0: เป็นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technology จำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
5: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉยาทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัจจารีอนันต์นาฤการสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพลอยอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวรรณทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงจูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6

0: ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออก พรมปูพื้น

0: ื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ัจ
1: ฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: สังฆังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเม
0: สุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนสุขติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการัง

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพนามาเสง

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิทุธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิพย์ยอดประกอบเจดีย์สี่ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัฒน์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสงฆ์ชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้นต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยทานสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปุริโสบริบัตโดวะชีรติมังสานิตัสสะวัฏฐันติปัญญาตัสสะนวัฏฐติแปลความว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่อธิบายความในพระคาถานี้คำว่าบุคคลนี้ท่านหมายเอาพระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีไม่ได้เป็นปราชญ์แต่ทำตนเสมือนปราชญ์ยกตนขึ้นเสมอปราชญ์เมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชญ์ก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่มิได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนมิได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมุติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี้เองเข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: 21 20 21ใช่ไหมลืมฮะลืมวันเกิดใกล้เข้ามาแล้วนะ20 21นะ20เย็นนะก็มีครูบาอาจารย์มานะร่วมแสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อสุธรรมนะครบสวดมนต์เย็นนะประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่20นะ21ก็บิณฑบาตตักบาตรนะแต่20นี่มีสวดมนต์บินที่เจดีใช่ไหมแล้ว21จะบินธบาตไม่ใช่ที่นี่นะที่โน่นที่เจดีรอบเจดีนะครูบาอาจารย์ก็คงมาเยอะเหมือนกันหลายที่หลายแห่งนะเป็นครบรอบอายุวัฒนมงคล70เท่าไหร่นะ77นะ หลวงพ่อสุธรรมของพวกเราอายุครบ77แล้วก็ไปบินทบาทที่เจดีย์นะรอบเจดีย์นะวันที่21เช้า21ประมาณ7โมงครึ่งประมาณนั้นนะพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะร่วมบุญร่วมงานอายุวัฒนมงคลจากนั้นก็26นะก็ออกพรรษาแน่ออกพรรษาแล้ว26อีกกี่วันเนี่ย10กว่าวันออกพรรษาจากนั้นก็เป็นกฐินนะคราวนี้นะวัดป่าบ้านตาดหลวงตาท่านก็กำหนดออกพรรษาก็คือวันเสาร์แรกนะทอดเลยทอดกฐินเลยวันเสาร์แรกหลังจากออกพรรษานะพอออกพรรษาปุ๊บถึงวันเสาร์ก็ทอดกฐินเลยนะวัดป่าบ้านตาดมีธรรมเนียมจากหลวงตามานานหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นวัดครูบาอาจารย์ไปวันอาทิตย์เนี่ยหลังจากนั้นก็เต็มไปหมดวัดในสาขาในทั่วไปส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์ส่วนมากแต่วัดป่าวัดตาเราเนี่ยเอาวันเสาร์แรกหลังจากออกพรรษาก็เป็นเทศกาลกฐินพวกเราก็รอคอยมันนะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะแต่ละวัดทอดได้ครั้งเดียวมีพระจำพรรษา5รูปขึ้นไปนะก็มีทอดถึงอนุญาตให้รับกฐินพระรับกฐินได้นะพระ5รูป5องค์ขึ้นไปนะรับกฐินถ้าเป็นพระป่าเนี่ยไม่มีการเมื่อไหร่ก็ได้พระป่าทอดได้ไม่มีในพรรษานอกพรรษาพระป่านี่แต่กฐินนี่เราต้องรอพระจำพรรษาแล้วก่อนครบ3เดือนหลังจากนั้นก็อนุญาตให้รับกฐินถ้าพระ5องค์นะนี่คือธรรมเนียมของพุทธศาสนานะที่ทรงบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระได้เปลี่ยนผ้านะผ้าใช้ไปนานๆมันก็เปื่อยนะก็ให้อนุญาตให้เปลี่ยนนะคือปกติแล้วท่านจะมีพระท่านจะมีผ้านะท่านเรียกไตรจีวรนะมี3ผืนมีสบงผ้านุ่งจีวรผ้าห่มนะผ้าสังฆาก็ไว้ห่มกันหนาวไว้ซ้อนนี่คือผ้าไตรกีบอนนะหลังจากนั้นก็เป็นผ้าอาศัยชั่วคราวนะผ้าอาบประมาณนั้นนะหลังจากนั้นไม่มีใช้ไปใช้มามันก็เปื่อยนะเปื่อยก็ต้องขาดแล้วคราวนี้ก็เลยมีธรรมเนียมอนุญาตให้จำพรรษาแล้วก็ให้เปลี่ยนผ้านะพอเปลี่ยนผ้าเย็บผ้าเสร็จนะถึงจะไปทุดงก็ค่อยไปสะดวกงั้นนะผ้าพร้อมอุปกรณ์พร้อมไปทุดงได้ครับนี่นะนี่คือธรรมเนียมของพระนะทุดงกรรมฐานไปเที่ยวกรรมฐานนะกรรมฐานก็อยู่ที่เรานี่แหละนะอุปัชฌาย์ก็ให้แล้วพระที่บวชใหม่ก็ให้กรรมฐานนะเกศากับผมของเรานี่แหละนะเกศาโลมานะคะทันตาตะโจนะเอานี้แหละไปภาวนาไปฝึกกรรมฐานนะอยู่ในกายอยู่ในจิตของเรานี่แหละนะกำให้เที่ยวอยู่ในนี้นะกับผมกับเล็บกับฟันกับหนังเนื้อเอ็นกระดูกครบทั้งหมดน้ำเลือดน้ำหนองน้ำ ที่เป็นน้ำเหมือนคือในร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุทั้งสี่นะท่านเรียกว่ารูปกายก็มีธาตุทั้งสี่ประชุมกันนะ

แต่ก็ไม่ใช่ทางนะการกดอาหารอดกายอาหารอดลมหายใจอดกันลมหายใจนะอดอาหารก็ไม่ใช่ทางนะสุดท้ายก็มาอบรมอนาปานสติก็คือลมหายใจเข้าออกนั่งดูลมเงี้ยนะกำหนดลมที่ใต้ต้นโพนะที่อินเดียนะกำหนดลมก็จิตสงบนะเกิดมาไม่เคยจิตสงบนะพอมาดูลมหายใจแล้วสงบนะจิตละเอียดมันไปมันคิดไปที่ต่างๆเราดึงมันกลับมานะไม่ให้มันไปเที่ยวนะบอกให้นั่งภาวนาสัก10นาทีมันก็นั่งคิด10นาทีนะได้ทุกเรื่องเรื่องเก่าๆขุดขึ้นมานะจับได้หมดนะถ้าเรื่องไม่ดีก็เสียใจกุ้มอกกุ้มใจเห็นไหมกิเลสมันเป็นรากมานะเราก็ต้องไม่เอานะปัดออกเอาสติมากำหนดลมหายใจถ้ามันจะยังไม่สงบมันยังเผลอกลับไปอีกท่านก็ให้เอาพุทโธนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นหลวงตาอย่างนี้ท่านให้เอาพุทโธนะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เอาพุทโธอย่างเดียวนะไม่คิดเรื่องอื่นเลยให้นึกนะไม่ต้องพูดออกปากออกเสียงแล้วนะให้นึกอยู่ในใจนั่นแหละนะมันจะไปที่อื่นเรื่องมันก็มาให้นึกพุทโธอยู่นั่นนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านให้อบรมนะพอจิตมันมีที่ไปมันก็อยู่แล้วคราวนี้นะยอมนะแต่ต้องสติดึงให้ได้ว่างั้นสติต้องเอาให้อยู่นะถ้าสติดึงให้อยู่แล้วมันก็ไม่ไปคราวนี้ยอมสงบนะสิ่งต่างๆมันก็ปล่อยเข้ามาสงบนะละเอียดเข้าไปสงบเงียบเข้าไปนะสิ่งต่างๆก็ปล่อยแล้วคราวนี้นะทุกอย่างเงียบบางทีก็มีเสียงอยู่แต่ไม่ไปกวนแต่ไม่กวนกันความสงบก็อยู่นิ่งของมันอย่างนั้นนะแล้วแต่จะอยู่นานเท่าไหร่นะจนมันพอนั่นแหละมันก็ค่อยปล่อยออกมาคราวนี้ก็พิจารณากรรมฐานอย่างที่ว่านั่นแหละเกศาคือผมคือเล็บคือหนังนี่แหละนะที่หลงๆกันอยู่นี้นะอยู่ในกรรมฐานนี่แหละในตัวของเราตัวของคนอื่นนี่แหละหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่แหละนะท่านให้พิจารณานะเนี่ยที่พระออกเที่ยวกรรมฐานนะคือออกพรรษารับกฐินเสร็จเรียบร้อยส่วนมากท่านก็ไปเที่ยวทุดงกรรมฐานนะกรรมฐานก็คืองานที่ตั้งของงานนั่นแหละก็เกศานี่แหละเป็นต้นนะพอนู่นแหละไปตั้งถ้าทำไปเที่ยวกรรมฐานก็ไม่ได้ไปในเมืองในที่รู้ๆและหลาหรอกนะท่านก็ไปตามป่าตามเขาอย่างหลวงปู่มั่นอย่างนี้ท่านก็ไปอยู่โน่นในป่าในเขาที่สงบที่สุดก็คือทางภาคเหนือครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไปถึงพม่าแล้วนะป่ามันเยอะนะของไทยยังไม่ใหญ่ไม่มากเท่าไหร่ถึงพม่านั่นนะอย่างลบปู่ชอบเพิ่งไปแล้วมีสัตว์ร้ายไหมมีนะเสือท่านก็ไปเจอนะไปทำไมอย่างนั้นนะคือมันไปในที่กลัวๆจิตมันถึงจะรวมนะหลวงปู่ชอบนั่นน่ะท่านไปเจอเสือนะจิตรวมเลยรวมในท่าเดินนั่นแหละนะในประวัติของท่านเจอเสือโคร่งนะเสือโคร่งใหญ่นะเจออยู่ข้างหน้ากลางคืนนะไอ้มือถือตะเกียงแล้วไอ้เทียนนั่นน่ะเทียนที่เอาผ้าเย็บผ้าห่มไว้เคยเห็นมันเหมือนกับโคมไฟของภาคเหนือนั่นแหละแต่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นขนาดเท่ากระป๋องสีนี่แหละ

ผ้าขาวนะเอาเทียนใส่ตรงกลางแล้วก็จุดเดินเดินกรรมฐานนั่นแหละนะทำไมเดินกลางคืนไม่นอนเหรอกลางคืนมันเย็นดีนะมันเย็นสบายดีเดินมันก็เหมือนเดินโยกลมไปอย่างนั้นนะกลางคืนก็ไปในป่าก็มีเสือสินะเจอตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าจะถอยมันนะถอยข้างหลังก็เจออีกนะเสือโคร่งใหญ่นะนี่หลวงปู่ชอบท่านอยู่จังหวัดเลยนะหลวงปู่ชอบนี่ถือโคมไฟอยู่นั่นแหละจิตสงบไปอยู่ที่กลัวหลวงปู่มั่นต้องบอกให้พระนะให้ไปอยู่ในป่านั้นในเขานั้นในถ้ำนั้นท่านบอกเลยนะเพราะท่านไปแล้วนะที่ท่านไปนั้นได้ความสงบได้ธรรมได้ความสงบของใจให้ก็มาบอกให้ลูกศิษย์พระเนี่ยที่เป็นพระตามไปศึกษากับท่านน่ะแล้วก็บอกถ้ำนั้นเขานั้นเขานี้คือท่านไปแล้วมันได้รับความสงบมันเป็นที่สงบสงัดนะเนี่ยท่านถึงไม่ไปในเมืองใหญ่นะท่านก็ไปในป่าในเขานี่คือการทุดงนะคือออกพรรษานั่นแหละท่านก็เที่ยวทุดงจนถึงจะเข้าพรรษารอบหน้านั่นแหละท่านถึงจะกลับวัดบางองค์นะนี่คืองานของพระนะการอบรมจิตใจนะแต่ก็ต้องไปในที่ทุรกันดารนะไม่อยากไปก็ต้องได้ไปนะเพราะกิเลสมันไม่ชอบนะเราต้องเอานั่นแหละนะเอาธรรมะนั่นแหละที่ลำบากลำบนนะที่ก็กลัวนั่นแหละบางทีท่านไปอยู่ป่าช้านะกลัวพระท่านก็กลัวผีเหมือนกันแต่ก็ต้องไปนะพระพุทธเจ้าท่านบอกนะให้ไปอยู่ป่าช้าให้ไปอยู่ในถ้ำคำผานะในป่าในเขานะท่านไม่ได้บอกให้ไปในเมืองนะนี่คือการอบรมกรรมฐานนะท่านก็ให้ไปแล้วอย่างกรรมฐาน5อุปชาบวชเสร็จท่านก็ให้กรรมฐาน5นะเครื่องมือไปอบรมจิตใจหาความสงบให้จิตใจนะเพื่อได้รับความสุขความร่มเย็นนะของแต่ละจิตแต่ละคนนะของพระเราญาติโยมก็มีการทำบุญให้ทานนั่นแหละนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่ว่างๆก็กำหนดก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นะย่อๆแล้วก็นั่งสมาธินะให้จิตสงบนะมันไม่สงบก็ช่างก็นั่งพุทโธไปนั่นน่ะนะแต่อย่าเผลอนะสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนหรอกมันไปที่ความสงบนะพอสงบแล้วก็สบายเรื่องต่างๆที่มันวุ่นวุ่นมันก็เงียบมันจะสงบไปนะเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องทำให้เศร้าหมองคิดไม่ตกคิดมากนะเวลาคิดไม่ตกเนี่ยมันคิดมากนะแต่นอนก็ไม่หลับบางทีก็ต้องพึ่งยาพึ่งหมอนะปรึกษาหมอต้องเอายามาทานมานี่เราเอาพุทโธนี่แหละนะการนั่งสมาธินี่แหละหรือถ้ามันไม่ไหวก็นอนภาวนาอบรมภาวนาไปนะเอาการพูดธรรมะเพื่อมาสมควรเจเวลาก็ขอความสุขความเจริญจะมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเร

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ผู้ประดับกายประพฤติธรรมพระพุทธภาษิตอลังกโตเจปิสมัญจเรยะสันโตดันโตเยโตบรมจารีสับเบสุภูเตสุนิทายะดันดังโซปรามโนโซสมโนสะภิกขุแปลความว่าบุคคลแม้จะยังประดับประดาร่างกายอยู่แต่หากเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นผู้สงบฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อมรรคทั้ง4ประพฤติพรหมจรรย์ละทิ้งอาทยาในสัตว์ทั้งปวงผู้เช่นนั้นจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้ภิกษุก็ได้อธิบายความการประดับกายเป็นปกติอย่างหนึ่งของคนมนุษย์ทั้ง2เพศมีความโน้มเอียงในการประดับกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องอลังการแต่สตรีเพศมีความรู้สึกพิถีพิถันจับใจในการประดับกายมากกว่าบุรุษเพศการประดับกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงามเป็นการแสดงตนในทางเด่นอย่างหนึ่งทำให้ผู้ประดับมีความรู้สึกภาคภูมิเมื่อรู้สึกเตือนว่าแต่งตัวสวยกว่าคนอื่นหญิงบางคนยอมอดอาหารที่ชอบเพื่อเจียดเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าแพรพันเครื่องอาภรณ์ประดับกายทั้งนี้เพราะเธอได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าคราวใดเธอตกแต่งร่างกายได้สวยงามเธอจะรู้สึกเด่นภาคภูมิในตนไม่มีปมด้อยในสังคมแต่คราวใดเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่เทียมหน้าคนอื่นเธอจะรู้สึกหงอยรู้สึกมีปมด้อยในวงสมาคมปัญหาว่าเราแต่งกายเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นมองในแง่หนึ่งเสมือนว่าเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราอยู่โดยลำพังเราไม่อยากแต่งกายเมื่อเราอยู่ในห้องของเราโดยลำพังไม่มีใครอยู่ด้วยเราไม่มีความประสงค์ในการประดับกายเลยในประเทศร้อนชายจะไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแต่พอปกปิดส่วนที่พึงละอายแต่เมื่อต้องออกสมาคมจึงแต่งกายยิ่งสมาคมใหญ่หรือมีเกียรติมากเพียงใดเราก็จะยิ่งพิถีพิถันในการแต่งกายมากขึ้นเพียงนั้นเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพื่อสมาคมหรือสังคมจริงๆหรือมองในแง่หนึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนลึกของความสำนึกอันแท้จริงดูเหมือนว่าเราแต่งกายเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในตนเพื่อแสดงตนให้เด่นในสังคมเพื่อให้คนอื่นเกิดความนิยมเลื่อมใสในตนเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะให้เด่นขึ้นจนเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้หญิงจึงมักพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะโดยนิสัยหญิงชอบโชว์ตนในทางความงามมากกว่าชายเมื่อได้รับคำชมว่าแต่งกายงามก็มักเอิบอิ่มใจและพอใจในตนความพอใจในตนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดคือการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงกันข้ามถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเด็กพอเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็จะเริ่มพิถีพิถันในการแต่งกายพร้อมๆกับเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามและต้องการให้เพศตรงกันข้ามสนใจในตนความพิถีพิถันในการแต่งกายนี้จะดำรงอยู่จนกว่าจะพ้นเขตหนุ่มสาวหรือแต่งงานแล้วคือจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นในการแต่งกายอวดเพศตรงข้ามสตรีจะลดการแต่งกายลงเมื่อมีสามีแล้วเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงข้ามของตนได้บรรลุจุดประสงค์แล้วแต่เธอยังพอใจแต่งให้เด่นเมื่อต้องเข้าสมาคมเพื่อปมเด่นและเพื่อแสดงตนเป็นคนสำคัญในสมาคมนั้นเพื่อเป็นจุดสนใจของคนในสมาคมดังได้กล่าวแล้วว่าสตรีย่อมลดการแต่งกายลงไม่มากก็น้อยเมื่อแต่งงานแล้วแต่เมื่อสามีตายลงเธอตกเป็นหม้ายและยังประสงค์จะแต่งงานใหม่อีกความพิถีพิถันในการแต่งกายก็จะกลับมาอีกแสดงว่ายังมีความประสงค์ที่จะอวดเพศตรงกันข้ามให้สนใจตนเพื่อเป็นทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือการแต่งงานใหม่ชายที่หลงรักหญิงและยังไม่แน่ใจว่าหญิงนั้นรักตนหรือไม่ย่อมจะสนใจเป็นพิเศษต่อรูปร่างและการแต่งกายของตนทั้งนี้เพื่อทำให้คนที่ตนรักเกิดความพอใจและยอมรับรักตนในที่สุดหญิงสนใจเหมือนกันซึ่งการแต่งกายอันประณีตทันสมัยของชายพอๆกับบุคลิกวงเล็บเปิดท่าทางหรือการพูดจาวงเล็บปิดอันสมเป็นชายของชายนั้น แต่เมื่อแต่งงานแล้วชายเกือบจะไม่สนใจในการแต่งกายเลยสังคมปัจจุบันหมายถึงสังคมที่เจริญแล้วถือว่าการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคนเป็นเครื่องมือแสดงถึงนิสัยใจคอว่าผู้นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเราจะถือเอาเพียงเครื่องแต่งกายอย่างเดียวมาวัดหรือตัดสินคุณค่าของคนเสมอไปหาได้ไหมเพราะความจริงได้เผยให้เราเห็นอยู่ว่าบางคนแต่งกายดีรูปงามแต่ใจสกปรกมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยเหลือเกินชนิดที่กลายเป็นคนใจเป็นสัตว์ก็มีที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า sad o คำนี้มีความหมายสองในคือ 1. หมายถึงพระเจ้าของกรีกและโรมันโบราณครึ่งคนครึ่งสัตว์หน้าเป็นคนร่างเป็นสัตว์มีหางอาศัยอยู่ตามไม้และภูเขาชอบเล่าผู้หญิงชอบใช้เวลาให้หมดไปด้วยการหาความสุขสำราญอย่างป่าเถื่อน 2. คนที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ประพฤติอนาจารทางเพศเยี่ยงเดรัจฉานคนที่มีร่างเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้เขียนคนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีตำแหน่งใหญ่โตมากก็ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมมากทั้งนี้เพราะการศึกษาทางวิชาการทางโลกเพื่อมุ่งผลในการประกอบอาชีพนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยชั่วดังเดิมของคนให้ดีได้เลยจริงอยู่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการควบคุมตนเองติดต่อกันเป็นเวลานานบุคคลอาจดีขึ้นได้บ้างแต่ในคุณลักษณะส่วนรวมแล้วอุปนิสัยของเขายังคงอยู่อย่างเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเสือดาวไม่อาจลบจุดในกายของมันได้ในชาตินี้ทั้งนี้เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นเสียแล้วอุปนิสัยของคนย่อมแตกต่างกันไปเพราะผลรวมแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เขาได้สั่งสมมาเป็นเวลานานในสังสารวัฏอันยืดยาวเราจะเห็นความจริงเรื่องนี้จากบุคคลต่างๆที่เราได้พบเห็นหรือรู้จักว่าแม้จะมีการศึกษาอบรมเหมือนกันให้หนักเข้าไปอีกคือเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่อุปนิสัยหาเหมือนกันไม่คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าการศึกษาและสิ่งแวดล้อมมิได้ทำให้คาแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวเท่านั้นที่จะให้คาแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมถ่ายเทสิ่งชั่วในอุปนิสัยให้หมดไปทีละน้อยและบรรจุเอาอุปนิสัยดีเข้าแทนที่เหมือนค่อยๆถ่ายเอาน้ำเสียออกแล้วบรรจุน้ำดีเข้าไปแทนที่ขอพูดเลยไปถึงการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาอันไม่สมบูรณ์ทำให้คนทนงตนในทางผิดคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีมีปริญญาเขาเป็นปัญญาชนแต่เขาหาได้นำพาต่อศีลธรรมจรรยาหรือความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ประการใดไม่เขาประพฤติตามใจตนไม่ได้ยอมเสียสละความสะดวกของตนแม้แต่น้อยเพื่อส่วนรวมการศึกษาเพื่อปริญญาเพื่อประกอบอาชีพแต่ไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาไม่ได้มีความรู้สึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองคือการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์นั้นความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตนรู้คือสามารถนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ความมีมโนธรรม conscience ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่จะต้องควบคู่ไปด้วยกันท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามท่านจะเห็นคนที่มีการศึกษาอันไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ปะปนอยู่ด้วยเสมอสังคมของเราไม่อาจก้าวหน้าไปได้เท่าที่ควรก็เพราะสังคมยังรกอยู่ด้วยบุคคลประเภทนี้บุคคลที่เห็นแก่ตัวจัดจนยอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองผลร้ายจะตกแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรเขาไม่คำนึงถึงการโกงเงินสร้างถนนสร้างสะพานหรือสร้างอะไรอื่นๆอันเป็นสมบัติส่วนรวมสมบัติของประเทศเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องที่กล่าวนี้เขาไม่รู้หรือว่าผลเสียหายจะตกแก่ส่วนรวมเขารู้แต่เพราะเขาเห็นแก่ตัวจัดเกินไปขาดมโนธรรมจึงทำลงไปอย่างนั้นถ้าบ้านเมืองยังรกอยู่ด้วยคนแต่งตัวสวยๆแต่ขาดธรรมประจำใจการพัฒนาประเทศก็ไม่อาจให้ถึงจุดหมายได้ธรรมจึงเป็นรากฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศผลดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมย่อมออกมาจากคนที่มีธรรมหาใช่มาจากคนไร้ธรรมไม่เรื่องแต่งกายควรจะควบคู่ไปกับการมีธรรมสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลแม้ยังประดับตกแต่งกายอยู่พึงเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตพึงประพฤติธรรมเป็นผู้สงบและฝึกตนเป็นต้นจะพรรณนาบางหัวข้อต่อไปนี้ ข้อว่าผู้สงบนั้นคือสงบกายวาจาและใจมีกายวาจาใจสงบกายและวาจาจะสงบก็ต่อเมื่อใจสงบก่อนในความหมายทั่วไปประเทศที่สงบคือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายเป็นบ้านเมืองสงบแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าความสงบเพียงเท่านั้นหาเพียงพอแก่ความต้องการของชีวิตไม่เพราะแม้จะไม่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากคนอื่นหรือจากสิ่งภายนอกแต่ก็หารอดพ้นจากการเบียดเบียนตนเองไม่คือตนยังเบียดเบียนตนเองอยู่ตนยังเร่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะอะไรอะไรทำให้ร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเผาอยู่ภายในแสดงออกให้เห็นภายนอกคือทุกขมนัสความร่ำไรรำพันสมดังที่ตรัสว่านาคิตะคือเรื่องนี้ท่านพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระนาคิตะที่ราปาอิจฉานังคละแคว้นโกศลเมื่อพราหมณ์และคหบดีเป็นอันมากมาเฝ้านำของเคี้ยวของฉันมาเป็นอันมากยืนชุมนุมส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูผู้เขียนนาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราเราได้สุขอันยิ่งกว่าลาภสักการะแล้วลาภสักการะประเภทอาหารการกินนั้นในที่สุดก็เหลือลงเป็นอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักซึ่งมีความโศกความร่ำไรรำพันเป็นผลผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับในอุปทานขันห้าย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบก็หาชื่อว่ามีความสงบแท้จริงไม่ความสงบแท้จริงหรือสันติภาพถาวร lasting peace นั้นจะต้องไปจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคมเหมือนมีไฟคนละดวงเมื่อแต่ละคนดับไฟของตนได้ไฟของส่วนรวมก็ชื่อว่าดับความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลงเหลืออยู่แต่ความสงบเย็นสันติภาพถาวรเกิดขึ้นได้โดยวิธีนี้อันหนึ่งเมื่อสงบตนเองได้แล้วพึงช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สงบด้วยดังเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าสันโตโซภควาสมทายะธรรมังเดเสติข้อว่าผู้ฝึกตนนั้นอธิบายว่าทรมานตนให้หมดพยศคือฝึกอินทรีย์ของตนให้เชื่องฝึกจิตของตนให้ควรแก่การงานคือสมาธิฝึกกายวาจาของตนให้เป็นผู้ดีจะพรรณนาความเรื่องนี้พอสังเขป 1. การฝึกกายวาจาคนเราเกิดมาทุกคนเหมือนไม้ที่ตัดมาจากป่ายังมีกิ่งก้านใบรุงรังลำต้นก็ขรุขระไม่เสมอเมื่อช่างไม้ต้องการไม้นั้นมาทำสัมภาระเช่นประตูเรือนหรือกระดานพื้นเรือนย่อมถากเลื่อยไม้ที่เคยรุงรังกลายเป็นเรียบและดูสวยงามคนก็เหมือนกันเกิดมาถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาเหมือนลูกวัวลูกควายไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ดูไม่งามมีกิริยาไพร่วาจาไพร่ใครได้เห็นได้ฟังก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่เสียหายเพียงเด็กเท่านั้นแต่เสียหายไปถึงพ่อแม่ด้วยเขาจะว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งได้สอนจึงขาดสมบัติผู้ดีคนฉลาดต้องคอยสังเกตเลือกเก็บกิริยาวาจาที่ดีมาประดับตนค่อยๆขับกิริยาวาจาไม่ดีออกจากตนสิ่งนี้ถึงแม้ไม่มีคนสอนโดยตรงก็มีคนสอนโดยอ้อมให้เห็นอยู่ทุกวันนั่นคือกิริยาวาจาของผู้อื่นที่เราได้เห็นเราย่อมตัดสินได้ว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีอย่างที่ดีเราเอามาเป็นอย่างที่ไม่ดีถ้ามีอยู่ในตัวเราขับไล่ออกไปในการฝึกฝนนี้ต้องช่วยกันหลายๆด้านคือพ่อแม่ช่วยสอนช่วยตักเตือนครูอาจารย์ช่วยบอกข้อบกพร่องเพื่อนฝูงคอยชี้ข้อผิดพลาดเราผู้เป็นคนกลางต้องทำใจให้กว้างยินดีรับฟังคำตักเตือนสั่งสอนแล้วนำมาพิจารณาแก้ไขตนการขัดเกลาเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนั่นคือการลงมือปฏิบัติตามฝึกจนเป็นนิสัยเมื่อนานเข้าสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนแยกออกไม่ได้เหมือนผลไม้ดองสิ่งที่นำมาดองกับผลไม้ซึมซาบผสมประสานเข้าด้วยกันอย่างสนิทไม่อาจแยกจากกันได้คนฉลาดต้องฝึกฝนตนเองรู้สึกเสียใจในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของตนไม่ประมาทว่านี้สิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยอาจทำให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของเราได้เหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่จากช่องเล็กๆของประตูหรือฝาผนังกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูน่าเกรงขราม น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาคนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิตและยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่อๆไปอีกด้วยต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสำคัญในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้การฝึกฝนตนเองเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อฝึกได้แล้วก็ช่วยฝึกผู้อื่นด้วยดังเช่นพระศาสดาวงเล็บเปิดดันโตโซภควาดัมมทายะธรรมังเดเซติวงเล็บปิดจะพรรณนาเรื่องการฝึกอินทรีย์กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมเรียกว่าอินทรีย์หกตามปกติสามัญมนุษย์เมื่อเห็นรูปสวยในวงเล็บตาเป็นผู้เห็นย่อมต้องการมองและต้องการดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆจึงไปเพื่อดูเพื่อเห็นสมดังข้อความในอนุตตริยสูตรว่าบุคคลบางพวกย่อมไปเพื่อเห็นเพื่อดูช้างบ้างม้าบ้างกษัตริย์บ้างนั่นมิใช่ทัศนานุตริยะคือมิใช่การเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นต้นคนหนุ่มย่อมชอบมองหญิงสาวที่สวยเด็กสาวก็เหมือนกันชอบมองคนหนุ่มที่รูปงามนี่คืออินทรีย์ตามธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกบางทีเมื่อพบรูปหญิงหรือชายที่ชอบใจต้องมองจนเหลียวหลังราคะย่อมไหลมาตามทางสายนี้เข้าไปซึมซาบอยู่ในดวงจิตอินทรีย์คือจักษุที่ได้รับการฝึกแล้วมีความอดทนต่อรูปที่สวยงามได้มากกว่าจักษุที่ยังไม่ได้ฝึกคืออาจมองก็ได้ไม่มองก็ได้เมื่อมองดูก็มีสติกำกับมิได้หลงไหลในรูปจนต้องทำบาปเพราะรูปนั้นเป็นเหตุแต่กลับพิจารณาเห็นโทษที่ติดอยู่กับความงามนั้นเหมือนความงามของสตราและผลไม้หรือดอกไม้ที่เป็นพิษมันมีโทษแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสและใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกันอินทรีย์ทั้ง6นี้ท่านเปรียบด้วยสัตว์6ชนิดอันมีความโน้มเอียงต่างกันตามภูมิกำเนิดต่างว่าลิงนกงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจระเข้เมื่อปล่อยให้เป็นอิสระลิงย่อมชอบใจเข้าป่าปีนต้นไม้นกบินไปในอากาศงูเข้ารูหรือจอมปลวกสุนัขบ้านเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าและจระเข้เร่ลงน้ำถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ทั้ง6นี้มาผูกติดกับตัวเราสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการฝึกมันจะดึงตัวเราไปอย่างไรบ้างเราจะได้รับความสงบอย่างไรการฝึกจิตก็คือการฝึกอินทรีย์นี้เองแต่จิตเป็นอินทรีย์ภายในที่เรียกว่ามนินทรีย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอินทรีย์ภายนอกเมื่อจิตสงบลงด้วยสมถะหรือวิปัสสนาความร่านของอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมสงบลงตามเหมือนหนึ่งสัตว์ที่อดอาหารหมดกำลังไปทีละน้อยการฝึกจิตกับการฝึกอินทรีย์ภายนอกจึงต้องทำไปพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่รับการฝึกทหารย่อมได้ท่าในการฝึกและกำลังกายไปพร้อมๆกันจิตที่ฝึกแล้วนี่เองเป็นจิตที่มีอานุภาพมีความสูงส่งบริสุทธิ์สงบและสว่างเป็นคุณแก่ผู้ฝึกโดยส่วนเดียวบุคคลผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นสมณะบ้างเป็นภิกษุบ้างดังเรื่องสันตติมหาอมาตย์เป็นตัวอย่างสันตติมหาอมาตย์เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าเปเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีนครครั้งหนึ่งมีคนก่อความวุ่นวายขึ้นในชนบทพระเจ้าเปเสนทิทรงส่งสันตติมหาอมาตย์ไปปราบเขาปราบได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาพระเจ้าเปเสนทิทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบราชสมบัติให้ครอง7วันเพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอมาตย์ที่สามารถปราบหรือทำความวุ่นวายในชนบทให้สงบลงได้พระราชทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องให้นางหนึ่งสันตติมหาอมาตย์เมาสุราอยู่ถึง7วันในวันที่7นั่นเองหลังจากเมาสุราเต็มที่แล้วขึ้นช้างไปท่าน้ำเพื่ออาบน้ำได้เห็นพระศาสดาในระหว่างทางเขาผงกศีรษะแสดงความเคารพพระศาสดาทรงแย้มเล็กน้อยเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงสาเหตุแห่งการแย้มสวนจึงตรัสว่าผู้เขียน กล่าวว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแย้มสวนเมื่อไม่มีเหตุสำคัญอานนท์วันนี้สันตติมหาหวานนี้จักมาสู่สำนักของเราฟังธรรมแล้วจักได้บรรลุอรหัตผลและจักปรินิพพานที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์นั้นมีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่าพูดพร่อยสันตติมหาอมานเมาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่เช่นนั้นจะสำเร็จอรหันตผลได้อย่างไรในวันนี้พวกเราจะจับผิดพระสมณะโคดมในเรื่องนี้ส่วนพวกที่เลื่อมใสเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าก็คิดว่าวันนี้พวกเราจะได้เห็นพุทธานุภาพและลีลาของสันตติมหาอมานสันตติมหาอมานอาบน้ำตามประสงค์แล้วไปสู่อุทยานนั่งดื่มสุราที่โรงสุราอันจัดไว้เฉพาะพร้อมกับนั่งชมการร่ายระบำรำฟ้อนของหญิงนักฟ้อนที่ได้เลือกแล้วหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งขณะที่กำลังฟ้อนอยู่นั่นเองล้มลงตายทันทีเพราะโรคปัจจุบันหมดกำลังเพราะนางบริโภคอาหารน้อยเหลือเกินมา7วันแล้วเพื่อให้ร่างกายอ่อนแออ่อนช้อยปากของนางอ้าตาเหลือกสิ้นใจโดยไม่ให้โอกาสแก่การช่วยเหลือสันตติมหามาทราบว่านางตายแล้วมีความโศกอย่างลึกซึ้งสุราที่ดื่มมา7วันสิ้นฤทธิ์ลงทันทีเสมือนหยาดน้ำน้อยหยดลงไปในภาชนะที่ร้อนจัดบนเตาไฟพลันระเหิดหายไปเขาคิดว่าคนอื่นนอกจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคงไม่สามารถบรรเทาความโศกของเราได้ดังนั้นเขาพร้อมด้วยบริวารจึงรีบไปเฝ้าพระทศพลในเย็นวันนั้นเองทูลว่าขอพระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานพระโอวาทเพื่อดับความโศกด้วยเถิดพระศาสดาตรัสตอบว่าท่านมาสู่สำนักของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนแล้วอย่าวิตกเลยอันที่จริงน้ำตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏนี้ในเพราะหญิงนี้ตายนั้นมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วทรงเสริมพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าท่านจงตัดกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียเถิดอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจักเป็นผู้สงบระงับเพียงเท่านี้สันตติมหาอมาตย์ได้บรรลุอรหัตผลพิจารณาอายุสังขารของตนทราบว่าอายุขัยสิ้นแล้วจึงทูลลาพระศาสดาเพื่อปรินิพพานพระศาสดาทรงทราบอริยกรรมของมหาอมาตย์และมีพระประสงค์ให้เขาประกาศบุพกรรมนั้นเพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อให้พวกมิจฉาทิฏฐิผู้คอยจับผิดพระองค์ได้มองเห็นว่าพระองค์มิได้พูดเท็จเพื่อให้พวกสัมมาทิฏฐิที่มาประชุมกันเพื่อชมลีลาของพระองค์และลีลาของสันตติมหาอมาตย์ได้เห็นลีลานั้นสมประสงค์จึงตรัสกับมหาอมาตย์ว่าถ้ากระนั้นขอท่านจงเล่าบุพกรรมของท่านและจงเล่าในอากาศสันตติมหาอมาตย์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศประมาณ7ชั่วลำตาลทูลเล่าบุพกรรมของตนว่าในศาสนาแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์เกิดในพันธุมดีนครคิดอยู่ว่าอะไรหนอเป็นกรรมไม่ตัดรอนบีบคั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นใคร่ครวญอยู่ได้แลเห็นการเป่าร้องให้คนทำบุญนั่นแลเป็นกรรมไม่มีโทษจำเดิมแต่นั้นมาข้าพระองค์ได้เที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและให้บูชาพระรัตนตรัยเพราะรัตนอื่นจะเสมอด้วยพระรัตนตรัยไม่ได้มีพระราชาแห่งพันธุมดีนครทรงทราบจึงพระราชทานม้ารถและช้างแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรรมนั้นพระราชทานโภคะเป็นอันมากแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทำงานนั้นอยู่ถึง 80,000 ปีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากนี่คือบุพกรรมของข้าพระองค์มหาอมาทูลบุพกรรมของตนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเองเข้าเตโชกสิณคือกสิณมีไฟเป็นอารมณ์บันดาลให้เปลวไฟเกิดขึ้นไหม้สรีระปรินิพพานแล้วธาตุทั้งหลายประดุจดอกมะลิร่วงลงพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวออกรับทรงบรรจุธาตุนั้นไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนทั้งหลายเพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายสนทนากันในสภาว่าท่านทั้งหลายสันตติมหาอมาตย์ฟังพระพุทธพจน์แล้ว อย่างประดับประดาเครื่องอภรณ์ทุกอย่างนั่นเองบรรลุพระอรหัตผลปรินิพพานแล้วควรหรือไม่หนอที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพราหมณ์พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่าสมณะก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้ประเสริฐดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้ยังประดับร่างกายอยู่แต่หากประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธภาษิตสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจักยังเวหิตันจะซาซาทุนจะตังเวปรมะลุกกรังแปลความว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งอธิบายความกรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออบายในสัมปรายภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในกามารมณ์ความทยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนน้ำมีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำการกั้นจิตจาก อกุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทำและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนการนินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายหลายชั่วโมงส่วนกิจอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้นเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมายใครตกลงไปแล้วขึ้นได้ยากเพราะเขาพอใจอยู่ในการเช่นนั้นไม่ปรารถนาขึ้นมาเหมือนพอใจคลุกอยู่กับความเสื่อมโบราณท่านจึงว่าการพนันนั้นมีผีคือผีการพนันใครก็ตามที่ผีการพนันสิงแล้วมักยอมฉิบหายวายวอดยอมเสื่อมแต่ไม่ยอมถอนตนขึ้นจากลมคือการพนันนั้นได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาหลายรายแล้วถึงกับต้องขายนาขายสวนวัวควายและทรัพย์สมบัติอื่นทั้งเป็นสังหาริมะและอสังหาริมะทั้งที่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางเสื่อมแต่เหมือนมีผีสิงให้เราร้อนอยากเล่นเลิกไม่ได้ลืมลูกลืมเมียหรือผัวลืมบ้านช่องห้องหอโทษของมันนั้นมีมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6อย่างคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน 6. ผู้ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยที่ว่าก่อเวร นั้นคือก่อความโทมนัสแก่ผู้แพ้เพราะเขาต้องเสียทรัพย์โดยไม่อยากเสียและไม่ได้อะไรคืนมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเรียกว่าเสียไปเปล่าผู้แพ้จึงเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเป็นธรรมดาเพราะโดยปกติทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้แต่ไม่มีใครอยากเสียข้อว่าทรัพย่อมฉิบหายนั้นดูตัวอย่างคนบางคนพยายามทำงานมีค้าขายเป็นต้นอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์ด้วยความยากลำบากเดือนหนึ่งบ้าง2เดือน3เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างทรัพย์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนำมาเล่นการพนันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดายถ้าเอาทรัพย์นั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันถาวรเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคนเล่นการพนันแพ้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสินหนี้สินพอกพูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาต้องผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปทำให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้อยคำบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปลิ้นปล้อนตลบตะแลงทำให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีกจึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเข้าข้อว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นหวังว่าการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกูลวงให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันธุ์ที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการเล่นพนัน เอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบอนเบี้ยตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มันคงไพศาลได้อันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมักมาคู่กับความเกียจคร้านทั้งสองอย่างบวกกันก่อกำเนิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ปรารถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทำได้ง่ายคนจึงติดกันมากส่วนกรรมดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันหมั่นเพียรความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทำยากอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากกรรมดีคนชั่วทำได้ยากคนดีทำได้ง่ายส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ทำกรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะลุกกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะปาปะมริเยหิลุกกรังรวมความว่าคนดีทำดีได้โดยง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเวลุวนารามทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อทำลายสงฆ์ของพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าวันหนึ่งเวลาเช้าพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอานนท์ว่าอาวุโสอานนท์ตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอานนท์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่าวันนี้พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วคือจะทำอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์ทูลดังนี้พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะลุกกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิลุกกรังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายพระอริยเจ้าไม่ทำเลยดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์กรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนาพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมอันใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธภาษิตอัตนาวะกตังปาปังอัตนาสร้างกิริสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโซทะเยแปลความว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายความก่อนจะอธิบายพระพุทธภาษิตนี้จะขอพูดถึงคุณค่าสองอย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจเรื่องความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วอันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า intrinsic value ประการที่สองคือคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า extrinsic value ขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคลนั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวมเป็นความดีทำให้บุคคลผู้นั้นมีค่าเป็นคุณค่าอันแท้จริงส่วนคุณค่าภายนอก extrinsic value นั้นเป็นสิ่งพรางตาให้เห็นไปต่างๆอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้คุณภาพภายนอกดังกล่าวนี้เช่นตระกูลอำนาจความมั่งคั่งอธิบายว่าคนที่มีตระกูลดีมีอำนาจมากมีความร่ำรวยไม่ใช่จะเป็นคนดีเสมอไปบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เอง
3: โดยจะทำใครให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้นี่ท่านหมายถึงคุณภาพภายในโดยแท้จริงอยู่ในภายนอกการใส่ร้ายป้ายสีหรือการยกย่องเกินจริงย่อมมีได้และมีได้เสมอๆแต่ในคุณภาพภายในแล้วใครจะป้ายสีใครไม่ได้และใครจะยกย่องใครเกินจริงไม่ได้เพราะความจริงย่อมยันตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมติว่านายกถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุขึ้นของฝ่ายโจทก็หนักแน่นนักนายกได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันแท้จริงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกไปด้วยแต่ความจริงนายกเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% ใครจะทำให้นายกเป็นฆาตกรได้ในเมื่อนายกไม่เคยฆ่าใครเลยในทางตรงข้ามถ้านายกไปฆ่าคนตายไม่มีใครรู้เห็นนายกรอดพ้นจากการถูกโจทย์พ้นจากตารางพ้นจากมือกฎหมายพิจารณาโดยคุณภาพภายนอกนายกเป็นคนบริสุทธิ์แต่ความจริงอันแท้จริงนายกเป็นฆาตกรเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเหตุผลที่ว่าคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนตนเองเป็นคนรู้ว่าจริงหรือเท็จความที่ตนเป็นคนรู้นั่นเองทำให้ตนเศร้าหมองเมื่อทำบาปและตนบริสุทธิ์เมื่อมิได้ทำบาปคนส่วนมากมักกลัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องอาการอย่างนี้เป็นการยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของการตีคุณค่าภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองความจริงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติกระทำในสิ่งอันเหมาะสมแก่ตนเป็นความพึงพอใจและเป็นความสุขของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวอย่างนักกฎหมายบางท่านต้องการให้ลูกเป็นนักกฎหมายสืบแทนตนแต่อุปนิสัยของบุตรไม่ไปทางนั้นจึงเลี่ยงศึกษาทางแพทย์อันตนรู้สึกว่าเหมาะสมกับอุปนิสัยทำได้โดยไม่ยากเพราะมีความชอบเป็นน้ำมันหล่อลื่นอยู่คนอย่างนี้ถ้าหากินทางกฎหมายก็อาจเป็นได้แต่จะเป็นนักกฎหมายชั้นเลวแต่เมื่อมาทางแพทย์เป็นแพทย์ชั้นดีด้วยประการฉะนี้ถ้าใครไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องเสียบ้างแล้วดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแห่งตนก็จะหาความสุขความพอใจได้ง่ายขึ้นความดีหรือความชั่วของแต่ละคนย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการว่าหรือไม่ว่าของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตนได้ทำหรือไม่ได้ทำนั้นต่างหากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจุลการความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมในเชตวันวิหารตลอดราตรีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นดังนั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกลักทรัพย์จึงจับเขาไว้และโบยหมู่หญิงคนใช้ทูลหม้อไปตักน้ำวงเล็บเปิดพวกกุมภทาสีวงเล็บปิดในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทำชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเขาไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระทศพลเจ้าจึงตรัสว่าจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะพวกกุมภทาสีและเพราะเหตุที่ตนมิได้ทำอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองเมื่อทำกุศลย่อมไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่า
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
0: ขอทิศส่วนกุศลให้นางรัตนาโคตรพันธ์และเจ้ากรรมนายเวรนางสาวสร้อยทิพย์อุปมงนะลูกสาวสาธุ 500บาทสังฆทานสาธุนโมทนาแล้วเอาไปก้อนบาทมาชายมามือกล้องมาหลวงชื่อบำรุงหลวงพ่อบำรุงหลวงพ่อบำมาน่ามาจากบ้านไหนมาบ้านบ้องบ่อยสาธุบอกมามายามใดก็ถามยามนั่นละสิยามใดก็ถามยามนั่นละสิสาธุนะได้บุญลูกศิษย์หลวงตากันลูกสาวนี่ลูกสาวลูกสาวมาไม่ทันมาทำที่หลังอีกน้ำท่วมพัทยาอะไรน่าเกลือละพัทยาเหนือใต้พัทยาเหนือพัทยาหน้าเกลือพัทนาพัทยากลางน้ำท่วมท่วมนั่นเอาถุงมาใส่เอาถุงมาใส่มันทะเลมันทะเลมันหนุนน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำทะเลมันหนุนยายไปถามยายยายมาประจำให้ถามยายเจ้าลงตาบ้านนี้ยังก็บ้านจันบ้านจันเสร็จแล้วให้พ่อนะนโมทนาสาธุอุทิศส่วนกุศลไปนะให้ผู้ตายยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตปวันบันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะมารับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยูทูบชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1-1-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช 2503 ขณะมีพระชนมายุ 28 พรรษานับเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของพระองค์ซึ่งนานถึง5เดือนทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่ที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยความอดทนทรงเรียนรู้ว่าเมื่อประมุขประเทศเยือนประเทศใดในทางราชการจะต้องรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตได้ส่งเล่าไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตามเสด็จอเมริกาถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินพระที่นั่งที่มาลงที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียความตอนหนึ่งว่าอากาศไม่สู้ดีเรือบินเลยทำอาการคล้ายเรือเดินทะเลตอนมีคลื่นสมเด็จเลยประชวรเกือบตลอด45นาทีเมื่อเสด็จลงจากเรือบินพระที่นั่งก็ยังทรงยิ้มแย้มทรงปฏิสัมพันธ์ผู้มารับเสด็จเป็นปกติช่างภาพช่างโทรทัศน์นักถ่ายหนังข่าวทั้งปวงต่างก็กรูกันมาทำหน้าที่อย่างน่าเวียนหัวหญิงรับรองว่าไม่มีใครทำอย่างสมเด็จท่านได้นอกจากนั้นในหมายกำหนดการที่แต่ละประเทศจัดถวายหลายครั้งพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินพระองค์เดียวเพื่อไปทอดพระเนตรกิจการที่สอดคล้องกับพระราชกิจหรือทรงสนพระราชฤทัยซึ่งก็ทรงปฏิบัติด้วยความใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลคนพิการในเมืองฮอนูลูลูรัฐฮาวายซึ่งทรงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฮอนูลูลูสตาร์บูเลตินประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2503เขียนว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงชนะใจคนไข้พวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยรอยพระสวนที่แจ่มใสและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวลทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศดังที่ทรงตอบคำถามสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิทัดเทียมผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยต้องถูกปลดปล่อยไม่เคยต่ำต้อยเราเป็นตัวของเราเองอยู่เสมอรู้จักหน้าที่ของเราคือทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบรมลูกให้เป็นพลเมืองดีนับว่าการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสั่งสมพระประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาทรงปฏิบัติพระราชกิจสร้างสารสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งส่วนพระองค์และในฐานะผู้แทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นศรีสง่า

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอัดนักธรรมนักรู้นักฉลาดแหลมคมและเป็นครั้งแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระคลังของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงประเสริฐเลิศโลกท่านได้มาด้วยเหตุผลอันใดท่านถึงได้ล่ำลือเราก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เห็นล่ำลือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ทำไมล่ำลือทั่วโลกธาตุสัทธาเทวมนุษย์สารนังเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านล่ำลือทุกอย่างบรรดาความดีทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลมันเรียกว่าคลังแห่งพระธรรมดวงประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงขุดค้นได้มาก่อนใครทั้งหมดแล้วนำออกแจกจ่ายโลกแม้ฉะนั้นโลกยังไม่เห็นสำคัญในธรรมดวงประเสริฐนั้นเห็นสำคัญอยู่แต่เรื่องไม่ประเสริฐที่กุมอำนาจอยู่ภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจกายวาจาจึงเป็นไปตามเจ้าอำนาจนี้เสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ความต้องการสิ่งประเสริฐเลื่อนโลกก็สักแต่ความต้องการเพราะไม่ได้ดำเนินตามนั้นเพราะไม่ได้ฝืนสิ่งที่กุมอำนาจไว้ภายในจิตใจของเราการฝืนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัดเพื่อทำนั่นแลเป็นความดีอย่างยิ่งสำหรับเราความมีคุณค่าของคนเรามีอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่มีอยู่ที่เนื้อที่หนังเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนำเข้าไปสู่ตลาดผลปรากฏกดออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการบริโภคสำเร็จประโยชน์ไปได้แต่มนุษย์เรานี้ไม่ได้มีคุณค่าด้วยเนื้อด้วยหนังอย่างสัตว์เหล่านั้นแต่มีคุณค่าในทางจิตใจมีคุณค่าทางความประพฤติความประพฤติถ้าไม่ดำเนินจากจิตใจก็ไม่มีทางดำเนินจิตใจถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงต้องแนบสนิทกับใจใจต้องใคร่ครวญถึงเหตุว่าดีหรือไม่ดีผลเป็นอย่างไรที่จะสังเกตออกไปจากเหตุนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเหตุไม่ดีแล้วผลต้องไม่ดีนี่เป็นไปตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกด้วยนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ใครๆจะฝืนไปไม่ได้จะลบก็ไม่สูญนี่คือความจริงเมื่อเหตุดีแล้วผลต้องดีใครจะตำหนิติเตียนวันยั่งค่ำก็ตามหรือยกโลกธาตุมาตำหนิติเตียนว่าทำชั่วไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ทำชั่วได้ดีทำดีกลับได้ชั่วอย่างนี้ก็สักแต่คำพูดหรือความสำคัญของคนของผู้พูดผู้คิดนั้นเท่านั้นแต่หาได้เป็นไปตามความจริงนี้ไม่เพราะความจริงนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสั่งสอนตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำในแง่ใด ไม่ว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ต้องแสดงตามหลักความจริงนี้เคลื่อนคลาดนี้ไปไม่มีฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธจึงพยายามประพฤติปฏิบัติตนและพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอแม้ไม่ได้มุ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรคำนึงถึงความเป็นลูกศิษย์ตถาคตคือพุทธบริษัทได้แก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อความดีเราก็ต้องฝืนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะต้องการความดีอันความไม่ดีนั้นมีอยู่แล้วภายในจิตใจสิ่งที่ฝืนไม่จักทำความดีนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่ชั่วทั้งนั้นถ้าเราไม่ยอมฝืนก็แสดงว่าเรายอมจำนนต่อความชั่วความต่ำทรามที่มีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยถ้าเราฝืนก็แสดงว่าเราเห็นโทษแห่งความไม่ดีนั้นแล้วจะฝืนให้หลุดพ้นจากความไม่ดีหรือจะทำลายความไม่ดีนี้ลงได้โดยลำดับด้วยความสนใจเพราะความเห็นโทษเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่จะให้ฝืนสิ่งเหล่านี้เพื่อความดีทั้งหลายเรื่องของศาสนาต้องเป็นเรื่องฝืนสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่คล้อยตามของไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝืนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดจนหาสิ่งที่ให้ฝืนไม่ได้จิตก็สะดวกสบายไม่มีอะไรมาฝืนใจอีกต่อไปสิ่งที่ฝืนจะมีมากมีน้อยเพียงไรนั่นแหละคือตัวภัยของจิตและสิ่งนั้นเมื่อเราดำเนินไปตามหรือเราคล้อยไปตามมันจะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยคำว่ากลายเป็นนิสัยคือโลกเขาว่าเอาตามใจตัวเองมันเป็นนิสัยแต่ความจริงมันก็ตามธรรมชาติอันนั้นแหละเพราะใจไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นอยู่กับใจเลยโลกเลยพูดจะว่าเอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยนี่ทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจำต้องฝืนดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้หรือไปสถานที่ใดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนไม่ได้ในเรื่องเวลาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งที่มันกดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นผู้กำอำนาจหรือผู้คุมอำนาจนั้นจะแย่งชิงเอาไปกินจนหมดไม่มีเหลือเลยจนกระทั่งโน้นหลักขณะที่จะสิ้นลมหายใจนั้นมันถึงจะปล่อยไม่มีเวลาว่างเลยวันคืนปีเดือนมีอยู่เท่าเดิมปีหนึ่งมี365วันและวันคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงก็ไม่มีว่างสำหรับธรรมชาติอันนี้จะไม่ยอมว่างให้ใครเลยกุมอำนาจอยู่ตลอดเวลาจนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปิดโอกาสให้ว่าเวลานี้ว่างจึงได้ตายนั่นเราน่าพิจารณาไหมเรื่องเหล่านี้มันน่าสลดสังเวชไหมและสิ่งเหล่านี้เคยกดทวงเคยทรมานเคยทำให้เราได้รับความทุกข์มามากน้อยเพียงไรแล้วแต่นานเท่าไหร่กดขี่บังคับอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยแม้แต่จุดจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายจนขนาดหนักแทบจะไม่มีสติก็ว่าวันนี้ใจไม่ดีเลยแล้วไม่ทราบว่าไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุทำให้ใจไม่ดีก็คือธรรมชาติอันนั้นแหละแต่เราไม่อาจจะทราบได้ถึงต้องได้อาศัยการอบรมให้ทราบว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วอันดีก็เป็นคุณแก่จิตใจสิ่งที่ชั่วก็เป็นภัยต่อจิตใจมันอยู่ด้วยจะอยู่กับใจทั้งสองอย่างมีแต่มากกับน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหาอุบายวิธีใดที่จะแก้สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีอยู่ในจิตอันเดียวกันให้ออกไปได้เดิมดับนอกจากอัตจากธรรมและนอกจากตัวเราเองที่จะฝืนเพราะอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่มีวันที่จะปลดปล่อยออก เป็นความว่างได้ตลอดพระพุทธเจ้าท่านทำไมว่างนั่นเราต้องคิดไปอย่างนั้นเพื่อแก้ตัวเองท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ทำไมท่านถึงว่างได้ออกบำเพ็ญพระองค์เราไม่มุ่งที่จะบำเพ็ญพระองค์บำเพ็ญตนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรายกท่านมาเป็นครูในส่วนที่เราจะยึดได้มาปฏิบัติเพื่อตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าท่านว่างท่านไม่มีกิเลสหรือท่านไม่หึงไม่หวงหรือท่านไม่ห่วงไม่ใยหรือลูกก็มีเมียก็มีสมบัติพระสถานมากน้อยประชาชีทั้งหลายเต็มแผ่นดินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์ทั้งนั้นทำไมพระองค์ว่างพระองค์วางปล่อยได้ตามการตามเวลาที่ควรจะปล่อยจนกระทั่งในตรัสรู้เราไม่ถึงกับจะต้องปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ปล่อยแบบสัตว์แบบลูกศิษย์ที่มีครูให้หาเวลาว่างสำหรับตนเองให้ได้อะไรที่มีความสาระสำคัญที่สุดในโลกนี้จิตของเรามุ่งกับอะไรทุกวันนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่จะเป็นสาระคุณสำคัญพึ่งเป็นพึ่งตายได้จริงๆมีอะไรบ้างอยู่ในโลกนี้ไปที่ไหนเห็นแต่ป่าช้าเกลื่อนไปหมดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลป่าชาเต็มตัวด้วยกันเราหวังอะไรเป็นสรณะเราหวังอะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่มั่นใจของเราถ้าไม่มีปัดมีธรรมภายในจิตใจแล้วเราจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยและเลื่อนลอยจนกระทั่งวันสิ้นชีพวายชนก็เลื่อนลอยไปนั้นเมื่อจิตใจในปัจจุบันมันเลื่อนลอยอย่างไรไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างไรอนาคตไม่ต้องพูดก็คือผู้นี้แหละผู้เลื่อนลอยนี่เองจะไปเป็นอนาคตไม่ใช่อะไรจะไปเป็นแล้วสาวกท่านมีจำนวนมากน้อยเพียงไรท่านทำไมว่างได้ท่านทำไมฝืนได้คำว่าฝืนเป็นสิ่งสำคัญมากทำไมท่านฝืนได้กิเลสท่านเป็นกิเลสประเภทใดท่านถึงฝืนได้กิเลสของเราเป็นประเภทใดถึงฝืนไม่ได้นี่ก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขก็เป็นประเภทเดียวกันบุคคลที่จะต่อสู้ที่จะแก้ไขหาเวลาหาโอกาสเพื่อตนเองก็เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับเราไม่ผิดกันอะไรเลยถ้าผิดก็ผิดแต่ว่าท่านมีความเข้มแข็งเรามีความอ่อนแอนะถ้าผิดก็ผิดตรงนี้ความอ่อนแอนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากและบ่นเพ้ออยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความบ่นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้บ่นก็เอาตามความสำคัญของตนว่าเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงไม่ใช่ทางระบายออกแห่งทุกข์ความบ่นมันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะทำงานเนี่ยความคิดที่จะมาบ่นก็เป็นงานความบ่นออกมาก็เป็นงานและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นรำคาญดีไม่ดีเขาก็มีอะไรอยู่ภายในจิตใจของเขาพร้อมมาพบเรื่องของเราเข้าก็เลยบวกกันเข้าไปใหญ่เลยเลยมีแต่ความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับความฝืนฝืนมากฝืนน้อยฝืนเถอะฝืนเราการฝืนเราฝืนสิ่งไม่ดีของเราเป็นความชอบธรรมไม่ผิดฝืนได้มากได้น้อยเป็นสิริมงคลเป็นความดีประจำตัวของเราจนกลายเป็นนิสัยแห่งการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาผลสุดท้ายไอ้เรื่องสิ่งที่เราจะให้ฝืนนั่นก็เลยยอมจำนนแล้วว่าจะไปไหนมีเหตุผลอย่างไรถึงต้องไปเนี่ยต้องเป็นไปตามเหตุผลนั่นทีเดียวไอ้สิ่งที่เราจะให้เราฝืนสิ่งที่จะมาขัดข้องมากีดขวางทางเดินของเรานั้นมันก็ค่อยล้มละลายไปล้มละลายไปในเมื่อเราเคยฝืนอยู่แล้วและได้ชัยชนะมาแล้วสิ่งนั้นจะมาชนะเราไม่ได้และโดยลำดับจนกระทั่งชนะไปตลอดสายเลยแล้วชนะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาต่อสู้กับเราได้อีกนั่นนี่ความฝืนเป็นอย่างนี้ใจชอบอย่างนี้แต่เหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องฝืนความชอบใจอย่างนี้เพื่อเหตุผลอย่างนั้นนี่เป็นความถูกต้องถ้าเราจะดำเนินหรือทำไปตามความชอบใจความชอบใจนี้มีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ไม่มีนอกจากเหตุผลของกิเลสเท่านั้นซึ่งอะไรก็อ้างมา ตามเรื่องของมันส่วนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกว่าเหตุผลของธรรมฉะนั้นผลที่จะพึงได้รับผลที่พึงได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ความร้อนภายในจิตใจแม้นั่งอยู่เฉยๆก็ตามจิตไม่ได้นั่งจิตมีความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาล้วนแล้วตั้งแต่สร้างความทุกข์ขึ้นแก่ตนเองด้วยความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีเราก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่แหละเรื่องเหตุผลของกิเลสเป็นอย่างนี้หาความถูกต้องไม่ได้แหละเหตุผลกิเลสแต่ว่าเรียกเหตุผลของมันเป็นอย่างนั้นส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมีความถูกต้องผลที่รับคือความสุขความเย็นใจการปฏิบัติตัวเองหรือการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นความลำบากผิดธรรมดาอยู่บ้างถึงจะผิดธรรมดาก็ตามเราก็ทราบว่าเราจะไม่ให้เป็นไปตามธรรมดาของสิ่งต่ำของฝ่ายต่ำก็ต้องฝืนกันเมื่อฝืนครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปก็ได้และครั้งต่อไปในเรื่องสิ่งที่จะให้ฝืนก็อ่อนลงอ่อนลงความเข้มแข็งก็มีขึ้นเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกว่าเหตุผลที่จะดำเนินไปตามที่เห็นว่าถูกต้องเนี่ยนักธรรมะพระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจงดำเนินอย่างนี้ทำไมท่านจะไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่ใยครอบครัวเจ้าเรือนท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนมีกิเลสเช่นเดียวกันท่านต้องห่วงแต่ท่านก็ฝืนขนาดนั้นได้นานครูของพวกเราสาวกทั้งหลายท่านก็ฝืนของท่านจนได้เป็นพุทธังสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราเราที่เป็นผู้รับเอาพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเข้ามาสู่จิตใจก็อย่าเอาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติแห่งธรรมนั้นๆหรือแห่งพุทธแห่งธรรมแห่งสงฆ์ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรจึงเอามาเหยียบย่ำทำลายกับความขี้เกียจอ่อนแอความเห็นแก่ตัวความไม่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสกปรกด้วยทำไมเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนี่เป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขไปโดยลำดับเหตุผลในมีฝืนจิตฝืนใจเข้าสู่เหตุเข้าดำเนินไปตามนั้นทำไมมันฝืนแล้วจิตใจของเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลำดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้อะไรครับแคบติดตันก็สู้จิตใจครับแคบติดตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้นั่นรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปงั้นแหละถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันยังค่ำทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโล่งๆนั่นแหละเนี่ยนะจึงว่ามันอยู่ที่จิตถ้าจิตของเรามีความปลอดโปร่งโล่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายนะอยู่ในถ้ำในเหวในกระต๊อบก็ตามอยู่ในร่มไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จำเป็นต้องคิดหาว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบายความสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่ำช้าเร็วซามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกไปหมดผลแล้วมันโยนให้เราเป็นคนรับทุกข์จะเป็นจะตายอยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งความแห่งสิ่งต่ำทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลความสุขเราจะไปหาที่ไหนมันก็เพียงผ่านไปผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภายในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่จีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัวเป็นอปุปปธรรมเป็นจิตใจที่ไม่กำเริบเป็นความสุขที่ไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ที่นี่เนี่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่พออย่างยิ่ง การจิตตภาวนาเนี่ยถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำพอเป็นพิธีดีกองเราไม่ใช่เป็นคนพิธีเราเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนานั่งเทียห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแทบล้มแทบตายเวลากิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกกับมันไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาดนั้นกล่อมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทำไมนักปราชญ์ท่านตำหนินักพวกเราทำไมชอบนะครับชอบอะไรมันก็เจออันนั้นชอบทำก็เจอทำชอบกิเลสชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราแน่ใจแล้วว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำมาจากหลักแห่งสวคาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพยายามดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวคาตธรรมผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการดำเนินวิถีการครองชีพก็ตามวิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่นอย่าจิตใจก็ตามไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีป้องกันหรือรักษาตัวทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์นักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอันหนึ่งนักปกครองคนทั่วๆไปทางด้านจิตใจนี้ถึง3โลกธาตุเรียกว่าปกครองสัตว์อุบายแนะนำสั่งสอนสัตว์ถึง3ถึงได้ถึง3โลกธาตุไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพระนิพพานเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพระนิพพานไปเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอเช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่ขัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายหรือให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านว่าท่านก็ยกนิทานขัวตาขึ้นมาเดินลงไปในบ้านเขานิมนต์ขึ้นบนบ้านตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คืนนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่ขัวตานั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขื่อนู่นท่านว่าอ๋อทำไมขึ้นไปโน้นล่ะนิมนต์ลงมาแล้วเปิดเลยแม่นั่งกับทางบ้านเขามาอันนี้มันเป็นยังไงสอนถึงนิพพานแล้วไปไหนอีกเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มภูมิแล้วจะปีนขึ้นไปไหนอีกหรือจะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนขื่อนิพพานไม่มีขื่อดิมีปีนขึ้นบนเขือนี่มันลงโดดไปเลยไม่ได้เรื่องท่านว่าตั้งขึ้นตั้งล่องผิดเนี่ยคนไม่เคยควรคนมาพิจารณาเถ็นกรงกรงจนเซ่อท่านว่าในวงปฏิบัติของเรานี่มีไหมที่ปีนขึ้นขือเยอะท่านว่าฟังดินี่เป็นพวกปีนขึ้นขือทั้งนั้นปีนขึ้นบนเขือไม่ไปแล้วตามหลักมัชฌิมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนเขือทั้งนั้นเราไม่รู้สึกตัวนะท่านพูดน่าฟังนะพวกบนขื่อท่านว่างั้นเป็นคติสำคัญน่าฟังมากซึ้งฟังแล้วนี่ท่านพูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพิจารณาเหตุผลว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรท่านเรียกว่าเถียงกรง คำว่าเห็นกรงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาตรเช็ดบาตรเรียบร้อยแล้วท่านเอาบาตรคว่ำลงมาแล้วท่านส่องดูบาตรให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาตรนี้ทะลุตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องพระอาทิตย์มองไปถ้าหากว่าบาตรมีทะลุตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุดนี่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาตรส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามาถามแล้วส่องเพื่ออะไรก็เห็นครูเห็นอาจารย์ท่านส่องนี้ไปเลยส่องวันนี่บนขื่อเหมือนกันว่าไงท่านขึ้นบนขื่อท่านขึ้นไปทำธุระหน้าที่บนขื่อแต่เราขึ้นไปนั่งตงหมงอยู่บนขื่อโดยไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยนั่นมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่นอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านนั่นเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่นั้นจะบนขื่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทำที่ตรงนั้นต้องไปทำแต่ขัวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขื่อเฉยเขานี่มันนิมนต์ว่าข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขื่อเลยปีนขึ้นไปบนขื่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่ฮะขึ้นไปทำไมนิมนต์ลงนิมนต์ลงโดดลงไปเลยน่ะการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลินสักคิดโศกหรือคิดเพลินยุ่งไปหมดพอออกจากทางจงกรมมาเอ๊ะวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบมาแล้วเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายผัวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาเอาถ้ามานั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งปรุงนั่งยุ่งนั่งเยิ้งวุ่นวายไปหมดเฮ้นี่นาฬิกามันก็ได้ทั้งนั้นนาทีได้ทั้งนี้นาทีเขาเห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาสินอนแล้วมันได้เรื่องมันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรลงพวังหลวงหลับก็ไปแน่ไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลสตามล่าอยู่ตลอดเวลาพวกเรานั้นพวกกิเลสตามล่าฮะว่าพยายามเอาตามล่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลสฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้จิตมันอยากคิดไปไหนบังคับทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแหวกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีแหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแหวกแนวจะเป็นอย่างไรนั่นเราต้องคิดมันอยากไปไม่ยอมให้ไปอ้าวมันอยากทำสิ่งนั้นไม่ยอมให้ทำมันจะฝืนไปได้ยังไงเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ให้ทำเราต้องไม่ทำนะเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทำอ้าวทำลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายทำไมโลกเขาทำได้เราทำไม่ได้โลกเขาทำไม่ตายเราทำไมเราทำมันตายตายก็ให้ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามอย่างสมใจเธอนั่นว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็หมอบเองเย่มันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลสยอมแต่ทำเท่านั้นอย่างอื่นกิเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไรกิเลสยิ่งจะพาให้เราร้องเพลงมันบ้างมันรื่นเริงสนุกสนานยังไงขณะที่ฟังเทศน์นี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหมถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาฟังท่านอธิบายมันก็เข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับให้อยู่กับตัวนั่นแหละไม่จำเป็นต้องส่งออกมาข้างนอกให้อยู่กับตัวธรรมะจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้แล้วสัมผัสกันเรื่อยๆจิตจะได้รับความสงบในขณะที่ฟังเมื่อจิตสงบแล้วความสุขมันเกิดขึ้นเองจิตที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นอยู่ตลอดเวลาก่อกวนเองอยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยๆเพราะป้อนเหตุให้เรื่อยๆท่านนี้ว่าการฟังธรรมผลเนี่ย5ประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมผ่องใสนั่นจิตจะผ่องใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสธรรมกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดว่าขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั่นเท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการจะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในอัตในธรรมให้ธรรมเท่านั้นสัมผัสจิตใจเพราะใจสิ่งอื่นๆมาสัมผัสมากมากกองจนจะใจไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสตัณหาอาสวะเป็นจิตใจเปรตใจผีไปอะไรก็ไม่รู้หรอกใจนรกอวิชชาไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามาก่อกวนวุ่นวายเวลานี้ใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะอีกก็สงบสงบแล้วก็เย็นพอจิตเย็นแล้วมันสบายเท่านั้นแหละคนเราเราหาความสบายไม่ใช่เหรือเราไม่หาความถูกนี่แหละจุดแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระงับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากๆไปจนมันจะเป็นบ้าก็มีทำเป็นยังไงเพราะเหตุไรเป็นงั้นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความโกรธแค้นจิตยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนจิตใจขึ้นมาโดยลำดับนั่นแหละจนจะลั่งตัวไม่ได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาดจิตเป็นสมบัติของเราทำไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิตของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทุ่มกำลังลงไปนั้นจิตยอมจำนนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วทีนี้อ๋อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองหรือเกิดความกล้าหาญที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับลำดับอยู่ไหนก็สบายแล้วมีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติสตังซึ่งเคยได้บำเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้วนี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอนใครๆทั้งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วพูดคนให้คนอื่นฟังก็จับใจไพเราะถ้าตนยังเหลวพูดออกไปถึงจะนำธรรมพระเจ้าไปความเหลวของตนออกแซ่ไปด้วยมันก็ไม่น่าฟังมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มข้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มข้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาติแน่จะว่าไงมันออกไปจากใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติมีกิตตภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นกิจนอกประเด็นหรือเป็นจิตพิเศษไปนั้นนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาแล้วพอพลาดจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความกิรังถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมตินี้จึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: คือภาวนายาให้ความจริงมันมีอันเดียวผู้ไม่ภาวนาอยากให้ความจริงมันมีอัน
2: ผมมาจากตำบลกุจิราตำบลไทยตำบลไทยปราจีนมาลุกุลตักบ้านของเคยบ้านของเคยบ้านโคแดงแถววัดโคแดงกุโต
1: ว่าจะดูวันทุกวันนี้ยังมีอยู่อยู่ทางคุณชาย
2: แล้วก็แล้วก็ผู้ดมครับพระพิริยาครับแล้วท่านไปช่วยสร้างเบื้องที่วัดโอเคแล้วก็พระพิริยาวัดป่าเป็นวันเกิดการบุญครับ
1: สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ให
2: ้ครับโบสถ์พระสายโรจน์สร้างช่วงอนุกาที่โดดครับสมัยนั้นวันนี้มันกราบเรียนครูว่าอยากให้ไปโบสถ์เทศโบสถ์โยมช่วงฉลองโบสถ์โบสถ์ที่พามันถือครับที่วัดนางเตยโบสถ์โยมโบสถ์ที่พามฉลองโบสถ์เข้าโบสถ์
1: ในวัดของเตยโบสถ์ที่พาม
2: จะฉลองโบสถ์ช่วงมกราคมตอนนี้มันจะได้โครงการหลวงปู่ท่านหลวงปู่รับเงินได้หรือมาจริงเอาอะไรเป็นช่วงการจัดเที่ยวมันยาวเป็นไม่ก่อนเอาการมาเป็นร้อนเลยก่อนครับผม
3: ความคิดของผมมันเกิดไว้ก่อนนั้นแล้วนี่นะเออมันไปไม่ได้แล้วอันนี้ถ้าว่าจะรับได้คือวันนี้มาเกิดไว้ก่อนถ้ารับได้จะมาอีกวันแต่เรานี่เกิดความยุ่งยากไว้ก่อนแล้วเข้าใจบ้างล่ะมันมามันรับไม่ได้แล้วคือมันเกินก่อนนั้นแล้วยุ่งยากมาตลอด
2: ครับผมเป็นใจของผมผมก็ดูทีวีตลอดไม่มีเวลาคุยกับเราก็มาจบบารมีของผมด้วยนะมันเป็นได้ครับ
1: วันที่9นี้จะไปเทศน์อยู่ด้วย
2: ครับไม่เป็นไรครับครับผมครับเป็นบุญนะครับผมแค่นี้ก่อนยังไปเรียนญาติโยมคณะกรรมการเนาะ
3: ทางแถวปักธงไทยอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เราเคยผ่านเคยเที่ยวก็ไปเชื่อวัดเวรุวันนี่เราก็เคยไปพักเวรุวันก็คือมันเป็นป่าไผ่จริงๆวัดนั้นเป็นป่าไผ่
2: จะนำเพลินมันจะนำเพลินปักไ
3: ก่แล้ว
2: ไป
3: เออเท่านั้นละนี่มันได้แล้วเท่านั้นนะเออเอาละพอละมันต้องขออภัยนะมันจำเป็นอย่างนี้ละโอ้ยยุ่งมากไม่มีเวลาวันหนึ่งเออวันหนึ่งไม่มีเวลาเลยก็แปดโมงครับใครทานอะไรมาเมื่อวานนี้หนูทองไม่ได้สักบาทเดียวไม่ได้สักตังค์บางเมื่อวานเมื่อวานนี้ทองไม่ได้สักตังค์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือได้สักตังค์เมื่อวานทองไม่เห็นได้สักตังค์เลยอย่าว่าเป็นบาทเป็นสลึงไม่ได้สักตังเลยนะถูกกว่าเมื่อวานนี้เครื่องดับตายหมดเมืองอุดรเราเมื่อวานทองคำสตางค์นึงไม่ได้จะไปว่า1บาท2บาทเลยแม้ตังเดียวก็ไม่ได้ตายหมดเมืองอุดรเราหลวงตาวัวตายก่อนเพื่อนนะขอเท่าไหร่เราเลยขอจะตายทองคำยังไม่มาพวกนี้ตายก่อนแล้วนี่
4: หลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ผู้ร่วมบุญคุณอรัญญาองค์วิเศษมาถวายสังฆทานให้กับผู้อยู่ในสกุลของฝ่ายเธอกับสามีเจ้าค่ะแล้วก็มีพ่อป่าของเธอมาอีก 4,000 ทายทานทั้งหมดนี้ถ้าเกินจากจำนวนเงินที่เธอให้ไว้ 4,000 ก็ถือว่าเป็นของผู้ร่วมบุญอนุโมทนามาด้วยเจ้าค่ะ
3: เมื่อมาที่19ร้านของเราเนี่ยงั้นมันมีว่าสง่ามากเลยนะมูลานอย่างเงี้ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินวงกษัตริย์เสด็จมาโปรดบ่อยๆนะเมืองอุดรเราเป็นเมืองมีวาสนางั้นเนี่ยมีวันที่9ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็จะเสด็จมาเป็นร่มโพร่มใสให้พี่น้องชาวอุดรเรา ในงานวันที่9นี้นะขอให้ทุกคนให้ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเต้นขวัญขวายหาสิ่งที่ชาติต้องการคือทองคำดอลลาร์เงินสดหามาได้มากมากเมืองอุดรให้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยหลวงตาบัวจะยกธงแดงวิ่งผ่านไปหมดประเทศไทยเราว่าเมืองอุดรชนะเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งว่างั้นนะอย่าให้ยกธงขาวโดดลงทะเลนะไม่ได้นะให้ตั้งหน้าตั้งตาทุกคนเฉลิมพระเกียรติท่านด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองความเสียสละเพื่อหนุนชาติบ้านเมืองของเราโดยที่ท่านเสด็จมาเป็นประธานเป็นร่มโพร่มไทรแก่พี่น้องชาวอุดรเราไม่ค่อยจะมีง่ายๆนะเพราะพระ

0: มาบ่ายสองโมงข้าวเสด็จไปพิธีคือทุ่งศรีเมืองนะ
1: ครับผม
0: นั่นแหละพี่น้องชาวดอนเราพร้อมหน้าพร้อมตาหาต้นดอนล่าต้นเงินสดทองคำเหลืองอร่ามไว้พระเจ้าเหลือมีข่าวนี้เป็นข่าวที่ถ้าพูดแบบโลกเขาเรียกว่าเป็นข่าวที่แก้แค้นนะเข้าใจไหมข่าวก่อนนั้นทำพอประเดี๋ยวก็ด่าว่าเป็นวิธีช่วยชาติบ้านเมืองนิมนต์หลวงตาบัวไปแล้วขึ้นไปอยู่แล้วเราจะโดดลงธรรมาสน์ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นธรรมาสน์นู่นเข้าใจไหมเราแค้นใจมาเราไม่พูดวันนี้ได้โอกาสแล้วจะพูดกับผู้ราชการจังหวัดอุดรนะนี่เอานะข่าวนี้นะตั้งใหม่ค่ะข่าวนี้เป็นการตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติของเราจริงๆโดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำว่างั้นแหละท่านจะให้เสียหน้านะข่าวนี้นะแล้วจึงได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานีและแถวใกล้เคียงที่นอกจากนั้นก็มาได้ด้วยกันแต่ที่สำคัญก็คือเขตจังหวัดอุดรธานียังมีกี่อำเภอตำบลหมู่บ้านให้พากันตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทุกคนที่เจ้นขวัญขวายในอำเภอละเท่าไรตำบลเท่าไรน้ำใจเป็นของสำคัญที่ของพี่น้องทั้งหลายนะสำคัญที่น้ำใจนี่อะไรเอาสละออกมาออกจากน้ำใจคนทุกข์ก็ตามคนมีก็ตามสำคัญที่น้ำใจนะนี่พานี่ขาเป็นทั้งที่สองที่จังหวัดอุดรเราโดยหลวงตาบัวเป็นผู้แนะเป็นผู้บอกเองขอให้มีงานอันนี้ขึ้นมาเพราะหลวงตาบัวเกิดในจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้นำของพี่น้องชาวอุดรธานีในงานเพื่อชาติคราวนี้จึงอยากให้ขายหน้าหน้าละขายหน้าหลวงตาบัวให้ขายพี่น้องทุกคนให้ตั้งหน้าตั้งตาเอาให้เหลืองอร่ามไปเลยนะไม่ว่าดอนล่าไม่ว่าเงินสดทองคำมันเต็มทุ่งวัดทุ่งศรีเมืองนะถ้าวัดทุ่งศรีเมืองเต็มแล้วเขามาบอกเราว่านี่วัดทุ่งศรีเมืองเต็มแล้วด้วยทองคำดอนล่าเงินสดแล้วมาบอกหลวงตาหลวงตาก็จะบอกว่าหลวงตาจะก็มาทางด้านตอนออกเข้าทางหลังที่ทองคำไม่เหลืองอร่ามนวลจะขึ้นนั่งบนพม่าโบกธงแดงเลยจะว่าเข้าใจไหมล่ะแต่จะให้เห็นธงขาวนะไม่ได้เวลาผ่านนะคราวนี้เป็นชาวเด็ดคราวหนึ่งของพี่น้องชาวไทยเราเพราะหลวงตาบัวเนี่ยช่วยชาติช่วยด้วยน้ำใจถึงขนาดสละชีวิตไปเลยนะช่วยชาติคราวนี้เราก็เคยบอกแล้วว่าเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่หนึ่งฟาดกับที่เรียกขาดสะบั้นลงไปแทนที่สองใจกระเทือนโลกธาตุนี่ได้ประกาศพี่น้องหลายทราบแล้วหรือว่าหลวงตาบัวโอ้อวดหรือนี่คือของจริงนี่คือธรรมของจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมของจริงเหล่านี้มาประกาศสอนโลกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมเหล่านี้มาประกาศธรรมต่อโลกแล้วรู้ธรรมอันนี้แล้วจะปลอมประจักษ์ที่ไหนธรรมอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่อธรรมดวงนี้พระสาวกทั้งหลายตรัสรู้เพื่อทำดวงนี้เอาทำดวงนี้มาสอนโลกปลอมไปแล้วเหรือจริงตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวนั่นหรือที่เหยียบย่ำทำลายประชาชนสัตว์โลกเวลานี้มีแต่กิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้นะทำท่านไม่มีนี่ประกาศธรรมซึ่งเป็นเครื่องร่มเย็นไปถูกต่อใจโลกธาตุนี้แต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราที่หลวงตาได้ออกแสดงธรรมคราวนี้เปิดหัวอกเลยที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยได้เห็นผลประการใดแล้วมาประกาศพี่น้องหลายฟังด้วยความเมตตาล้วนแล้วเป็นการโอ้อวดไปแล้วเหรอเอาพิจารณากันตรงนี้นะกิเลสมันเก่งมากนะถ้าเป็นเรื่องของจริงออกมานิดหนึ่งมันตีหุบไปกูถ้าของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสวยงามหรูหราฟูฟ้าเป็นบ้ากันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะนี่คำประกาศของเป็นของจริงพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทุกคนแล้วเปิดอกและเป็นข้าครั้งสุดท้ายด้วยแล้วเราควรจะตายแล้วด้วยพี่น้องชาวไทยจะได้เห็นวิแววของธรรมพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแต่ละพระองค์ใครดึงธรรมนั้นออกมามีหลวงตาบองกงดึงธรรมนั้นออกมาจากหัวใจเจ้าของที่ได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วล้มรอดตายถึงขั้นจะสลบสลายแต่ไม่เคยสลบก็บอกแล้วหากเฉียดมาตลอดขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสเก่งมากกิเลสเอาถึงขนาดที่จะสลบแล้วนะพระพุทธเจ้าสลบหนักมากกว่าเราไม่ถึงขั้นสลบเป็นเพียงว่าเฉียด

0: ได้ทำอย่างนี้มาครองใจเสียงกระลาเทือนมันหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มจริงๆนะมันกระเทือนออกมากทีเดียวเราไม่เคยเห็นเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตะบัวเกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาครอบหัวใจมันฟ้ากิเลสขาดตะบ้านลงบนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เพราะหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มน้ำตาพังทันทีเลยไม่ต้องบอกแล้วน้ำตาออกทีเดียวนั่นเห็นไหมความอัศจรรย์นั้นทำให้ร่างกายนี้ไหวเลยไปหมดเลยนั่นเห็นไหมความอัศจรรย์ระหว่างกิเลสกับธรรมขาดตะบ้านจากกันเป็นคนละฝั่งแล้วฝั่งนี้ฝั่งฟืนฝั่งไฟฝั่งกิเลสตัณหาวัฏจักรฝั่งนี้คือฝั่งวิมุตติหลุดพ้นคือฝั่งนิพพานังปรมังสุขขังแล้วก็ได้แยกจากกันตั้งแต่ขนาดนั้นมาเราจึงได้นำธรรมที่ได้รู้ได้เห็นเต็มกำลังความสามารถของเรามาประกาศคำสอนที่นั่งทลายเพื่อเป็นประโยชน์ให้มีร่องรอยยึดไว้ว่าศาสนาพุทธเจ้านี้คือธรรมอันเอกมีอยู่ตลอดเวลาอาการลิโกขอให้มีผู้ปฏิบัติตามเถิดจะรู้จะเห็นอย่างนี้ถึงไม่ถึงยอดก็ต้องลดกำลังเต็มระดับลำดาแห่งกำลังความสามารถของเราทำจะไม่เปลี่ยนโมฆะตลอดไปเช่นเดียวกับกิเลสไม่เปลี่ยนโมฆะใครสอดแสวงหากิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟมันจะเผาทุกคนทุกคนใครสอดแสวงหาอารัตธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขทุกคนทุกคนในหัวใจของสัตว์โลกนะเ นี่ยเสมอกันนะเนี่ยความดีความชั่วความเย็นความร้อนเสมอความเย็นเป็นธรรมความร้อนเป็นกิเลสมันมาคนละฝั่งละฝั่งปะทะกันอยู่ตลอดเวลา ทำนะปะทะไว้ที่ประกาศถึงเรื่องทำปะทะกิเลสให้พี่น้องทั้งหลายทราบพูดถึงเรื่องว่าเราที่จะมาเป็นผู้นำพี่น้องนั้นเรารอดตายมาเราบอกแล้วบอกไปรู้กี่ครั้งแล้วนะ แล้วไม่ได้บอกด้วยแบบโลกๆเขาบอกเขาพูดกันโลกเขาพูดกันมี ความอยากยกอยากยออยากโอ้อยากอวดเราไม่มีเราบอกเราขอทุกอย่างแล้วไม่ว่าเขาจะมายกยอปวดปั้นมานินทาการเลอะไรก็ตามมันเป็นถังขยะเท่านั้นเป็นส่วนเกินของธรรมประเภทที่คอแล้วคอแล้วนั่นท่านเรียกว่าทำคอแล้วนิพพานทำอยู่ในหัวใจของใครไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นพระองค์เดียวเท่านั้นจ้าครอบโลกธาตุเลยบรรดาสาวกก็เหมือนกันจึงเรียกว่าธรรมเลิศเอาธรรมเลิศมาสอนมีกายเป็นของปลอมแล้วเหรอหาแต่กิเลสมันสอนว่าเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลานั้นหรือเป็นของดีไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นอยู่นะความสุขความทุกข์ในเพราะการเพราะธรรมไม่เคยมีทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะขยับขย่ำกิเลสนั่นแหละทุกข์ด้วยความเพียรรังเข้าสลายก็เพื่อเป็นศาสดาเอกนั่นเห็นไหมล่ะที่เลิศมีอยู่ข้างบนนั่นศาสดาเอกผ่านความสลดสลายไปแล้วเป็นผู้ที่ยอดคุณมานั่นทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นทุกข์เพื่อความสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อมหันตทุกข์อย่างที่เรียกพาทุกข์นะเรียกพาทุกข์ทุกข์เท่าไรยิ่งไปมหันตทุกข์เข้าไปสั่งสมมันเท่าไรยิ่งนั้นนี่เราได้พยายามเต็มกำลังความสามารถ อายุก็กล้าเข้ามาแล้วนี่วันที่12เนี่ยสิงหาคมนี่เป็นวันที่8ทุกเกตอายุของเราจะเต็ม ตั้งแต่ประกาศทำถอนโรคอย่างเปิดเผยในหัวใจของเรามานี่เป็นเวลา50กว่าปีนี่แล้วนานไหมพี่น้องหลายฟังอยู่2493มาเมื่อประกาศจนกระทั่งถึงวันที่สถานที่เวลาทุกอย่างเปิดให้พี่น้องหลายฟังว่าธรรมของจริงบุญเจ้ายังมีอยู่ประจำโลกสงสารขอให้มีผู้ปฏิบัติเถิดว่างั้นนะเหมือนกับกิเลสมีประจำโลกสงสารวัฏจักรนี้ตลอดมาใครทำเป็นทางด้านกิเลสจะเผาทันทีใครทำด้านธรรมนี้จะเสริมขึ้นทันทีให้นำไปปฏิบัตินะอย่าเอากิเลสมาออกหน้าออกตาไปที่ไหนมีกิเลสออกหน้าออกตาแล้วธรรมไม่ค่อยจะออกง่ายนะถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเนี่ยโอ้ยไม่ทราบว่าจะคัดท่านต่างทานแบบไหนจะหมายกองทัพกิเลสมาทันทีทีถ้าเป็นเรื่องกิเลสแล้วตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศเขตแดนทั้งใจพบเลยไม่มีใครที่จะเห็นว่ากิเลสเป็นใครนี่แหละพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยก็ค่อยเห็นเองจะเห็นว่าตามพระพุทธเจ้านี่มันเหมือนกับขนโคเห็นตามกิเลสเห็นตามพระพุทธเจ้าเท่ากับเขาโคเห็นตามกิเลสนั่นเท่ากับขนโคนั่นแหละทรงท่อพระทัยท่ออย่างนี้เองเมื่อเวลามันจ้าขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามใครขึ้นในหัวใจยมนี้เป็นธรรมทั้งแท่งสว่างจ้าครอบโลกธาตุอะไรมาปิดบังได้วะกิเลสตัวไหนเตียงมาขาดตะบ้านทันทีเพราะงั้นถึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเราประกาศศาสนาคราวนี้เอาธรรมทั้งแท่งออกมาประกาศนะบอกตรงๆอย่างนี้เลย เราไม่มีคำว่าโลกธาตุคำโลกธาตุเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของวัฏวนคำนี้เหนือหมดแล้วการมาพูดเพื่อสู่สมมตินี่สมมติว่าคือกิเลสมันจะต้องต่อต้านเป็นธรรมดาไม่สนใจเราใครที่จะเป็นประโยชน์ให้ยึดให้ยึดเท่านั้นเองนี่กระจวนแล้วเนี่ย8-7 ปีมันน้อยมาเลยอายุผ่านมาที่บวชมันศาสนานี่66 ปีเต็มแล้วนะฟังซิ ชีวิตของพระกับศาสนาพันกันมาได้66 ปีนี่แล้วเราเต็มตับเต็มส่วนจนกลายเป็นนิสัยของธรรมของวินัยไปในตัวเสร็จระวังไม่ระวังก็ตามมันเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในตัวของเราของมันเองของตัวเองนั่นแหละเนี่ยเมื่อรักษาจนชินแล้วทางด้านธรรมะเป็นธรรมะล้วนอะไรขัดเข้ามาเป็นเรื่องของแล้วมันปัดทันทีเลยนั่นอะไรที่เป็นธรรมแล้วเสริมกันเนี่ยในที่ใดมานำพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้มานำด้วยความรู้คำนะการนำพี่น้องทั้งหลายทางวัตถุเงินทองก็ของเพื่อเข้าสู่ชาติเราก็นำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างยิ่งบริสุทธิ์ทุกส่วนไม่มีอะไรที่จะต้องติว่าเงินเราที่รั่วไหลจากซึมไปไหนไม่มีในหัวใจของเราพระเมตตาครอบไว้หมดจะเอาอะไรมารั่วไหลจากซึมเรื่องเราซึมเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสไม่มีก็มีแต่ธรรมล้วนก็ออกให้เห็นพี่น้องหลายเห็นมีอาการนำทางด้านวัตถุก็ลำที่พี่น้องหลายเห็นแล้วประกาศให้ทราบแทบทุกวันไปนี่ได้เท่าไรยังขาดเท่าไรที่มันจุดมุ่งหมายของความต้องการของเราในการเพื่อชาติในข่าวนี้เราก็ประกาศเรื่อยมาทางด้านธรรมะแล้วก็เทศสอนเพื่อประเทศไทยนี่เทศสอนมานานแล้วจึงว่าเรียกพวกประเทศไทยแต่ในการนำพี่น้องชาวไทยข่าวนี้เราจึงพูดอยู่เสมอว่าเราพูดด้วยความหายใจเราด้วยความรักด้วยความห่วงใยเมตตาสงสารทั่วหน้ากันหมดในประเทศไทยไม่มีจุดไหนดอนใดข้างใดที่จะยิ่งกว่ากันในความเมตตาเราที่ครอบไว้ครอบไว้หมดเลยแต่ก็มาเสียใจที่กำลังวังชามาเวลาสุดท้ายนี่ก็แล้วก็กะไว้ตลอดเวลาในหัวใจโครงการอยู่ในหัวใจของเราหมดแล้วไปนี่แล้วจะไปนั้นไปนั้นไปนั้นแล้วจะไปนั้นกำหนดวันนี้เขาทำไปกำลังวังชาของเราอ่อนลงสุดท้ายชัดขึ้นมาแล้วไปไม่ได้แล้วนี่ความเป็นหัวใจยิ่งเด่นขึ้นจึงได้ประกาศออกมาให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบตลอดถึงพี่น้องทางภาคใต้ด้วยว่าคราวนี้เราหมดหวังไปแล้วที่จะไม่ได้ไปเทศนาว่าการดังสถานที่ต่างๆทางภาคใต้ของเรานี่เราได้ประกาศมาแล้วด้วยความห่วงใยแต่ก่อนไม่พูดเพราะเราจะไปตลอดเวลาแต่เมื่อมันหมดหวังแล้วก็ได้ประกาศความหมดหวังตัวลงมาที่เราหลายหลังนี่แหละคือความเมตตามีอย่างนี้เราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาจะเอาก็เอาเรื่องอะไรเรื่องทำพุ่งเลยเราพูดจริงๆการปฏิบัติเพราะการแนะนำสั่งสอนอัดทำไม่ว่าแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วเราเต็มภูมิของเราทุกอย่างสอนเอาใครจะต้องการชนิดไหนเอาถามมาว่างั้นเลยบางครั้งก็บอกเวลาเขาจะมาสัมภาษณ์ถามเอาถามมาเราจะตอบนั่นเป็นไหมถามมาป้าก็ตอบทันทีทำครอบโลกธาตุทำไมจะตอบไม่ได้ว่าที่เข้ากำปั้นหรือว่าเอาพูดกันอย่างนี้นะเมื่อเทียบทำกับพิเรนแล้วเป็นอย่างนั้นนะอำนาจของธรรมขนาดไหนในหัวใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจะไปกลัวไปกล้ากับสิ่งใดในสามเดียวก็กล้านี่ซึ่งเป็นทั้งขยะทั้งนั้นธรรมเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดออกมาอย่างเปิดเผยตามความตัดความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วขอพี่น้องหลายฟังนี้ก็แล้วกันเราเทศในเทศทุกขั้นทุกภูมิและไม่สงสัยในการเทศแล้วใครจะมาถามว่าเรายังติดข้องอยู่ตรงไหนที่เราจะตอบให้ผู้หวังประโยชน์อย่างยิ่งมาได้หรอเราจะเปิดออกมาทันทีเลยใช่ขอให้มีมาว่างั้นเลยควรที่จะได้ขนาดไหนก็แบ่งออกควรได้มากหรือน้อยจะออกของมันทันทีออกเต็มแต่ละส่วนเอาต้องการความใส่จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางนี้จะออกรับมันทันทีไม่ต้องไปค้นคว้าหาคำพีไหนคำพีใจกับทำเป็นอันเดียวกันแล้วค้นคว้าหาที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนนั่นได้ยินไหมพระพุทธเจ้าไปประกาศธรรมสอนโลกท่านแบกคัมภีร์ไปไหนมีไหมพระสาวกไปสอนโลกท่านแบกคัมภีร์ไหนพระไตรปิฎกไหนไปสอนโลกไม่ปรากฏในอยู่ในพระไตรมีแต่หัวใจของท่านผู้อยู่สูงล้วนเป็นธรรมตั้งแท้ในหัวใจแล้วสอนโลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นสามเดือนโลกธาตุนี้จนกระทั่งท่านนิพพานต่อไปอย่างนี้แหละธรรมนี้ก็เป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุตลอดไปเป็นอนันตการเนี่ยเราจะเปิดให้น้องหลายฟังกันเหมือนเขาจะฟังให้ฟังนะฟังถ้าไม่อยากจมให้ฟังเสียงธรรม ทุกอย่าง ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งเอาไว้แล้วจะพอพักพอผ่อนพอมีที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนได้ถ้ามีสกิเลสเผาตลอดเวลาอยู่ไหนอยู่เถอะมนุษย์เราอะไรก็จมไปด้วยกันตรงนั้นไม่มีความหมายนะถ้าใจหมดความหมายจากธรรมสักอย่างเดียวแต่ถ้ากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินี่เราก็พูดถึงเรื่องการแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราแล้วนะหมดเรียกว่าเราเปิดออกหมดขอจะมีผู้มาเกี่ยวข้องควรที่จะสงเคราะห์หนักบางน้อยมันจะออกเองผู้ทำให้เต็มเม็ดเลยนะจะออกเองทันทีเลยล่ะแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องจะรับประโยชน์มากน้อยเพียงไรทำนี่จะออกพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีกับผู้มาถามผู้มาต้องการถ้าไม่เกิดประโยชน์แล้วดึงออกก็ไม่ออกทำไปอย่างนั้นนะทำไม่มีคำว่าอยากโอ้อยากปวดมีความผักความดันอย่างนี้ไม่มีมีเป็นธรรมดาเหมือนไว้ไม่มีไปเวลาอะไรมาปั๊บนี่ออกทันทีเหมือนกับน้ำในถังใหญ่ของเราปิดไว้ในถังใหญ่ก็อยู่งั้นหนักหรือไม่หนักก็ในถังใหญ่อยู่งั้นนะถ้าต้องการอะไรเปิดออกน้ำจะซ่าว่าทันทีเลยทำบุญเจ้าก็เป็นดังนั้นเหมือนกันเมื่อข้างนี้ก็จะช่วยชาติของเราเนี่ยคราวนี้ก็เป็นวันที่9นี่เป็นเทศนาว่าการนี่แล้วก็ฉละเวลาไปเฉพาะนะเวลานี้ไปไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคือแต่ก่อนเทศทั่วไปเมื่อมันหมดความหวังแล้วทีนี้มันไปไม่ได้ย่นเข้ามาคือจะไปได้เฉพาะที่จำเป็นที่ควรจะไปได้จะเจ็บจะเสียงจะกายไปจะไม่ไปทุกแห่งทุกหนเหมือนแต่ก่อนนี่หดร่นเข้ามาแล้วนะเวลานี้เห็นไหมธาตุขันเป็นอย่างนี้แล้วมุ่งทั่วประเทศไทยมันยังไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยธาตุขันเป็นเครื่องมือมันไม่เอาไหนแล้วมันจำเป็นก็ต้องได้หยุดได้พักตามเรื่องเขามั่งนี่พี่น้องชาวดอนนะให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคนนะนี่เอาออกไปประกาศทางวิทยุทั่วเหตุเมืองอุดรเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็ทั่วประเทศไทยเลยเมืองอุดรเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้เต็มสัดเต็มส่วนคราวนี้หลวงตาจะเป็นผู้นำ ในการช่วยชาติที่ทุ่งศรีเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีเวลาบ่ายสี่โมงเหรอ
1: เวลาบ่ายสองโมงครับผม
0: เวลาบ่ายสองโมงวันนั้นหลวงตาบัวจะออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอย่าขายหน้าหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวเป็นผู้นำทั่วประเทศไทยและเวลานี้หมุนเข้ามาหาพี่น้องชาวอุดรเราฟาดท่านนี่แล้วหลวงตาบัวหงายลงทะนั่นลงแม่น้ำโขงใช่ไหมล่ะนะใครมีห้าเอามาสิบจำให้ดีคำนี้นะใครมีห้าเอามาสิบคือห้าบาทนั้นติดหนี้เขาก่อนเอามาซะก่อนแล้วไปขอค่อยเอาไปหาเงินใช้หนี้เขาทีหลังมีห้าเอามาสิบมีร้อยเอามาพันนะร้อยมาพันติดหนี้เขาจะ900ไปหาแบบใช้หนี้เขาเอาให้เต็มเหนี่ยวงั้นถึงเรียกว่าน้ำใจเข้าใจไหมแสดงน้ำใจกล้าหาญชาญชัยต่อความรักชาติความเสียสละต่อศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาทุกคนวันนั้นเอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคนนะพี่น้องชาวอุดรอำเภอไหนตำบลใดหมู่บ้านใดก็ตามเราเป็นลูกชาวอุดรนี่เป็นต้นเหตุนะเป็นหลวงตาบัวเป็นผู้นำอย่าให้ขายหน้าหลวงตาบัวให้ว่างนี่นะไปนี่ไปประกาศเลยนะออกจากนี่ไปประกาศลั่นไปเลยอย่าขายหน้าหลวงตาบัวอย่าขายหน้าหลวงตาบัวให้ว่างั้นนะมีห้าเอามาสิบมีห้าเอามาสิบให้บอกตลอดไปเลยนะหลวงตาบัวจะคอยฟังนี่มีห้าเอามาหนึ่งอย่างนี้ก็ยังดีอยู่นะมันกลัวไม่มีเลย10บาทก็มี100บาทก็มีฟาดลงนี่เกระบำลำโป้มีอะไรทุ่มหมดฟังไม่ได้เลยนะเข้าใจไหมเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้แหละเมื่อมาแล้วมาเมื่อวานแล้ว
2: ทำบุญให้เป็นวีระมาเมื่อวาน
0: มาเมื่อวานก็ดีแล้วนี่ต่อไปจะเทศอย่างนี้ไม่ได้นะเราเคยบอกแล้วจะเทศให้เฉพาะงานที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเราถึงจะไปให้จะให้ไปทุกแห่งหนเวลานี้งดแล้วนะหลวงตาบัวไม่เหมือนใครนะดูธาตุขันต้องจองของพอแล้วจะบอกตามนั้นเลยอันนี้ธาตุขันไปไม่ได้แล้วฟังที่นะเราจะตะเกียกตะกายเฉพาะที่จำเป็นจริงๆไปให้เฉพาะจากนั้นก็เลิกเลยเนี่ยมันอ่อนลงขนาดได้เราเวลาเนี่ยถึงขนาดที่ได้บอกว่าหมดกำลังหมดความสามารถแล้วถึงได้ประกาศกล้องมาอย่างพี่น้องชาวภาคใต้เราห่วงเรารักมากจริงๆนะก็เราจะไปให้หมดนะฟังที่นะเห็นไหมธาตุขันมันดัดเราอย่างนี้ไปไม่ได้ก็ต้องประกาศการยอมแพ้ของเจ้าของด้วยธาตุขันไม่เอาไหนแล้วนี่แต่จิตใจเป็นห่วงเป็นใยครอบเมตตาครอบไปหมดทั่วโลกธาตุนี่ไม่มีที่ไหนยิ่งหย่อนกว่ากันนะ มาให้พรนั่นแปดโมงยี่สิบนาทีโอ้ยังไม่ได้อ่านนี่อ่านนี่ก่อนเดี๋ยวรอก่อนเงยหน้ากันก่อนว่าจะก้มหน้ารับพรเอาเงยหน้ากันก่อนฟังเสียงนี่เนี่ยประกาศแทบทุกวันนะวันที่สามเมื่อวานอยู่นะเมื่อวันที่สามทองคำได้สามบาทโอ้ยังดีนะสามบาทเมื่อวานนึกว่ามันตายกันหมดทั้งเมืองอุดรนี่ไม่ตายยังเหลือมาสามบาทเอาละพอใจสามบาทแล้วดอนล่าได้142ดอนเมื่อวานนี้นะทองคำที่ต้องการเข้ามอบครั้งหลวงนั้นซึ่งกำหนดไว้ในการช่วยชาติคราวนี้ว่า 4,000 กิโลได้มอบเข้าครั้งหลวงไว้แล้ว1ครั้งที่1 1,037 กิโลครึ่งนี่นี่ว่ามอบที่เราว่ามอบแต่ก่อนนะคราวนี้ฝากพอรู้ตัวแล้วกลับย้อนกลับมาเป็นฝากอันมอบไว้ก่อนเพื่อวินิจฉัยต่อไปไม่ได้แล้วนั่นน่ะจะติดตามจนกระทั่งถึงที่สุดนั่นเนี่ยครั้งที่2นี่ฝาก 1,025 กิโลเนี่ยเข้าครั้งหลวงนะฝากที่ครั้งหลวงรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับครังหลวงแล้วเวลานี้ได้ 2,062 กิโลครึ่งนี่ทั้งมอบทั้งฝาก2ครั้งนี้ได้เป็นทองคำ 2,062 กิโลครึ่งหรือ2ตัน62กิโลครึ่งก็ไม่ผิดนะทองคำหลังมอบและฝากไว้กับครังหลวงแล้วนั้น เวลานี้ยังไม่ได้หลอมได้เพิ่มเข้ามาอีก21กิโล30บาท10ตังค์นะรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,084 กิโลยังขาดทองคำอยู่อีก 1,916 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลที่กำหนดไว้ดังเดิมนะ ดอนล่าที่จะมอบในครั้งต่อไปซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นว่า1ล้านดอนแต่เวลานี้ยังมอบไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่ลงรอยที่ควรจะมอบก็เก็บไว้ที่ธนาคารซะก่อนเวลานี้ได้แล้ว 9,226,390 ดอนยังขาดอยู่อีก 73,610 ดอนมันขาดอยู่ตลอดอย่างนี้ ยังขาดอยู่งั้นตลอดเนี่ยกรุณาพี่น้องหลายทราบไว้นี่จำนวนเหล่านี้เราจะเข้าครังหลวงท่านนั้นหลวงตาเป็นผู้ติดตามทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมไม่ได้ทำเล่นๆทำอะไรให้ขอพี่น้องทั้งหลายคอยฟังเสียงผู้นำกันแล้วกันเราจะซอกแทรกซิกแซกติดตามทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เหตุได้ผลมาพร้อมแล้วจะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเป็นระยะไปเอาละทีนี้ต่อไปนี้จะให้พรเอาก้มได้ทีนี้ ก้มได้ จะให้พรแต่ก่อนก้มแล้วให้เงยจะก่อนวันนี้เอาที่นี่ก้มได้แล้ว ปล่อยแล้วหรือหมาได้ยินเสียงวอกวอกข้างนอกเหรอปล่อยแล้วเหลือปล่อยแล้วหรือหมาเราปล่อยแล้วยังเห่าที่ไหนตะกี้นี่ที่เห่าข้างนอกที่เห่าที่ไหน
2: ไอ้ตัวตู
0: นโอ้นั่นเพิ่งปล่อยมานั่นแหละปล่อยนู้นแล้วมันคาบเศษผ้าแล้วไอ้กี้เห็นไหมนั่นได้เศษผ้าแล้วเอาเป็นงานเป็นการกินนู่นไปแล้วนู่นแล้วใครยังต่อสู้ไอ้กี้ไปจับผ้ามันนู่นไปแล้ว ไปแล้วไอ้กี้โอ้ตัวนั่นเห่าเนี่ยบักตูมเนี่ยไอ้ตูมันอยู่นอกกรงมันเห่าว่องว่องมันติดเสี่ยวมันท่านสมเลิกเป็นเสี่ยวมันท่านสมเลิกมีเสี่ยว3ตัวไอ้ตูกนี่1ไอ้จ้ำหลอดเรียกตัว1ไอ้อุ้ยตัว1นี่3ตัวนี้เป็นเสี่ยวท่านสมเลิกอยู่ข้างตะวันตกพอเห็นเจ้าของมาจะเห็นพวกนี้มาด้วยกันเลย มันติดจริงๆนะกับใครมันไม่เล่นด้วยกับเรามันยังเห่าเราเออโอ้มึงจะสู้กับครูใหญ่เลยเอาละไปเอาละไปอะไรที่ไหนอ่ะเรามีอะไรล่ะที่ไหนไม่มีอะไรล่ะจะไปจะไหนอันนี้นี่ความไม่ทำไมทุกวันเดี๋ยวไว้ทำไมมาไปเอาแจกไปเอาไปมาโอ้โหแจกไว้ทำไมเอาไปนู่นไปเอาไปหมดแล้วไปนู่นไปยาวมาขนไปนั่งหาเกินไปยุ่งไปหมดแล้วไป
2: หมดแล้ว
0: ใครอยากได้มากกว่านี้แปลตลาดก็มันก็มีที่นั่นตรงนั้นใช่ไหมบอกผิดไปแล้วหรือนี่ล่ะบอกให้ถูกต้องบอกว่าหมดแล้วก็ยังมีเอามากกว่านี้แปลตลาดแล้วก็บอกนี่เรียกว่าบอกถูกต้องบอกตลกด้วยบอกตลกเขาเรียกบอกตลกภาระที่นี่เราเอาอันนี้ไปนี่ต้องไม่เอาไปมากไม่เอาไปมาก เมื่อวานนี่ไปวัดถ้ำพระปู่เมื่อวานนี่ไปวัดถ้ำพระปู่เมื่อวานนี่ไปเยี่ยมท่านเผยนานๆไปทีนึงพระตะกรท่านจังคำดีอยู่ที่นั่นท่านจังคำดีท่านอยู่ที่ถ้ำพระปู
2: ่ได้ได้งาม
0: ได้งามดูข้าวหมาตัวนี้มันชอบผ้าเศษผ้าถ้าอยากให้มันได้งานแล้วไปแย่งผ้ามันนะพอมีคนมาแย่งนิสัยปึ๋งเลยเอากันไปละเอาละไปละไปละไปละว่าจะไปเทศวันไหนวันนี้ก็ไปอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับผม
0: ไม่ทราบไปแง่ไหนวันนี้เทศมาหรือนั่นน่ะมันยังไงใช้สายยังมานี่มายังไงนอนหลับไม่ตื่นใช
2: ่มาไม่ตื่น
0: นอนหลับไม่ตื่นเอามามาไม่ยังไงกันวะเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าม
1: า
0: เมื่อเช้าเลยเนี่ย
1: มาเมื่อวานค่ะ
0: เหรอ
1: แล้วไปงานกองแล้วไป
0: ไปไหน
1: น้องกองแล้ว
0: ไปอ๋อไปน้องกองน้องกองน้องคุณ
1: เข้าอุดรมืดแล้วเลยไม่กล้า
0: ไม่กล้าก็อยากกล้าเถอะถ้าสมมติกล้าว่าถึงกล้าฝากกันเฉยก็ใจไม่
1: จะกล้าดูกันเดิม
0: อ๋อแล้ว
1: มาอ
0: ุ
1: ดรจะไม่ดุเน
2: า
1: ะ
2: ต่อว่าว่าดุเหมือนเดิม
0: ฮะ
2: ว่าดุเหมือนเดิมบอกว่าม
0: าแล้วดุเหมือนเดิม
1: ไม่ใช่ที่นี่น
0: ึ
1: กว่าใจด
0: ีหูคอยคำดุมันก็หูเดิมเข้าใจไหมไม่ใช่หูแบบประหลาดนั่นตรงไหน
1: ไม่ใช่เจ้าของบ้านน่ะจะต้อนรับแขก
0: เทศ
1: ของหน
0: ู
1: 2เด
0: ือ
1: น
0: เหรอเอามาเอามาแป๊บเอามาคุณแม่สบายเลยคุณแม่เป็นไง
1: สบายดี
0: นะสบายดีให้ภาวนาพุทโธเยอะน
1: ะ
0: แต่เท่าไรพุทโธยิ่งฉียิบให้บอกมันนะให้บอกสั่งฟ้าคุณแม่บอกว่าหลวงตาท่านสั่งว่าแต่มากเท่าไรพุทโธกับใจยิ่งฉียิบให้ว่ามันนะนั่นแหละหลักใจอยู่ตรงนั้นได้นี่เรียกพุ่งเลยอย่างอื่นไม่พุ่งนะโอดลมอันนี้พุ่งเลยนี่จะไปแล้วให้คอยแล้วให้มันจะลุกนะเดี๋ยว
1: ม
0: ีนะ
1: ไ
0: ปแล้วไม่ใช่คนตายถ้าตายวะ
1: เอาลงไปจะไปนอกวัดเหรอคะ
0: เนี่ยในวัดก็อยู่ด้วยนี่จะถามไปนอกวัดเยอะอีกไม่มีเวลาทุกวันไม่ว่างนะวันหนึ่งไม่ว่างตลอด
1: เขาว่าจะท่องท่องป่าใหญ่วันที่ 9
0: วันที่ 9ประกาศแล้วจริงเนี่ยประกาศที่น้องชาวยอนและแถวใกล้เคียงทราบกันหมดแล้วเมืองคำจอกทั้งวิชุทั่วประเทศไทยนี่ออกทุกวันฟังวิชุพูดอยู่คอยเอาแคบอ่านอยู่ข้างบนทุกวันแคบพอนี่มาตั้งตึกอันนั้นเปิดไปแล้วจากนั้นก็พูดเรื่อยขึ้นนั่นแหละเอามาอัดแคบสอนทั่วไปเลยก่อนเดี๋ยวนี้ก็พอเป็นไปจำไว้นั่นแหละมันมีรุ่มๆดอนๆของมันเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆความอ่อนของธาตุขันมันอ่อนของมันไปเรื่อยๆเพราะงั้นธรรมะจึงจะเปิดออกเรื่อยๆ
1: ยอกหลัง
0: ฮะ
1: ยอกหล
0: ัง ค่อยๆดีเดี๋ยวไม่ค่อยดีอ่ะย่อหลังค่อยดีเหมือนธรรมะถึงจะเปิดออกเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนก็มีธรรมะไว้ฝากเราไปชื่อเรื่องในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันเข้าใจไหมหรือ
2: คร
0: ับ ปัจจุบันในชาตินี้ศาสนาพูดนี้ว่างั้นเลยไปเรื่อยๆไม่ค่อยอยู่ส่วนมากก็โรงพยาบาลไม่ใจว่างโรงพยาบาลคือนั่นน่ะเห็นไหมกระดังใหญ่นั้นเต็มเอียดนั่นคือก็ดาวใหญ่นั้นเต็มเอียดเครื่องสำหรับสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงไหนมารถคันไหนโรงไหนมาก็เอาให้เต็มรถไปทุกโรงพยาบาลเลยอยู่ในนั่นที่จากนั่นเราก็ไปส่งตามที่ต่างๆแล้วแต่เราจะไปโรงพยาบาลไหนส่วนมากถ้าเราไปเองเราจะไปตามที่ซอกแทรกที่แจ๊กลึกๆถ้าเปิดเผยแล้วก็ไม่ค่อยไปไปที่ลึกๆตรงไหนจำเป็นเราจะซอกแทรกเข้าไปมาเรื่อยๆนี่เราไปเองไอ้ส่วนโรงไหนมาที่นี่ได้หมดเราให้หมดเลยเราช่วยอย่างนั้นเต็มกำลังความสามารถของเราช่วยให้เต็มเหนี่ยวก็บอกแล้วชาตินี้เป็นชาติที่ช่วยโลกช่วยตัวเองเต็มเหนี่ยวจากนั้นแล้วพอตายแล้วปั๊บอย่านิมนต์พระมากุศลานี่บอกว่าหลวงตาบัวกุศลาธรรมะหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนมาเราจะบอกว่าไปสันมีดนี่ระหว่างเข้าใจไหม สันมีสันพาเข้าใจไหมตีคนมัน
1: จะอันนี้มนต์มาหลวงตาจะลุกขึ้นตี
0: นะ
2: ว่าท่านนิมนต์พระมาหลวงตาจะลุกขึ้นมาตีเหรอ
0: ไว้เอาเลยเอาเลยนะกุศลธรรมมาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้สลาดนั่นเอากุศลธรรมมาทำโง่พาคนให้โง่เนี่ยจังว่ากุศลธรรมมาสร้างจนหัวใจแล้วตายแล้วไม่ต้องกุศลดีคนนี้เลยพอใจเอาละไปละที่นะคนมันพูดนานแล้วเนี่ยแต่มองครึ่งยาวพูดไปพูดมาพอใจแล้วมาเอาเยี่ยวนั่นเอาเยี่ยวนั่นดูที่นั่นโอ้ยไอ้หนุ่มมันพูดนะเนี่ยมาเนี่ยใครไปจับของมันไม่ได้นะมันติดจริงๆแล้วกับเสื้อผ้าไอ้หนุ่มมันไม่สนชอบชอบเสื้อผ้าเอาละไปละที่นะไอ้พวกที่ลูกคัดเขาเอาลูกคนแรกมันขัดพอก้าวเดินไปต้องสามสี่ห้าข้าวเลย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรม

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: การมันเริ่มร้อนวันสองวันนี้แล้วก็ทีห้อนเป็นหนาแล้วก็อยู่ห้าอยู่ดำธรรมสบายยามร้อนนี่ยามหนาวยามร้อนห้าอยู่ดำธรรมสบายที่สุดภาคอีสานยามร้อนหาลมไม้ก็ยากพูดถึงว่าร้อนหาของหาความร้อนก็จริงแดดเขาก็ไม่เคยว่าเขาร้อนแดดไฟเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาร้อนคนหิมเขาก็ไม่เคยบอกเขาร้อนแผ่นดินถึงทรายเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาร้อนแล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเย็นไม่เคยบอกว่าหนาวด้วยถึงผมคนนึกฟันหนังเขาก็ไม่เคยบอกว่าร้อนเวลาความร้อนมันอากาศไม่ร้อนก็ศึกษาเรื่องความร้อนศึกษาก็เป็นจริงนะหาความร้อนไม่มีถ้าว่าใจของเราไม่ไปว่าใจของเราไปว่ามันร้อนจริงด้วยใจของเราไม่ไปว่าความร้อนก็สักแต่ว่าความร้อนเท่านั้นเป็นธรรมชาติเป็นความร้อนที่เป็นธรรมชาติของสมมติเขาสมมติธรรมชาติว่าเป็นร้อนขึ้นมาใจสงบลงไปแล้วใจตัวที่ไปว่าร้อนตัวที่ไปว่าหนาวมันไม่ว่ามันไม่มีเพราะมันสงบไปความหนาวก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตัวว่าเหมือนกันแดดก็เหมือนกันแดดก็ไม่เคยว่าเขาร้อนเพราะไม่มีตัวว่าร้อนไม่ตัวมีตัววันจึงร้อนอย่าไปสนใจมันหนาวอย่าไปสนใจมันหนาวก็ไปสนใจมันหนาวมันก็หนาวก็เป็นอุปสรรคหนาวก็เป็นปัญหาร้อนก็เป็นอุปสรรคร้อนก็เป็นปัญหาอย่าไปสนมันหนาวอย่าไปสนมันร้อนหนาวกิเลสมันทำให้หนาวร้อนกิเลสมันทำให้ร้อนอะไรพอปฏิบัติอะไรการพิจารณาการยกอุบายอะไรขึ้นมาพิจารณาที่จะแก้ตัวร้อนตัวหนาวคือตัวกิเลสยกเอามาพิจารณามาในมันยกความพิจารณามาพอแล้วตัวกิเลสตัวร้อนตัวร้อนตัวหนาวมันสงบไปความร้อนไม่มีทำไมทำไมจึงไม่มีก็มันไฟมันเคยว่ามันร้อนทุกทีเมื่อไรมันอยู่มันสบายแดดมันเคยว่ามันร้อนเมื่อไรร้อนขนาดไหนมันก็อยู่มันสบายใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าตัวว่าร้อนตัวว่าหนาวไม่มีหนาวสักขนาดไหนใจที่สงบแล้วไม่หนาวร้อนสักขนาดไหนใจที่สงบแล้วไม่ร้อนหน้าที่ที่จะทำให้ใจสงบลงไปอันนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะต้องพากันทำให้ยิ่งเมื่อพากันทำให้ยิ่งแล้วจะอยู่ในชีวิตการบวชอย่างร่มเย็นเป็นสุขร้อนก็เป็นสุขหนาวก็เป็นสุขไม่ร้อนไม่หนาวก็เป็นสุขเพราะเราไม่ไปเอาความร้อนความหนาวความเย็นความอุ่นอันนั้นเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่ทำให้เป็นความสุขขึ้นมาเดินยกมือไม่ต้องไปกลัวเหงื่อออกเหงื่อออกเท่าไหร่ยิ่งระบายตัวโรคก็ได้มาเชื้อโรคตัวโรคมันอยู่กับเหงื่อมันซึมอยู่ในเหงื่อนี่มันมีอยู่มากไม่ต้องไปที่ลายเหงื่อเหงื่อเป็นของสกปรกสกปรกเหงื่อเป็นเหงื่อเป็นของปฏิกูลไม่ต้องไปเสียดายมันเดินจงกรมเหงื่อมันออก บาเนื้อเบาตัวเดินยังคงควงเงยจะออกควงเงยตัวจะร้อนนั่นคนหนึ่งจะว่ายึดความร้อนและความร้อนก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาวนาหนาวก็เหมือนกันเดินกลมมากๆเข้าความหนาวก็หายไปร้อนก็เหมือนกันเดินกลมมันก็ทำใจมันสงบใจมันเย็นไปร้อนสักขนาดไหนใจมันเย็นแล้วมันก็เย็นไปหมดความเย็นความร้อนเกิดจากใจเป็นเหตุใจเป็นไม่ไปว่าแล้วความเย็นความหนาวความหนาวความร้อนไม่มีตัวไม่สงบตัวที่ไปว่านี่คือตัวไม่สงบตัวไม่สงบตัวนี้มันตัวพิงกิเลสเรื่องของกิเลสแสดงออกมาคำจัดมันเสียมันแสดงออกมาอย่างไรคำจัดมันโดยอุบายคำจัดมันโดยอุบายที่แยบคายในเมื่อเรากำจัดมันโดยอุบายที่แยบคายเหมือนกับโรคนี่วางยาที่ถูกกับโรคยาก็ระงับไปยาในโรคก็ระงับไปยาเป็นแต่โรคก็หายไปเพราะยาของเราที่วางไปนั้นมันถูกในถูกกับโรคนั่นอุบายการพิจารณาที่จะระงับความร้อนอันเกิดจากร้อนที่เพราะอากาศร้อนเพราะไฟอย่างในระดับเย็นร้อนเพราะร้อนอุบายควรที่จะนำมาพิจารณาให้ถูกต้องกระใจของเราอารมณ์ของเราในขณะนั้นอุบายมีอยู่เต็มโลกให้เป็นผู้ที่คิดเอาเองผิดขึ้นเองยกขึ้นมาเองในเมื่อมีความพยายามผิดเยอะอินทรีย์จะผิดอุบายยกอุบายที่จะแก้ใจที่มันตัวกระสับกระส่ายเดี๋ยวก็ว่าร้อนเดี๋ยวก็ว่าหนาวนั้นมันมีอยู่มากเอานั่นมาเอานั่นมาอะไรนี่ก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาในที่สุดนี่ใจของเรามันก็ยอมสยบกันอุบายที่เรายกมาเป็นอุบายเป็นธรรมแค่จิตแก้ใจแค่ตัวที่มันวุ่นวายว่าร้อนว่าหนาวนั่นไหนว่าแก้มันได้ว่าตัวที่ว่าร้อนว่าหนาวมันไม่มีใจของเราไม่เคยว่าร้อนใจของเราที่ไม่เคยว่าหนาวผู้ที่ว่าร้อนผู้ที่ว่าหนาวนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งใจเขาไม่เคยว่าร้อนใจเขาไม่เคยว่าหนาวถ้าหากว่าใจตัวผู้ว่าในร้อนว่าหนาวมันแดงมันในสงบไปมันดับไปมันหมดไปมันไม่ปรากฏใจก็ยังอยู่ยังมีอยู่แต่ใจไม่ได้ว่าร้อนใจไม่ได้ว่าหนาวหนาวสักขนาดไหนใจก็ไม่หนาวร้อนสักขนาดไหนใจก็ไม่ร้อนนี่จึงว่าใจเป็นใจความร้อนความหนาวเป็นคนละส่วนกันจึงว่าอย่าไปตื่นเดี๋ยวก็ตื่นหนาวเดี๋ยวก็ตื่นร้อนพอตื่นหนาวขึ้นมาแล่นหาแต่ผ้าห่มแล่นแต่หาถุงเอาแข้งถุงขาถุงหัวถุงมือนี่โดยนุ่งกลมก็กลัวแต่แดดด้วยโดยนุ่งกลมก็ต้องใส่ถุงน่องใส่ถุงมือใส่ผมใส่ในศีรษะเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ด้วยนักภาวนากลัวแต่จะถูกร้อนถูกหนาวนักภาวนามันต้องต่อสู้นักภาวนามันต้องอดทนในเมื่อมีการต่อสู้ในเมื่อมีการอดทนมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้ถ้าหากว่ามีการต่อสู้เลยจะเอาความชนะมาจากไหนมันก็มีแต่แพ้อยู่ตลอดการไปเท่านั้นนักภาวนาเป็นนักแพ้ใช่ไม่ได้นักภาวนาต้องเป็นผู้ที่มีกองกรรมชัยชนะไว้อยู่เสมอจึงเป็นนักภาวนาที่อยู่สบายขับใจอยู่เยี่ยมบ้างถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่จะทำให้ขุกขักไม่สะดวกสบายเรื่องที่อยู่ที่อาศัยมันไม่เกิดขึ้นเราก็มีโอกาสที่เรียกว่าจะต่อสู้คำว่าที่พักเปียกบ้างแห้งบ้างอันนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใครจะมีคำว่าเสนาสนะเป็นที่สะดวกสบายนั่นหมายถึงเสนาสนะที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคความเพียรไม่ใช่หมายถึงนอนสบายนั่งสบายกินสบายอะไรอะไรก็สบายไปหมดอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงว่าเป็นเรื่องทรงตรัสว่าเป็นเรื่องของผู้ประมาท
2: นี่ก็เหมือนกันถึงจะนั่งขัดเจกันไม่สะดวกชาวบ้านอันนี้ก็ให้พากันยอมรับเพราะว่าในเมื่อยอมรับแล้วเราก็สบายใจครับที่อยู่สบายครับใจอยู่ลำบากการที่ครับที่อยู่สบายเราอย่าไปสนใจที่อยู่ที่อาศัยนั่งอย่างไรก็สำดังนั่งได้เพราะกองดินกองน้ำกองลมกองไฟนี่จะพาเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่ว่าอะไรก้อนดินก้อนไหนก้อนหินก้อนไหนก้อนกรวดก้อนไหนจะเอาไปกองไว้ตรงไหนโยนกว้างไปตรงไหนเขาก็ไม่เคยบ่นว่าร้อนไม่เคยบ่นว่าแค่หนาวไม่เคยบ่นว่าแข็งไม่เคยบ่นว่าจะตกน้ำแค่น้ำกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้ก็เหมือนกันนั่นล่ะไม่ผิดอะไรก็ดินน้ำลมไฟข้างนอกจึงว่าในเมื่อสถานที่ใดนี่เพื่อเป็นธรรมเป็นวินัยเราพาเขาอยู่ณสถานที่นั่นพาเขาตั้งพาเขากองอยู่ณสถานที่นั่นเพื่อยังสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจจึงว่าอยู่ตรงไหนอย่าลืมในการทำจิตทำใจของเราให้สบายการที่จะทำจิตทำใจของเราให้สบายได้ต้องปล่อยมันไปดินก็เป็นดินไปน้ำก็เป็นน้ำไปลมก็เป็นไฟลมก็เป็นลมลมเป็นลมเป็นลมไปไปไฟเป็นไฟไปดินเราปล่อยไปไว้ดินเขาก็ไม่เคยที่จะว่าอะไรน้ำเราปล่อยเขาน้ำก็ไม่เคยว่าอะไรลมไฟเราปล่อยเราวางเขาก็ไม่เคยที่จะมาว่าอะไรทำไมปล่อยถ่าฉันทำไมทิ้งฉันเขาไม่เคยพูดนี่ในเมื่อขายปล่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราจะพากันยึดถือเพื่อประโยชน์อะไรนี่พูดดีถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางกองดินกองน้ำกองลมกองไฟเรายังไม่ยอมปล่อยเราปล่อยยังไม่ได้ที่ปล่อยยังอยากปล่อยยังแต่ว่าปล่อยไม่ได้ที่ปล่อยไม่ได้ทั้งที่อยากปล่อยอันนั้นเนื่องจากว่ามันยังหวงอยู่ธรรมชาติสมรุตมันยังหวงอยู่ข้างหลังอีกมันยังปล่อยไม่ได้ภายนอกมันอยากปล่อยมันอยากปล่อยมันอยากปล่อยมันก็มีอยากเอาอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้มันปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งชัดลงไปจนธรรมชาติส่วนลึกนั้นมันยอมรับว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆทีนี้ไม่อยากปล่อยมันก็ปล่อยไม่อยากวางมันก็วางเพราะมันจึงว่าอยู่ตรงไหนถ้าหากหัวใจสบายราสบายทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันพากันทำใจให้สบายนี่ทำใจพากันทำใจให้สบายนี่คำว่าเสทิฏฐิสมัญญาตามีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใครคือยังไงพระพุทธเจ้าคือใจของเราพระพุทธเจ้าคือใจของเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าคือใจของเราทำความรู้ความเห็นอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าคืออยู่ที่ใจของเรานี่ล่ะทำความรู้ความเห็นเป็นอันเดียวกันแล้วก็ให้เห็นจิตเห็นใจของเราให้เด่นชัดนี่เรื่องความกังวลข้างนอกเรื่องโลกข้างนอกอย่าไปสนอย่าไปเกี่ยวถ้าหากว่าเราไปสนไปเกี่ยวนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงตำหนิพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าทรงสรรเสริญนักบวชท่านใดรายใดเอาใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีการเรื่องโลกเรื่องสงสารที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนักบวชที่เอาใจมาเกี่ยวข้องกับธรรมคือพุทโธธรรมคือธรรมโมธรรมคือสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆก็คือใจของพวกเรานี่ล่ะนี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงว่าทำความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าทิฏฐิสมัญญตาน
1: ี่อุทกภัยคำว่าไพ่ไม่ใช่ว่าน้ำมาไม่มีน้ำก็เป็นไพ่อุทกภัยชอบภัยอันเกิดจากน้ำไม่ใช่น้ำหลั่งมาไม่มีน้ำก็เป็นไพ่มีลมมาก็เป็นไพ่เรือนชานบ้านช่องไม่มีลมก็เป็นไพ่มีไฟเผาเรือนชานบ้านช่องก็เป็นไพ่ถ้าหากว่าไม่มีไฟก็เป็นไฟชาติของแต่ละลายเกิดมานั่นล่ะจะไม่เป็นอันตรายจะไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตราย
2: ธรรมชาติของแต่ละรายเกิดอะไรนั่นล่ะเขาเกิดมาเพื่อไม่เกิดมาไม่เป็นภัยเป็นอันตรายที่ธรรมชาติเกิดมาเขาไม่เป็นนั่นล่ะธรรมชาตินั้นมีบุญเป็นที่คุ้มครองอยู่ธรรมชาติเกิดมาจะสมมติเป็นสัตว์เป็นบุคคลธรรมชาตินั้นจะต้องเป็นภัยเป็นอันตรายเพราะธรรมชาติที่เกิดมาสมมติเป็นคนเป็นสัตว์นั้นธรรมชาตินั้นไม่มีบุญคุ้มครองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำบุญมากมากบุญก็คือความดีหายใจออกก็ให้หายใจเข้าก็ให้อยู่ก็ความดีนี่จะอยู่ในอิริยาบถใดๆเราหายใจเข้าและออกทั้งนั้นทำความดีทุกอิริยาบถมีสติทุกอิริยาบถก็คือทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเองลมหายใจเข้าออกของเราให้มีสติคอยคุ้มครองมีสติรักษาจิตรักษาใจของเราอย่าคิดไปนอกลู่นอกทางอย่าคิดไปนอกล่องนอกรอยอย่าไปคิดไปนอกธรรมนอกวินัยถ้าหากคิดไปแล้วผลสะท้อนอันเกิดจากความคิดเป็นมโนกรรมนั้นเราถูกคิดใจใดเป็นถูกคิดใจนั้นเดือดร้อนทั้งนั้นนี่จึงว่าทำกรรมชั่วขณะใดผลคือความชั่วปรากฏขึ้นที่ใจขณะนั้นทำความดีขณะใดผลคือความดีปรากฏขึ้นในใจผู้ทำขณะนั้นแล้วเราจะปฏิเสธอย่างไรว่าทำดีไม่ได้ดีทำความชั่วไม่ได้ชั่วทำความดีได้ดีมีทุนไปทำความอันน่าชั่วได้ดีมีทุนไปทำความได้ดีความทำความดีได้มีที่ไหนบางคนคนตาบอดหูหนวกเขาพูดกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่พูดที่โก้เก๋ความจริงมันก็คำพูดของคนตาบอดหูหนวกนั่นเองตาบอดหูหนวกคือยังไงไม่เคยมองดูจิตดูใจของเจ้าของสักทีและถึงจะสนใจมองจิตมองใจของเจ้าของก็มองไม่เห็นคนมองไม่เห็นใจนั่นคือคนตาบอดนั่นคือคนตาบอดแล้วจะไปมองเห็นบุญเห็นบาปได้ยังไงเพราะบุญมันอยู่ไม่ใช่เป็นต้นไม้บุญมันไม่ใช่อยู่กับแผ่นดินแผ่นหญ้าดินฟ้าอากาศที่ไหนบุญอยู่ที่ใจของแต่ละรายแต่ละรายนี้ผู้ที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปผู้นั้นต้องมองเห็นใจในเมื่อผู้ที่ไม่สนใจในการที่จะมองใจถึงมองใจก็มองไม่เห็นนั่นแหละคุณตาบอดคนตาบอดจะมองเห็นบุญเห็นบาปได้อย่างไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ชอบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นความจริงนี่คำว่าความดีในหน้าที่ของเราความมีดีในหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงบอกสอนไว้อย่างไรนี่ให้รัดใส่ก้าวใส่ศีรษะรัดใส่ก้าวใส่หัวประพฤติประพฤติปฏิบัติมอบกายถวายชีวิตทุ่มเทสู้ตรงสู้สัตว์ต่อข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้นั่นนี่นะจึงว่าเรียกว่าเข้าเราเข้าถึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเรานี่แหละจะเป็นเข้าผู้เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าว่าเราไม่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราต้องการที่จะเข้าถึงเราต้องการที่จะรู้ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นเป็นไปไม่ได้เช่นว่าขั้นเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นต้องเข้าถึงและก็ต้องเข้าถึงข้อปฏิบัตินี้เสียก่อนทางปฏิบัติก็คือสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหมดละในมันอยู่ในละละทั้งหมดความชั่วอย่างหยาบความชั่วอย่างกลางความชั่วอย่างละเอียดความชั่วทางกายอย่างหยาบความชั่วทางกายอย่างไงอย่างกลางความชั่วทางกายอย่างละเอียดความชั่วทางกายปวาจาอะไรทั้งชั่วทั้งอย่างกลางอย่างละเอียดความชั่วทางใจอย่างกลางอย่างละเอียดละมันให้หมดสิ้นนี่ในเมื่อละให้มันหมดสิ้นนั่นละใจของเราที่หมดสิ้นความชั่วนั่นละเป็นใจที่พระพุทธเจ้าเป็นใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงจุดนี้นี่จึงอย่าพากันลูกคำว่าธรรมทั้งหลายอย่าคิดว่าธรรมอยู่ที่อื่นอย่าว่าคิดธรรมเป็นลูกแก้วอย่าคิดว่าธรรมเป็นก้อนอย่าคิดว่าธรรมเป็นแสงอย่าคิดว่าธรรมเลื่อนลอยมาจากฟ้าลมฟ้าอากาศที่ไหนธรรมมีอยู่แล้วธรรมมีอยู่แล้วคือใจของเรานี่แหละเป็นธรรมแต่ธรรมที่มีอยู่แล้วอันนี้แหละสิ่ง แต่ธรรมของปลอมมันปกปิดธรรมที่เป็นอกุศลมันปกปิดความมืดมันครอบงำธรรมที่มีอยู่แล้วนี่เราไม่สามารถที่จะมองทะลุเข้าไปได้นี่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปชอบนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำลายเสียซึ่งสิ่งที่มันปกปิดมันครอบงำทำลายให้สลายตัวไปธรรมของเราที่มีอยู่แล้วในเมื่อไม่มีอะไรจะปิดแล้วธรรมเหล่านั้นจะปิดเราได้อย่างไรเปิดเผยให้เรารู้เราเห็นนั่นแหละคือธรรมอย่าไปลูกคำอย่าไปลังเลสงสัยใส่ธรรมอยู่ที่อื่นกันนี่ให้พากันเข้าใจคำว่าศีลพัดก็ลูกคำลูกคำนี่ทำไมจึงลูกคำเล่าก็มันยังไม่เห็นธรรมของจริงมันจะห้ามไม่ให้ลูกไม่ให้คำไม่ได้นี่จึงให้พากันมั่นคงพากันแน่วแน่ลงไปในจิตในใจของเราท่านที่พระพุทธเจ้าทรงถึงพระสารกของพระพุทธเจ้าพากันถึงพากันรู้พากันเห็นและท่านที่พระพุทธเจ้าในทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุเพื่อเข้าถึงนั้นธรรมนั้นมีอยู่ในเราแล้วอย่าพากันแสวงหาธรรมอยู่ที่อื่นถ้าหากว่าธรรมแสวงหาธรรมที่อื่นนั้นไม่มีโอกาสที่จะเจอธรรมไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้จึงให้พากันเข้าใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะแต่ให้มีข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบไปทรงตรัสไว้อย่างไรประพฤติปฏิบัติตามนั้นสถานที่นั้นเป็นมงคลอยู่ที่ไหนเขาจะว่าดีว่าเจริญสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะละเลยละหลวงข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชอบสถานที่นั่นไม่เป็นมงคลดอกเป็นอัปมงคลทำไมยังเป็นอัปมงคลเพราะมงคลอัปมงคลมันอยู่กับคนประพฤติปฏิบัตินั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ถึงว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างอยู่ไปเถอะอยู่ไปเถอะให้อยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในเมื่ออยู่ไม่ประมาทอยู่เรียกว่าการอยู่ในสถานที่นั้นไงไปประเสริฐการอยู่ในสถานที่นั้นไงมีแต่ที่จะเจริญก้าวหน้าถ้าหากอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมีแต่ประมาทอยู่ที่ไหนมีแต่ประมาทอยู่ที่ไหนมีแต่มัวเมาเดี๋ยวนี้ของเมามันมีอยู่มากลาภก็สารพัดอย่างมีแต่ที่จะมัวเมาลาภทางตาลาภทางหูลาภทางจมูกลาภทางลาภทางลาภทางเล่นลาภทางกายลาภทางใจนี่มีมดนินเนี่ยยกยอดในยกยอดสันละเสริญเยินยอแสนที่จะเป็นที่น่าปรารถนาของผู้ที่จิตใจยังมีความหิวอยู่อันในเมื่อได้สิ่งที่ยกย่องสันละเสริญก็เรียกว่าเป็นวันดีใจแล้วพากันแสวงหากันอย่าให้เป็นอย่างนี้อันพระพุทธเจ้าว่าล้มแล้วแต่เป็นโลกธรรมเครื่องครอบงำที่มันปกปิดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นข้อความปกปิดใจของธรรมที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดมนอุปการยิ่งขึ้นไปให้พากันหลีกเลี่ยงให้พากันหลบหลีกให้พากันตรีกอยู่เสมอคำว่าลาภคำว่ายศคำว่าสรรเสริญคำว่าสุขโลกธรรมทั้งหลายคำว่าเอกลาภนี่คำสิ่งที่โลกเขาปรารถนาในโลกเขาต้องการอันนั่นเป็นเรื่องของชาวโลกเขาต้องการเขาปรารถนาเป็นความถูกต้องนักบวชของเรานี่จะไปแข่งกับคนในที่ในชาวโลกเขาเป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งในการเป็นนักบวชของพวกเรานี่ให้พากันพอใจพากันตื่นตัวเห็นมั้ยยุคนี้สมัยนี้เป็นสมัยที่ลัวลาภยศสรรเสริญกำลังเจริญมากวัตถุเจริญมากเท่าไหร่ลาภยศสรรเสริญก็เจริญมากเท่านั้นวัตถุเจริญลาภยศสรรเสริญเป็นอันตรายแก่จิตใจของเราที่ไม่มีหลักไม่มีทางจิตใจที่ไม่มีหลักไม่มีธรรมนี่จะต้องตะเกียกตะกายทั้งนั้นถึงอย่างไรนี่นี่หลักคำว่าตะเกียกตะกายก็ต้องตะเกียกตะกายหาหลักให้หาอัตถาธรรมตะเกียกตะกายหาธรรมให้เจอเกียกตะเกียกตะกายตะกายหาธรรมให้พบให้เห็นอย่าไปตะเกียกตะกายตามกระแสของกิเลสถ้าว่าตะเกียกตะกายไปตามกระแสของกิเลสนั่นคือทางความตายถึงจะยังไม่ถึงจะอยู่ในเพศของนักบวชมันก็เหมือนกับตายแล้วไม่มีอะไรที่จะหายไม่มีอะไรที่จะมีชีวิตตลอดรับฟังไปได้ให้พากันเข้าใจเรื่องราวนี้เดี๋ยวนี้พวกเราต้องพากันตื่นตัวพากันสำเนียกพากันระมัดระวังให้ยิ่งถ้าหากว่าพากันหละหลวม เราจะต้องถูกกระแสโลกเนี่ยนะก็ฉุดเขาล่าในเมื่อกระแสโลกเขาฉุดเขาล่ากระแสโลกเรื่องโลกนี่ไม่เป็นมันไปเพื่อความเจริญในชีวิตนักบวชของพวกเราดอกความภาคความเพียรคิดถึงอยู่เสมอความภาคความเพียรนี่ระลึกถึงอยู่เสมอการประกอบความภาคความเพียรของเราแต่ละวันนี่แต่ละวันนี่ยิ่งย่นไงยิ่งอยู่หรือว่ายานหรือว่าย่อมนี่ถ้าหากว่ายิ่งแล้วยิ่งแล้วยิ่งกว่านี้ได้ไหมยิ่งกว่านี้ได้ไหมถามก็ไปอีกถ้าหากว่ายิ่งกว่านี้ยังได้คำที่ว่ายิ่งยิ่งของเราก็คือหย่อนนั่นเองเราว่ายิ่งแล้วเราว่ายิ่งแล้วถ้าหากว่ายังมียิ่งกว่านี้ไอ้ยิ่งของเราก็คือหย่อนคือยานยิ่งเราต้องศึกษาเราอยู่เสมอสุสกิโตศึกษาให้มันดีศึกษาในใจความภาคความเพียรของเราเนี่ยแหละมันยิ่งจริงหรือยังไม่รู้ว่ามันยิ่งอย่างเป็นปลอมนี่ส่วนมากมันยิ่งอย่างปลอมๆนั่นมันยิ่งอย่างจริงๆอย่างปลอมๆมันก็เจอแต่ของปลอมเท่านั้นนี่พากันเข้าใจนะพวกเรามองไม่เห็นพระศาสนานี่ที่จะทรงอยู่ได้มันมีแต่พวกเรานี่เท่านั้นล่ะไม่ใช่ประมาทท่านผู้อื่นดอกนั่นนี่ก็พากันอยู่ด้วยความสงบสู่สวดพระปาฏิโมกข์สู่กันฟัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถาน

0: นาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: กราบนมัสการหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่เคารพวันนี้นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ควรจะจารึกไว้ในประวัติของกรมช่างอากาศอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่พวกเราชาวกรมช่างอากาศพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลศิษยานุศิษย์และผู้สายชนทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาที่จะอารัธนาเชิญหลวงตามารับการถวายผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของกรมช่างอากาศอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในกิจปฏิบัติของหลวงตานั้นท่านได้ปฏิบัติกิจอันนี้มาเป็นเวลานานแต่กรมช่างอากาศเองนั้นยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติกิจอันนี้ต่อหลวงตาซึ่งเป็นการตอบแทนพระคุณแก่ประเทศชาติของเราอันเป็นการแสดงน้ำใจแสดงความรักชาติแสดงความสามัคคีเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อนำเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงอุดหนุนค้ำจุนชาติไทยในโอกาสนี้ท่านยังได้มาแสดงธรรมะเทศนาให้พวกเราที่รวมณอยู่ที่นี้ได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตอันถูกต้องดีงามตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาหลวงตาได้กรุณาเมตตาแสดงธรรมโปรดความศรัทธาให้กับผู้ที่มารวมถวายผ้าป่าช่วยชาติให้ต่อไปกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
2: พักเครื่องคู่หนึ่งรถมันค่ำคร่าใช้มาเป็นเวลา90ปีนี้แล้วตั้งแต่อายุเกิดเป็นมนุษย์มา90ปีวันที่2สิงหาอายุของพระก็70ปีกว่ามาหลายเดือนแล้วเรียกว่ารถก็เรียกว่ารถคือคำค่ามากที่สุดนี่ถ้าเป็นคนก็คนคำค่าถ้าเป็นพระก็เรียกว่าพระชราเพราะฉะนั้นเดินไปไม่ถึงก้าวก็ต้องพักเครื่องพักเครื่องไปตามทางพักมาอยู่ไม่ถอยจนกระทั่งน้ำมันหมด จะก้าวไปไหนก็ไม่ถึงมีแต่พักเครื่องเรื่อยไปสุดท้ายก็ไปหาเอาน้ำในสระขึ้นมาเติมน้ำมันในรถรถก็รถสำคัญน้ำมันที่มาเติมรถก็เป็นน้ำตามลำคลองเรียกคนแก่เป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันวันนี้เป็นวันมหามงคลท่านทั้งหลายมีพลอากาศโทนัตถพงศ์ยำธรรมชาติเจ้ากรมช่างอากาศมาเป็นประธานเป็นร่มโพร่มไทยเพื่อบำเพ็ญงานการมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราในคราวนี้นับว่าเป็นมหามงคลอย่างมากทีเดียวและการบำเพ็ญมหากุศลอย่างนี้เราก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ 2,541 ต้นปีจนกระทั่งบัดนี้ก็จะเป็นเวลา5ปีกว่าจะเข้าถึง6ปีแล้วการแสดงธรรมเทศนาว่าการบิณฑบาตขอทานเครื่องวัตถุทายทานจากพี่น้องทั้งหลายที่มาเยียวยาหรืออุ้มชูชาติไทยของเราให้ขึ้นตามหลงลึกต่างท่านก็ต่างมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสดำเนิน

ที่ประกาศออกมาว่าจะทีที่ช่วยชาติและศาสนาในเมืองไทยของเราให้เต็มกำลังความสามารถอาชีวิตจิตใจจะขาดลิ้นลงในสถานที่การใดๆล้วนตาพร้อมแล้วทุกอย่างนับตั้งแต่ได้บำเพ็ญสมณธรรมมาก็ได้ใช้วิธีการอย่างนี้เรื่อยมาผลก็ปรากฏเป็นที่พอใจโดยลำดับเพราะความแกล้วกล้าความสามารถอาถานต่อข้าศึกศัตรูคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจปรากฏว่าได้ชัยชนะมาเป็นลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิตามธรรมดาโลกสงสารจะต้องมีที่ตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเสมอตลอดเวลาเสมอสำหรับผู้มุ่งต่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายเว้นคนชั่วช้าหลังมีบาปมีกรรมเต็มตัวนั้นจะไม่คิดถึงเรื่องความชั่วช้าหลังของตนแต่จะเพิ่มพูนความชั่วช้าให้มากขึ้นโดยสอบแสวงหาผลประโยชน์จากคนดีทั้งหลายจนกระทั่งเสียผู้เสียคนเสียบ้านเสียเมืองไปก็ได้นี่เป็นความคิดต่างกันสำหรับเราต้องขออภัยด้วยนะเวลาเทศดังที่เรียนนั้นทราบแล้วเบื้องต้นเทศวกวนหลงหน้าหลงหลังพูดไม่ติดไม่ต่อกันกรุณาท่านผู้ฟังทราบไว้แต่ตรงอย่างนี้จะไม่จะเป็นความสะดวกใจ นี่หลวงตาก็ได้พยายามฟัดเหวี่ยงกับข้าศึกภายในจิตใจของตนที่เป็นปากเป็นน้ำทิ่มแทงให้เกิดความทุกข์ความกัดร้อนในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เว้นแต่ขณะที่หลับเท่านั้นนี่คือกิเลสสร้างฝากสร้างน้ำสร้างฟืนสร้างไฟในหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็สร้างในหัวใจของเราซึ่งตั้งหน้าตั้งตาจะปราบปรามมันให้สิ้นซากลงจากจิตใจจึงต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเป็นหรือตายก็มอบไว้กับมรรคผลอันเลิศเลอที่พระพุทธเจ้าทรงเลิศเลอมาแล้วจากธรรมเหล่านี้แล้วมาประกาศธรรมสอนโลกจนปรากฏเป็นพระสงฆ์ที่เลิศเลอตลอดมาเป็นสังฆังสรณังกัจฉามิของพวกเราท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้เลิศเลอด้วยธรรมเพราะอำนาจแห่งความภาคแห่งความสู้ความไม่ถอยเพื่อชัยชนะกับข้าศึกศัตรูคือสิ่งก่อกรรมก่อเวรก่อความทุกข์ความลำบากในหัวใจของสัตว์โลกเรื่อยมามีหัวมีพระไทยหรือไทยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขาดสะบั้นลงไปแล้วนำวิธีการนี้มาสั่งสอนโลกบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเกิดความซาบซึ้งปฏิบัติตนจนถึงขั้นสละเป็นสละตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏผลเป็นสังฆังสรณังกัจฉามิขึ้นมาให้พี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยหรือนอกเมืองไทยของเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญพาขวัญใจตลอดมานี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงความเลิศเลอตลอดมา นี่หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามดำเนินสละชีวิตเลือดเนื้อของตนตามป่าตามเขาในถ้ำเหลืองผาอุตส่าห์พยายามมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าก็คือมรรคผลนิพพานอย่างไรจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานจะต้องให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้ความภาคเพียรทั้งหลายจึงทุ่มลงไปไม่รู้จักเป็นจักตายผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นได้ตามกำลังแห่งเหตุ
ักเบามากน้อยเพียงไรผลก็ปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็ปรากฏผลเป็นที่พอใจลงในความว่าหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วสำหรับใจดวงนี้ซึ่งแต่ก่อนเป็นบ่อเกิดแห่งความตำหนิติเตียนเพราะมีกิเลสตัวชั่นเหนียกันไรตัวเป็นข้าศึกเป็นมหาภัยต่อจิตใจ มันฝังลึกแล้วก่อฟืนก่อไฟเผาเราตลอดมาจึงได้ผู้สาพยายามนำน้ำคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมคือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามมาเป็นน้ำดับไฟคือกิเลสที่เผาหัวใจเราอยู่จนกระทั่งกิเลสทั้งหลายได้อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟใจจึงกลายเป็นใจที่สว่างสวยขึ้นมาสามารถพูดได้ในที่ทั้งปวงเมื่อมีบุคคลหรือสถานที่ที่ควรจะพูดได้หนักเบามากน้อยเพียงไรจะออกได้ตามเหตุการณ์นั้นๆเพราะธรรมชาติเวลาเราบำเพ็ญให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วจะมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียว เช่นเดียวกับที่เลยมีมากมีน้อย ไม่ได้อยู่ตรงไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนเลยมีอยู่ที่จิตของสัตว์ทั้งหลายนี้โดยฝ่ายเดียวเท่านั้นการที่กิเลสมีอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายโดยฝ่ายเดียวฉันใดกิเลสเหล่านี้ก็มีอยู่ที่หัวใจของเราเป็นภัยต่อเราตลอดเวลาเป็นทุกข์แก่เรามาเลื่อนจนกระทั่งบัดนี้ฉันนั้นเหมือนกันจึงได้อุตส่าห์ไปอย่างแก้ไขดัดแปลงในวาระแรกที่ออกปฏิบัติก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเทศนาว่าการช่วยบ้านช่วยเมืองดังที่เห็นอยู่เวลานี้เลยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาฟัดกับกิเลสตัวเป็นมหาภัยต่อจิตใจของเราจนกระทั่งธรรมชาติตอนนี้ได้สิ้นซากลงไปหายหมดทุกอย่างคำที่ว่าต้องจะต้องสิ้นตำหนิตัวเองตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะภาวะมาไม่ว่ากิริยาการใดๆที่เคลื่อนไหวไปจากกายจากวาจาซึ่งออกจากน้ำใจที่เป็นตัวภัยจึงต้องได้ตำหนิติเตียนตนตลอดมาแล้วก็พยายามแก้ไขสิ่งที่บกพร่องทั้งหลายนั้นโดยลำดับโดยธรรมที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วมาแล้วตั้งแต่องค์ศาสดามากำจัดปัดเป่าชะล้างสิ่งทั้งหลายที่เป็นมหาภัยเหล่านี้ให้จางลงจางลงความตำหนิติเตียนตนเองก็ค่อยเบาลงความที่น่าชมเชยในจิต

กลายเป็นความปลื้มปีติยินดีในธรรมทั้งหลายที่ใจดวงนี้ได้บรรจุไว้เต็มกำลังของตนตามผ้าแข็งธรรมที่ได้รู้ได้เห็นมากน้อยเป็นลำดับไปจนกระทั่งสุดท้ายที่เหลือที่เคยเป็นไปทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียด

0: ายเกิดให้ตายก็ได้สลายตัวลงไปจากจิตใจธรรมที่เราไม่เคยคาดเคยคิดธรรมที่เราทั้งหลายได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ถึงบรรลุธรรมก็ดีก็ได้มากระจ่างแจ้งขึ้นที่จิตใจหายสงสัยในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและหายสงสัยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่ท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมกระจ่างแจ้งขึ้นมาในหัวใจของท่านเพราะธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นจากหัวใจของเรานี้เป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันในธรรมทั้งหลายที่เลิศเลยส่วนความรู้เห็นแยกประเภทออกไปตามนิสัยวาสนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวิสัยก็แยกให้เป็นพุทธวิสัยเต็มภูมิของศาสดาเป็นความรู้แจ้งแทงทะลุทั่วโลกลิ้นแดงทั่วโลกสงสารเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งจากพระไตรของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับในโลกสมมุติอันนี้อันใดจะมาลี้ลับต่อพระญาณอยากทราบของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทั้งภูมิทั้งโทษของสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าภูมิของศาสดาลองลงมาภูมิของสาวกท่านก็รู้เต็มภูมิของท่านเหมือนท้องช้างท้องใหญ่ๆบรรจุอาหารได้มากหนูท้องเล็กแต่ก็บรรจุอาหารได้มากมีความอิ่มพอเช่นเดียวกันทั้งท้องช้างและท้องหนูมีความเป็นอยู่ผาสุกเย็นใจด้วยกันที่ภูมิของหนักของต่ำเต็มหัวใจของพระพุทธเจ้าถึงเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็เต็มพระธรรมเต็มภูมิของศาสดาแล้วก็เต็มภูมิของสาวก ธรรมเหล่านี้เมื่อแยกออกไปเป็นตามวิสัยวาสนาแล้วภูมิของศาสดาเต็มภูมิชั้นเอกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกภูมิของสาวกย่อมเป็นไปตามนิสัยวาสนา และเหล่านี้เป็นวาสนาบารมีของท่านส่วนแก่นอันใหญ่หลวงที่โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานั้นคือพระจิตของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกเป็นธรรมแท่งเดียวกันคือเป็นธรรมธาตุเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จนกลายเป็นธรรมธาตุล้วนเช่นเดียวกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าเดินมาถึงสาวกของสุดท้ายมีความเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันนี่คือความบริสุทธิ์แห่งธรรมธาตุของท่านที่หมดการต้องถูกเชื้อข้ามพ้นแดนสมมุติทั้งหลายไปโดยประการทั้งปวงแล้ว ส่วนนิสัยวาสนานั้นมีแตกต่างกันเช่นเดียวกับต้นไม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ตามแต่กิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของต้นไม้นั้นๆจะมีแตกต่างกันไปเป็นลำดับลำดาไม่เหมือนกันแม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ตามที่บรรดานิสัยวาสนาของสาวกท่านก็มีความเฉลียวเนี่ยเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดเต็มภูมิวาสนาของท่านแต่ละองค์ละองค์แล้วสรุปลงมาก็ว่าเป็นธรรมสอนโลกได้เต็มอำนาจวาสนาของท่านแต่ละพระองค์พระองค์เลื่อนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ย้อนเข้ามาถึงองค์หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถในเวลาออกบำเพ็ญตนนั้นเรียกว่าชีวิตนี้ทายได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่ใดตายได้ทั้งนั้นไม่มีความสะดวกสบายมีแต่แดนพ้นทุกข์เป็นที่ฝังลึกในหัวใจ ุสาภัยยาประหนึ่งว่าเป็นผ้าขี้ริ้วพอของไม่เป็นท่าอยู่ภายในใจเพราะกิเลสคือสิ่งไม่เป็นท่าหรือผ้าขี้ริ้วห่อหุ้มคอฟูกก็ไม่ผิดในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นผ้าขี้ริ้วกับตัวของเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีคุณค่ามีราคาอย่างใดมีคุณค่าอยู่กับใจที่ตนมุ่งหวังอย่างแรงกล้านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงสละละค่ำราคามูลค่าอะไรทั้งหมดออกโดยสิ้นเชิงมุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมที่มีคุณค่าสูงสุดคือนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองการบำเพ็ญจึงไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าการอยู่การกินใช้สอยการหลับการนอนอยู่ได้ทั้งนั้นกินได้ทั้งนั้นอดอยากขาดแคลนไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมภายในใจให้มีความสมบูรณ์ภูมิผลเป็นลำดับลำดาไปเมื่ออุตส่าห์พยายามอยู่เช่นนั้นจึงไม่สนใจว่าจะคิดสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดเลยจะเอาให้กิเลสพังลงจากใจอย่างเดียวเท่านั้นท่านแล้วเมื่อบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยเต็มกำลังก่อนสามารถผลก็ได้ปรากฏขึ้นมา จนถึงขั้นหายสงสัยในตัวเองที่จะตำหนิจิตใจเปลี่ยนว่าบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่ความสมบูรณ์คูณผลที่เรียกว่าพอแล้วคำว่าพอแล้วกับโลกพอแล้วธรรมพอแล้วนี้ต่างกันโลกพอแล้วพอในระยะนี้ระยะต่อไปไม่พอมีความบกพร่องขาดเกินพอในวันนี้วันหน้าบกพร่องขาดเกินคำว่าพอของโลกจึงมีเป็นไปตามระยะกันของมันแต่ความพอในจิตในธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าพอพ้นจากวัฏฏะวนคือสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหลายโดยสิ้นเชิงพออย่างพ้นโลกพ้นธรรมพออันนี้เรียกว่าพออย่างเลิศก็ได้ในหัวใจนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ขอแนะนำสั่งสอนไปพระเดชาชนเป็นลำดับมาแล้วก็ไม่ได้เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้สอนพี่น้องไปเป็นเวลานานมาถึงขนาดนี้แค่กว้างขวางมากมายซึ่งเวลานี้ธรรมะที่หลวงตาแสดงเรื่อยมานี้ออกทางวิทยุทางทีวีจนกลายเป็นทางออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกประเทศไหนก็ฟังง่ายให้ยินได้ฟังตัวหน้ากันนี่ก็มาปรับปรากฏขึ้นแล้วในเวลาที่ช่วยชาติบ้านเมืองคราวนี้ผลที่ ได้มาปรากฏเช่นนี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาถึงกับได้มาสั่งสอนพี่น้องชาวภูเขาถึงขนาดนี้ได้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วจากจิตใจที่พ้นแล้วจากแดนสมมติจึงเอาสมมุติใดๆมาเทียบกับจิตดวงนี้ซึ่งหลุดพ้นแล้วไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การสงเคราะห์สงหาโลกจึงได้สงเคราะห์เพื่อความเมตตาล้วนล้วน ไม่มีอะไรเป็นที่ขัดอะไรของเราตาไปอย่างแนะนำคำสอนเรื่อยมาอย่างนี้แหละนี่คือผลแห่งปฏิบัติตัวเองแล้วก็มาแนะนำพี่น้องทั้งหลายว่าความดีเป็นอย่างไรความดีที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นแห่งการบวชจนมาทั้งปัจจุบันนี้อายุได้90ปีนี้แล้วเป็นความดีความดีที่หาตำหนิไม่ได้ตนเองเมื่อบำเพ็ญความดีได้มากน้อยเพียงไรก็เลยมีการชื่นชมยินดีในความดีของตัวเองที่ปฏิบัติตามอัตตามธรรมเหตุนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอัตตังนี้แล้วกลับไปบ้านไปเรือนก็ขอให้แก้ไขดัดแปลงความบกพร่องที่มีของตัวเองออกไปโดยลำดับโดยนำของคำของพระพุทธเจ้าไปคอยแนะนำตัวเองทิ้งได้เองที่ตนเองหรือคนอื่นตำหนิได้แต่เพราะอย่างคนในครอบกันยังตำหนิกันได้อยู่และตำหนิกันได้อย่างเด่นชัดสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อครอบครัวของตน ให้เป็นพยายามความระวังสิ่งที่ผู้อื่นตำหนินั้นแก้ไขดัดแปลงให้เป็นที่ยินดีต่อกันเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่าให้ตำหนิกันเรื่องเพศเรื่องภัยเรื่องราคะตัณหาต่างคนต่างเป็นผู้ชี้แนะแนวทางอย่าให้กิเลสเหล่านั้นฉุดทราบหัวใจความประพฤติของเราไปทำความเหลวแหลกแบบแนวแล้วก็กลับมาทะเลาะบอกแว้งกันสามีภรรยาซึ่งเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันมาตั้งแต่วันแต่งงานก็กลายมาเป็นข้าศึกศัตรูคู่เวรต่ออย่างนี้ไม่สมจริงกับเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเห็นขอให้นำพุทธะคือคำสอนนี้ไปปฏิบัติจากแต่งตนเองให้ปฏิบัติสิ่งทุกอย่างที่ตายตัวก็คือสามีภรรยานี้เป็นหลักตายตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยผู้น้อยก็ให้ยินดีอยู่กับสมบัติของตนคือสามีภรรยาหัวเดียวเมียเดียวผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งรักนวลสมหวนตัวอย่าไปสายไปแสกับผู้ยาผู้หญิงผู้ชายใดๆที่เป็นกาฝากจะเข้ามากัดตับกัดออกแห่งตัวของใหญ่และทำผู้ให้เกิดความเดือดร้อนตลอดครอบครัวเย้าเหลือลูกเล็กเด็กแดงจะเกิดความเดือดร้อนตามกันเพราะสิ่งที่เป็นภัยที่เรานำมาเผาเราแล้วก็เผาคนอื่นด้วยความล่วงเกินธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องและเรียบร้อยดีงามทุกอย่างเราอย่าไปหาตกแต่งเอามาใหม่มาดัดแปลงแก้ไขและทำเอาตามใจของกิเลสตัณหาที่ชอบแล้วสอดแสวงหาเมียก็ไม่พอมีกี่คนไม่พอหัวไม่พอนี่เรียกว่ากิเลสไปดัดแปลงแต่งเอาหาใหม่ขึ้นมาคัดค้านตามธรรมตามทางธรรมของพระพุทธเจ้ามิ่งซ้ำมิ่งหลังซ้ำเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอันนี้โทษแห่งการต้านทานธรรมเหยียบหัวธรรมด้วยอำนาจแห่งความปวดดีปวดดีของกิเลสนี้ก็จะกลายมาเป็นไฟเผาผัวเผาเมียเผาหลานเผาวงประเพณีของเราโคตรแท้ของเราจะเสียหายไปหมดเพราะกิเลสไปที่ไหนจะเป็นไฟที่นั้นจะไม่มีการส่งเสริมให้คนดีคนดีหน้าที่การงานอะไรให้เจริญรุ่งเรือง ถ้ากิเลสเข้าที่ไหนต้องมีการด่างพร้อยมีการตำหนิตีเตียนตลอดถี่วงการงานก็เหมือนกันถ้ากิเลสความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเลือกกิเลสเป็นอันดับหนึ่งเข้าไปแทรกแซงในสถานที่ใดการงานเหล่านั้นจะค่อยหลุดต้องถูกตำหนิตีเตียนออกมาผู้ใดเป็นผู้ไปทำผู้นั้นจะต้องเป็นจุดแห่งการตำหนิติเตียนของผู้อื่นนี่เรื่องของกิเลสเป็นภัยต่อธรรมเป็นภัยต่อความสงบร่มเย็นฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังการทำแล้วให้ไปปฏิบัติตัวเองจะเคยเลี้ยวแหลกแบบแนวมาเท่าไหร่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เหมือนคนไข้ที่เขาไปสู่โรงพยาบาลโรคจะหนักจะเบามากน้อยอย่างไรหมอจะต้องรักษายาต้องมีที่เยียวยารักษาเพื่อคนความหายไข้หายป่วยออกมานี่เราจะเป็นคนชั่วช้าละโมบขนาดไหนธรรมของพระพุทธเจ้าและศาสดาองค์เอกนั่นคือยาและหมอธรรมเรียกว่าธรรมโอสถศาสดาคือพระพุทธเจ้าที่เป็นหมอชั้นเอกทรงแนะนำสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วให้นำธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแก้ไขดัดแปลงตัวเองมันจะร้ายแรงไปขนาดไหนธรรมะยิ่งมีน้ำหนักมากกว่านั้นให้นำมาแก้ไขดัดแปลงจนกลายเป็นคนดีอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่แหละถ้ามีธรรมในใจไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดคนมียศถาบรรดาสุขบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนถ้ามีธรรมเข้าเป็นเครื่องควบคุมรักษาแล้วจะเย็นใจไปด้วยกันมีความอบอุ่นประจำตามกันถ้าให้กิเลสเข้าไปเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงแล้วมันจะถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นคู่มือเป ป็นเครื่องเสริมอำนาจบาทหลวงของมันแล้วสร้างแต่ความพินาศชิบหายให้คนอื่นเช่นเรามียศฐานเป็นนาศักดิ์เป็นเจ้าเป็นนายเรียนมาสูงสูงเป็นด็อกเตอร์ด็อกแพทย์อะไรแล้วมันก็มาขยับขยี้ขยำครอบครัวเรือนของเราตลอดที่ทำงานต่างๆด้วยความทุจริตคดโกงรีดไถประเภทต่างๆได้ทั้งนั้นนี่เครื่องกิเลสต้องแฝงหาความรู้ความฉลาดมาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความไม่ดีของตนขึ้นให้กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นนี่ถ้ามีธรรมแล้วเรียนมามากน้อยวิชาธรรมเป็นวิชาที่จะเบิกทางให้การสมาหาเยี่ยมเลี้ยงชีพและการอยู่ปกครองกันร่มเย็นเป็นสุขได้เรานำนั้นมาปฏิบัติโดยนำธรรมเข้าไปเทียบเคียงกันอยู่หรือเป็นคู่เป็นเงาเทียมตัวกับความรู้นั้นแล้วความรู้ก็ดีทำหน้าที่ถูกต้องอยู่นานธรรมก็เป็นเครื่องแนะทางในทางที่ถูกที่ดีให้การดำเนินงานทั้งสามโลกและทางธรรมเป็นความสะดวกราบรื่นมีนามเพียงตามกันหมด นี่วันนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งฟังเสียงอัดเสียงธรรมแต่เสียงที่เดชปัญหาเสียงด่าเสียงทอเสียงรบตาซึ่งกันและกันนั้นเป็นเสียงของกิเลสมันมีทุกแห่งมีคนแม้ที่สุดหมามันยังกัดกันหมาเห่ากันซ้อข้อแล้วก็กัดกันนี่คือกิเลสมันไม่ลงรอยกันแล้วก็กัดกันเพื่อเอาความแพ้ความชนะสุดท้ายก็คือว่าเอาความชนะนั่นแหละแต่เวลาได้มามันเจ็บด้วยกันเจ็บช้ำทั้งร่างกายและจิตใจคนเราเมื่อได้ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วจิตใจเป็นที่บอกช้ำแผ่นที่เนี่ยถึงร่างกายจะยอมแพ้แต่ใจไม่ยอมแพ้ผูกกรรมผูกเวรต่อกันท่านจึงสอนว่านั่นเวเรนะเวลานช่ำมันตีขาบูดาจันนา ตลอดการไหนไหนเวรย่อมไม่ระงับเพราะการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันแต่อาเวเรณะจะซ้ำมันติเทสะธรรมโมสนันตโนแต่เวรนั้นจะระงับลงได้ด้วยการไม่ก่อกรรมของเวรคือการยอมรับความจริงของกันและกันผู้ขัดผู้ใดพูดผู้ใดทำถูกต้องถือผู้นั้นมาเป็นคติอย่าอวดดีอวดเด่นว่าตนเป็นผู้ใหญ่ตนมีความรู้สูงป่าๆกันเถอะเอามาเป็นอำนาจบีบบี้สีไฟคนผู้น้อยกว่าซึ่งเป็นผู้ทำถูกทำดีจะทำให้เสียบ้านเมืองจะล่มจมไปได้ตั้งแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงควรมีธรรมไป เป็นเครื่องบำรุงรักษากลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ให้ได้เลือกถึงธรรมภายในใจเสมอที่ท่านแสดงออกซึ่งนานๆเราจะได้ฟังทีหนึ่งให้ฟังเสียงโลกเสียงสารตื่นเข้ามาหูดับสับไม่ฟังตลอดเวลาตาก็ดูตลอดเวลามีแต่เครื่องยุ่งกวนทั้งนั้นเห็นอะไรก็ยุ่งกวนใจตาเห็นมายุ่งกวนที่ใจหูได้ฟังยุ่งกวนที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เรามีแต่เครื่องยุ่งกวนใจนี่คือเรื่องของกิเลสที่มีอยู่กับทุกคนเพราะเราห่างเหินอัดอั้นจึงไม่ค่อยมีทำความหมายฆ่าล้างให้สิ่งเหล่านั้นสงบไปทั้งที่สัมผัสเช่นโลกเขาสัมผัสสัมพันธ์ได้รู้ได้เห็นเหมือนกันแต่ผู้มีธรรมจะไม่บอกช้ำเลือกเป็นได้สบายสบายแต่ผู้ไม่มีธรรมนี้เมาลงเต็มตัวจมไปหมดทั้งตัวเลยนี่เสียงกิเลสตัณหานี่มีมาประจำตั้งการไหนไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนกลางนี้กลางวันเสียงกิเลสจะไม่สงบตัวกิเลสคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของโลกโลกก็คือโลกกิเลสโลกวุ่นวายนั่นแหละธรรมไม่ใช่ความวุ่นวายธรรมเป็นความสงบเย็น ให้นำธรรมมาใช้วันนี้ก็เลยมาฟังเสียงดักเสียงธรรมให้นำไปปฏิบัติรักษาจิตใจของเราตัวมันเหิ่นตัวมันคึกขนองตัวที่ว่าไม่รู้จักป่าช้าไม่รู้จักเป็นจักตายมีจักเจ้าให้ได้อย่างใจอย่างใจคือกิเลสเต็มหัวใจเหล่านี้แหละมันแสดงฤทธิ์เดชขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์เพราะการดิ้นการดิ้นวิ่งเต้นไปตามมันแล้วผลค ือกองทุกข์ทั้งหลายเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเสียเองจึงต้องให้นำธรรมไปเป็นคู่เคียงกันไปวินิจฉัยใครควรอันใดถูกอันใดผิดให้ยอมรับกันเช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันผู้ชายก็อย่าถือว่าเราสามีอย่าถือว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นอำนาจบาดหลวงผู้หญิงก็อย่าถือว่าเราเป็นผู้หญิงเขาไม่ถือสาแล้วถืออำนาจบาดหลวงเป็นข้าหลวงใหญ่กว่าสามีที่เป็นเคยเป็นข้าหลวงมาแล้วอันนี้หลวงตาก็เคยได้เตือนเพราะว่าเขาเป็นข้าหลวงมากราบหลวงตาเนี่ยมากราบแล้วนะว่าเลยเป็นข้าหลวงได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่พูดอย่างนี้นะได้พิจารณารอบหน้ารอบหลังแล้วอย่างไรวะถ้ายังไม่รอบให้ดูนั่นนั่งอยู่ข้างหลังนั่นผู้ว่าใหญ่นั่นคือภรรยาของเขาภรรยาเขาก็ยิ้มนี่ผู้หนึ่งก็ถืออำนาจไปทางหนึ่งผู้หนึ่งถืออำนาจไปทางหนึ่งป้าป้าเชื่อเชื่อไม่ถูกต้องลงกันไม่ได้นี่แหละทะเลาะกันตรงนี้เมื่อต่างคนต่างมีธรรมแล้วสามีก็เป็นสามียอมรับความจริงยิ่งกว่าภรรยาจะอีกนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่รักใคร่ใกล้ชิดเป็นที่น่าบูชาสามีคนนี้อย่างถ้าไม่เป็นเทวดาก็ช่างเทวดามีจากกี่ชั้นก็ตามไม่แสดงความดีความดีให้เด่นชัดเหมือนสามีของเรานี่ล่ะสามีได้คนเดียวนี่พอไม่ต้องไปหาสามีที่ไหนที่ทำตัวแล้วเลอะเทอะเถอะขั้นเวลาเมียมาถามส่วนมากมันไปผิดกับผู้หญิงนะ ทำไปที่ไหนละตาสอดแทรกไปหาผู้หญิงต้นไม้ภูเขาจัดมนุษย์พนาเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่ค่อยชอบดูนะถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบไปดูผู้หญิงไอ้ผู้หญิงก็ไปชอบดูผู้ชายอย่างอื่นไม่มันไม่ยอมดูนะเนี่ยเขาได้เลือกมาเขาได้เลือกเสียหายถ้าเข้ามาส่วนมากผู้ชายมักเก่งกว่าผู้หญิงเรื่องนี้พูดอย่างไม่ลำเอียงหลวงตาบัวก็เป็นผู้ชายแต่ถ้าเมียหลวงตาบัวไปทำอย่างนั้นหากหลวงตาบัวและมีครอบครัวจะเหลือหลวงตาบัวเอาคอขาดเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องตำหนิผู้ชายไว้ถ้าไม่อยากคอขาดอย่าไปประมาทผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็มีมีดมีขวานมีปืนเหมือนกันเขายิงได้ฆ่าได้เช่นเดียวกันเพราะความเจ็บแค้นภายในจิตใจทำได้ทั้งหญิงทั้งชายคนเราร่างกายนี่แผลแต่จิตใจไม่ยอมแผลอะไรที่จะเป็นหนักแน่นนี่มีกำลังมากยิ่งกว่าทางจิตใจไม่ว่าทางด้านความทางด้านกิเลสตัณหาไม่ว่าทางด้านธรรมะถ้าลงนั้นใจนั้นมีกำลังทางไหนแล้วมีกำลังทางกิเลสเก่าโลกนี่เป็นเท่าเป็นฐานเพราะการเผากันได้ถ้าเป็นธรรมแล้วไอ้โลกนี้ราบไปเลยด้วยความสงบร่มเย็นนี่เป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันให้พากันรักน้ำใจกันอะไรๆไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าน้ำใจนะสมบัติเงินทองเรามีตั้งแต่เราเกิดมากับกองเงินกองทองเราได้เห็นได้ชมที่พ่อแม่มาเลี้ยงดูเราตลอดท่านเลี้ยงดูก็คืออะไรคือสมบัติเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารชนิดต่างๆมีแต่ของดีของดีมาเลี้ยงลูกแต่ละคนละคนจะไม่เกิดมาในท่ามกลางสมบัติได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติใจให้มีคุณค่ามีราคาสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นจะมาเป็นเครื่องส่งเสริมเราให้หน้าที่การงานการจับการสายคล่องตัวไปด้วยความเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรามีขัดข้องทางด้านจิตใจตัวเป็นคนเลวมาหาโจรครองสมบัติครองไม่ได้นะ ครองเท่าไหร่หมดเลยมาหาโจรครองสมบัติแต่ผู้มีธรรมครองสมบัติมีมากมีน้อยสามารถนำสมบัติ เหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติเข้ามาส่งเสริมตรงนี้กลายเป็นคนดีขึ้นไปด้วยกันเพราะมีธรรมใดยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติธรรมนี้ไม่เคยคือเคยล้าสมัยหากใครนำไปปฏิบัติจะเป็นคนดีคนดีชุ่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวเหลือหน้าที่การงานจะเป็นความดีความดีความสงบร่มเย็นเป็นตามกันหมดถ้าเป็นเรื่องของที่เหลือแม้แต่เล็กน้อยก็เป็นฟืนเป็นไฟเผากันได้ให้พากันระมัดระวังเราเป็นลูกชาวพุทธ ขอให้ระลึกถึงพุทธเสมอนี่ แล้วเวลากลับไปบ้านไปเรือนจะหลับจะนอนขออย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นศาสดาองค์เอกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เราระลึกถึงพุทโธคำเดียวเท่านั้นกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ธัมโมคำเดียวกระเทือนถึงวัฏธรรมธาตุทุกพระองค์เหมือนกันคำว่าสังโฆคำเดียวกระเทือนพระสงฆ์สาวกบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กระเทือนไปหมดจึงเป็นธรรมที่เลิศเลอมีน้ำหนักมากมีอานิสงส์มากมีคุณมหันต์ทีเดียวต่อจิตใจของผู้ที่ได้ลึกนึกน้อมกราบไหว้บูชากันทุกวี่ทุกวันจะเป็นการสั่งสมคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจ เวลาจะหลับจะนอนไหว้พระอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเห็นหมอนยิ่งใหญ่กว่าอัดกว่าทำถ้าไปแล้วมันวิ่งใส่หมอนใส่เสื่อนั่นแหละให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิกเลยกว่าเสื่อเสื่อนอนเมื่อไหร่ก็ได้หมอนนอนเมื่อไหร่ก็ได้มันขาดเย็บได้เย็บใหม่ได้แต่พระพุทธเจ้าขาดนี้ลำบากนะคือมันไม่อยากสืบต่อเช่นวันนี้ขี้เกียจวันหลังต้องแก้ความขี้เกียจของตนอย่างนี้ไม่หนึ่งวันนี้ขี้เกียจวันหลังเพิ่ม2คะแนนขี้เกียจหนักเข้าหนักเข้าเลยไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยนี่เห็นไหมเรื่องความขี้เกียจมันเป็นตัวภัยจึงต้องให้พยายามระลึกถึงท่านพอกราบพระเสร็จร้อยแล้ว ให้ทำความสงบใจใจเรานี้เป็นตัวดีตัวดีอยู่ภายในใจตั้งแต่ตื่นนอนถ้าว่ามาเปิดเครื่องใจไม่ได้เปิดมันเปิดของมันเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าใจนี้เปิดงานโดยละอัตโนมัติของตนไม่มีวันหยุดวันปิดงานได้เลยดับเครื่องก็ไม่เป็นต้องเอาความหลับเป็นมาช่วยดับเครื่องไปจะหลับได้ในขณะที่เราหลับสนิทถ้ายังมีละเมอเพ้อฝันอยู่การหลับไม่สนิทกิเลสยังออกทำงานหาลำไพ่นั่นแหละนี่จิตมันไม่มีพักเพราะฉะนั้นจึงขอให้เราพักจิตของเราด้วยการภาวนาพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทำบทใดที่ถูกจริตจิตใจของเราให้นำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมเรานึกพุทโธพุทโธให้คำบริกรรมติดอยู่กับใจของเราและพุทโธพุทโธมีสติความรู้สึกตัวครอบอยู่กับคำบริกรรมนั้นในขณะที่เราภาวนา เราจะนั่งภาวนาก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้นอนภาวนาเวลาจะหลับก็ได้ให้หลับไปกับคำภาวนาใจจะสงบเย็น นี่เรียกว่าพยายามดับเครื่องคือความคิดปรุงของใจซึ่งเป็นฟืนไฟเผาเราตลอดตั้งแต่เติบนอนถึงหลับอันนี้ให้เครื่องนี้สงบลงด้วยอาจด้วยธรรมจิตใจเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจิตบางรายเวลาเราภาวนานี้กับแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลาสงบจนมากเวลาภาวนาไป หลายเวล่ำเวลาใจได้รับการบำรุงรักษาจากสติจากกรรมบุญกรรมใจจะไม่ขี้เดียดจะไม่ฉุดลากออกไปทำงานเป็นฟืนไฟกลับมาเผาไม่ตนจะมีแต่ทำทำงานทำงานคือพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ได้แล้วมีคำบริกรรมติดแนบอยู่กับใจใจจะมีความสงบร่มเย็น ทีนี้พอใจสงบร่มเย็นแล้วเราจะได้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจในวันที่เราภาวนาซึ่งจิตสงบนั่นแหละตั้งแต่เราเกิดมานี่ยังไม่เห็นใครมีใจได้รับความสุขความสำราญบางใจจนเด่นดวงอย่างนี้ไม่เคยจากที่เหลือทั้งหลายที่พาคิดพาปรุงและพาขวนขวายหาความสุขทั้งหลายไม่ตั้งแต่ความสุขเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเพราะการแสวงหาของที่เหลือหาความสุขที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดตายตัวเป็นจุดนอนใจเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับกิเลสไม่ได้เลย แต่พอเรามาทำงานกับพุทโธธัมโมสังโฆในเวลาหลับนี้จิตของเราจะเริ่มสงบลงไปสงบลงไปบางรายเป็นความสงบ อย่างอัศจรรย์ภายในใจไม่เคยคาดเคยคิดล่วงถึงลงไปนี่จ้าขึ้นมาภายในใจเลย นี่ละที่เป็นเครื่องสะดุดใจกับเกลื่อนใจหนักเพราะเห็นความสุขความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบรวมลงไปด้วยการภาวนาของเราแล้วเราจะขึ้นเป็นหนองอ้อที่จะอ๋อนี่ความสุขนี้ก็เราหามาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเจอเลยมาเจอแล้วหรือวันนี้มาเจอจริงๆมาเจอที่ใจของเราต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่มีความสุขความทุกข์เป็นธรรมชาติของเขาแต่เราไปหมายว่าที่นั่นสุขที่นี่ถูกยุ่งไปหมดเพราะกิเลสพาไปมั่นไปหมายและจุดที่ถูกต้องดีงามกิเลสไม่บอกคือจิตนี่เป็นที่สักทิศของธรรมด้วยเป็นที่ซ่องสูงของกิเลสด้วยเรากำจัดกิเลสลงไปด้วยการภาวนาแล้วจิตใจของเราจะสงบเย็นลงไปการที่จิตมีความสงบเย็นนี้แตกต่างกันตามจริตนิสัยบางรายรวมพึบลงไปเหมือนฟ้าดินถล่มแล้วปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจสิ่งไม่รู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็นแต่ประหลาดขึ้นที่ใจของเราของเรานั่นแหละเป็นเครื่องอย่างศรัทธาความเชื่อมั่นในการภาวนาต่อไปจะแน่นหนักเข้าไปเพราะเห็นผลเป็นที่พอใจแล้ว ในขณะที่จิตเราได้ภาวนามีความสงบอยากให้พากันพยายามความสงบนี้จะช้าดีเร็วมีต่างกันบ้างเช่นเดียวกับเราขุดน้ำตาน้ำในพื้นดินนี้ตาน้ำตื้นก็มีลึกก็มีถ้าตาน้ำตื้นขุดถึงหน้าถ้าลึกลงไปหน่อยก็นานหน่อยถึงอันนี้จะมีนิสัยของลมมีตาเป็นเหมือนกับตาน้ำมีลึกมีตื้นที่ใจรู้ได้เร็วรู้ช้าต่างกันแต่อย่างไรก็ถามบันดีแผ่นดินนี้เป็นที่บรรจุของน้ำอยู่แล้วจะลึกก็ถึงมีน้ำอยู่ในนั้นเอานี่ภาวนาลงไปถึงเราไม่รู้วันนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาของเราก็ปรากฏอยู่ทุกเวลาเวลาขณะที่เราภาวนายิ่งจิตมีความสงบเย็นลงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมานี่แหละรากฐานแห่ง พระพุทธศาสนาจะลงในจุดนี้กราบพระพุทธเจ้าอย่างรากเลยรากเลยพระพุทธศาสนานี้เลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยเพราะจิตดวงนี้ที่รับการอบรมภาวนาแล้วกิจใครก็ตามท่านก็สอนแบบเดียวกันเมื่อภาวนาอย่างนี้แล้วจะค่อยรู้ค่อยเห็น ไปโดยลำดับลำดา นี่เป็นรากฐานสำคัญหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะทำจิตของเราให้มีความเชื่อความเลื่อมใสและมีแก่ใจที่จะปฏิบัติตนให้จิตนี้มีความสงบสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายมาโดยลำดับซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเมื่อไม่มีความสงบเขาเป็นคู่แข่งกันพอความสงบนี้เป็นคู่แข่งกันแล้วเรื่องวุ่นวายภายนอกที่เราไม่เคยเห็นโทษมันเราจะเห็นในเวลาจิตเราสงบแล้วพอวันไหนมีการยุ่งกับหน้าที่การงานไม่มีเรื่องต่างๆมากวนใจไปแล้ววันนั้นทุกข์ต้องย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบตัดอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นออกให้อารมณ์คือพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นอารมณ์แห่งธรรมและเป็นอารมณ์คือน้ำดับไฟระงับจิตของเราให้สงบเย็นลงในเวลานั้นแล้วจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนจิตได้อย่างสบายหลังจากเรายุ่งยากวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมามากๆแบบหน้าของยิ่งเลยใจเราน้อมเข้าสู่ธรรมระงับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสบายหายห่วง ขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปพิจารณาที่นี่ตีใจมาการภาวนานี้เป็นรากเหง้าแห่งมหากุศลทั้งหลายขึ้นจากอันนี้การให้ทานก็สำเร็จลงไปที่ใจการรักษาศีลสำเร็จลงไปที่ใจการภาวนานี้เป็นเหมือน แหล่งเก็บน้ำหรือเป็นเหมือนทำนกใหญ่เราจะเคยทำบุญให้ทานมามากมาน้อยก็เป็นเหมือนแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้ามาสู่ทำนกใหญ่คือการภาวนาการรักษาศีลธรรมเราจำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตามใจไม่ลำเอียงทำไม่ลำเอียงเราทำมากน้อยที่รับที่แจ้งเป็นการทำ 100% เหมือนกันหมดไม่ว่าทำดีทำชั่วเราจะไปหาทำในที่ลับๆว่าเขาไม่รู้คนเรารู้เราอยู่เราเป็นผู้ทำมันรับที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นทำจึง ท่านพูดอย่างไม่ลำเอียงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่นิยมในสถานที่รับที่แจ้งอะไรเลยมันนิยมอยู่กับผู้ทำนี่เมื่อเราทำนี่เราจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญทำบุญให้ทานมามากน้อยจริงไม่มีสูญหายไปไหนเราจำไม่ได้เข้าใจว่าบุญจะมีฝังแล้วในใจของเราทำชั่วมามากน้อยมันก็ฝังที่ใจของเราเช่นเดียวกัน ที่นี่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่พบกี่ชาติไม่มีเสื่อมสูญหายไปไหนเลยจะอยู่ที่ใจที่ใจเพราะใจไม่เคยตายนี่เมื่อเราเรามีการภาวนาอบรมจิตใจที่เรียกว่าสร้างธรรมนบเก็บบุญเก็บกุศลที่เราสร้างมามากน้อยให้รวมตัวเข้ามาสู่จุดภาวนาทีนี้พอจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วเท่ากับเราสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเขื่อนใหญ่สำหรับเก็บบุญรวมที่บุญทั้งหลายเข้ามาสู่ที่นี่ก็จะจ้าขึ้นมาทีนี้เวลาจ้าขึ้นมาในนี้บุญศีลกุศลศีลทานที่เราทำมากน้อยมารวมอยู่ในนี้หมดนี่ละการภาวนาจึงเป็นเหมือนทำนกใหญ่เก็บบุญเก็บกุศลทั้งหลายสุดท้ายก็พ้นจากการภาวนาหลุดพ้นไปด้วยอำนาจของการภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าก็ภาวนา พระสงฆ์สาวกทั้งหลายซึ่งสร้างบารมีมามากน้อยเขามารวมที่มหาธรรมนกใหญ่ของท่านคือการภาวนานั่นแหละสาวกทั้งหลายท่านก็สร้างบารมีมาเหมือนกันรวมลงแล้วก็มาสู่ธรรมนกใหญ่คือการภาวนาของท่าน เราทั้งหลายก็เหมือนกันลูกศิษย์ทศกัณฐ์อย่าได้ห่างเหินจากศีลจากธรรมความทุกข์ความทรมานจะได้ห่างเหินตัวเองไปให้มีความใกล้ชิดติดพันกับธรรมความสงบร่มเย็นในตัวของเราครอบครัวของเราวงงานต่างๆจะมีความสงบเย็นสามีภรรยาพูดกันรู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องครอบครัวเยอะเหลือฟังกันรู้เรื่องวงงานต่างๆเมื่อต่างคนต่างยอมรับความจริงแล้วฟังกันรู้เรื่องทำงานเข้ากันได้สนิทเพราะนั้นจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้กับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้เดินนำไปที่ไหนอย่าปล่อยใจให้ปัจจัยเกิดปัญหาอย่าหวังมันเกินไปหวังเท่าไหร่ยิ่งมีกันแต่ความทุกข์ความแตกให้หวังด้วยอัตโนมัติปฏิบัติตัวของเราให้ดีเถิดความหวังแห่งความดีงามทั้งหลายนี้จะเข้าสู่จิตใจของเรา เรื่องของกิเลสเราจะหวังเอาความสุขกับกิเลสยิ่งตามกิเลสอะไรยิ่งได้ตั้งแต่ความทุกข์ความแตกมาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำคำเหล่านี้ไว้ การเทศนาว่าการก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ลาก็เห็นจะได้แต่เพียงเท่านี้แหละในการเทศนาว่าการนำพี่น้องทั้งหลายมานี้ หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ห้าปีกว่านี้แล้วเทศนาทั่วประเทศไทยจนกระทั่งเวลานี้ออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเวลาเราเทศอยู่ที่ไหนเขาจะออกทางอินเทอร์เน็ตได้ฟังในขณะเดียวกันเช่นเดียวกับเราที่เทศอยู่ที่ศาลาวัดของเรานั่นแหละทางเมืองนอกเขาก็จะขอมาจนกระทั่งมีปัญหาถามมารู้สึกว่าเวลานี้ทางเมืองนอกมีความสนใจใครอาจใครทำมากทีเดียวซึ่งเป็นชาวพุทธเมืองนอกที่เป็นชาวพุทธประเทศต่างๆสนใจถามฟังอัดฟังถามจากอินเทอร์เน็ตนี่มามากมาย เราอยู่ในเมืองไทยควรจะได้ฟังอัดฟังถามเป็นคู่เคียงกันไปกับเสียงโลกเสียงมังสารกิเลสจะไม่เอาไปย่ำยีกิเลสให้ล่มจมไปเสียโดยถ่ายเดียวทำจะมีการคัดค้านต่างทางพอมีความดีความดียับยั้งชั่งใจให้มีความสุขความสำราญบานใจชุกหัวนอนได้บ้างนะถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมตายจมไปด้วยกิเลสนั่นแหละการเรียนธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่ท่าแจกขันวันนี้และเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยมีท่านเป็นประธานเป็นสำคัญคือพลอากาศโทนัทพงศ์เตรียมธรรมชาติเจ้ากรมท่าอากาศนี่ท่านเป็นหัวหน้าท่านเป็นผู้ใจบุญท่านพร้อมกับบรรดาบริษัทบริวารประชาชนทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราเวลานี้จึงรู้สึกเป็นมหามงคลเป็นอย่างมากหลวงตาจึงขอขอบคุณกับท่านและลองไปโด ดยลำดับจนถึงพี่น้องทั้งหลายทั่วมากันการพยายามทำไปเห็นว่าถึงควรเป็นเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

าลกเดดันดีนแห้งล้นเสือฟ้าตายหาลังเพื่อกับมิทายนอนเจ็บจมหายจนแม่แพ่งสีกิดว่าเป็นตายอยู่ในตรงบาดเธอตึงย้ำดินสลบเลยแต่ละเทือบาดหาย้ำบ่ดีนกับพ่อดามดอกซ้ำตายย้ำสิออกกะเฮงหายแม่เล่าปวดเล่าเจ็บ

ิงหานั่นละแม่นเดือนปีพ่อสอ2456นั่นละเจ้าบอกเราปีฉลูมองบ่เห็นเป็นตาดูบ่คือไทยบ้านบ้านึงไพ่เฉลียงเส้นใสสะดือคือสายนั่นคือสาย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้มีปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตา
2: เอาว่ามา
1: เอาเลยนะครับปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งเมื่อตั้งมั่นดูรู้อยู่ที่จิตจะเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่นั้นดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างที่ใจเท่านั้นจากนั้นลูกจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูถึงจุดนี้แล้วมันก็จะรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตว่างอย่างนี้จะถูกหรือผิดอย่างไรเพื่อปราบพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาปวดแน่นอนลูกด้วย
2: ความพ้นทุกข
1: ์ก็เขาตั้งมั่นแล้วก็รู้อยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่ดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างใจเท่านั้นจากนั้นจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูเจ้าค่ะถึงจุดนี้เราหมั่นรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตที่ว่างอย่างนี้จะถูกผิดอย่างไรเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาโปรดแนะนำ
2: จะพ้นถูกผิดประการใด
1: ครับ
2: เพื่อความพ้นทุกข์เรื่องอะไรบ้าง
1: ครับเขาพิจารณาอย่างนี้ครับ
2: นี่ที่พิจารณานี่เรียกว่าถูกต้องแล้วนี่แหละที่ว่าถ้าเอาสติจ่อลงไปที่จิตจิตนี้เป็นมหาเหตุเกิดตลอดเวลาโลกธาตุนี้เกิดจากอันนี้เป็นตัวเป็นผู้ให้ความหมายดีชั่วทั้งหลายแล้วก็ก่อความเดือดร้อนเสียหายมาใส่ตัวนี่ถ้าไม่มีสติมันคิดของมันอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้เป็นโรงงานใหญ่ของวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตแล้วก็เพื่อความเกิดการเพื่อความทุกข์ความลำบากพัวพันไปตามกันนั่นแหละนี่เรียกว่าจิตนี้เป็นมหาเหตุมหาเหตุอันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจธรรมยังไม่เข้าไปเจาะกันก็ไม่มีเรื่องของธรรมคือคำว่ามหาเหตุมีทั้งเหตุทั้งธรรมของกิเลสทั้งธรรมอยู่ด้วยกันแต่ธรรมเริ่มแรกนี่ธรรมจะยังไม่ค่อยเข้าได้แสดงตัวนะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ภายในจิตใจทีนี้พอจิตสติแล้วตั้งลงไปนั่นเรียกว่าให้ดูจิตตัวเองที่เป็นมหาเหตุพอดูนี่แล้วความคิดผิดถูกดีชั่วมันจะแสดงออกมาจากนั้นแล้วทีนี้มันก็รู้กันพอสติมีเข้าไปความคิดทั้งหลายก็ค่อยหดย่นเข้ามาเพราะสติเป็นเครื่องหักห้ามถ้าจะมีสติแล้วหักห้ามความคิดความปรุง

0: ต่างๆได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งการกองเป็นความคิดดีคิดชั่วคิดอะไรผิดนี่ปัดออกทันทีคิดถูกเสริมขึ้นมานั่นที่พูดอย่างนี้นี่ถูกต้องแล้วนะนี่ถูกต้องแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะหนีจุดนี้นะให้พิจารณานี่ความพ้นทุกข์จะอยู่ที่นี่เพราะทุกข์อยู่ที่นี่พ้นทุกข์พ้นที่นี่เองพ้นที่จิตที่เป็นตัวหมาเนี่ยด้วยการพินิจพิจารณาเรียกให้ชื่อว่าทางด้านจิตตภาวนาถูกต้องแล้วก่อนเอาเท่านั้นไม่เอามากแล้วนะ
1: คนที่สองครับ
0: คนที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าสำคัญอยู่มากนะคนที่หนึ่งนี่สำคัญอยู่มากเอาว่าไป
1: ครับคนที่สองครับดิฉันนั่งสมาธิขณะที่จิตเป็นสมาธิไม่ได้คิดอะไรก็ได้ยินเสียงในสมาธิบอกว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี
0: ่ฮะธาตุทั้งสี่
1: ให้พิจารณาธาตุทั้งสี
0: ่ถูกต้องแล้ว
1: ดิฉันกำลังจะเริ่มพิจารณาก็ได้เห็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุงฉันรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเห็นก็ถามออกไปว่าเห็นแล้วได้อะไรภาพนั้นก็หายไปดิฉันควรจะทำอย่างไรเจ้าคะและที่ทำอยู่นี้ไม่ได้เป็นการส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะฉันกราบขอ
0: พิจารณาอย่างนั้นแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็ได้สิ่งที่ดีงามอยู่นั่นแหละเข้าใจเหร
1: อ
0: นั่นแหละมันได้มันเสียอยู่กับการพิจารณานั่นแหละถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าได้ได้ทำได้สติตัวอย่างอันดีงามก็มาใช้อันนี้ก็ดีลองกันลงมาอยู่
1: ไม่เป็นเรื่องเขาถามว่าไม่เป็นเรื่องจิตส่งออกนอกนะครับคนที่สองนี่ครับจิตเห็นตัดใจถูก
0: ส่งออกนอกส่งไปไหน
1: ไม่ที่เขาถามเนี่ยเขาก็กราบเรียนถามว่า
0: พิจารณาร่างกายเรานี่นั่นเรียกว่าไม่ออกนอกละอยู่ในวงอริยสัจ
1: ครับ
0: เข้าใจเลยอริยสัจเป็นเครื่องตัดสรู้เป็นเครื่องบรรลุธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกที่เรียกออกเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ผิดไม่ออกให้อยู่ในวงยิ่งอยู่ในวงสกายมากเท่าไรก็ยิ่งจะแตกกระจายไปมากนะใครพิจารณาเรื่องร่างกายให้มากเข้าไปเวลาพิจารณานะเวลาสงบให้สงบตีตรอมจิตเข้ามาด้วยสติให้มีความสงบเย็นพอสงบแล้วเราออกจากความสงบทางใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นสำคัญมากเมื่อพิจารณาร่างกายความรู้แปลกๆต่างๆมันจะพิสดารออกไปอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ออกก็ออกไปหาอริยสัจออกก็อยู่ในร่างกายไม่เรียกว่าออกเข้าใจ
1: คร
0: ับ มาไป
1: คนที่สามครับเขามีคนที่สามนี่เขาพิจารณาสามวิธี
0: ฮะ
1: เขาพิจารณาการภาวนาสามวิธีเขาเรียนถามมาว่าวิธีที่หนึ่งผมนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
0: พร้อมไ
1: ปนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
0: พร้อมกับ
1: มองร่างกาย
0: มองร่างกายภายนอก
1: ตั้งแต่ช่วงคอลงไปถึงขานั่งไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแต่ร่างกายเท่านั้นถ้าเป็นวิธีนี้ผมจะรู้สึกว่าจับแต่ร่างกายแล้วก็ไม่เคยพิจารณาให้เป็นซากศพอะไรเลยในบางวันก็จะจับอวัยวะบางส่วนไปเลยเช่นมือที่ซ้อนอยู่บนตักหรือปลายจมูกแต่ก็ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อ แต่ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่วิธีที่หนึ่งนะครับ
0: เป็นวิธีที่หนึ่งที่สอง
1: วิธีที่สองผมจับความรู้สึกตามลมหายใจพร้อมกับท่องพุทโธเหมือนว่าผมบังคับลมให้มันละเอียดคือมันละเอียดลงจริงแต่เหมือนผมบังคับมันแล้วพอนานๆมันก็จะหดสั้นมากเหมือนเข้าม ันหดสั้นมาก
0: เ
1: หมือนเข้าไปแค่ช่วงยอดอกหรือหายปลาลมหายใจก็สั้นนี่วิธีที่สองครับวิธีที่สามผมจะใช้คล้ายจินตนาการว่าตัวเองอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนอยู่ในกายนี้แล้วมองร่างกายทะลุออกมาเหมือนร่างกายเป็นถ้ำหรือถุงที่ครอบอยู่ครับนักวิชาการเรียนถามว่าผมควรฝึกทางใดวิธีใดดีที่สุด
0: อันนี้ก็บอกเฉยๆวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามความจริงก็เป็นอาการของจิตที่เที่ยวเดินอยู่ตามสารพันร่างกายลิตาวิธีการต่างๆที่เขาเล่ามานี่นะมันเป็นอาการของจิต ตอนนั้นอ่ะแต่เรียกว่าที่ที่หนึ่งที่สองที่สามไปเฉยเราจะเอามากำหนดมาพูดมาเป็นอารมณ์นะวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามเหล่านี้เป็นอาการของจิตอันเดียวกันที่มันพิจารณาไปแล้วแต่มันจะถนัดตรงไหนเวลาใดมันก็ออกของมันไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ผิดแต่วิธีที่หนึ่งที่สองที่สามไม่จำเป็นจะต้องว่าพูดแหละนะ
1: ครับ
0: มันวิ่งมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มีอะไรอีกอ่ะ
1: คนที่สี่ครับมาคนที่สี่ถามครับ
0: เ
1: ออหนูพยายามมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกจิตใจข้างในมีความปลอดโปร่งและมีปิติออกมาจากภายในแต่อยู่ๆก็มีจิตเป็นอกุศลมาแทรกในตัวบ้างก็เป็นคำปรามาสแรงๆว่าพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่ในใจเนื้อแท้แล้วหนูมีแต่ความสำนึกในพระมหากรุณาพระเมตตาของพระพุทธองค์แล้วกลัวตัวเองล่วงลงนรกพยายามไม่ใส่ใจมันก็เหมือนยิ่งอยากท้ากับมโนสำนึกหนูพยายามวางจิตเป็นอุเบกขาจิตว่านี่ไม่ใช่จิตเราหนูไม่มีเจตนาอย่างนี้จริงๆแต่มันไม่สำเร็จไม่ทราบว่าหนูควรจะเจริญสติอย่างไรถึงจะขจัดอกุศลจิตนี้ออกไปได
0: ้เออไอ้เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วๆไปนอกจากไม่นำมาพูดไอ้เรื่องอาการของจิตกิเลสกับธรรมอยู่ในการมันฟัดกันอยู่ในนั้นนะเมื่อเรากำลังภาวนาพุทโธพุทโธมันไปตีพุทโธออกกันส่วนมากมันมีแต่มันตีพุทโธออกแต่ไม่ได้บอกว่ามันด่าพุทโธเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้อาการนี้มันตีเหมือนกันยาไปถือเป็นอารมณ์ไปแล้วกันมันจะเป็นอาการแล้วอะไรก็ให้ทราบประจำอาการของมันอย่าไปถือว่าหลักว่าผิดว่าถูกนั่นถ้าคิดอะไรจะตั้งท่าแล้วมันก็ตั้งท่าสู้เราเข้าใจไหมก็เล่านั่นแหละสู้เราเอ้อนั่นล่ะ
1: คนที่ห้าครับลูกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากเพียงหมั่นดูอะไรเกิดอะไรดับที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อย
0: ๆอะไร
1: มันดูอะไรที่จะเกิดที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อยๆจิตจะเห็นทุกโทษของการเข้าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งจิตจึงว่าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ในจุดนี้จะบังคับให้ว่างนานๆก็ไม่ได้ได้เป็นขณะจากเรียนถามว่าการหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี
0: ้
1: การหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี้จะเป็นการประมาทนอนใจที่ไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนคนอื่นหรือไม่และการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำงานที่ไหนที่จะดีที่สุดกับเราเราควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเจ้าคะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยขี้เกียจตอบไม่อยากตอบไม่ค่อยสาระอะไรพูดกง
1: ๆครับครับ
0: ขี้เกียจตอบ
1: ครับไปคนที่หกแล้วครับ
0: เนี่ย
1: คนที่หกกับผมปฏิบัติโดยการตามรู้ลมหายใจและกำกับด้วยคำบริกรรมพุทโธทุกคืนกลางวันผมจะตามรู้เวทนาสัญญาและสังขารที่เกิดขึ้นโดยเมื่อเวทนาสัญญาหรือสังขารใดเกิดขึ้นถ้าผมมีสติดีผมก็จะรู้เห็นอาการนั้นขึ้นมาชัดและเห็นเหมือนอาการนั้นๆเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองและอาศัยอยู่ภายในกายนี้และเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่กายจิตลมหายใจอาการต่างๆก็ต่างอยู่ของมันเองในการนั่งภาวนาทุกวันใจมีความสงบบ้างแต่สมาธิไม่ค่อยจะแน่นหนาสักเท่าไหร่แต่สติถือว่าใช้ได้ผมเลยขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมควรจะทำสมาธิให้มากกว่านี้เสียก่อนหรือไม่และผมปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ทำสมาธิอันมากดีถ้าจิตสงบแล้วมันก็สะดวกสบายมีทางคิดอ่านแต่ทองได้นะ
1: ครับ
0: ทำความสงบแล้วมากดีส่วนมากมันไม่ค่อยสงบแล้วตั้งพื้นฐานในความสงบแล้วดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นล่ะ
1: ครับผม
0: มีเท่านั้นเลย
1: มีตอนท้ายที่เขาถามมาทั่วไปว่าขอเมตตา ฟังคำตอบทางวิทยุนี่แหละครับตอนส่งไปนี่แหละครับวันที่16พฤศจิกายน2547ขอกราบองค์หลวงตาหลานมีปัญหาทางจิตคือหลานได้ฟังเทศของหลวงตาทางวิทยุหลานจึงลองนั่งสมาธิปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาบอกนั่งขัดสมาธิหลานก็เริ่มระลึกพุทโธพุทโธพอเริ่มระลึกเท่านั้นไม่รู้ความคิดปรุงมันมาจากไหนหลั่งไหลมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายจนหลานต้องรีบลืมตาและนั่งดูเจ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นแทนพุทโธที่หลานระลึกไว้ตรงกลางอกประมาณ2นาทีที่หลานนั่งลืมตาดูความคิดปรุงที่ปรุงแต่งทั้งหลายอยู่มันอยู่ๆมันก็หยุดหลานจึงรีบเอาพุทโธเข้าแทนที่เข้าไปตรงที่คิดคือกลางอกและนั่งดูพุทโธพุทโธในขณะนั้นจิตของหลานก็เห็นการแยกกันระหว่างจิตกับกายกายเป็นการรวมตัวของธาตุที่เกิดภาวะความสมบูรณ์จึงตั้งอยู่ได้ส่วนจิตก็มาอาศัยเกาะอยู่ในก้อนธาตุทุกอย่างแสดงความเป็นจริงของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนของที่ถูกเปิดออกทั้งที่แต่ก่อนถูกจิตบังไว้อย่างมิคิดตอนนี้เวลาหลานนั่งภาวนาจิตของหลานจึงเห็นแต่ความไม่จีรังของร่างกายและรู้สึกหวาดกลัวทางข้างหน้าถ้าหลานปฏิบัติต่อไปไม่ได้หลานจึงขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาว่าหลานควรจะปฏิบัติต่อไปยังไงจิตหลานขณะนี้ไม่ว่าจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาก็ตามไม่เลือกการเวลาสถานที่จิตจะแยกความเป็นจริงให้เห็นไม่ว่าเรื่องของกายของจิตจะเกิดขึ้นให้หลานได้ดูได้เห็นบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นหลานจึงขอเมตตาจากหลวงตาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าเพื่อความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกราบองค์หลวงตาขอเมตตาอนุเคราะห์หลานด้วยจากหลานผู้คอยความเมตตา
0: เอาภาวนาผู้คงมากความคิดก็อธิบายยุบย่ามย่ามันจะค่อยเข้าออกไปนะ
1: ครับคร
0: ับพุทโธว่าคิดติดตั้งอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่แสบไปให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาครับภาวนาคำบริกรรมมากๆนะ
1: ครับผม
0: อันนี้เรื่องนั้นจะจางไปแต่คำบริกรรมจางเมื่อไรอันอื่นเข้าทันทีทันทีอันนี้เท่านั้นแหละ
1: ครับผมจบแล้วครับ
0: เออจบโลกการภาวนานี่พิสดารมากคือสติต่อเข้าไปหาจิตที่เป็นต้นเหตุของมหาเหตุมาเท่าไรแล้วมันจะรู้เรื่องรู้ราวนี่แตกกระจายไปเรื่อยเลยเพราะการภาวนาจึงรู้เหตุการณ์ได้ดีเพราะต่อเข้าไปมหาเหตุคือมันขวายมันคว้าอะไรก็อะไรพอจับเข้าไปเรื่อยเรื่องของนั่นก็สงบเข้ามาออกคราวหลังนี่เป็นคำออกเรื่อยเรื่อยเป็นคำล้วนๆไปเลยนั่นมันต่างกันนะความคิดธรรมดากับความคิดที่เกิดขึ้นจากคิดกับภาวนาต่างกันความคิดธรรมดาเป็นความคิดของกิเลสความคิดความรู้ก็เหมือนเกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นความรู้ก็เหมือนต้องทำเพื่อแก้ตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเอาแค่นั้นวันเรานี่ก็พูดนั่นพูดนี่มันก็เป็นเวลานานเหมือนกันไม่อธิบายธรรมะอะไรการตอบครับเป็นคำถามคำตอบนี่ก็เป็นถ้าติดคำไม่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้ไม่เอามากอะพ
2: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
3: วันพระวันโกนวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ผู้หาหลักจิตใจใส่ตัวเองจะเข้าเกี่ยวข้องกับสถานที่อบรมศีลธรรมเช่นอย่างวัดนี่เป็นเรียกสถานที่อบรมศีลธรรมวันว่างเช่นนั้นอย่าให้ว่างเฉยๆว่างแบบว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เป็นหนาแน่นอยู่ในนรกเอจีสุรายาเมาลงระบำลำโป้ลำเป้ไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะอันนั้นเป็นเรื่องของสัตว์ผู้มีจิตใจอันต่ำทรามที่จะสร้างความชั่วช้าละโมบให้แก่ตนเองและผู้ เข้าแพร่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายส่วนการเข้าอบรมศีลธรรมนี่เป็นสิ่งดีงามมากยังจะเป็นมรดกสืบทอดไปหาคุณบุตรสุดท้ายภายหลังให้เป็นเด็กดีคนดีพลเมืองดีไปโดยลำดับลำดาเวลานี้ประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นเมืองพุทธรู้สึกว่าจืดจางว่างเปล่าจากพุทธเอ็นไปหาผีหาเปรตมากเข้าทุกวันทุกวันขอให้นำธรรมนี้เข้าไปสู่ใจตัวเองบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เนาะอย่าให้ได้ขาดไปเสียทั้งวันเช่นเวลาจะหลับนอนทำความสงบใจใจนี้เป็นตัวดีตัวดิ้นเป็นตัวฟืนตัวไฟมหาเหตุอยู่ที่ใจคือใจนี้มีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟแต่ธรรมแสดงไม่ค่อยได้มีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตานี่แหละโลกจึงได้เกิดความเดือดร้อนกันมากมายโลกนี้หาแต่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญแล้วส่วนมากโลกไม่ได้คิดว่าความสุขความเจริญนี่มาจากไหนมาจากกิเลสนี่โลกทั้งหลายไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรพากันดีดกันดิ้นหาแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เจอแต่ความผิดหวังผิดหวังนี่คือกิเลสพาไปสู่ความเจริญเพื่อความผิดหวังนั่นแหละให้พากันจำมันนะที่เรียนนี่หลอกโลกมาเป็นประจำเป็นพื้นฐานอันใหญ่โตมากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้ ลื้อฟื้นอันสั่นโลกขึ้นมาพร้อมมีความสุขความสงบเย็นใจบ้างนี่มีเป็นครั้งเป็นคราวเช่นสมนี่เดียวนี้ก็พระสมณะโคดมเราประทานศาสนาเอาไว้500ปีนี่คำว่าเอา 5,000 ปีนี่ก็คือเป็นบันไดเพื่อเราจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นขึ้นโดยลำดับลำดาเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเช่นอย่างเรามาในมาวัดมาวานในวันเช่นนี้เรียกว่ามาอบรมศีลธรรมหาสมบัติอันดีงามและล้นค่าเข้าสู่จิตใจของเราจะใจนี้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ตามถ้ามีธรรมอยู่ภายในจิตใจความผิดถูกดีชั่วจะทราบไปโดยลำดับคัดเลือกไปโดยลำดับนี่คือผู้มีธรรมในใจผู้ไม่มีธรรมมีความมับความมับอะไรคว้าส่วนมากมีแต่น้ำเหลวน้ำเหลวแล้วก็ไปเจอแต่ฟืนแต่ไฟ ไปบ้านไปเมืองใดถามสบายดีหรือสบายดีหรือมันมีตั้งแต่กองทุกข์ไอ้ที่จะตอบว่าสบายดีก็มีแต่ร่างกายเป็นความติดปากติดนิสัยของคนไทยเลยสบายดีเหลือสบายดีงัวนั่นฟังที่ว่าสบายดีทั้งที่ภายในจิตใจนี่ไอ้ผัวมันวิ่งไปหาตัวเมียหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งสองสามคนผัวน่ะหาคนเรียกว่าไปหาหลายเมียหาหลบๆซ่อนๆแล้วก็มีผู้ไปถามสบายดีเหรอไปถามเมียเมียก็สบายดีตายไงไอ้พ่ออีหนูมันหนีจากบ้านไปหลายวันแล้วไม่เห็นกลับมาเลยนั่นมันคือไปหาอีหนูเข้าไปไงนี่แหละสบายดีจะอย่างนี้ส่วนมากถ้าเป็นตามกิเลสแล้วสบายดีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมีแต่ความผิดหวังบอบช้ำภายในจิตใจถ้ามีธรรมสักอย่างเดียวผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วนี่ฟังสิผัวเดียวเมียเดียวพอนั้นอยู่บ้านไหนเมืองใดโลกไหนก็ตามมันมีอันครอบด้วยกันทั้งนั้นผู้หญิงก่อนจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันกับผู้ชายมันครบมาด้วยกันแล้วมันไปหามาจะแตกอะไรอีกสามหญิงสามสี่หญิงห้าหญิงหกหญิงสามชายสี่ชายห้าชายและยิ่งมีตำแหน่งสูงสูงเลยแล้วสมัยปัจจุบันเดียวหมาเดือนเก้าสู้ไม่ได้นะหมาเดือนเก้าเดือนยี่สองคึกขนองใหญ่ทีเดียวอันนี้คนที่มีความรู้เต็มไปด้วยกิเลสนี่ความรู้อันนี้เป็นเครื่องเสริมไฟและเป็นปุ๋ยอันดีงามให้วิ่งหาตั้งแต่อีหนูไปทำการทำงานแล้วผู้หญิงตอมเลยนะนี่คือเป็นยังไงไม่ตอมยังไงตัวมันเองเป็นตัวสอดส่องอยู่ตลอดเวลานี่ละเรื่องของกิเลสแล้วกลับไปบ้านหาตั้งแต่ความทุกข์ใส่ไปเผาหัวอกกันเผาหัวอกกันอะไรถูกไม่เข้าใจถูกนะท่านละจำไว้ที่ไหนที่ทุกข์มากๆไรโง่จริงๆสามีภรรยาแบ่งปันใจจากกันไปนี่อย่าพากันทำเป็นอันขาดนะ อันนี้เสพเจ็บแสบมากทีเดียวไว้ใจกันมาได้จนกระทั่งวันตายจากกันนะถ้าลงต่างคนต่างฝากเป็นฝากตายชื่อสัตว์สุจริตเป็นอวัยวะเดียวกันต่อกันแล้วสมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากมีน้อยเป็นธรรมดาไม่ได้มาทำลายจิตใจมากเหมือนจิตใจที่แบ่งปันกันไปให้หญิงให้ชายนี่นะถ้าธรรมะตีตะล่ำเข้ามาให้เป็นอวัยวะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละคือบ่อแห่งความสุขท่านทั้งหลายหาความสุขให้หาตรงนี้ก่อนนะเฉพาะผู้มีครอบครัวเจริญเรือนแล้วสามีภรรยาให้ฝากเป็นฝากตายต่อกันเอ้าถ้าว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วยังจะเป็นความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยกิเลสตัณหาประเภทนี้เราจะพาไปพร้อมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่จริงให้มีผัวเดียวเมียเดียวคนนี้เขามีตั้ง20ผัว30เมียเขายังมีความสุขมากเขาไปอวดพระพุทธเจ้าหน่อยนะแล้วไปนะให้มาบอกหลวงตาหลวงตาจะพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าท่านสอนผิดจริงๆแล้วหลวงตาจะพาฟ้องเองทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่กลัวเราจะพาฟ้องเลยแต่นี้มันกลัวก่อนนั่นที่คือเรามันมีแต่พวกผิดทั้งนั้นไปท่านจะตีกับบาลเราตีกับบาลเอาหงายหมามาหงายหมามาเข้าใจเหรอกิเลสพาคนให้หงายหมามาเข้าใจไหมพระจำไม่ดีวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญมากที่เราจะเสาะแสวงหาสมบัติอันล้นค่าภายคือทำเข้าสู่ใจของเราแล้วก็ประพฤติตัวเป็นผู้มีหลักมีแหล่งมีเขตมีแดนไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือคนมีธรรมมีคนเคารพนับถือมากนั่นแหละแต่คนไม่มีธรรมมีตั้งแต่พิษแต่ภายในตัวนี่ถึงเขาเห็นมือเห็นแล้วเขายกมือไหว้พอเป็นพิธีกิริยาประจบกันตอนนั้นแหละภายในจิตใจก็โอ้ยไอ้เปรตดีว่างั้นมันมีเมีย5คนนะไอ้ไอ้นาวน่ะเขาจะว่าอย่างนั้นน่ะภายในภายหลังนะเข้าใจมั้ยมีเมีย5คนแล้วไอ้ผู้หญิงไอ้ตัวเปรตอีกก็เหมือนกันมันมีผัว10คนก็มีอีกนะให้เขาพากันเข้าใจกิเลสตัณหามีได้เสมอกันทั้งหญิงทั้งชายเป็นแต่เป็นอะไรว่าผู้มีมากมีน้อยแล้วผู้ส่งเสริมยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าผู้พยายามตัดรองลงแล้วก็ลดน้อยลงสั่งสมศีลธรรมขึ้นศีลธรรมก็หนาแน่นขึ้นมาคนนั้นชุ่มเย็นจิตใจนั้นชุ่มเย็นเป็นอย่างเรามาวัดมาวานี่ก็นำศีลนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวให้เพื่อเป็นคนดีเราจะเอาอะไรมาตกแต่งให้สวยๆงามๆนั้นมันไม่มีทางเลยนะเพราะตัวเราก็ไม่เห็นมีสะอาดสะอ้านเลอะๆมาจากไหนก็เหมือนเราท่านๆให้เอาศีลเอาธรรมเข้าไปประดับอันนี้สวยงามมากทีเดียวนะเอาเครื่องตกแต่งเอาบ้านเอาเรือนบริษัทบริวารหรูหราฟูฟ้ามาประดับตัวเองไม่ได้สวยงามอะไรละนั่นเข้าใจเหรอวันนี้พูดเรื่องธรรมะในวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนให้พี่น้องหลายฟังวันเช่นนี้ไม่ควรที่จะห่างไกลจากศีลจากธรรมเพราะวันเช่นนี้เป็นวันหาสมบัติภายในคือธรรมภายในใจสมบัตินี้กินได้ตลอดอาศัยได้ตลอดพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้ตลอดทั้งภพนี้ภพหน้ามีความสุขความเย็นใจตลอดไปนะศีลธรรมไม่เคยพาให้ใครเสียหายได้ล่มจมแต่กิเลสนั้นเอาเถอะลายไหนก็ลายนั้นแหละจำให้ดีนะไปถึงบ้านแล้วไปไงให้ปรึกษากันแม่หนูไปหาวัดหลวงตาบัวท่านดุเอาวันนี้หลวงตาบัวท่านดุเอาว่าหลายผัวหลายเมียเราเป็นยังไงนี่ไปปรึกษากันนะผัวเมียนะไอ้ฉันสำหรับผัวเมียที่ดีก็ไว้ปรึกษากันเลยเฉยนะไอ้ผัวเมียที่เลวๆมันยิ่งวิ่งออกนอกนุ่นอย่าว่าประเทศไทยประเทศชาวพุทธประเทศผีนุ่นนะมันจะไปนุ่นนะคนไม่มีศีลมีธรรมพากันจำนะให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าและพระศาสดาองค์เอกนี้ไม่เคยทำผู้ใดให้เสียหายให้ได้รับความกระทบกระเทือนนะท่านจึงมีเป็นศาสดาสดาสอนโลกเพื่อเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟกิเลสเป็นไฟเผาหัวใจสารโลกให้ดีดให้ดิ้นทั้งกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างตลอดลบราฆ่าฟันมิได้กิเลสพาลบราฆ่าฟันให้เป็นเท่าเป็นฐานไปทุกวันนี้ฉันว่าเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญถ้าลงหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสแล้วเจริญไหนก็เจริญเถิดหน้าเอาไปอวดธรรมนะถ้าทำปีพาในใจแล้วอยู่ไหนเจริญหมดคนเรานะ ถ้าไม่มีธรรมในใจอย่าเอาวัตถุต่างๆมาอวดนะไม่เป็นคุณเป็นค่าอะไรเลยจำให้ดีนะวันนี้พูดเพียงย่อๆเท่านี้ซะก่อนนะ
4: เหรอที่มอบแล้วถึงวันที่3
3: เนี่ยยายังฉันไม่หมดเบื่อจะตายก็ต้องฉันโอ้ยอยู่นี่ยาไปไหนไปที่ไหนยารอบตัวมองหาหาคนไม่เห็นมีแต่ยารอบตัวเลยพลิกนะเดี๋ยวดีนะจะดิ้นร่างกายผลที่รับคือร่างกายยิ่งอ่อนลงอ่อนลงมันยังไงกันนี่เราก็เลยลึกได้คือเวลานี้ยานี่ข้อคูณมากเกินมันนี้แต่ยาจนเบื่อลำพานก็ต้องทนได้ฉันอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาคิดต้องเปลี่ยนต้นไม้ขึ้นเวทีฟัดกับผู้เหล่นยาเม็ดเดียวไม่เคยติดตัวนะเวลามันเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาเอาเมื่อเราไข้มาจากไหนเวลาหายมันจะไปหายที่ไหนมันจะหายที่กายที่ว่าดาวเฮ้ยไม่มียาติดย่างแม่ไว้เด็ดเหมือนนะไม่เคยเมื่อตั้งมาอยู่น้องถือนี่มันก็แบบเดียวกันแม่มาอยู่น้องถือเป็นไข้มาลาเรียเฮ้ยนอนจมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ให้พระเอายามาให้เราเรานอนอยู่แค่เป็นไข้ลุกไม่ขึ้นเลยไข้มาลาเรียโอ้ยหนักมากนะไข้มาลาเรียนี่เราก็ไม่ลืมนะเวลานั่นกับยานั้นท่านเอาไอ้พระเอายามาให้เราเม็ดหนึ่งเท่านี้ท่านก็คงจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นแหละค่ะเลยไม่ต้องแบ่งให้เราหมดเท่าเม็ดเลยมาพระจะเอามาเรานอนเพราะยานี่เป็นยาพ่อแม่ครูอาจารย์ให้เอามาถวายท่านอาจารย์ให้ฉันว่านี่พระเอาเข้ามาที่เข้ามา นี่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้เอามาให้ท่านใดท่านการฉันเราก็ไม่ฉันท่านเป็นแม่คือว่าไม่เคารพครูอาจารย์ก็ไม่ผิดก็คือเรียกว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพไม่ถูกเราเคารพธรรมกำลังฟัดกับที่เหลือระหว่างที่เหลือกำลังฟัดกันด้วยความกล้าหาญขันไข่เราใหญ่ไม่มียาจึงไม่ให้มายุ่งพ่อแม่คุณอาจารย์เนาะให้เอายามาให้ฉันบอกว่าไม่ฉันแล้วก็บอกไม่ฉันถ้าก็เลยกลับไปนี่เราไม่ลืมนะมันถึงใจพอกลับไปที่นี่พอกลับไปทั้งเดียวคือเอายาไปท่านในสังข์ท่านคนนี้พอได้ยาท่านกลับมาคือพ่อแม่อาจารย์มาเอ่ยในที่นี่นะฮะไหนมันไข้ยังไงกันตั้งนานเนี่ยมันเจ๋งกว่ายาไปไหนวะหรือว่าเรื่องแรกฟังที่เราอุบายพ่อแม่อาจารย์มั่นนะมันไข้มันเจ๋งกว่ายาอะไรไปล้างหนาวะอ้ายานี่ว่างั้นเลยเข้าถึงร้านเราเลยเอ้านี่ยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้หายอยู่นี่เลยเอามันจะฝืนได้ยังไงก็ต้องขันฉันแล้วทั้งท่านทั้งเราเลยไม่เคยถามกันเลยยุ่งเรื่องยาฉันแล้วเป็นยังไงท่านให้แล้วท่านก็ไม่ถามไอ้เราฉันไปแล้วก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งป่านนี้นั่นพอพิจารณามาเทียบกันที่กับยามันพ่อฝืนทุกวันนี้ฮะมีอะไรมามีอะไร
5: คณะมาจากพิจิตรพิษณุโลกคุณหมอนิพนธ์พิจิตร ฮะคุณหมอที่คนที่จังหวัดพิจิตรครับผม
3: เป็นหมอเหรอ
5: ครับผม
3: เออมีอะไรบ้าง
5: คร
3: ับ
5: คุณอังคณาคุณชาญบุตรที่ร้านเพชรพิษณุโลก
3: โอ้นี่จำได้นี่จำได้เนี่ยพิษณุโลก
5: รวมกันมาจะมาถวายที่ดินตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมที่พิษณุโลกครับผมได้รวบรวมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเสาด้วยครับผมถวายให้พระอาจารย์เปิดเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรม
3: สถานที่ที่นั่นแล้ว
5: ครับผม
3: เป็นเงินเท่าไหร่รวมย่อยแล้ว
6: ที่2งานก็98ตารางวาคร
3: ับ2งาน
5: 2งาน98วาครับผม
3: อ๋อ
5: เกือบ3งาน
3: เออก็ดี
5: แล้วก็มีรูปรวมจตุปัจจัยสำหรับตั้งเสาแล้วครับผม
3: เออครับผมที่ก็หมดแล้ว
5: ครับผม
3: เออผมอยากฟังนั่นน่ะครับปัจจัยมีพอแล้วจะสร้างวิทยุนะปัจจัยมีพอแล้วเราอยากฟังเหลือเกินส่วนมากมีแต่เริ่มสร้างวิทยุแล้วเวลานี้ปัจจัยมีเท่านั้นขาดเท่านั้นขาดขาดแล้วพระเขามาหาเราเลยจะตายเราจึงไม่อยากได้ยินเข้าใจไหมนี่เหมาะแล้วเราพอใจฟังเอาว่าไปที่นี
5: ่โอกาสถวายโฉนด
6: ที่จะตั้งเสาวิทยุคร
3: ับ แล้วโฉนดนี่เอาไว้ที่ไหนแล้ว
5: เดี๋ยวให้ปู่ไว้ดู
3: เน
5: าะให้เอาให้คณะไว้จัดเป็นธุระไปขออนุญาต
3: เออไปแล้วนี่ไปแล้วก็ไปเถอะเออได้วิธีเนื้อเออเอาก็ดีแล้วนี่นะ
5: ก็จะได้หลายจังหวัดครับผม
3: เนื้อ
5: จะกระจายเสียงถึงได้หลายจังหวัดอยู่ครับผม
3: อ๋อ
5: พิษณุโลกอุตรดิตถ
3: ์อันนี้ตั้งที่
5: พิษณุโลกครับ
3: พิษณุโลกมันจะไปได้หลายจังหวัด
5: ครับผมแต่ระยะแรกจะใช้เครื่องประมาณ1กิโลก่อนครับแล้วค่อยขยับขยายทีหลังครับ
3: เครื่องครึ่งกิโล
5: ครับผม
7: 1ครับ
5: 1ครับผม
7: 1กิโล
5: ประมาณ1กิโลก่อนเป็นเครื่องเล็กซะก่อน
3: 1กิโล
5: ครับผม
3: แล้วที่สูงสุดประมาณ
5: 10โลที่เราจะค่อยเปลี่ยนทีหลังครับผม
3: โอ้เออ
5: ตั้งเสาเผื่อไว้ก่อน
3: เออก็ดีแล้วเวลานี้ทางวิทยุนี่กำลังนะจะตั้งวิทยุสถานีวิทยุเป็นเสียงธรรมธรรมก็เราจะพูดโดยกรงมาเลยว่าธรรมที่เราเทศนาว่าการในที่ต่างๆตั้งแต่เวลาไหนมาซึ่งอัดเทปเอาไว้นั่นแหละจะมาเข้าทางวิทยุออกเทศเวลานี้วิทยุรู้สึกขยายกว้างขวางอย่างรวดเร็วด้วยนะมีเยอะกำลังออกขยายออกไปโอ้เท่าไหร่ไม่น้อยนะ
8: 19สถานีแล้วครับตามที่รายงานเมื่อวาน
3: 19สถานีนะนี่ยังจะออกอีกจะออกอย่างรวดเร็วออกก็ดีมีสถานีวิทยุคนที่รู้จักอัดจากธรรมเข้าใจในศีลในธรรมจากวิทยุนี่มีไม่น้อยนะแม้แต่เราอยู่สวนทางธรรมเขามาหาที่สวนทางธรรมนี่ก็เป็นพยานได้ดีนะเขาบอกว่าได้ฟังเสียงไม่ได้ฟังวิทยุที่สวนทางธรรมไม่ได้ยินเสียงแล้วฟังอัดธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสมึงอยากมากราบด้วยก็นี่เป็นพยานมางั้นแต่นะคือได้ยินวิทยุก็บอกมันและพอได้ยินวิทยุแล้วเกิดความเริ่มใสแล้วตั้งใจมากราบเขาว่าแล้วเขาเอาทองคำมาสบายด้วยแต่เราไม่ตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องขบขันอะไรเลยไม่เอาเพราะคนใกล้คนไกลมันต่างกันใช่ไหมนี่เราพูดถึงเรื่องวิทยุนะเป็นผลดีอยู่เวลานี้ออกมากมายอยู่นะหลายสถานีแล้วนะ
8: 19ได้ครับ19สถานีครับ
3: 19สถานีเออก็ดีเยอะแต่สนามการที่ออกทางวิทยุหรือออกที่ไหนก็ตามถ้าเป็นเทศออกจากปากเราเรียบร้อยแล้วนั้นเรายืนยันรับรองได้100%เลยทำเหล่านี้เราถอดจากหัวใจฉะนั้นขอพี่น้องหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าศาสดาองค์เอกเป็นยังไงธรรมอันเอกคืออะไรจะมาสัมพันธ์ที่ใจจะมาเป็นใจอันเดียวกันกับธรรมนี่ละ ธรรมนี้จะออกเราถอดออกมาจากหัวใจเราปฏิบัติธรรมมาแค่เป็นแค่ตายมาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้อย่างนี้มันอดไม่ได้นะอาหารเหลือเฟือเหลือเฟือกับที่เราอยู่ในป่าในเขาบินทบาทกลับมาแล้วไปนั่งอยู่ก้อนหินฉันเห็นผักกระโดนก็อยากจะฉันแต่ในบาทก็มีแต่ข้าวเปล่าๆจะฉันกับผักกระโดนได้ไงไม่ลืมเรานี่นะเวลาทุกเวลาลำบากลำบากแสนสาหัสนั่งหายใจเขาแมวเขาแมวอยู่บนภูเขาแล้วก็มาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเห็นพวกผักกระโดนพวกอะไรที่อยู่ในเขานะเขาเอามาถวายพอเห็นปั๊บไปลืมยิ่งได้ปุ๊บปุ๊บเลยไม่ลืมคุณนะฉันพวกเนี่ยพวกผักกระโดนอยู่บนภูเขานี่แหละผลที่ได้มาก็คือจะนำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเอาแทบเป็นแทบตายเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องถามวันหนึ่งบินกระบาดมาพอได้ฉันพอเข้าเปล่าก็บอกว่ามันไม่ได้หมดนะเท่านี้เข้าเปล่าฉันให้เขาน้ำพรมมันก็อิ่มมันไม่มีอะไรเท่านั้นพอที่กายเบาหิวจิตใจเมื่อกายเบาหิวจิตใจก็เบาหิวนั่นแหละทำทำเกิดที่นั่นทำสง่างามจิตใจผ่องใสสงบเยือกเย็นตามขั้นภูมิของใจตนเองที่บำเพ็ญได้นะนี่แหละเรื่องของอาหารการบริโภคสงสารยังเติมเมื่อไหร่เรื่องขึ้นข้างหนึ่งคือทำซื้อได้มาแล้วนะซื้อมาสองโรคเนี่ยมาจากที่ว่านี้ทั้งนั้นนะจากสมบุกสมบันแค่เปลี่ยนแค่ตายมาสองโรคแล้วทำที่นำมาสอนโลกนี่เราพูดอย่างเปิดหัวออกเลยสามโลกธาตุนี่เราไม่เคยมีโทษข้ามกับผู้ใหญ่ชั้นใหญ่ภูมิใหญ่หรือว่าที่เราจะพูดนี่ขึ้นไปไม่มีเลยคือมันเหนือทุกอย่างทำที่เขาเข้าในหัวใจแล้วไม่อยู่ในความคาดความหมายนะใจนี่ขอให้ทำเข้าสู่ตัวเองเถอะความคาดความหมายจะหมดไปความจริงจะปรากฏเด่นขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครเลยก็เกิดขึ้นหัวใจเมื่อทำเชื่อมาแสดงให้พี่น้องหงายฟังเนี่ยก็คือข้าเสียหรือว่าเรือหมาบ้าหลวงกระบัวอวดอุตือมันคือทำอย่างที่เขาฟ้องร้องมาอยู่แวนนี่หลวงกระบัวอยู่ในวงคดีนะยังอยู่ในวงผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาจะฟ้องว่าหลวงกระบัวนี่อวดอุตือมนุษยธรรมการอวดอุตริมนุษยธรรมเป็นโทษสูงสุดในชีวิตของพระปราบอาบัติปาราชิกขาจากภิกษุขาจากพระทันทีทันใดเลยนี่เขากำลังจะฟ้องเรากำลังอยู่ในระหว่างผู้ต้องหาเข้าใจไหมเขาจะฟ้องร้องเราหาว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่นะจริงๆนี่เราคิดที่พระพุทธเจ้าสรุปได้ถึง3ผลและจัดรูปขึ้นมาปรากฏว่าเป็นธรรมดวงแรกเลยสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสังฆังเรื่องภาษานี้เราก็ปฏิบัติตามทางสายเดียวกันพระโอวาทกันเดียวกันที่เรียกว่าสวดขาตสังตัดไว้ชอบแล้วเราปฏิบัตินั้นตามนั้นตามนั้นอาจทำก็เจอมาตั้งแต่เรื่อยขึ้นมาตั้งแต่ปฏิบัติอยู่ในป่าเขาดังที่ว่านี่นะล้มลุกคลุกคลานพี่เอกตีเอาขึ้นไปบนภูเขาจับฟัดสับพี่เอกพอขึ้นไปยังไม่ยกหูพี่เอกเตะที่ยังหงายหมาลงไปไปนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาแล้วลืมเมื่อไหร่นะนี่เวลาติดถูกพี่เอกตีแรงขนาดนั้นเลยนะหลวงตาบัวนี่แหละฟังเอาท่านนะไปนั่งบนไปอยู่บนภูเขาคือจะไปฟัดกับเย็บให้เต็มเหนียวพอขึ้นไปอํานาจของเย็บมันมากขนาดไหนมันใส่หมัดเดียวลงหงายเลยหงายสู้ไม่ได้เอายอมรับพอสู้ไม่ได้แต่ที่หินรักปัญญาหรือเครื่องรบของเรานี่คือหลวงปู่มั่นเราลงมานี่เข้าหาท่านเอาศึกษาลงอีกไปอีกอยู่นั่นนี่ก็ค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วจิตก็สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาก็เอาใจเอาเรื่องนี่ก้าวเดินอะไรนะเรื่องความสงบเย็นใจ นี่9ขึ้น9ขึ้น9ขึ้น9ขึ้นสมาธิ9ขึ้นสู่ปัญญาปัญญา9ขึ้นสู่ปัญญาวิปัสสนาอันละเอียดแหลมคม9ขึ้นสู่มหาสติมหาปัญญาอสูรสรุปเลยนะทีนี้ใจตรงนี้คาดได้มาแล้วเราอยู่ที่ไหนสง่างามไปหมดเรายังไม่ลืมเลยอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่ผมต้องการปฏิบัติตอนเช้ามืดมันก็มีกองอยู่ตั้งแต่ตีสี่อยู่ตึงตึงเขามีเป็นสั้นๆที่เราอยู่สูงหน่อยลงไปเดินกองตีนเขามันตึงมันเพราะมันเป็นอย่างนั้นใครวางเลยไม่มีที่อะไรอัศจรรย์กรรมอัศจรรย์ตัวเองนะนี่เวลาผมเกิดขึ้นนะเดี๋ยวยังไม่ถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางก็ต่างถึงขนาดนั้นอัศจรรย์ก็บอกว่าอัศจรรย์ไปก็ยืนลำพึงแล้วติดแล้วนี่ทำไมตัวนี้สว่างสวัยเอาน้ำหนางานมันสว่างจนกระทั่งถึงอัศจรรย์ตัวเองมองที่ไหนทะลุไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาที่ยืนอยู่นั้นมันทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดว่างไปหมดเกิดความอัศจรรย์หาธรรมท่านกลัวเราจะหลงความสว่างสวัยนี้ยังไม่ถึงที่สุดหรือว่ายังเป็นเงาของอวิชชาหลอกอยู่ท่านถ้าธรรมท่านเตือนท่านเตือนกลัวเราจะหลงเราก็ไม่รู้เมื่อธรรมเราขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นยังไงคนเดียวต้องอัศจรรย์ตัวเองเราเกิดจะมาเรามีใครที่อัศจรรย์ตัวเองที่ตรงไหนเรามีอัศจรรย์นะมีเงินก็มากมีความเศรษฐีก็มีงานมีเมียก็มากมีหัวก็มากความสุขเราก็มากมีที่ไหนว่าคือมีคำองเดียวขึ้นในใจฉะนั้นอัศจรรย์ตัวเองทันทีเลยเรานั่นมาเป็นเรื่องอัศจรรย์ประกับประดับให้ได้ไม่ได้เข้าใจไหมทำเหนือกว่าพอถึงอัศจรรย์นี่เอาก้าวขึ้นเลยนะจริงนะนี่นะทำที่นำมาต่อโยกเวลานี้นะพอก้าวต่อเนื่องแล้วผ่านความสว่างอัศจรรย์ที่ขึ้นไปความสว่างอันนั้นนอกโลกแล้วที่ความสว่างนี้อยู่ในโลกที่ชื่อเชื่อว่าอัศจรรย์ตัวเองนั่งอยู่ในวงสมมุตินะถึงขนาดนั่งก่ออัศจรรย์พอก้าวต่อเนื่องไปแล้วก็ทำมาสว่างข้าวหลังความสว่างสวายนี้เป็นเหมือนกับกองที่ควายเราด้วยความสว่างนั่งเหนือขนาดไหนเนี่ยที่ว่าฟ้ายิงถล่มความสว่างอันหลังอันสุดท้ายเนี่ยขึ้นครอบความสว่างนี้แล้วจะมีความสว่างนี่ว่าเป็นเหมือนกองที่ควายไปได้ใช่ไหมเนี่ยทำถ้าเราเรียกขึ้นในใจไม่ต้องมาถามผู้ใหญ่ก็ขึ้นในใจผู้เจ้าตัดสู้เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องไปถามใครถามขึ้นมาเป็นแสงพระองค์เองสาวกแต่ละองค์เต็มภูมิของสาวกไม่ต้องมาถามใครนี่สาธุเราก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเต็มเลยโหนี่แล้วจากสวดคาถาธรรมที่ท่านจัดไว้ชอบแล้วก้าวไปเดินไปตามท่านขนตะปากฏเป็นลำดับลำดับธรรมะไม่ใช่ธรรมะโมฆะผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายมาได้นำมาสอนโยกอยู่อย่างนี้นะนี่แล้วสอนโยกมาที่ออกเปิดเผยก็คือเป็นเวลา7ปีนี่นำทำอย่างนี้ออกสารโลกเรียกว่าแก้วหม้อใหญ่จะเป็นผู้นำถึงน้องทั้งหลายเป็นเวลา7ปีตั้งแต่ปรากฏป้ายิ่งเฉลิมมาเป็นเวลา55ปีสอนเป็นระดับปัญญาดีแต่แก้วหม้อแยกแก้วหม้อผิวหม้อผิวสอนผ้าอยู่บนกระดานนี่เราไม่ลืมนะมีสภาพบนกระดานนี่ฟังแก้วหม้อแยกหม้อผิวแก้วหม้อแยกหม้อผิวทำเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเห็นมาจนกระทั่งมาประกาศนั่นเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมานี่ธรรมะนี่ก็กระจายออกเรื่อยๆดังที่เห็นเวลานี้เป็นยังไงนี่เราถอดออกจากหัวใจเราจวนจะตายแล้วเราไม่เคยโยกท่านว่าใครจะว่าอะไรกับเรามันดูใต้วิมุตทั้งนั้นคุณง่ายวิมุตความหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งปวงจะอะไรมาได้เขาก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรเรายิ่งไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรมและยิ่งกว่าความเมตตาทุกฐานที่จะนำมาสอนโลกเราสอนโลกด้วยความทุ่งสารเราไม่ได้สอนโลกด้วยความอยากโอ้อยากอวดโอ้อวดหาอะไรมันกำลังจะตายแล้วอิจาบัวนี่สักกี่วันมันก็จะตายก่อนจะตายขอให้ได้ธรรมานี้ประกาศสอนธรรมตามทางของศาสดาให้ได้เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลาย ไม่มีอะไรเกินธรรมขอให้ชี้นิ้วเลยในสามเดชโลกธาตุนี้อยู่ใต้ธรรมนั้นเป็นแดนสมมติวิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตสว่างจ้าครอบโลกธาตุนี่คือธรรมชาติที่เลิศเลอที่พระพุทธเจ้ามาสอนโลกอยู่นี่สาวกสาวกก็จ้าขึ้นเต็มภูมิของตนของตนมาสอนโลกนี่เราก็เต็มภูมิของหนูตนหนึ่งเหมือนกันมาสอนโลกจึงไม่มีโลกธาตุอย่างที่เขามาหาว่ากำลังเขาเตรียมจะฟ้องเราอยู่นี่เขาจะฟ้องเราว่าหลวงตาบัวอวดอุตริมนุษยธรรมปราบอาบัติปาราชิกนี่เขาเตรียมพร้อมเขาว่าเขาจะฟ้องเขายังไม่ฟ้องนะเขาจะฟ้องทางนี้ก็ฟังเรื่อยๆแต่ไม่ได้ฟังเสียงเขาว่าเขาจะฟ้องนะเราจะกลัวเขานะยิ่งอวดไปเรื่อยเดี๋ยวนี้กำลังอวดอุตริอยู่นี่ใช่ไหมอุตริมนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่เลิศเลอของมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาสูงสุดทีเดียวว่างั้นนะธรรมประเภทนี้ไม่มีในตนใครไปอวดว่ามีธรรมขึ้นไปสมาธิงวาสมาปฏิงวาขึ้นกระดูกมรรคังวาพลังวาไปจนกระทั่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปไม่มีสมาธิอวดว่าเป็นสมาธิก็ปรับอาบัติอาบัติเรื่อยจนถึงอรหัตตบุคคลไม่มีในตนธรรมเหล่านี้ไม่มีในตนแต่อวดออกว่ามีในตนนี้ปรับอาบัติปาราชิกเข้าใจไหมตามพระวินัยมีอย่างนั้นนี่แล้วธรรมเหล่านี้เรามาพูดทั้งหมดทำไมเลยจึงเอามาพูดทั้งหมดเต็มอยู่ในหัวใจทั้งหมดจะไม่พูดได้ยังไงธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสอนโลกสอนโลกไม่ได้มีอย่างหรือพระพุทธเจ้าสอนโลกมาก่อนแล้วมาเป็นศาสนาสอนพวกเราทุกวันนี้มาจากสาวกทั้งหลายโดยนั้นนี่ก็เขามาถึงจุดนี้ก็คือหลวงตาบัวที่กำลังถูกเขาฟ้องร้องอยู่เวลานี้มาอวดเมื่อกี้มาดูธรรมใครจะว่าให้ว่ามากทำเราเต็มหัวใจแล้วทางอวดนี่อวดด้วยเขาว่าอวดก็อวดเขาอวดตลอดเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้กำลังอวดเข้าใจหรือพี่น้องหลายอย่าให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหัวใจดวงนี้พูดง่ายนะเราก่อนเกือบจะตายแล้วมันครอบโลกธาตุจ้าไปหมดแล้วเนี่ยได้ว่านะนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือถึงนอนหลับหูหลับตาไม่ฟังเสียงอัดธรรมฟังแต่เสียงเพลงกล่อมของกิเลสลูกทุ่งลูกกรุงที่ไหนนั่นไปที่ไหนเป็นบ้าไปเลยถ้าแบบนั้นถ้าเป็นเสียงธรรมเออหมอนอยู่ไหนว่าเมื่อมือคว้าไปแล้วเข้าใจไหมนี่ยังเวงั้นนะเราจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นธรรมนี่นะพูดคนเดียวก็หาว่าบ้าเขาก็ความว่าหาเราคือมันไม่เป็นความจริงอย่างเขาว่าก็เราไม่ได้อวดกระใจไปแล้วพูดความจริงมีเท่าไหร่ก็ออกเต็มเดียวเต็มเดียวเอาผู้มาถามธรรมะเอาถามมานั่นบ้างันเลยนะคนไหนที่ควรจะตอบหนักเบามากน้อยมันจะออกของมันทันทีเลยอยู่ในนี่เต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วนอกจากไม่ออกไม่ควรออกดึงก็ไม่ออกนะเป็นความเหมาะสมอยู่ในใจหมดอะไรมาอะไรควรตอบมากหนักเบามากน้อยอะไรมันจะเป็นในเข็มทิศอันนี้แหละเขาพูดว่าอะไรเข็มทิศเรดาร์หรืออะไรอยู่ภายในนี่ทางโลกเขาว่าเรดาร์ภายในยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะนั่นอันนั้นเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้ครองธรรมนี่เท่านั้นที่จะนำออกใช้หนักเบามากน้อยจะออกเองออกเองฟังแต่ท่านหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังหลวงตาบัวอวดหรือมุตุธรรมอวดตลอดเวลาอวดจนกระทั่งวันตายจะไม่มีวันถอยเลยเพราะความเมตตาสงสารโลกนี่เหลือประมาณที่จะมาไอ้ยอมรับเขาด้วยมอบลาภเขาว่าอวดอุตริมนุษยธรรมเขาว่าอวดซะยิ่งกันหนักเลยเพราะอำนาจของความเมตตาอันนั้นภาษาหมาเห่าฟ้าเออมันอมขี้มาเห่าเห่าปากอมขี้มันก็สกปรกทีนี่ปากอมธรรมนี่ออกไปเข้าใจไหมล่ะเราพูดอย่างนี้ยังไม่ถึงวิทยุมันขั้นนี้เอาซะก่อนนะเอาออกวิทยุนี้ซะก่อนนะอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอัตถันธรรมศาสนาพุทธเจ้าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะชี้นิ้วเลยนะสุดยอดไม่มีอะไรเลยจะเสมอเหมือนขอให้ตั้งใจปฏิบัติการสร้างคุณงามความดีอย่าให้กิเลสมาเหยียบนะพอใจจะทำความดีอะไรกิเลสมันจะเข้ามาขวางนะจะไปวัดไปว่าฟังทำศีลฟังธรรมทำบุญให้ทานอะไรอันนึงมันจะมาขวางกิเลสนั่นแหละขวางแต่มันไปเลยนะเข้าใจไหมเราจะไปวัดเราจะทำบุญให้ทานแต่มันไปเลยมันไม่กรณีท่านนี้ให้เอาว่าไงสมควรจะให้นั่นเรียกว่าทำสู้กิเลสนี่แหละจะพาเราพ้นจากทุกข์ไอ้ที่มันมาขี่มาขวางไม่มีแต่จะพาให้จบนะนี่เรื่องทำเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยได้เทศนาว่าการอย่างนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่ทำที่ขาดที่ขีดมันเป็นที่ในหัวใจเต็มหัวใจบอกแค่ชัดเจนๆนี้เลย เรื่องธรรมของพระเจ้าเลิศเลอขนาดนี้เป็นธรรมอกาลิโกสดๆร้อนๆตลอดเวลาขอให้ใครปฏิบัติตามอัตตามธรรมพระเจ้าเถิดเช่นถ้าท่านอยู่ในป่าในเขาท่านตักตวงเอามากเอาผลรู้ไหมไอ้พวกจะอยู่ในกระดูกหมูกระดูกวัวแล้วเขาว่าว่ามาให้พูดความดีขึ้นมาไม่ได้ให้พูดเรื่องกระดูกหมูกระดูกวัวเหมือนมันคาบที่ปากอยู่นั่นจึงจะพูดได้อย่างนั้นเหรอเราอยากถามว่างั้นพวกกระดูกหมูกระดูกวัวคาบที่ปากไปที่ไหนมีกระดูกหมูกระดูกวัวเต็มปากเต็มปากอาจทำเต็มหัวใจไม่มีนั่นท่านจอแสวงหาธรรมอยู่ในป่าในเขามีแต่อาจจะทำนี่ทุกจนขนาดไหนถึงมองเห็นผักกระโดนนั่นก็ยังแล้วลืมไม่ลืมนั่นนั่นทุกขนาดไหนแต่หัวใจสง่าอยู่นั่นนะนั่นพันพองยังอัตภาพไปเปลี่ยนไปนี่แหละธรรมที่เกิดมาเหล่านี้พุทธเจ้าเกิดมาจากสรุปสามผลนี่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ยากก็มีผู้ง่ายก็มีเป็นลำดับมาสุดท้ายผลที่ได้มาก็คือสังขังท่านังกาชามีของพวกเรานั่นแหละท่านเหล่านี้ตายใจได้เลยพูดออกมาคำไหนไม่มีผิดมีพลาดอย่างพูดอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเราสอนออกมาที่ออกประกาศมาเป็นเวลา7ปีนี้เราไม่เคยมีคำไหนที่พูดออกมาต่อโลกเป็นข้อกฎความกฎกระเสือนให้โลกเสียหายเพราะคำพูดของเราที่เป็นธรรมออกมาเราไม่มีมีแต่เป็นธรรมล้วนจะพูดออกแบบไหนแบบไหนเป็นธรรมล้วนเรียกว่าธรรมสอนโลกดังที่เขาว่าหลวงตาบัวไปยุ่งกับการบ้านการเมืองอะไรเขาว่าเนี่ยพอกปากอมขี้แบบไหนเนี่ยยุ่งการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองมันเลือกสกปรกธรรมนี่เป็นธรรมชาติล่างความสกปรกนี่แต่ว่าเป็นไปเล่นกับการบ้านการเมืองธรรมสอนโลกต่างหากเข้าใจไหมเราสอนตัวนี้เราสอนโลกจะออกแง่ใดมุมใดเราไม่สงสัยในการออกของเราไม่ว่าแง่ใดมุมใดเราพิจารณาโดยธรรมทุกอย่างแล้วออกด้วยความเป็นธรรมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะธรรมไม่ใช่บังคับใครเป็นเรื่องของคุณนั่นพิจารณาแล้วจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็เรื่องของเขาเราสอนตามบัตรตามธรรมที่ถูกตัวดีชี้แนวถ้าก็ตามนั้นโดยลำดับลำดาใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่นี่เรียกว่าธรรมที่เราสอนโลกทุกวันนี้เราสอนอย่างนี้เองยังขออยากให้พี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในอะไรธรรมนะคล้องแต่ที่มูราที่มาแห้งเต็มหัวใจเต็มใจที่โลภที่โกรธที่หลงเต็มหัวใจทุกคนทุกคนมันวิเศษวิโสที่ไหนขอให้คล้องทำในหัวใจเธออยู่คนเดียวจ้าอยู่ครอบครอบโลกธาตุนั่นเป็นยังไงทำให้มองดูทำมากๆนะอย่ามองดูตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงให้เรียกว่าที่โลภที่โกรธที่หลงมันเต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอามาที่ไหนมันล้นฝั่งไปอีกล่ะเอาทำเข้าไปแทรกบางทีพอทำเข้าแทรกมากน้อยมันจะรู้ทันทีสิ่งนี้เป็นยังไงพอมีคู่แข่งแล้วมันจะรู้อะไรดีอะไรชั่วยิ่งยองกว่ากันรู้ถ้ามีอันเดียวก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อันนี้จะก็จริงกันไปเข้าใจไหมผักกระโดนก็จริงกันไปถ้ามีของนี้ดีนี่ผักกระโดนก็ไม่เอาเข้าใจไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำมากเมื่อเข้าอยู่ในเข้าใจแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยนี่ทางจำมันนะวันนี้จะเปิดอุตริมนุษยธรรมให้พี่น้องหลายฟังฟังให้ดีหลวงตาบัวนี่เปิดเต็มเหนียวใครจะว่าอะไรก็ตามเราไม่สนใจเพราะธรรมคือความเมตตาธรรมและความบริสุทธิ์เต็มอยู่หัวใจนี้กับเมตตาธรรมที่ครอบโลกธาตุนี้เหนือกว่าที่เขาจะมาฟ้องร้องที่เราจะไปสนใจฟังเข้าใจเลยเราไม่ฟังท่านทั้งหลายตั้งใจเอานะธรรมพุทธเจ้าไม่ทำไม่ใช่ทำหลอกโลกนะที่ออกมาพูดว่าอวดดีนี่ตัวหลอกโลกเข้าใจเลยใครจะดีไม่ได้ให้เป็นขี้เป็นมูดเป็นพูดเหมือนเขานั่นได้เข้าใจถ้าทำละสิ่งเดียวนี้แล้วไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นอะเป็นธรรมหาบังโหดตุลิมนุษย์ธรรมหมดพวกนี้สิ่งมันไม่มีความดีติดตัวแม้นิดหนึ่งมีแต่ความชั่วช้าละโมกแสดงมาขวางโลกทันทีเป็นคนรอกโลกเข้าใจไหมไปทันทีวันนี้ที่หันก็มาถึงวิทยุเวลานี้วิทยุกำลังออกกระจายไปหมดเอาออกเถอะว่างั้นเลยนะธรรมที่เราแสดงนี้ไม่เรียกว่า 100% 100% เราไม่มีสงสัยในธรรมที่เราแสดงออกในทำทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงยมุตหลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วเอาใครจะถามมาว่างั้นเลยนะมันเต็มหัวใจจึงในเทศนาว่าการด้วยความเมตตาไม่ใช่กล้าหาญจันทร์ใจอยากโอ้ดูดไม่มีอย่างนั้นเราไม่มีเรื่องความเมตตานี่เต็มหัวใจเต็มหัวใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไงเรายิ่งไม่เคยสนใจไม่เหนือความเมตตาก็ได้ครอบไปหมดนี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมนะจิตใจชาวคุณเหล่านี้ห่างเหินมากมันเลยโลกเจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันไปที่ไหนมีแต่ลงหมัดลงมวยเต็มบ้านเต็มเมืองของกิเลสมันที่จับขึ้นให้ไปต่อยกัน กัดกันก็เหมือนหมากัดกันตัวแพ้ตัวชนะเจ็บด้วยกันนั่นแหละใครจะว่าใครดีใครเก่งมันเจ็บด้วยกันนั่นแหละขึ้นที่ว่ากิเลสจับหัวชนกันแล้วเจ็บด้วยกันถ้าเป็นธรรมะแล้วเบิกกว้างออกไปด้วยความเมตตาสงสารเห็นใจเขาใจเราแม้จะสัตว์อิทธิฐานขึ้นมาเขาก็มีหัวใจเราไม่เข้าใจเอาใจเขาใจเราวัดกันไปแล้วมันทำกันไม่ลงนะมนุษย์เราทำไม่เลย

0: แกเจ็บแต่ภายนอกเห็นเลือดแกตามนี่แต่ตัวของแกเองเดินรอบๆรถอยู่แกไม่เห็นมีอะไรมีอะไรนี่นะนี่อำนาจความเมตตาพูดธรรมชาติเมื่อวานไปเจอเขานั่นนะถ้าสมมติมีอาการหนักกว่านี้เราจะโทรศัพท์ถึงโรงพยาบาลทันทีแล้วให้รถโรงพยาบาลมารับอันนี้ไปเป็นคนไข้ของเรานั่นเห็นไหมล่ะนี่เราพูดออกมาแล้วเราดูแล้วมันน่ะพอนั่นแล้วก็เราก็ผ่านไปพอขากลับมาก็มาสังเกตดูนั่นรั่วอันนั้นเขาก็ทำดีแล้วแล้วคนนั้นก็หายพอผู้หญิงคนนั้นเห็นเลือดอยู่ตามนี่คงถูกตั้งแต่ภายนอกนะผู้หญิงคนนั้นนะภายในไม่ถูกถ้าแกถ้าถูกแล้วแกจะมาเดินได้ยังไงนี่แกเดินเห็นเลือดสาดเรายังวิตกเรื่องถึงเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะถ้าวันหนักคนนั้นไปทันทีเลยนั่นเราโทรมาโรงพยาบาลศูนย์อุดรทันทีเลยให้เอารถมารับคนไข้คนนี้ไปคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของเราให้รักษาเต็มเกี่ยวเลยนั่นนี่แหละอำนาจแห่งความเมตตามันเป็นของมันเองนะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาก็ตามธรรมะที่ประสานกันได้ทันทีความเมตตาสงสารระหว่างผู้ทุกข์ผู้จนกับผู้พร้อมบ้างมีพอที่ให้เหลียวเผื่อกันได้จะออกรับกันทันทีนี่เรื่องของครองของธรรมเป็นอย่างนี้นี่ไปพูดถึงเรื่องอันนี้เมื่อวานมาสัมผัสเราก็เลยมาพูดออกมาเสียมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ได้พูดในรถเมื่อวานนี่ไปกับพระนะเขาไม่เป็นอะไรแล้วต่างคนต่างดูแล้วก็ถามอยู่เป็นยังไงไปแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเห็นมีแต่เลือดอยู่ตามนี่อย่างนั้นนั่นแหละเรายังเป็นห่วงขนาดนั้นแต่เราดูแล้วนะก่อนที่เราจะผ่านไปนะถ้ามีหนักกว่านั้นจะโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นเลย นี่พูดอะไรพูดอะไรผู้หญิงคนนี้เกิดมาเราก็เห็นเขาเมื่อไหร่แล้วไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนถ้าท่านมาหน้าใดอยู่ในจังหวัดใดอำเภอใดเราไม่ว่ามนุษย์เท่านั้นพอกันเป็นความทุกข์ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในหลักธรรมชาติแล้วใครมีความสามารถที่จะช่วยเหลือยังไงเอาเลยก็หมายว่างั้นก็แหละนี่แหละทำเป็นอย่างนั้นนะนี่พากันจำว่าจะทำไปที่ไหนไม่จืดจางนะทำไปไหนสง่างามไปหมดความเอ็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำอะไรกันไม่ลงง่ายๆล่ะถ้ามีธรรมในใจถ้ามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ก็จะดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมไปตลอดเวลาในการใดที่ควรจะทำได้เอาทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเยียบแหลกไปเลยเข้าใจหรือเรื่องธรรมประคองกันเอาละทั้งนั้นเลยพูดเรื่องเอาที่นี่จะพูดเรื่องวิทยุก็พูดจ้ะมันไปสักกันหนึ่งแล้วอุตริมนุษย์ธรรมนี่ไปกันหนึ่งแล้วนะมีอะไรก็เท่านั้นนะเท่านั้นนะเอามีอะไรว่ามาที่นี่ว่าแล้ววันนี้ฮะนะนั่งจำหน้าเลยอยู่จำในทั้งสองจำในทั้งสองอาวัง
1: ล
0: ู
1: กชายขลุ่มตาลูกชายคนนี
0: ้ลูกชายเหรอ
1: ล
0: ู
1: กชายค
0: ่
1: ะ
0: ดีแล้วนั่งหน้าในพบบนทีนึงเอาวางเลยเอาวางเลยเอาละเช็คเอามาทั้งวางเช็คนู่นน่ะกันเทศมาเยอะเลยกันเทศปวดดนตรีมนุษย์ทำมามากเลย
2: เชฟนี้เขาทำบุญสร้างฐานีอายุครับขอพิจารณาหนึ่งบาทให้การ
0: พี่โลกเอากลับคืนสิที่พี่โลกเอากลับคืนแล้วพี่โลกให้พี่โลกจ่ายไปเลยนะถ้ามาเป็นส่วนกลางของเราเราก็รับไว้แล้วก็จ่ายออกไปนี่เลยถ้าเป็นระบุมาเป็นพี่โลกแล้วห้ากลับ
2: ครับ
0: เอากลับคืนจ้ะพี่โลกไม่ต้องแสงกระดานใช่หรือเอาไปเลยนะดูให้ดูจ้ะดูจ้ะเดี๋ยวมันจะยุ่งถ้าเป็นนั้นเอาคืนได้จะได้ไปเลย
3: น้อยขอ
0: บู
3: ชา
0: ท
3: ำหุ่นตาย20จำนวน
0: หนึ่งพันบาทวันนี้คนก็มากวันอาทิตย์ในวันเสาร์วันนี้มากวันธรรมดามันก็มากจะให้ว่าไง
2: คนมากกันเทียบครับ
0: นะ
2: รักของครับ
0: เออเอามาเอานะมาเออนี่หน้าฟังทองคำที

0: ได้เพิ่มแล้วหลังจากมอบแล้วตั้งแต่ถึงวันที่2เมษายนเมื่อวานนี้นะได้ทองคำ76กิโล8บาท80ตังค์อันนี้คือทองคำที่เราเป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึมนะไหลซึมเข้ามาได้76กิโลแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่อรุณาทราบตามเนี่ยมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้ววันนี้ทางออกเดินทางนะวัน
1: ครับผม
0: จะมีลูกศิษย์พวกคณะลูกศิษย์จะ
2: มา
0: จ
2: ัน
0: ท
2: รา
0: เ
2: ฮ้ยจันทรา
0: อะไรอาจารย์นาราคันนารา
2: ครับผม
0: เออตัวเรียกเงินพันล้านบาทมีคุณแม่พันล้านรวมคุณน้องถวายแล้วพอใจน่าโลกมีไปแล้วมีคนเขาขายเขาบอกว่าเจอ
3: ทองคำห้าบาท
0: เออ
4: ห้าบาทครับ
0: เนอะ
4: ทองคำห้าบาทครับ
0: เออทองคำห้าบาทเหรอไหนทองคำห้าบาทพันจาอากาศเอกสุรเสกสุรเสกถะเลยไสยสมบัติกองบิน23ขอกราบถวายทองคำในวันเกิด5บาทพอใจเราอยากให้ไปเกิดอีกเพื่อจะได้ทองคำมาเร็วๆนี้ใครกลับไปนี่ไม่เกิดอีกเดี๋ยวมาวันเกิดวันนี้เราจะร่วมพูดวันเกิดอย่างนั้นมันอย่างนี้วิดีโอโลก่อนนะตั้งเริ่มจะเริ่มแล้วนะ
4: ครับผมเขียนแบบนะที่เรียบร้อยแล้วเขียนแบบคือไม่นานคงลงมือต่อหม้อได
0: ้อ
4: ยู่ในเมืองต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยเป็นการก่
0: อ
4: น
0: เมื่อวานทั้งร้อยเอ็ดเสียสมัยก็มาเมื่อวานกันมาเรียบร้อยแล้วเอานั่นเต็มยศเลยเขาขอเต็มยศของเขาเลยว่า10กิโลวัตต์อะไรๆของเขาหมดเลยเยอะเขาไม่มากวนเรานอกจากนั้นเขายังเอาข้าวมาให้ตั้งพันถุงเมื่อวานนู่นน่ะเขาไม่กวนเราเรายังมาให้เราอีกวะเนี่ยให้เป็นอย่างนี้นะวะเนี่ยทีนี้ให้พอเดี๋ยวกำลังมาเอามามาเรื่อยก็มาถึงให้เรา
4: ต
0: อ
4: นนี้จะดูตอนนี้ก็จะลองดูของลพบุรีผมว่าลพบุรีเด็ดพิษณุโลกเห็นมันเป็นช่องโหว่ตรงไหนไปเพิ่มขึ้นมา
0: อ
4: ยู่ไทยอย่างไ
0: รแคบของเราคือแคบมาตั้งแต่มีแคบมาแคบมีแคบมาเข้ามาไงว่านี่ดูห้าร้อยสี่ตั้งแต่504มามีแคบก่อนหน้านี้ไม่มี504มาจนกระทั่งบัดนี้แคบจำนวนมากเลยก็เพราะแก้สอนพระคือว่าเป็นธรรมะเด็ดขาดอันนี้มีจำนวนไม่น้อยเรียกว่าแก่ไปทั่วประเทศแล้วธรรมะที่แก้สอนพระออกไปก่อนแล้วเงียบทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างนี้วัดกรรมการที่ไหนทั่วประเทศไทยไปหมดเลยขอมาให้ธรรมะประเภทนี้เรียกว่าประเภทแก่เมาเรียกเมาจิ๋วการร่างกายไปจนจังทุกวันนี้จึงมีมากที่จะไปออกอยู่ที่ไหนมีมากพอได้ทั้งนั้น
4: สองคำสองบาทครับ
0: เออแล้วมาจากไหนสองคำสองบาทเนาะ
4: กุดจับครับ
0: เพราะบางกุดจับ
4: เ
0: จ
4: อแหวนเข้าครับ
0: เนาะของง่ายเลยกุดจับจับได้ทองคำมาทั้งสี่บาทเนาะ
4: สองบาทครับ
0: สองบาทจับได้ทองคำมาทั้งสองบาทเนาะพอใจมีทองคำนี่ก็เราก็เป็นห่วงพี่น้องลูกหลานไทยของเราอยากจะได้ของคำหนุนเข้าเวลาได้เป็นขึ้นไปเงินมาแล้วก็อยากจะได้ส่วนเสริมเข้าอีกเสริมให้งานแน่นขึ้นเ เราจึงได้ถอดข้องแล้วบินทบาทรบกวนตลอดมาแล้วก็ควรแบบนั้นแล้วรบกวนแบบนี้รบกวนแบบนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยฮะโอเคยังนะมาเนี่ยมาเยอะนะอืมมามาเยอะอ่ะอืมอืมเน
3: าะ
0: มา
3: บูชาธรรมเจ
0: ้าค่ะเออเยอะครับแล้วมีขวดเยอะนะมีขวดเยอะมีขวดเยอะอันนี้ครับมีขวดเยอะมีขวดเยอะ
1: พระเจ้าค่ะกราบเรียนเรื่องสถานีวิทยุที่ประจวบนะเจ้าค่ะ
0: ฮะ
1: สถานีวิทยุเส
0: ีย
1: งธรรมที
0: ่
1: ประจวบเจ้าค่ะ
0: เออประจวบว่าไง
1: ค่ะสถานีวิทยุเสียงธรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกอากาศวันนี้เจ้าค่ะ
0: ฮะ
1: ออกอากาศวันนี้เจ้าค่ะ
0: เขาออกว่าไงเหรอ
1: ค่ะด้วยกำลังส่ง250วัตต์เสาสูง60เมตรที่ความถี่ FM 93.25 เจ้าค่ะ
0: เออพอใจพอใจนั่นเห็นไหมประจวบก็เกือบออกแล้ววันนี้ก็เกือบออกวันนี้ก็ออกเลยทั่วประเทศไทยแล้วเราจะให้ออกธรรมะนี่เป็นธรรมะคือเรียกว่าแน่ใจสุดยอดแล้วที่ออกไปนี่ออกก็เถอะว่างั้นเลยมันก็จะว่าโม่ว่าคุยว่าหัวก็คือว่าไม่สนใจยังว่างอ่ะอยากให้ออกต้องพอใจเพราะธรรมนี้อันนี้เป็นธรรมะคือตายใจได้ตลอดไม่ให้พอเนี่ยต้องมั่นเยอะมาเยอะให้พอให้พอคือกลางปัจจุบันสมหางคือพระแม่วะสมุจจโตสาแพร่ผู้เล่นโตสังกปาจันโทปัญญาระโสยะขามันโชติระโสยะขาสัพพิติโยวิวัตทางตุสาภโรโคมิยาสตุมาแต่ภาวะกวังกรายโยสุขีทีฆาอยู่โปภาวะอภิวาสังสีสมิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังหมดแล้วไหมอันนี้อ่านหมดแล้วไหมรู้อ่านหมดแล้วไหม
5: หมดแล้วครับ
0: อ่านแล้วอันนี้ก็อ่านแล้วจะคือของเรา
5: ครับ
2: ยอดครับ
0: ฮะ
2: ทองวันนี้ได้7.58 บาท
0: วันนี
2: ้ครับผม
0: เจ็ดบาท
2: เจ็ดบาท58 สตางค์
0: เออนั่นแหละก็ได้คุณทุกวันอย่างเงี้ยได้คุณทุกวันทุกวันเพิ่มเงินเออได้เงินนะต่อไปแล้วเออวันนั้นจะพูดหรือเปล่าที่ว่าวิธีส่วนกรรมคือว่ามันเป็นราคาทั้งนั้นเขามียุ่นไปหมดกลายเป็นราคาหลายอันนึงจะพูดกัน
6: พ
0: ู
6: ดอย
0: ู่
6: พูดอยู่แต่ยังไม่ได้ตกลงกับใคร
0: ยังไม่ตกลงกับใครนะ
6: น
0: ึกดูว่าอะไร
6: ค
0: ือกับทางโลกด้วยทางโลก
7: บอกให้ปรึกษาคุย
6: ครับ
7: สุชาติแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกราบเรียนรายละเอียดที่ส่วนกรรม
0: ไม่จะให้เรายุ่งนะว่าคือให้ละเอียดออกมาก็การเท่าไรเท่าไรให้เป็นของแน่นอนแน่นดำนะไอ้ตรงกี่ห้าเราทำไม่ได้นะ
6: ไม่รอบ
0: ข้อแค่นั้นต้องรอบข้อมุขวังจังทำของเล่นมาใหญ่จบสูงกลางนะเออไปนะไปท่านนพดลเนี่ยองค์หนึ่งที่เป็นหัวเรื่องหัวแรงสำคัญเนี่ยอยู่ข้างนั่งเดียวข้างนี้สำคัญมากทีเดียวพระเราคือกำลังสำคัญมากท่านพระโกโดมีองค์คือพวกเขาจะเอามาใหญ่ตีที่พุทธมณฑลกับยุ้งท่านพระโกโดมีนั่งรับทานเขาเนี่ยเขาจะเอามาใหญ่ตีพวกโอ้ยอันตรพาโอ้ยน่าสุดเราไปเห็นที่งานเสื้อเขาเรียกทุกสีนะโอ้เหลือมองเห็นผ้าเหลืองมันคือครับหมอโรนมันคือเขาเสื้อเขาเรียกมันอยู่หน้าว่าเขาก็ติดไว้นั่นเลยพอดีแหละเอาละเอาเลิกกันไปเลิกกันไปถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเก็บดอกอีกนะเออถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเก็บดอกอีกนะนี่หาอะไรได้เนี่ยไม่เลิกไม่หาอะไรก็ตุ่นหาอะไรได้เป็นไง ถ้าเราอยู่งานเราเก็บดอกเลยนะตายถ้าตายกลัวเก็บดอกตายเนี้ย
7: มาคุยครับมาคุยครับ
0: เดี๋ยวไม่เอา
7: เอา
0: เลยไม่เอา
7: แล้ว
0: เนี่ยเวลาหลวงตาไม่พูดคนเดียวเลยเงียบหมดนะวันนี้หยองมันตายเลยเห็นมันวิ่งผ่านมานี่นะเรากำลังคันฟันอยู่ตอนฉันจะหันอยู่มันนะมันกำลังคันฟันนะกูกำลังกินกูไปต้มยำมึงไม่ได้แล้วอะอาหารกูพอในบาทแล้วนะไอ้หยองมันไปขี้ตัวสำคัญนะเนี่ยมาให้เนี่ยนี่ข้าวนั่นโอ้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปแล้ว
5: ได้
0: แล้วจะไปแล้วหน้าที่นะไม่มีใครให้แล้วแสดงว่าหมดแล้วไปแล้วหมดกระเป๋าไปแล้วเราวันหลังมาเอาใหม่ไปแล้วที่พูดในทุกแบบนะใครทั้งหลายก็ฟังไม่ได้แต่เราพูดได้สบายนะพวกฟังไม่ได้ก็จะมีแต่เราพูดได้สบายไปเลยไปแล้วที่นี่โทษค่อยนั่งค่อยแข็งขึ้นมันกำลังเขาก็ค่อยดีขึ้นเลยเนี่ยตกไปทางไหนผมก็แล้วกันผมไปเถอะหลวงตาก็เป็นไรไป
7: ไม่มีครับไม่มีเรื่องครับ
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
9: จิตกับกายเนี่ยเป็นสนามหลวงของวิชาอวิชาเหมือนมือเราทั้งสองแล้วถ้าคว่ำเธอแล้วมันไม่เห็นหน้ามันถ้าหงายเธอแล้วไม่เห็นหลังมือต้องยกมือไหว้พระบ่อยๆแล้วก็เห็นทั้งสองเห็นทางซ้ายทางขวาเห็นทางหน้าทางหลังเนี่ยถ้ามัวคว่ำมืออยู่ไม่เห็นหน้ามือมัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือเนี่ยมันคว่ำได้หงายได้เนี่ยจะว่าอวิชามาทีหลังหรืออวิชามาก่อนไม่ได้จิตมาก่อนหรือจิตมาทีหลังไม่ได้วิชามาก่อนหรือวิชามาหลังมาพร้อมกันที่มีจิตที่ไหนมีวิชาอวิชาที่นั่นเนี่ยจิตมันอาศัยใครอาศัยรูปนี่รูป28เนี่ยเป็นรูปถ้านับเอาดินก็ดินก็มีอยู่ในกายนี่น้ำไฟลมอากาศมีวิญญาณก็มีจิตเนี่ยถ้าต้นไม้ภายนอกภูเขาภายนอกมีแต่รูปเฉยๆมันมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีกายวิญญาณมีมโนวิญญาณมีจิตวิญญาณทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันจะเอาสัญญาต์ออกได้เอาอาสวะออกได้เอากิเลสกับวิบากออกได้มีแต่รูปปกติรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5รูปนี่บริสุทธิ์ส่วนนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบริสุทธิ์ไปหมดเลยจิตมีจิตเดียวแต่อาการมีตั้ง52 52อาการของจิตก็บริสุทธิ์ไปเลยอย่างลมหายใจเนี่ยเดินออกก็ไม่มีสัตว์มีคนมีกิเลสปัญหาอะไรมันมีกิเลสกับวิบากในร่างกายจะสังขารนอนหลับอยู่ก็ทำงานตื่นอยู่ก็ทำงานหลับตาก็ทำงานลืมตาก็ทำงานเดินไปไหนมันทำงานอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขูดมันไม่หยุดวิตกวิจารมันเป็นคณะไปวาจีสังขารวิตกในนามในรูปของตัววิตกในหาตาหาหูจมูกลิ้นกายวิตกไปหาใจ พิจารณ์อ้อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ในนี้มีในปัจจุบันนี่มีปีติอยู่ในปัจจุบันมีสุขสุขเพราะมีปีติในธรรมว่ารูปทั้งหลายบริสุทธิ์นามทั้งหลายก็บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์คือสัมมาทิฏฐิกังกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยสมาธิเรามีสมาชีวะนี่จึงส่งไปถึงเสกธรรมอเสกธรรมมนุษยธรรมสมาธิส่งไปถึงเทวธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิส่งไปถึงภูมิธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิส่งไปถึงพระโสดาสมาธิสกิทาคาสมาธินั่นอนาคาสมาธินั่นอรหัตมรรคอรหัตผลสมาธิและสมาอาชีวะต่อถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยกิเลสมาทีหลังหรือมาก่อนเหมือนกันนะถ้าพูดกับจิตวิชาอวิชามาพร้อมกันน่ะคนเราจะรู้เรามีจิตก็มีวิชาอวิชาถ้าไปมัวควบมือก็ไม่เห็นหน้ามือมาตัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือยกมือไหว้พระไม่เห็นทางต่อน่ะนี่แหละมันทุกข์กันทุกข์ในปัจจุบันนี่เกิดปัจจุบันนี่แก่ปัจจุบันนี่เจ็บปัจจุบันนี่ตายปัจจุบันนี่นี่ไม่ใช่ของอดีตไม่ใช่ของอนาคตเนี่ยเกิดตายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ของสัตว์ตวโลกแต่ส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์พ้นทุกข์แล้วส่วนพระธรรมก็พ้นทุกข์แล้วส่วนพระสงฆ์ก็พ้นทุกข์แล้วเพราะมันมีเกิดมีตายมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมน่ะนิพพานสมบัติไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายทุกประเทศถ้านิยมในศีลและธรรมแล้วก็จะเห็นหน้าเห็นตาว่ามนุษย์หน้าตามันอย่างไรไปถือเอารวมๆว่ามีผมขนและฟันหนังเนี่ยเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ที่ไหนเป็นนางงามได้หรือได้สมมุติเอาต่างหากว่ากายเนื้อปฏิกูลจะเยิ้มอยู่หมดอีบางปุติกายากายชุ่มกายแฉะอยู่ผมขนและฟันหนังมีน้ำเหือน้ำไข่มีอสุภะอยู่ในตัวไม่งามกายยกตาสตินี่ไม่งามกายอิมังปุติกายังนี่กายชุ่มกายแฉะอยู่แฉะอยู่ทางทวารทางเก้านวะทวารทวารทางเก้าในตัวนี่หนังมันทะลุอยู่เก้าช่องเป็นนวะทวารช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องทวารหนักช่องทวารเบาเป็นเก้าช่องด้วยกันนะชุ่มแฉะจนทางนั้นเนี่ยน้ำลายในลิ้นเนี่ยก็ชุ่มแฉะอยู่ได้น้ำลายนั่นยังจะว่าเป็นพระเอกนางเอกได้ยังไงอ่ะเสริมสวยยังไงอ่ะเสริมสวยนางงามอ่ะอู้นางนี่มันหุ้มมูดคูดเผาดินอยู่กระเพาะในท้องน่ะมีแต่อาหารใหม่อาหารเก่าก็เลยจะเป็นนางงามได้ยังไงอ่ะนางงามว่ากันเอาเฉยๆกันเนี่ยพูดเอาหวัดกันแหละปรากฏนางงามก็เอ้ยนางงามมีที่ไหนบนสวรรค์เทพสองเขาไม่งามเลยเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ำเขาไม่ได้กินอาหารข้าวเจ้าข้าวเหนียวเขาไม่ได้กินผักกินหญ้ากินของหวานของข้าวอะไรกินแต่ของทิพย์รูปก็เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์กลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทิพย์เขาเป็นกามประเทศเนี่ยถึงเป็นกามก็กามประเทศมันใช่กามหยาบอย่างกามสัตว์กามสัตว์นี่มันหยาบมันกินอาหารกินทางอาหารหยาบอาหารละเอียดเนี่ยพรหมเขามีรูปฌานนะรูปฌานเป็นอาหารเขาก็ยังมีอาหารละเอียดเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ยังมีสังโยชน์สิบมีอนุสัยเจ็ดนั่นแหละกิเลสที่เจ็ดตัวละกันไว้ไม่ถึงมรรคผลนิพพานไม่ถึงพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ถ้าตัดสังโยชน์สิบตัวอนุสัยเจ็ดตัวก็ปกติท่านเองรูปก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมทำภายนอกก็มีทำภายในก็มีอันนี้ทำภายนอกก็ยกขึ้นสู่พระกายปิฎกยกขึ้นถูพุทธบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นผู้กัจจุรุก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วมาสอนพระสงฆ์ทั้งหลายตัวอย่างปฐมเทศนาสอนอยู่5วันเทศอยู่5วันได้โสดา5องค์นั่นน่ะพวก5องค์น่ะบวชมาก่อนพุทธเจ้าซะอีกพุทธเจ้ากัจจุรุต้องแสดง5องค์นั่นก่อนแสดงไปถึงอริยมรรค4อริยผล4 จึงแจกไปองค์ละที่ละที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปองค์เดียว5องค์นั่นก็ไปคนละที่กันมารวมภิกษุ61รูปก็แจกไปองค์ละที่อีกจึงมีภิกษุบูใหญ่มากรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารจึงบรรลุพระโสดาในเป็นเจ้าแผ่นดินตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุไปอาศัยป่าไม้ไผ่พระเจ้าพิมพิสารใน 20,000 องค์แล้วกรุงราชคฤห์ก็มีพระสงฆ์ขึ้นมากมายถึงขนาดนั้นนะกรุงวิลาพัฒน์พระราชาพุทธาก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ไปแสดงธรรมกรุงวิลาพัฒน์จึงได้แสดงไปถึง16แคว้นพระนครแล้วไปแสดงธรรมก็อยู่ดาวดึงภาษานั่นน่ะเมื่อออกภาษาแล้วก็ลงมาแสดงนางมนุษย์นี่พระสารีบุตรเป็นผู้ถวายบิณฑบาตวันละครั้งละครั้งอ่ะถวายอยู่พื้นมนุษย์นี่เองยังเทวดาเขาไม่ใส่บาตรเขาได้ฟังธรรมเฉยๆเขาไม่มีหุงข้าวใส่บาตรพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าต้องมารับเมืองมนุษย์นี่เนี่ยเวลาข่าวแรกมันต้องลำบากมาเดี๋ยวนี้โอ้ผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอยู่ที่ไหนก็พบพุทธคุณนะแทนพุทธเจ้าพบธรรมคุณก็แทนพระองค์แสดงธรรมอยู่แล้วพระธรรมแทนพระธรรมอยู่แล้วพบพระอรหันต์หมดสัญญาสิทธิ์บทอนุสัยเกตแล้วก็นาอรหันต์อยู่นั่นแหละเป็นรวมยุทธเสกิยวัตร75นะจัญญาของพระพุทธเจ้าจัญญาของพระอรหันต์นะเสกิยวัตร75มีใจนิสงไม่เกิดไม่ตายเท่านั้นนะไม่มีกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสกรรมวิบากไม่มีมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะมาบัดนี้มันยิ่งไปใหญ่แล้วแคว้นอินเดียน่ะพระพื้นเมืองไม่มีมีแต่พระต่างประเทศไปอยู่พื้นเมืองไม่มีแล้วไม่มีภิกษุสามเณรแล้วพื้นเมืองเขาจะฟังได้ยังไงไปบวชการเมืองกันเลยเป็นว่าแต่วัตถุอย่างเดียวกันใครๆก็จะหาวัตถุใช้ประเทศของตัวนี่ส่วนธรรมะไม่เอาเลยมนุษยธรรมไม่เอาเทวธรรมไม่เอาภูมิธรรมไม่เอาโลกุตระธรรมไม่เอาแล้วมันจะมีอะไรไงจะมีตัวอย่างไงมันมีที่สุดชั้นแดนพื้นเมืองมีแต่ลังกาประเทศไทยกับพม่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยสามประเทศตนเองนอกจากนั้นเขาเป็นหนักในการเมืองหมดเป็นหนักในวัตถุบทพูดยากไปพูดสภาใดเขาก็ไม่ฟังเขาจะหาแต่เงินหาแต่วัตถุทะเลาะกันทุกแห่งทุกคนบทชอบลบราข่าวฟันกันศีลธรรมน่ะทำให้ทำปานาติบาตอธินากาเมมุสาเท่านั้นแหละกิเลสกรรมวิบากมันเกิดเพราะกิเลสลามก4ตัวนี่นี่อวิชชาอย่างหยาบมันก็อยู่เนี่ยกิเลส4ตัวเนี่ยกรรม4อย่างนี้ไม่ควรทำ ในประเทศใดๆก็ดีจะตั้งโรงฆ่าสัตว์อยู่เป็นอบายมุขอยู่แล้วแล้วจะพ้นจากอบายภูมิได้อย่างไรไม่เว้นอยากปานาติบาตอ่ะกฎหมายอาญาไม่ให้ทำร้ายร่างกายกันเคี่ยงกันไม่ได้ตีกันไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้กฎหมายก็มีในของพระพุทธเจ้าลงไม่ทำลายสัตว์ทั้งหลายฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้กล่าวร้ายก็ไม่ได้นินทากันก็ไม่ได้ส่อเสียดกันไม่ได้แกล้งกันกันไม่ได้นะไปทะเลาะกันยังไงไปลักไปขโมยกันก็ไม่ได้ห้ามทั้งนั้นน่ะถ้าไม่รักษากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นสมาธิไม่ศรัทธาสัมมาชีวะแล้วก็มันก็ไปทำสวนครัวไปทำบ่อปลาขุดบ่อปลาเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงราคาสัตว์เป็นข้าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยมันดียังไงทำไม่ดีออกอายุสั้น เพราะฉะนั้นสังเกตอยู่ในประเทศทุกประเทศในระหว่าง2,000 ปีเนี่ยเมื่อไรจะเลิกกันสักทีก็ไม่รู้ นำเมาก็ดื่มกันทุกประเทศอบายภูมิก็ไม่เลิกอบายภูมิก็ไม่เลิกมันก็เป็นบาปเป็นกรรมยวนเองนะเป็นกรรมของสัตวโลกแต่ส่วนพระโสดาสกิทาคาพระนาคาท่านเลิกกรรมดำประพฤติกรรมขาวประพฤติสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะท่านก็ไปถึงนิพพานสมบัติที่ปุกวิชาทิฏฐิวิชาอาชีวะก็ไปอบายมุขอบายภูมิเป็นอย่างนี้อ่ะทุกประเทศอ่ะไปได้ทุกวันภิกษุสมณะได้ดีสักอยู่ในกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสมาธิทิฏฐิสมาชีวะนี่ตั้งต้นมนุษย์นี่สมาธิทิฏฐิสมาชีวะไปเทวดาก็มีสมาธิทิฏฐิสมาชีวะพรหมธรรมมีสมาธิทิฏฐิสมาชีวะนะเข้าสี่ขู่แปดบุคคลก็เป็นสมาธิทิฏฐิสมาชีวะตลอดกาลถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่ท่านเสียสละได้นี่บาปกรรมทั้งหลายอ่ะท่านไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิได้ไม่มีมิจฉาอาชีวะได้มีแต่สมาทิฏฐิสมาอาชีวะเนี่ยมีกรรมขาวกรรมดำไม่มีละได้หมดนี่ภิกษุสมเด็จดีๆก็ไปทางนี้แล้วไปทางสมาทิฏฐิสมาอาชีวะเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาดีก็ไปได้ทุกวันเขาจะคอยให้มีคนมาบอกมีคนมาทำตัวอย่างอ่ะตัวอย่างมันกายกรรมเนี่ยทำตัวอย่างตัวเองวจีกรรมนี่มโนกรรมสัมมาทิฏฐิตัวเองสัมมาชีวะตัวเองอย่าไปกินอาหารผิดอย่างไปอาหารมึนเมาไม่เอาอาหารมิจฉาอาชีวะไม่เอานะกินอาหารบริสุทธิ์นี่ผู้มีศีลธรรมต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาชีวะจึงเข้าในสี่คู่แปดบุคคลได้เข้าไปนิโรธธรรมนิพพานธรรมได้เพราะฉะนั้นนะให้เจริญในกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามสมาธิฐินี่ให้มากที่จะมากได้ทำให้ติดต่อทุกทั่วโบงทุกลมหายใจเข้าออกสมาธิฐิสมาชีวะนี่เป็นชีวิตของมนุษยธรรมเป็นชีวิตของเทวธรรมเป็นชีวิตของภูมิธรรมเป็นชีวิตของพระโสดาสกิทาคาอนาคาส่งให้ถึงอรหันต์แล้วก็ไปเองไปเองได้สัมมาอาชีวะอยู่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเจโตวิมุตติก็มีสัมมาอาชีวะปัญญาวิมุตติก็มีสัมมาอาชีวะเนี่ยจะเป็นสาวกที่ดีภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปสัมมาอาชีวะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีไปสัมมาอาชีวะหมดไปได้ทุกวันมันมีป้ายผูกคอมันมีใครบอกใครคนต่างประเทศก็ดีประเทศไทยก็ดีจะเป็นมัวเอาแต่วัตถุภายนอกมาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาเป็นยังไงได้จะเอาเนื้อเอาหนังเก่ามาสอนไม่มาสอนไม่ได้จะเอาตาของเก่าหูของเก่าจมูกลิ้นกายใจของเก่านั่นน่ะมาไม่ได้เป็นธรรมหมดแล้วของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมธรรมไม่ตายธรรมไม่เกิดพระธรรมก็ไม่เกิดไม่ตายธรรมคุณน่ะสังฆคุณก็ไม่เกิดไม่ตายนั่นแหละพ้นไปหมดแล้วพ้นทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่งเกิดตายเป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่เกิดไม่ตายธรรมศาสนาไม่เกิดไม่ตายสังฆศาสนาไม่เกิดไม่ตายตัวศาสนาตัวไม่เกิดตัวไม่ตายตัวไม่มีทุกข์ถ้ายังมีสังโยชน์มีอนุสัยอยู่ยังไม่เป็นศาสนาได้เป็นได้เพียงเสกธรรมยังไม่เป็นอาเสกธรรมได้ยังไม่บริสุทธิ์สัมมาทิฏฐิไม่บริสุทธิ์สัมมาอาชีวะไม่บริสุทธิ์นะตอนนี้มรรคขั้นที่สี่จะพ้นที่สี่ถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นนะสัมมาทิฏฐิบริสุทธิ์สัมมาอาชีวะบริสุทธิ์นะไม่เกิดไม่ตายไม่รู้จักตายไม่รู้จักเกิดเพราะไม่มีสัตว์จะไปเกิดไม่มีสัตว์จะไปตายเพราะฉะนั้นขอให้เจริญงอกงามในมนุษยธรรมในเทวธรรมในภูมิธรรมตลอดถึงอริยมรรคสี่อริยผลสี่ขอให้เจริญอยู่ในนิโรธธรรมนิพพานธรรมกับบททุกข์ท่านเองตามมันไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นทุกข์อะไรมันเป็นสนามหลวงให้วิชาอวิชาท่านเองเป็นสนามหลวงให้ฉันโยติเป็นสนามหลวงให้อนุสัยเจ็ดนั่นนะ เป็นอริยมรรคสี่ก็มาสนามนี้อริยผลสี่ก็มาสนามนี้ฮะสนามเดียวกันสนามนามรูปนี่เองเป็นสนามของวิชาอวิชาเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอวิชาให้มีแต่สัมมาจนังสัมมาวุฒิงานวิชามีแล้วไม่หายอวิชาหมดแล้วไม่มีกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีนิโรธกับนิพพานนั่นมีแล้วไม่หายนี่ให้มั่นคงในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายให้เจริญในศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั่วหน้ากัน
5: อนุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุจจานุสัยอวิชานุสัยเจ็ดตัวพอดีปฏิฆามันราคะราคะปฏิฆาไม่ชอบใจถ้าชอบใจจะเป็นราคะประกำหนัดเลยราคานุสัยตามนอนตามจิตเกิดกับจิตตามนอนตามจิตปฏิฆาก็ไม่ชอบใจคนพระภิกขุนีพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้พระอานนท์ไปขออยู่ปราชาภิกษุไป500ให้ไปขออยู่ปราชาพระองค์ไม่ว่างพอไปยืนอยู่ปราชาเนี่ยมันไม่มีที่นั่งมียืนอยู่เทศเรื่องราคะปฏิฆะเนี่ยอันนั้นอนุสัยตอนไปสัญญาณกับราคะทะโยชน์ปฏิฆะทะโยชน์เนี่ย4ตัวเนี่ยอนุสัยก็มีราคะอนุสัยปฏิฆะอนุสัยเทศ4ตัวแล้วทะโยชน์ขาด10อนุสัยขาด7จึงได้เข้าเฝ้าได้ยังมีทะโยชน์อยู่ไม่ให้เข้าเฝ้าไปด้านมันก็ไม่ได้อะไรไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นหนังพระพุทธเจ้าหุ้มอยู่กันหมดมันต้องดับทะโยชน์10ตัวดับอนุสัย7ตัว17ตัวดับได้แล้วก็เฝ้าเข้าได้อรหันต์ได้ยังไงเขาเฝ้าได้ผู้ชนไปทำไมอ่ะไปเขาเฝ้ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะสัมมาอาชีวะจะหาไปมิจฉาทิฏฐิมาไม่ได้หรอกไม่มาหรอกมิจฉาอาชีวะก็ไม่มามีพระโมคคัลลานะวนพระพุทธเจ้าคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่พระองค์เดินผ่านไปทางตันโยดพระองค์ไปทุกวันโยต้องมันสีร้อยเส้นคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่ทำไมไม่เทศบ้างบุคลาไปแทนดิพอไปข้างหน้ายายหันหลังถ่ายซะอ้าวเอารูปไปไว้ข้างหน้าโน่นหันตะแคงไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้ทางนี้หันหลังไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้ที่รูปแล้วนี่เหนือหน้าขึ้นอากาศโน่นเอารูปที่ห้าขึ้นไปไว้อากาศก้มหน้าลงดินเลยกลับประกาศพูดพี่เจ้าคุณยายไม่ดูหน้าพระเลยเขาเป็นยายหอยมานานแล้วไม่รู้หรือพวกกะลาท่าหาเพิ่งเห็นหรือไปเห็นเอาเองเขาบอกไว้ก่อนแล้วไม่เชื่อต้องไปพูดเอาเองมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะก้มหน้าลงดินกินดินเลยหอยมันไม่เอาอะไรเดินเนี่ยเอาหน้าลงดินเดินดินเนี่ยกินก็กินดินเนี่ยนอนก็นอนในดินเนี่ยมันไม่ดูหน้าพระเลยจะไปเทศยังไงได้ผู้เจ้าไม่เทศแต่ชีวิตมรณังมรณังแปลความตายชาติทุกขังความเกิดบอกว่ามันทุกข์เพราะเกิดชาติทุกขาพอทลาก็มันก็เป็นทุกข์วันนั้นปิดสุขังความตายก็เป็นทุกข์มันแสดงปัจจุบันด้วยกันเกิดปัจจุบันแก่ปัจจุบันเจ็บปัจจุบันตายปัจจุบันเป็นทุกข์ตรงนั้นว่ามีเห็นทุกข์ในปัจจุบันนี่ก็มันมาจากไหนมาจากสมุทัยก็ดับสังโยชน์ติดเถอะอนุสัยเจ็ดเถอะตัณหาสามก็ดับด้วยตัณหาสามก็ดับหมดน่ะนางราคานางตัณหานางอรดีเนี่ยดับได้แต่นิโรกับนิพพานไม่ดับลูกสาวพญามารน่ะนางราคานางตัณหานางอรดียังไงอรตีก็ไม่ยินดีในข้อปฏิบัติน่ะสมมาองค์8นี่ไม่ยินดีเลยลูกไม่มีแม่มีสภาพนี้เกิดได้เห็นไหมล่ะ
9: ปัญหาก็เกิดกับพ่อมันนั่นแหละพ่อไม่มีเมียเขาพญามาราธิราชไปอาจนะครับพี่ลูกดิไม่มีพระพุทธเจ้าดิมีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องทุกองค์พญามานี่ไม่มีไม่มีปู่มีย่ามีตามียายไม่มีเมียด้วยแล้วมีลูกสาว3คนแต่ที่เราเป็นสาวลูกทีเขายังถามมาว่าทุกวันนี้ลูกสาวพยาบาลยังมีไหมมีสิถ้าไปปีนระบาดแล้วก็จะพ่อพญามาที่ว่าเป็นพ่อมันทำแล้วก็ไอ้ปัญหานี่มันเป็นสามพี่น้องลูกสาวพยาบาลสอนพิสูจน์สมเด็จก็สอนนั่นแหละนางปัญหามาราคามันอะไรดีเนี่ยให้รู้นักพักเดียจะเรื่องมันสอบทุกปีมันไม่เห็นลูกสาวพญามารเห็นแต่ลูกมึงมนุษย์เนี่ยเห็นแต่นางงามในมนุษย์เนี่ยนางงามในสวรรค์ก็ไม่เห็นแต่ยินแต่ข่าวอ่านหนังสือดูชาติกามาจรจิตเนี่ยมันมีสวรรค์หกชั้นมีเทพอับสอนเทพบุตรเมืองสวรรค์น่ะดีแต่ว่ามันจนผู้ชายมีเทพบุตรองค์นึงมีบริวารเทพสอนตั้ง 37,000 เขายังมีเมียมากกว่าสวรรค์นะมีเมืองมนุษย์เนี่ยมีเมียมากเขาว่ามันคนเจ้าชู้เป็นมาตั้งแต่พ่อชลีกันนางกันหาอุปเชกกันแล้วพี่ชายโกหกน้องสาวไปมีเรื่องชลมเอกนางกันหาเลยปรารถนาว่าอย่าคบเลยผู้ชายเนี่ยบนสวรรค์ก็โกหกเมืองมนุษย์ก็โกหกพี่ชายแท้ๆพ่อชลินจะโกหกน้องสาวได้ยังไงนะเลยไม่มีผัวไงล่ะมาเกิดเป็นสกุลเศรษฐีเมื่อเกิดร่วมพระเวชสันดรนางวัตถีก็มาเป็นพิมพาเนี่ยเวชสันดรก็มาเป็นเนี่ยสีธาตุนั่นแหละบ้าๆอย่างนั้นน่ะคนเขาเห็นโทษแบบพ่อชลินโกหกน้องสาวเขาจึงปรารถนาไม่มีผัวกันไงอ่ะพวกผู้หญิงอ่ะพวกชาวสวรรค์พระดาวมนุษย์อ่ะผู้ชายคบไม่ได้โกหกเก่งหลอกลวงเก่งนั่นจิตมาแล้วกายกับจิตมาแล้วเราเกิดมามีกายกับจิตมาแล้วกายเป็นสนามแผ่นดินเนี่ยสนามกีฬาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่เอาวิชากรรมมาใช้จิตนี่มันเล่นกีฬากันอยู่นี่นางตันหานางราคานางอะไรดีเนี่ยมาสนามเดียวกันเนี่ยทำไมมีกายรองรับมันไม่มามันมาจากไหนมาจากพ่อมันพ่อมันอยู่ชั้นปรนิมปรนิมชั้นใจ มันอยู่ชั้นต่ำเมื่อไรอ่ะพญามารอ่ะตันหามันเกิดขึ้นเป็นสาวเลยนางตันหาเกิดขึ้นเป็นสาวเลยเกิดแล้วมันหายตัวได้คนอื่นไม่เห็นเห็นแต่พ่อมันพระพุทธเจ้าเข้าโพธิบาลมันยังมานี่นางตันหามาแล้วก็นางราคามานางอะไรดีมาสามนางมาลำต่อหน้ามหาบุรุษราชจะมานั่งอยู่ทำไมในป่าในดงอ่ะไปอยู่ชั้นปรินินเถอะจะอุปถากให้สามพี่น้องน่ะมันจะเป็นอุปถากอ่ะบอกว่าพินพาราหุนมียังทิ้งได้ราชสมบัติยังลาออกได้นะเราไม่ไปแล้วเราจะนั่งอยู่ในโพธิบาลังนี่แหละมันได้กระทู้ไปๆอ่ะมันก็ไปบอกพยาบาลมาครับเอาเสนามานมาตัวเอาแท่นบาลังว่าเป็นบาลังของพยาบาลพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เกิดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพญามารเขามีพยามมีเพียรมีนับเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้ามีพยามอะไรอ่ะนึกถึงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยแม่ธรณีจักรีดมวยผมไงล่ะแม่โคศกเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแม่บารนางธรณีรีดมวยผมแม่โคศกเนี่ยเลี้ยงถวายบิณฑบาตศาสนาได้เจริญนะนี่ขาดแม่โคศกแม่ธรณีแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้กัดสรุปสักองค์ครับเราก็เลยเนี่ยแม่ของโลกมีอยู่แม่โคศกแม่ธรณีเท่าแหละน้ำท่วมพญามารหมด ขาถามว่าพญามารไปอากาศด้วยน่ะทำไมน้ำเป็นพรมได้น้ำแม่ธรณีนี่เหาะไปพุ่มหัวใจพญามารจงลงมาจมน้ำแล้วถือดอกบัวมาถวายพระเจ้าแล้วตอนแรกน่ะใครเขียนก็ไม่รู้แล้วตอนปฐมพญามารมีแต่นางราคานางสถานดีนะเป็นบุญทินของพรหมจรรย์ด้วยนั่นนะผู้ชายแล้วเป็นบุญทินของผู้หญิงอีกอ่ะมันเป็นพญามารน่ะกิเลสมานะมันรังควานมันไม่ว่าใครทั้งหมดนะไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไม่ว่าภิกษุสามเณรว่าวาสุบาจิกามันเอาโลภะมูลไปใส่สัตวะทั้งหลายโทสะมูลไปใส่ให้โมหะมูลไปใส่ให้เนี่ยมันมาจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยก็ตัวพญามาลาคิริคิริไงแหละพญามาลาธิราชน่ะมันมีฤทธิ์มีทิศาก็มากมีมือก็มากมาพินิมิตาสาวุธานตานคิริเมนะขี่ช่องคิริเมจดอากาศโอนมีศีรษะตั้งร้อยมีมือตั้งร้อยไงมันมีฤทธิ์อย่างนั้นเนี่ยอิทธิฤทธิ์แล้วก็แพ้บุญฤทธิ์มันแพ้สาวกพุทธเจ้าเพราะอุปคุตเอาผ้าขัดอกเนี่ยผูกติดเขาสุเมนไว้ผูกซากสุนัขใส่คอมันเหาะไปเหาะมาให้ใครแก้ไม่ได้มนุษย์โลกก็แก้ไม่ได้สวรรค์เทโลกก็แก้ไม่ได้พรหมโลกก็แก้ไม่ได้ต้องให้พระอรหันต์องค์นั้นน่ะองค์มหาเถรพระคุณน่ะแก้ได้แก้เราผูกติดภูเขาซะเขาชุ่มเป็นกระถาดินนี่แหละถ้าแข็งผูกกระติดเขาชุ่มเองได้ไปไหนไม่ได้ติดอยู่นั่นน่ะ7ปี7เดือน7วันจะแก้ให้ได้แก้ให้แล้วมันก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้าแต่ก่อนเป็นมารของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรเลยมาถูกสาวกองค์สุดท้ายนี่มาผูกเราติดเขาว่า7ปี7เดือน7วันนะเลยเลิกเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เอาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันมีแต่กิเลสมารประจำตัวตามประสาทอุปสาทอุปสาทมีกิเลสมารไม่แทบพญามาราธิราชมาลังควานนะกิเลสมารมาลังควานตัวเองมาอาศัยน้ำรูปแหละอาศัยสนามหลวงเนี่ยนั่นแหละพวกนักธรรมเขาไม่เอาไปสอบว่าอย่างนี้อ่ะเขากลัวตก กลัวไม่ได้ชั้นไปเยี่ยมสนามหลวงทุกปีแล้วสนามนักธรรมสนามบารีถอยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าตกไม่ได้มันมีกรรมการจะกวดได้ เขากลัวตกเขาไม่เอาเขาไล่ออกจากสนามเขา ไปเทศในหมู่เขาก็เหมือนกันนะเป็นเทศช่วยเขาเทศสององค์มั่งสามองค์มั่งสี่องค์มั่งห้าองค์มั่งหกองค์มั่งเทศอย่างนี้เทศได้คนเดียวเป็นเทศกับเพื่อนเขาไม่ได้เขาไม่ให้น้ำกาแฟน้ำแข็งเขาก็ไม่ให้กินเขาว่าพูดไม่เหมือนเขาพูดตัวจริงก็ไม่พูดเขาพูดโกหกกันสาวแล้วลูกพระเจ้าแม่หน้าพ่อเดียวกับพระพุทธเจ้าสองพี่น้องแตกงานกันเอาบาตรไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่านันทกุมารจะบวชหรือครับบวชแล้วเลยคิดถึงน้องสาวมาไม่ได้ทีนี้ไปเห็นชาวสวรรค์งดงามกว่าเมืองมนุษย์นี่นันทกุมารอย่าต้องการหรือต้องการเรียนกรรมฐานสิเรียนกรรมฐานกันเรียนกายกับจิตเนี่ยพอสงบแล้วมันก็ไม่มีใครกำหนัดตัวกำหนัดก็ดับตัวปฏิฆาก็ดับหมดสัญญาสิบก็ดับหมดอนุสัยเจ็ดก็ดับหมดดับหมดแล้วก็เป็นนิโรธกับนิพพานนะนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะพระไปถามว่ามันถ้าไม่ฉึกหรือไม่ไปสวรรค์หรือไม่เอาแล้วไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ว่ามันถ้าว่าไงไม่เอาสวรรค์น่ะไม่เอาแล้วหมดทั้งโยนแล้วอนุสัยแล้วไม่มีใครเอาสวรรค์แล้วกันนะก็เป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะนี่ผู้โกงนั่นแหละใครยังอยากไปสวรรค์ก็อยากดินเนี่ยมากอะสิ ผู้หญิงก็ไปที่ไปสวรรค์น่ะไปที่หลังเขาคนเขาขาด 30,000 อยู่คนเดียวเป็นอยู่ปลายแถวจิ้วริ้วเลยไปสวรรค์ก็เป็นมีผัวคนเดียวกันมีผัวคนเดียวกันไป 70,000 ก็มีผัวคนเดียวกันมีไม่เอามาให้ดูบ้างเหมือนกันนะไหนเทวดามีอยู่ที่ไหนเอามาให้ดูทีละเทวธรรมจะเอามาให้ดูได้ไงเกิดกับจิตโดนแน่ผู้ใดเห็นจิตก็เห็นเทวธรรมเห็นพรหมธรรมเห็นโลกุตตรธรรมเจ้าของนี่ไม่เห็นน่ะผู้ใดเห็นจิตก็เห็นวิชาอวิชามามาใส่จิตน่ะเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเงาเงากับรูปนี่มาคู่กันจิตมีที่ไหนก็มีวิชาอวิชาที่นั่นมีสองเหลี่ยมเงี้ยควบมือหงายมือท่านยกมือไหว้พระมันเห็นทั้งสองมันจะเห็นนิพพานสมบัติได้มัวควบอยู่ก็ไม่เห็นหน้ามันมัวหงายอยู่ก็ไม่เห็นหลังมันต้องยกมือไหว้พระภาวะตัณหาเป็นภพวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วมาเกิดรังทางตานี่6ทางหูก็6ทางจมูกก็6ทางลิ้นก็6ทางกายก็6ทางใจก็6เกิดพั่วไปหมดอ่ะช่องละ6ก็6ก็6ปัจจุบันมันมี3แล้วก็อดีตมันก็3อนาคตก็3 3 3 6มันก็เป็นธาตุ48เหมือนกันนะหรือตามันก็หลอกได้นอนมันก็หลอกได้นั่งก็หลอกได้เดินไปก็หลอกได้มันหลอกก็หลอกทั้งในวัดในห้องน้ำน่ะสมเด็จในกรุงเทพต้องตักน้ำมาล้างห้องน้ำเองมันหลอกภิกษุสมเด็จถ่ายได้แต่มันล้างก็เป็นให้สมเด็จล้างให้มันหยอกอะไรล่ะนี่แหละกิเลสมานะมันเป็นยังไงแหละถ่ายได้แต่มันล้างไม่เป็นอุบาทไปเรียกบิณฑบาตได้ภิกษุสมเด็จน่ะแต่ว่าเข้าห้องน้ำล้างถ่ายแล้วไม่ล้างแล้วมาให้สมเด็จล้างให้เหมือนเราเป็นเด็กแล้วมีพ่อแม่บริหารให้นอนขี้นอนเยี่ยวอยู่กันแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกไม่โตสมภารจะว่าอยากไปเป็นน่ะเป็นสมภารก็ต้องล้างขี้ให้พระเนรนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ล้างขี้ให้ลูกให้หลานน่ะแหละดียังไงอ่ะนี่ดีอย่างนั้นแหละสอนกันเนาะเขากลัวตกสอนตัวจริงไม่ได้สองโกหกกันจะได้ประกาศนิบัติคุณไปกลับเรียนจากคุณบรีทำไมไม่สอนตัวจริงอ่ะสอนตัวจริงอ่ะหนุ่มๆสาวๆเขาไม่แต่งงานกันแล้วเขากลัวเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเขาล้างขี้ให้ลูกให้หลานเป็นสุภานจะว่าก็ล้างขี้ให้ให้เน้นหนุ่มๆอ่ะมันขี้แล้วมันล้างไม่เป็นขี้เป็นเหมือนลูกน้อยน่ะนอนขี้นอนเยี่ยวอยู่ให้พ่อแม่ล้างให้ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายล้างให้นี่เป็นยังไงล่ะพระฤาษีถามว่าท่านทั้งสองอ่ะคนโง่มากหรือคนฉลาดมากคนโง่มากคนโง่มากอ่ะเราจะอยู่โรงเรียนนี่แล้วจะคอยสอนคนโง่เธอสององค์ผู้ฉลาดไปอยู่กับพุทธเจ้าไปพอไปเลยครับบริวารวิ่งตาม500ไปมดโรงเรียนเลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็น500เลยโมคคลายังเหลืออยู่7วันยังค้างอยู่พระโสดาเองพระโสดาค้างอยู่ถึงเดือน14วันหรือ15วันน่ะจะค่อยบรรลุทีหลังพระโสดายังนั่งแท่นอยู่7วันมั่ง15วันมั่งปุถุชนไปฟังธรรมนั่งอาชนะเดียวบรรลุพระอรหันต์ทั้ง500เลยนั่นแหละกิเลสธรรมานั้นหมดง่ายๆกิเลสหมดแล้วไม่มีนิโรธมีแล้วไม่หายเวลาโง่มันโง่ยังไงล่ะเวลาฉลาดแล้วมันไม่มากิเลสเลยไม่ว่าวัดไหนสร้างทางกายกรรม3วจีกรรม4กรรม3สมาธิสมาธิวัดนี่ไปสวรรค์ไปแล้วได้เมียมาก30,000 บ้าง 70,000 บ้างเทพบุตรดาวโอ้เนี่ยมีเทพอสรมีสักผู้หญิงเป้าบนสวรรค์เขาไม่มีมะขามมะแกงครับเขาอาหารเป็นทิพย์รูปเป็นทิพย์เสียงกลิ่นรสผลสะพะเป็นทิพย์กามเทพพอเป็นทิพย์เขาไม่ต้องหุงข้าวหุงแกงอะไรต้องการแต่ว่าเขาไม่ต้องอุ้มท้อง10เดือน ขาไม่ต้องร่างขี้ลูกขี้หลานก็น่าไปเหมือนกันแล้วแต่ผู้ชายไปละดีได้เมียหลายคนดีผู้หญิงไปไม่ดีไปที่ร้านเขา 70,000 เนอะโอ้อยู่บ้านแถวก็โดนจิ้วๆเลยเป็นเมียน้อยเขาไปจังหวัดไปเป็นเมียน้อยเขาได้หรอกอยากไปที่ร้านเขาก็เป็นเมียน้อยเขาสิ มนุษยธรรมมันก็ส่งกันได้ส่งด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะสวรรค์6ชั้นเขาก็ถึงกันได้ถึงด้วยสมาธิสมาธิวะรูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นน่ะ4กับ16มัน20ชั้นก็ส่งกันได้ส่งด้วยกุศลส่งด้วยสมาธิสมาธิวะโทรศัพท์เบอร์เดียวกันมันส่งกันได้วิทยุฐานีเดียวกันก็ส่งกันได้ถ้าคนละฐานีส่งไม่ถูกไม่รักกันมันต้องส่งสมาธิด้วยกันส่งด้วยธรรมะมนุษย์เขามีธรรมะเกิดขึ้นปัจจุบันมีสมาธิมีสมาชีวะก็ส่งสวรรค์6ชั้นได้ส่งไปหารูปทิพย์เสียงก็ทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์กายก็ทิพย์อารมณ์ก็ทิพย์6ชั้นนะ6ช่องส่งไปตามอายตนะ6ส่งไปพรหมโลกก็ต้องเข้ารูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญาณ5ทวาร8มันก็ส่งกันได้ส่งให้ถูกเบอร์กันโทรศัพท์เบอร์เดียวกันส่งได้ต้องเข้าชานด้วยกันถึงเข้าส่งถึงกันได้วิทยุเขาไม่มีสายเขาก็ส่งกันได้ส่งอากาศลงมาครับแผ่นดินนี่พวกแผ่นดินนี่ก็ส่งลงไปใต้น้ำเรือดำน้ำส่งได้รับรองกันได้ทำถูกเบอร์กันรู้กันว่าฐานีนี่เป็นอย่างนี้โทรศัพท์เบอร์นี่เป็นอย่างนี้กับพูดกันได้รูปทางตาเป็นยังไงก็พูดกันได้รูปทางหูเป็นเสียงเสียงเป็นรูปเหมือนกันก็พูดกันได้ตัวรูปเป็นนามไอ้สีทั้งหลายทางตานี่เป็นรูปเสียงทั้งหลายทางหูเป็นรูปกลิ่นทั้งหลายทางจมูกเป็นรูปไอ้รูปเป็นนามหมดรสทั้งหลายอยู่ในเล่นนะครับเป็นรูปไอ้ตัวรูปเป็นนามก็ส่งกันนามรูปนามรูปส่งถึงกันได้เป็นเบอร์ไปเป็นช่องไฟช่องไฟไปเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายมันทางจิตทางสมาธิมิจฉาทิฏฐิเขาก็ส่งกันพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยกันรวมฆ่าสัตว์นี่มันก็ส่งถึงกันได้ส่งมิจฉาทิฏฐิพวกพานนี่มันส่งไปในป่านั้นมีสัตว์มากมันส่งไปได้แล้วมันชวนกันไปล่าสัตว์ในป่าได้ฝ่ายสมาธิก็ชวนกันมาทางสมาธิได้สมาธิว่าได้พวกอบายมุขเขาก็ส่งกันไปทางอบายมุขทีอบายภูมิทีก็ส่งไปคนละทางกันเหมือนหน้ามือกับหลังมืออยู่ที่เดียวกันแล้วมันมีความมีหงายยังไงคนละเบอร์กันมีความมันก็เห็นหลังหงายก็เห็นหน้ามันส่งให้ถูกที่มันไปได้แล้วอัฏฐาลัทธาตุโยนะธาตุ18มันมีอยู่แล้วเผาล่ําก็เป็นธาตุธรรมดาก็มีอย่างนั้นที่เป็นขี้เถ้าเรียกพระอังคารธาตุพุทธเจ้าที่16ทะนานบทแล้วมาทีหลังเขาบอกว่ายังเหลือพระอังคารน่ะนี่มีทะนานเผาแล้วเขาไม่ให้ทะนานเขาแล้วคนแจกเขาได้แต่ทะนานเปล่าพระนครมาทีหลังไปเอาผ้าคาได้คิดเท่าอะไรเงี้ยคิดเท่าก็เป็นธาตุได้ธาตุละเอียดเหมือนยานัดยาผงคิดเท่าละเอียดอะไรนั่นน่ะถ้าไม่เผามันก็เป็นกระดูกธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเอาให้พวกวังคีสาพวกพราหมณ์เขาเรียนเด็กโลกอยู่มนุษย์โลกนี่ไปอยู่ภูมิไหนกามโลกมัน11รูปโลกมัน16รูปโลกมัน4เด็กโลกแป๊กนี่รู้ได้วิญญาณยังไม่ไปยังไม่ออกจากโลกยังท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกรูปโลกก็รูปโลกอ่ะท่องเที่ยวอยู่เหมือนป้ายธานีเหมือนป้ายรถยนต์เนี่ย มันไปอยู่ตามภูมิมันกามภูมิอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่รูปภูมิอยู่ที่ไหนอรูปภูมิอยู่ที่ไหนไปอยู่ในรูปฌานอรูปฌานก็มี

0: ได้มันเสียบทเราเนี่ยในธาตุ18อินทรีย์12อายตน12เนี่ยมันเที่ยวอยู่ในเนี่ยเที่ยวอยู่ในดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเที่ยวไปธาตุ18อินทรีย์12เที่ยวอยู่นี่กามภูมิมันเที่ยวอยู่ภายในนี่รูปภูมิเที่ยวภายในนี่อรูปภูมิเที่ยวภายในนี่กามภูมิจิตรูปภูมิจิตรูปภูมิจิตเที่ยวอยู่ภูมิภูมิจิตนี่ข้างนอกมันของเขาไปเที่ยวไงอ่ะเขายังห้ามโดยกฎหมายอ่ะแอบไปนอนกับเมียเขาได้หรือเดี๋ยวเขาจับติดตารางอ่ะบ้านใครๆอยู่อู่ใครๆนอนต่างหากอ่ะไม่ที่ก็กลายกันได้งั้นได้เขาห้ามโดยกฎหมายก็ห้ามแล้วชิ้นเราก็ห้ามอยู่แล้วเด็กเที่ยวก็เที่ยวอยู่ในนี่สิ
1: ตัวอธ
0: ิ
1: บายคำว่ากายเด
0: ีย
1: วจ
0: ิ
1: ตเด
0: ีย
1: วเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ได้จิตเดียวก็อยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งออกไปสิกายเนี่ยดินมีเท่าไรแบ่งไปน้ำมีเท่าไรแบ่งไปไฟมีเท่าไรลมมีเท่าไรอากาศมีเท่าไรแบ่งไปมันมีที่สุดเมื่อไรล่ะเอารวมเข้าก็เป็นมหาภูตรูปรูปประไทย24ไอ้รูปยืนตัวมี4รูปรวมเป็น28เดี๋ยวนี้28แล้วรวมเป็นรูปเดียวขนเส้นเดียวมันเก็บไว้10รูปแล้วขนเส้นเดียวเก็บไว้10รูปแล้วมันรูปผสมนามผสมอ่ะจิตเดียวผสมตั้ง52แล้วรูปผสมรูปนามผสมนามมากขึ้นทำไมผสมก็มีรูปก็1นามก็1หน่อยแล้ว
1: ปู่อธิบายครับโคตรปู่ยา
0: โคตรภูโคตรภูก็พอเป็นดูกับพระโสดาที่อธิกัลยาณังน่ะอริยมรรค1อริยผล1น่ะมีอริยมรรค1ก็มีอริยผล1อธิกัลยาณังวิญญาณเห็นสังโยชน์3อนุสัย2ตัดออกเสีย5ตัวเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามมัจเจกัลยาณังอริยมรรค3อริยผล3ตัดสังโยชน์ได้5อนุสัยได้2ตามเดิมยังเหลืออีกสังโยชน์5อนุสัย5อริยมรรคทิฏฐิ4ตัดอริยผล4เสวยสังโยชน์ดับแล้วไม่มีอนุสัยดับแล้วไม่มีญาณวิชามีแล้วไม่หายเท่านั้นแหละข้ามจากโลกีไปก็เป็นโลกุตตระหมด
1: จากโลกีไปโลกุตตระนี่มันมีนะครับรูปจักรอยู่เขาเรียกข้ามโคกับภูยาเนี่ยมันมีหลอกเทพกับกระแสนิพพาน
0: โคตรภูยามันก็ไปเป็นสัญญาณ5อนุสัย2กิเลส5ตัวแล้วสัญญาณ3ตัวก็อนุสัย2ตัวเป็น5ตัวอันนั้นข้ามเนี่ยข้ามนิรันดร์เป็นอริยมรรคที่อริยมรรคหนึ่งกับอริยผลหนึ่งข้ามจากโลกีโลกีมันเสื่อมได้โลกุตตระไม่เสื่อมสังโยชน์ขาดแล้วไม่เสื่อมอนุสัยสองแล้วขาดแล้วไม่เสื่อมไปอริยมรรคสามก็ไม่เสื่อมอริยผลสามก็ไม่เสื่อมไปอริยมรรคขันธ์สี่อริยผลสี่ก็ไม่เสื่อมแล้วครับพ้นเลยไม่มีกิเลสหมดแล้วไม่มีงานวิชามีแล้วไม่หายนะข้ามอวิชชา
1: ตกสถานนิพพานผมหมายถึงว่าผู้ที่หลงว่าสำเร็จแล้ว
0: ก็มาหลงแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงก็มาหลงก็ตัวอวิชชาอยู่แล้วไม่หลงที่มันถึงอันนี้มรรคสี่แล้วไม่หลงอริยผลสี่ไม่หลงใช่อะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยสมาธิมนุษยธรรมเนี่ยเป็นธรรมนี่ต่อได้สมาธิเทวธรรมสัมมาชีวะของมนุษยธรรมสัมมาชีวะของเทวธรรมก็เชื่อมกันได้ต่อกันได้มันต่อกันได้เหมือนโทรศัพท์โทรเลขมันต่อกันได้วิทยุกับธานีเดียวกันต่อกันได้โทรทัศน์กับช่องเดียวก็ส่งรายการกันได้

0: น้ำผึ้งเนี่ยเราจะส่งให้กายมันรู้ล่ะส่งมาหาลิ้นเนี่ยมันรู้ว่าหวานส่งไปใส่ตากายมันไม่รู้ว่าหวานเนาะตามันทำหน้าที่รูปเสียงมันก็เป็นรูปหูก็ทำหน้าที่เสียงละเอียดไปรสอ่ะมันตามันทำทันไม่ได้หูทำแทนไม่ได้ต้องให้ลิ้นทำแทนสิวหาวิญญาณมันทำแทนมันรู้ว่าหวานมันทำหน้าที่ใครหน้าที่ใครมันคนละที่กันนะมันไม่ได้ทำร่วมกันแล้วมันต้องมาจากกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณรวมกันไปส่งเป็นแถวไปมันถูกอ่ะกายจะสัมผัสนี่เย็นหรือร้อนมันรู้ทันทีกายวิญญาณมันส่งให้มโนวิญญาณส่งให้จิตวิญญาณนู่นมันส่งต่อๆกันไปเหมือนกันมีสมาชีวะเหมือนกันส่งกันได้
1: หมายความว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้รับก็ต้องอยู่มิจฉาทิฏฐิก็ถูกในนิโรธประตู
0: ก็เขาอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจะเป็นส่งเขาไงเขาไม่รับอ่ะสงฆ์ก็ได้พวกสมาธิด้วยกันนี
1: ่
0: แต่เป็นอยู่เนี่ยคนหนึ่งมันชอบอาหารหยาบส่งน้ำผึ้งไปให้มันไม่เอาแต่ว่าไงอ่ะส่งเหล้าไปให้มันจะเอาส่งน้ำผึ้งไปให้ไม่เอาอ่ะจะว่าไงมันน่ะอยากจะช่วยเขาก็อยากเฉยๆมันช่วยไม่ได้ดิเราไม่มีญาณพอต้องมีอภิญาณ5มีอภิญาณ6ส่งได้ส่งไปตามภูมิพวก5ก็ส่งตาม5สิมีญาณท่านตาหูจมูกลิ้นกายอภิญาณ5ส่งไปพวกเดียวกันได้อภิญาณที่6มีอัตถกายญาณส่งไปทางมโนวิญญาณอีกโลกุตตระมีอัตถกายญาณสิ้นไปแห่งอาสวะญาณโลกีมันมีอภิญาณ5ไม่ชินอาสวะหรอกมันมีญาณเพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องช่องที่ใจไม่มีญาณไม่เห็นกันอวิชชามันเกิดกับใจปัญหาก็เกิดกับใจนั่นถ้าเกิดทางตามันเป็นรูปปัญหาใช่ปัญหาทำรูปธรรมะปัญหามันเกิดกับใจนะธรรมะปัญหาอาสวะทางปวงมันเกิดกับจิตกับใจล้วนสังฆทานทานส่วนรวมสังฆทานให้มันสิ้นอาสวะอาสวะมันคืออะไรโลภะมูล8นั่นน่ะมันกำจัดโลภะได้ศีลมันกำจัดความโกรธได้ภาวนากำจัดความโลภได้โลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2ไงต้องกำจัดด้วยสังฆทานทานบารมีกับสังฆทานมันรวมกันได้รวมกับธรรมทานได้สังฆทานน่ะมันชินอาสวะได้ศีลมันดับความโกรธได้ภาวนาก็กำจัดความหลงได้โลภะบุญหมดได้เพราะทานโทสะบุญหมดได้เพราะศีลโมหะบุญดับได้เพราะภาวนาพอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดับหมดโกรธดับหมดศีลดับความโกรธได้จะเป็นศีลภาวนาก็อันเดียวดับความหลงได้ทานมีมากเพียงไรก็ตามใจแล้วทานพระสูตรสิบทานพระนัยสี่ทานพระปรมัตถ์6รวมลงทานกันจากความโลภได้แล้วเป็นทานได้ทานพระวินัยมี4อย่างทานปรมัตถ์มี6มี20อย่างจับได้ยกได้ไปได้แต่ธรรมทานนั้นไม่มีชีพมีอันนะธรรมทานพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นทานฉันทานทั้งปวงอภัยทานก็ให้ชีวิตเป็นทานให้อภัย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนากับอาจารย์ช่วงที่1ครับ
3: Thank you.
2: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นั่นร่างเต็มหมดลืมเวลาไปแล้วกี่ดีลืมเวลาไปเนี่ยฮะลืมเวลานี่ไปนี่ก็ถึงจะลืมได้ถึงว่ามาลืมภาวนาไปภาวนาเรื่อยที่เลยลืมข้างนอกถึงก็ถึงจะลืมได้อ้อคนมาแล้วทีนี้ก็ตั้งสนองก็ไปตอนสนองวัดสังฆทานพระคุณมาที่นี่ไปจวนได้เวลาที่พวกนี้มาแล้วเข้าไปเฮ้ยหมอมาตรวจหูหรืออะไรวันนี้นะลืมไปหมดไม่ทราบเขาว่าอะไรบ้างที่ก็ตรวจหูแล้วทราบหมอเขาว่าไงบ้างเราทั้งไม่ใช่หมอแล้วทั้งไม่ค่อยสนใจแล้วเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่ค่อยสนใจแล้วอันนี้ก็เหนื่อยมากนะไปมาจากนู่นแล้วเรื่องยาวแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆบางค่ำบางค่ำสงบว่าจะกระทางก็มาพอทำไปก็ขวนได้เวลาของการที่จะมาแล้วเข้ากับพ่อยังหูอื่นพูดอะไรก็ลำบากไม่อยากพูดนะพอพูดไปมันก็ออกหอมหรือยำคานหมอก็ว่าเป็นเพราะอะไรต่ออะไรหายอยากนะวันนี้นะหมอขึ้นมาตรวจวันนี้นะเป็นเพราะอะไรหายอยากนะคนมากอยู่ทางโน้นนู้นนู่นก็มีของเราแล้วตอนนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมแห้งไหม
2: แห้งคร
1: ับ แห้งคนมากเต็มฝนเป็นยังไงแม่ฝนฝอยอย่างนั้นตกไฟฝอยนี่อย่ากงอะไรก็ตกนี่อะไรอย่างนั้นเหมือนตีเสียถึงก็คือฝนฝอยเหมือนกันเมฆก็เมฆบางๆบางเมื่อฝนตกถึงแบบตกฝอยมาถึงจะหูอื้อบางนี่มันไม่อยากพูดนะพูดลำบากพอพูดปั๊บมันออกเหงื่อกวนเจ้าของเนี่ยพอพูดนี้มันกวนเสียงมันลั่นอยู่มันไม่อยู่นะมันก็อยู่ไปวัดเขาฉลาวันนี้ก็มีพระมาบ้างเล็กน้อยพระไม่ค่อยมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนรู้สึกสว่างเลยเอาสงสารก็แนะนำบ้างเล็กน้อยเพราะพูดอะไรนี่มันก็ไม่สะดวกเหมือนกันมดมันมันไต่ขึ้นมาทางไหนไม่รู้รู้ก็มีอะไรกั้นไว้ไม่ให้มดขึ้นแต่มดมันก็มาของมันเนี่ยมันคงมีทางขึ้นมามันถึงมาเสมหะมันก็เหนียวเหมือนกันนะเสมหะก็เหนียว เป็นพระกรรมฐานส่วนมากมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเสมอเป็นความอบอุ่น ก็การปฏิบัติอาศัยครูบาอาจารย์เป็นสำคัญเป็นแนวทางตั้งให้ความอบอุ่นด้วยอย่างเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหมือนกันเวลาอยู่กับท่านนี่นั่งภาวนาไปนี่ก็มันเป็นความอบอุ่นครอบอยู่เสียเพราะอยู่กับท่านเรื่องนิมิตหรือเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยแสดงนะจะเป็นความอบอุ่นอยู่ภายในตลอดพอจากท่านไปพอหลับตาลงนั่งภาวนาภาพของท่านจะมาปรากฏอยู่ตลอดนะแปลกอยู่จนได้การเรียนให้ท่านทราบว่า เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ในวัดนั้นไม่ค่อยปรากฏในเวลาภาวนาภาพของครูบาอาจารย์ไม่ค่อยปรากฏมีแต่ความอบอุ่นแต่เวลาออกจากที่ไปแล้วไปภาวนานี้ภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้จะปรากฏอยู่ตลอดไม่ว่าเวลาใดเราก็กราบเรียนให้ท่านทราบตามความเป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงๆเวลานั่งภาวนานี้เรื่องของท่านจะมาเกี่ยวโยงอยู่นี้ตลอดไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่มาปัวพันกับใจในขณะภาวนาแต่เวลาอยู่กับท่านจริงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยมีแต่ความอบอุ่นอย่างเดียวพอจากท่านไปแล้วเรื่องภาพเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับท่านจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสม่ำเสมอกลางค่ำกลางคืนภาวนาเวลาไหนมักมีภาพของท่านหรือเรื่องของท่านเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาแปลกอยู่นะได้กราบเรียนท่านก็ที่แจงให้ทราบเหมือนกันเพราะเวลาการปฏิบัตินี้จิตมันอยู่กับครูบาอาจารย์สำหรับจิตเราแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่กับท่านเวลาออกไปแล้วภาพของท่านเรื่องของท่านจะมาเกี่ยวข้องผัวพันอยู่ไม่ค่อยขาดวรรคขาดตอนถ้าเวลามาอยู่กับท่านแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยมีเพราะออกจากท่านไปแล้วจะเป็นตลอดผมก็แสดงความเมตตาของท่านเกี่ยวพันกันอยู่กับใจของเราที่จดจ่อท่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรื่องจิตใจนั้นอยู่กับอัตกับธรรมมันเป็นความสะดวกสบายถึงจะอยู่ห่างจากครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นความสะดวกสบายภายในใจตลอดเวลาใจถือท่านเป็นหลักไปยิ่งเราภาวนาจิตมีเน้นหนักเข้าไปเท่าไหร่ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เรื่องครูบาอาจารย์รู้สึกจะมาเกี่ยวโยงตลอดเวลามันเป็นเองนะไม่มีใครบอกแล้วจะบอกใครก็บอกไม่ถูกหากเป็นอยู่กับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของท่านอย่างไร มีอยู่ตลอดมีเรียกว่ากระแสธรรมมันถึงกันจิตใจเวลาได้รับการอบรมแล้วความร่มเย็นอยู่ที่ไหนโลกเหมือนไม่มีนะมันมีความเย็นมีความแปลกประหลาดที่ชนิดที่ว่าบอกไม่ถูกอยู่ภายในใจเป็นประจำนี่เรียกว่าใจอยู่กับธรรมธรรมอยู่กับใจอยู่ที่ไหนหากเป็นความแปลกประหลาดร่มเย็นเป็นสุขหรือความอัศจรรย์อยู่ในจุดผู้รู้นี่แหละคือใจดวงนี้นะเพราะงั้นใจจึงควรแก่ธรรมทั้งหลายโดยตรงอย่างอื่นใดไม่ได้เหมือนใจใจเป็นภาชนะรับได้ 100% ในบรรดาธรรมทั้งหลายเวลาเราอบรมเข้าไปมากเพียงไรใจกับธรรมสัมผัสกัน หนาแน่นเขาเท่าไรยิ่งมีความสง่างามอยู่ที่ไหนก็สง่างามคำว่าสง่างามนี้ก็แยกออกมาพูดนะที่ให้ตรงกับความจริงนั้นไม่ตรงแหละคือนั่นยังละเอียดกว่านี้ไปอีกละเอียดกว่าใจกว่าที่เรานำมาพูดนี่นะหากพูดได้ว่ามันใกล้เคียงกันความสง่างามความผ่องใสแล้วความสว่างสวัยของใจมันไปด้วยกันนั่นแหละเวลานั่งภาวนาจิตที่รวมสนิทเข้าไปจริงๆแล้วโลกธาตุนี่เหมือนไม่มีเลยมีแต่ใจดวงเดียวเด่นครอบไปหมดใจดวงเดียวนี่แหละมันครอบไปหมดเลยมีอำนาจของใจเวลาได้ส่องแสงสว่างออกมาอนุภาพแห่งใจแห่งธรรมที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วมันครอบไปหมดเลยนะอยู่ที่ไหนมีแต่ความผาสุกเย็นใจอบอุ่นอยู่ภายในตัวเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสมบัติของโลกนี้นั้นประหนึ่งว่ามารวมอยู่ที่ใจหมดไม่มีอะไรเหมือนธรรมธรรมเข้าสู่ใจเป็นสมบัติอันล้นค่าแก้วสารพัดนึกอยู่ในนั้นหมดไม่ได้คิดเลยว่าอะไรบกพร่องขาดเขินสำหรับโลกเขามีความคิดความปรุงได้นี่มานั่นเสียไปอันนี้ได้มากอันนั้นได้น้อยหากมีความกังวลอยู่ภายในสมบัตินั้นๆเป็นธรรมดาของใจแต่ใจกับธรรมที่เขาเกี่ยวข้องกันแล้วรู้สึกว่าพอดีพอดีไปตลอดอยู่ในธรรมขั้นใดก็เพลินอยู่ในธรรมขั้นนั้นละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพลินยิ่งอบอุ่นในธรรมขั้นนั้นเรียกว่าพอเหมาะพอดีไปโดยลำดับลำดามีเมื่อใจมันปล่อยจากสิ่งภายนอกมีแต่ใจกับธรรมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันเลยพอไปหมดโลกทั้งโลกไม่สนใจกับอะไรได้ธรรมกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นลำดับลำดาแล้วเป็นที่พอใจนี่แหละใจเมื่อธรรมเข้าไปสัมผัสความพอจะมีโดยลำดับลำดานะมีขั้นใดมีความพอดีในใจอยู่ในขั้นนั้นขั้นนั้นเราบำเพ็ญไปละเอียดรอไปเท่าไหร่ก็พอดีไปเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าธรรมกับใจเข้าสัมผัสกันและเกี่ยวโยงแน่นแฟ้นเข้าเป็นลำดับมีแต่ความสว่างสวยใจดวงนี้เวลาได้เปิดตัวออกแล้วนี่ไม่มีอะไรปิดบังได้ล่ะเป็นความสว่างสวัยมันครอบไปหมดโลกธาตุนี่นะไม่มีอะไรจะมีอนุภาพมากยิ่งกว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันสว่างสวัยไปหมดนี่เรียกว่าธรรมถ้าเป็นกิเลสแล้วใจนักกับรีบกันอั้นตู่โลกกว้างแสนกว้างก็มาคับแคบอยู่ที่ใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์แห่งกองทุกข์ทั้งหลาย เผาโลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นโลกแคบมันมาแคบอยู่ที่หัวใจเราอันนี้พอทำเลยเข้าสู่ใจแล้วกลายเป็นโลกกว้างขวางออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆกว้างไม่มีที่สิ้นสุดยุติกว้างจนกระทั่งโลกว่างเปล่าหมดเลยโลกนี้ละใครๆก็เห็นธรรมดาเราก็เห็นก็รู้แต่เวลามีแต่ใจล้วนๆแล้วนี่ที่ท่านว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสุนั้นพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่ามันศูนย์มันว่างอยู่ที่ใจนี่นะวัตถุสิ่งของอะไรๆเคยมียังไงเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ความว่างที่มีอำนาจมากเนี่ยมันครอบไปหมดเลยเหมือนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีแต่ความว่างครอบไปหมดทีนี้เลยว่าโลกนี้เป็นโลกว่างศูนย์เปล่าไปหมด พราะอำนาจของใจมันครอบไปหมดเลยนี่เมื่อมีการอบรมเข้ามากๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันมีแต่ความว่างความสว่างสวัยถ้าว่าลื่นเลิงบันเทิงก็หยาบนะยังละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนมืดแจ้งเหล่านี้เป็นโลกนอกไปหมดเลยโลกในคือธรรมกับใจเป็นเดียวกันเลยกลายเป็นธรรมไปเลยไม่ได้เรียกว่าโลกมันสว่างสวัยมันครอบไปหมดนี่แหละใจดวงนี้แหละมีฤทธาศักดานุภาพมากที่สุดเห็นขอให้พากันอบรมบุญกุศลเหล่านี้แหละเป็นเครื่องพยุงจูงใจของเราให้มีอนุภาพมากหนักเข้าไปหนักเข้าไปอย่างพบอย่างชาติที่จะไปเกิดในที่ต่างๆนั้นไม่มีใครสามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์และไปได้ตามความมุ่งหมายที่ตนต้องการนอกจากบุญจากกรรมเท่านั้นจะพาไปผู้ที่ทำความชั่วช้าลามกก็ไม่เคยเห็นก็ตามเถอะเรื่องความทุกข์ความลำบากในภพชาตินั้นอำนาจแห่งกรรมหากพาไปเจอเองถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะเจอตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้โลกเขามีความสุขหัวใจเรามีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วแผดเผาตัวเองท่านจึงห้ามไม่ให้สร้างกรรมชั่วพอสร้างไปแล้วมันกลับมาเป็นภัยต่อตัวเองไม่ได้เป็นคุณก็มาเป็นภัยหมุนหัวใจเราให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้สดสดร้อนร้อนทั้งที่จิตนี่ไม่มีคำว่าศูนย์แต่ความทุกข์มันจะบีบบี้สีไฟให้รับความทรมานอยู่ตลอดมาเอิญถึงสอนให้ละความชั่วไม่มีใครจะไปเจอได้เห็นได้นอกจากจิตดวงเดียวนั้นแหละแต่ละคนละคนที่ทำดีทำชั่วแล้วหากเจอเองความชั่วก็ผู้ทำนั่นแหละจะไปเจอความชั่วของตัวเองตอนไปเจอนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะความชั่วก็คือความทุกข์ร้อนผลของมันแสดงเป็นความทุกข์อีกความดีก็พาไปเองเกิดเองเกิดที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเขามีความทุกข์มากเรามีความทุกข์น้อยมันต่างกันโลกทั้งหลายนี่จึงเรียกว่าหาได้อย่างว่าหาสุขก็ได้สุขหาทุกข์ก็ได้ทุกข์ได้ที่หัวใจของผู้เสาะแสวงหาเสียเองใจเป็นผู้เสาะแสวงหาถ้าหาผิดๆพลาดๆหาแบบสุขเอาเขาจริงเอาความอยากความเสียทะยานพาหาแล้วจะเจอตั้งแต่สิ่งที่ผิดหวังแต่ถ้าหาด้วยอัดด้วยธรรมมีเหตุมีผลแล้วจะเจอความสุขความเจริญไปโดยลำดับลำดาเนี่ย พบหน้าชาติหน้าเราอยากเข้าใจว่าจะมีสิ่งใดมาตกแต่งให้เราไปมาบังคับบัญชาให้เราไปมีกรรมดีกรรมชั่วสองอย่างนี้เท่านั้นเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงอันใหญ่หลวงทีเดียวเป็นอยู่ที่หัวใจถ้าไปทางต่ำมันก็ฉุดไปเลยทางสูงก็เหมือนกันมีกำลังเหมือนกันทั้งทางดีและทางชั่วท่านจึงสอนให้ทำความดีถึงจะฝืนใจไม่อยากทำก็ให้ทำอะไรที่มันเป็นความราบรื่นส่วนมากมักจะเป็นฝ่ายต่ำเสมอไปมันไหลลงได้ง่ายเหมือนน้ำไหลสู่ลงสู่ที่ต่ำไหลลงได้สบายสบายแต่ไหลลงไปเพื่อจมเนี่ยฝืนนั่นแหละเป็นสำคัญเราฝืนเอาไม่ฝืนไม่ได้จิตใจเมื่ออยู่ในขั้นที่ควรฝืนนะต่อเมื่อจิตใจได้บำเพ็ญไปหนักเข้ามากเข้าหากมีความราบรื่นขึ้นมาภายในใจตัวเองใครมาเปิดอะไรจะว่าแปลกๆอย่างนี้แหละเข้ามายุ่งอยู่อย่างนี้นะมันเป็นอะไรกำลังเทศอย่างนี้แง๊ก เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องรบกวนหักมานี่แหละจึงเรียกว่ากิเลสกิเลสนี่ควรทำทำไม่ยุ่งกับใครนะแต่กิเลสควรทำนี่พูดถึงเรื่องจิตใจนี่ก็เลยขาดวรรคขาดตอนไปจิตใจเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอตั้งแต่ถูไถกันไปไม่อยากไปก็ไปไม่อยากทำก็ทำยังมีในสำหรับตำราท่านแสดงไว้ว่าลูกชายของอนาถปิณิกะมหาเศรษฐีนั่นน่ะไม่ใช่คนธรรมดาทำบุญให้ทานจนกลายเป็นคนจนไปเพราะอำนาจแห่งการทำบุญให้ทานลูกชายนี่ไม่อยากไปทำบุญให้ทานไปวัดพ่อต้องจ้างไปจ้างให้ไปวัดขอให้เข้าไปอยู่ในเขตวัดพ่อก็เป็นที่พอใจกลับมาก็ให้ค่าจ้างจ้างทุกวันไม่จ้างไม่ไปพ่อก็พอใจฟังดูที่น่ะมันน่าเชื่อไหมล่ะแต่ความจริงมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นชื่อในกาละไปวัดไปวานพ่อต้องได้จ้างไปขอให้ไปอยู่ในบริเวณวัดจะอยู่ยังไงก็ไม่ว่าจ้างไปพอกลับไปบ้านแล้วก็พ่อก็ให้รางวัลไปเรื่อยๆไปหลายวันหลายคืนเสียงอัดเสียงธรรมก็ค่อยเข้าเฉียดหูเฉียดตาเฉียดใจเข้าไปเรื่อยๆในสุดท้ายไปฟังเทศน์พระพุทธได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็เป็นเหมือนขอนสูงไปทิ้งอยู่ในวัดไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับมาก็คอยแต่จะเอารางวัลเท่านั้นเอารางวัลจากพ่อขั้นไปหลายวันหลายคืนก็ไปได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพระพุทธเจ้าเกิดความซาบซึ้งความซาบซึ้งแล้วเลื่อมใสจิตใจผ่องใสรื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลายขึ้นมาติดใจละที่นี่ดูดดื่มในวันที่จะให้รู้ได้อย่างชัดเจนคือวันนั้นพอฟังเทศน์เขาทราบซึ้งถึงใจแล้วกลับมาซึ่งเคยไปรับรางวัลจากพ่อวันนั้นกลับมาถลกอะไรเรียกว่าหลบหนีไปทางอื่นไม่ให้พ่อเห็นหน้าพ่อก็เรียกมาที่จะให้รางวัลบอกว่าขออย่าให้พ่อให้รางวัลเหมือนแต่ก่อนเลยตั้งแต่ให้มาแล้วก็อายพ่อจนแทบเป็นแทบตายมาพ่อนี่เลี้ยงมาแทบเป็นแทบตายอยู่แล้วทั้งสังขารร่างกายจึงใหญ่โตมาขนาดนี้ขั้นเวลาทางด้านอัตธรรมก็ได้เลี้ยงอีกเรียกว่าจ้างไปฟังธรรมก็ยังเลี้ยงไม่โตสักทีมาเมื่อจิตใจมีความทราบซึ้งถึงธรรมแล้วเห็นบุญเห็นคุณของพ่อแล้วก็อายพ่อวันนั้นไม่ไปรับรางวัลหลบตัวพ่อเรียกมารับก็ยอมสารภาพเคยได้ผิดพลาดมานานแล้วจึงขอโทษพ่อไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าพ่อนั้นมีความรักลูกขนาดไหนเลี้ยงมาก็แทบเป็นก็ตายกว่าจะเป็นผู้เป็นคนขันโตขึ้นมาแล้วอัตธรรมก็เป็นเรื่องเด็กไปอีกหนึ่งต้องเลี้ยงทั้งอัตทั้งธรรมอีกถึงขนาดจ้างไปวัดไปว่าทีนี้เมื่อหลายครั้งหลายหนก็เกิดความซาบซึ้งในธรรมทีนี้เลยกลายเป็นคนดีวันดีคืนตั้งแต่บัดนั้นมาทีแรกก็ได้จ้างไปต่อมาอายที่นี่ที่ได้เคยรับรางวัลจากพ่อของตนเกิดความอายมากขึ้นที่ไม่ต้องบอกไปวัดไปเองไปเองนี่แหละผู้ขนาดนั้นก็ยังมีในครั้งพุทธกาลเขาก็เป็นคนดีได้เราไม่ถึงขนาดที่ได้จ้างไปวัดไปว่าหรือมีอยู่ไหมที่มาในศาลานี้ได้จ้างกันมาวัดนั่นนะมีไหมนะเราก็ไม่ได้จ้างก็ยังดีกว่าในกาละอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็ให้ฟังธรรมให้มันถึงจิตถึงใจเราท่านว่าอะไรให้เชื่อทำ จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่เชื่อธรรมก็ต้องเป็นการเชื่อกิเลสโดยตรงนั่นแหละจะพาเราให้ล่มจมถูไถไปถ้าเป็นความดีแล้วถึงไม่อยากไปก็ไปไม่อยากทำก็ทำไม่มีเท่าไรก็ให้การทำบุญให้ทานเป็นกุศลเป็นมหากุศลทั้งนั้นไม่ได้มีความเสียหายอะไรนี่เราบังคับเราไว้อย่างนั้นความที่เราบังคับเราบังคับความชั่วของเรานั่นแหละความชั่วมันถึงมันหวงมันตะหนีขี้เหนียวมันขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อแท้ไปหมดอ่อนเปียกไปทั้งตัวทั้งใจไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับวัดกับธรรมวัดวาอาวาสไม่อยากไปนี่คือกิเลสมันถูกลากเราไว้ให้ลากมันกลับมามันไม่อยากไปเอาฝืนไปไม่อยากฟังฝืนฟังไม่อยากให้ฝืนให้เพราะการทำเหล่านี้เป็นความถูกต้องการที่เป็นไปตามกิเลสเป็นความผิดทั้งเพเป็นความขี้เกียจไม่อยากไปวัดก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่อยากฟังอัดฟังธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่อยากทำบุญให้ทานอะไรเลยก็เป็นเรื่องของกิเลสฝ่ายต่ำคอยฉุดกากเราลงสู่ทางต่ำเสมอที่เราก็ฝืนความอยากความเป็นอย่างนี้เข้ามาสู่อัตตุธรรมต่อไปก็ค่อยดีขึ้นไปดีขึ้นไปนี่เรียกว่าฝืนกันมันเป็นอยู่ในใจของทุกคนนั่นแหละเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่มันราบรื่นดีงามมันเป็นหลายขั้นธรรมขั้นธรรมที่ราบรื่นดีงามแล้วไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะก็เช่นอย่างการนั่งภาวนานี่ก็เหมือนกันเอาย่นเข้ามาหาการภาวนาการภาวนารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาจิตอยากคิดอยากปรุงไปที่ไหนก็คิดไม่ได้ถูกอัตธรรมบีบบังคับเอาไว้นี่เป็นความลำบากลำคาญจึงไม่อยากภาวนาอันนี้เวลาภาวนาหลายครั้งหลายหนต่อสู้กับกิเลสไฟต่ำจิตใจได้รับความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาพอจิตใจได้รับความสงบเย็นจากธรรมไม่ใช่ได้รับความสงบเย็นจากความขี้เกียจขี้คร้านนะแล้วก็ใจก็เป็นธรรมขึ้นมาความขยันหมั่นเพียรที่หนึ่งความสนใจค่อยซึมซาบเข้าหนักเข้าหนักเข้าที่นี่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่ได้นะใจดวงเดียวกันนั้นแหละมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงจากกิเลสมาเป็นธรรมแล้วก็เป็นธรรมไปเรื่อยๆส่วนกิเลสนั่นก็ค่อยจางไปจางไปนั่นหรือยิ่งภาวนาเรามีความสงบเย็นไปมากน้อยเพียงไรมันจะเป็นความดื่มดื่มภายในจิตใจจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้ตายก็ยอมตายแต่การภาวนานี่ไม่ถอยนี่เมื่อมันถึงขั้นแล้วนะไม่ได้ภาวนาไม่ถอยต้องได้ภาวนานี่แหละเป็นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งจิตเป็นอัตโนมัติในการหมุนเพื่อออกจากกองทุกข์ทั้งหลายนี่หมุนเป็นอัตโนมัติที่จะให้หลุดพ้นโดยทายเดียวนี่เป็นขั้นอย่างนี้เมื่อจิตถึงขั้นเป็นอัตโนมัติภาวนาโดยอัตโนมัติเพื่อความหลุดพ้นโดยขาดเดียวนี้อะไรห้ามไม่อยู่ชีวิตจิตใจขาดสะบั้นไปเลยเพื่อบูชาธรรมเรื่องที่จะให้เป็นไปตามกิเลสไฟต่ำไม่มีแต่ยอมตายไปเรื่อยนี่แหละจิตดวงเดียวกันนี้แหละมันถึงขั้นมันเป็นถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนทั้งวันเป็นไปในจิตนี่มันหมุนกันตลอดเวลาระหว่างกิเลสกับจิตฟัดกันจะเอาให้หมดให้สิ้นจากจิตใจให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานโดยขาดเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ยิ่งฟัดกันใหญ่เลยชีวิตจิตใจไม่ได้เสียดายมีตั้งแต่ความหลุดพ้นเท่านั้นมีกำลังเหนือสิ่งทั้งหลายนั่นแหละที่นี่จิตเวลามีกำลังแล้วตายก็ตายให้ถอยไม่มีมีแต่จะพุ่งข้างหน้าตายเอาดาบหน้าไปเลย ที่จะถอยอย่างนี้ไม่มีกิเลสจิตมันเป็นขั้นเป็นขั้นเมื่อธรรมมีมากกิเลสน้อยลงไปแล้วก็ราบลื่นไปเรื่อยๆทีนี้กิเลสแฝงขึ้นมาตัวไหนไม่ได้เลยเอาขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดจนกระทั่งขาดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่มีตั้งแต่ธรรมธาตุคือจิตที่หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นจิตเป็นธรรมธาตุจนล้วนแล้วนั้นเจ้าครอบโลกธาตุนานเห็นไหมล่ะตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานมาเอาจนถึงขนาดนั้นนี่เพราะการฝึกฝนอบรมเพราะการฝืนสิ่งที่ต่ำช้าเดียวซ้ำเราจะเห็นสิ่งที่ต่ำช้านั้นว่าเป็นของสูงมันเป็นของดิบของดีเราจะต่ำลงไปโดยลำดับลำดานะได้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเตียนสิ่งต่ำช้าว่าเป็นของต่ำช้าเราจะไปชมเชยว่าเป็นของดิบของดีนำมาแข่งทำซึ่งเป็นของเลิศเลอท่านว่าต่ำช้าเราเขาพยายามผลักมันออกอย่าให้มันเข้ามาติดใจของเราจะกลายเป็นคนต่ำช้าไม่มีสิ้นสุดตายจมไปเรื่อยๆนี่ถ้าแก้ไขดัดแปลงตนเองฝ่าฝืนกิเลสของตัวเองไปโดยลำดับตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะค่อยดีวันดีคืนจิตใจจะค่อยสง่างามขึ้นมาขึ้นมาทีนี้มองเห็นทางพ้นทุกข์เมื่อจิตได้มองเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์หัวใจแล้วทีนี้ไอ้เรื่องความขี้เกียจขี้ข้านบอกว่าไม่มีเลยมีแต่ต้องรั้งเอาไว้ไม่งั้นมันรุนแรงมันผาดโผนโจรทยานในการประกอบความภาคความเพียรนี่แหละอำนาจของธรรมเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอย่างนั้นเวลามันขี้เกียจขี้ข้านก็ฟัดกันไปสู้กันไปมันขี้เกียจให้เราขยันเอาความขยันสู้ความขี้เกียจมันอ่อนแอเอาความเข้มแข็งแก้กันไปมันไม่ทำเอาการทำลงไปแก้กันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ค่อยแก้ได้แก้ได้ถ้าหากแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาไม่ได้พอเป็นศาสดาที่เป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการแก้การอบรมพระองค์เองบรรดาท่านผู้เลิศเลอทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านผู้ได้ดัดแปลงแก้ไขอบรมตนเองมาทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแล้วศาสนาคือคำสอนให้คนเป็นคนดีก็ไม่มีมันชั่วอยู่ตามเดิมให้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นสอนยังไงก็ไม่ดีขึ้นเรียกว่าคำสอนไม่มีทำไม่มีอำนาจนี่สอนให้เป็นคนดีก็ดีสอนให้ทำให้เป็นคนชั่วมันก็ได้ความชั่วมันติดอยู่ในหัวใจแล้วคอยแต่จะชั่วอยู่เสมอแต่เมื่อความดีเข้ามาแก้ไขดัดแปลงคัดค้านต้านทานความชั่วทั้งหลายก็ค่อยกลายเป็นคนวันดีวันดีคืนขึ้นไปสุดท้ายเอาจนกระทั่งถึงว่าอะไรผ่านหน้ามาได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเอาขาดสะบั้นไปเลยเห็นมีมุตพระนิพพานเป็นของเลิศเลอภายในหัวใจมอบจิตใจถวายไปเลยทีเดียวนั่นถึงขั้นมันราบรื่นเป็นอย่างนั้นพากันอบรม จิตนี้เป็นของไม่ตายดีกับชั่วติดอยู่กับใจต้องได้ชำระชั่วนั้นใจจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นถ้าไม่ชำระเลยปล่อยไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะจมไปเท่านั้นเท่านั้นเราอยากเข้าใจว่าการปล่อยตามใจที่มีกิเลสฉุดลากไปนี้จะดีวันดีคืนไม่มีทางมีแต่วันจะล่มจะจมไปงั้นต้องมีการฉุดการลากกันการดัดแปลงแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ค่อยดีขึ้นไปดีขึ้นไปจนกระทั่งความดีนี้เด่นในหัวใจความชั่วนี่แค่ว่าไม่มีสุดท้ายความชั่วไม่มีมีแต่ความดีเด่นในหัวใจเพราะการฝึกฝนอบรมตัวเองให้พากันจำเอานะวันนี้ไม่พูดอะไรมากนะหูก็อื้อพูดลำบากลำบนเหน็ดเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยวันนี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาเรื่องจิตใจนี่พร้อมเสมอที่จะไปในทางดีตามคำสอนของพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัติแก้ไขหรืออบรมจิตใจเราใจเราจะค่อยดีวันดีคืนถ้าปล่อยเลยทำเลยก็จะจมไปตามเดิม วัฏฏวนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะใครอย่าเข้าใจว่าวัฏฏวนนี้เบื้องต้นเบื้องปลายมันอยู่ที่ไหนไม่มีเหมือนมดไต่ขอบตรงมาแล้วไต่ไปไหนวนไปไหนก็วนไปวนมาของเก่าแต่ขอบตรงมันเป็นระดับเดียวขอบวัฏฏวนไม่ใช่ระดับเดียวมันมีสูงมีต่ำจนกระทั่งจมก็มีนี่คือขอบแห่งวัฏจักรไม่เหมือนขอบโด่งขอบโด่งมดมันไต่ไปมาก็มาของเก่าของเก่าแต่ขอบวัฏจักรนี่ไม่มาของเก่าวนเหมือนกันแต่ไม่มาเหมือนเก่าวนเพื่อจมลงไปเรื่อยๆก็มีวนเพื่อจะออกจากกองทุกข์ก็มีนี่ด้วยความดีทั้งหลายที่เราอบรมก็เรียกว่าวนเพื่อจะออกจากกองทุกข์ตัดกระแสวัฏวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากการสร้างความดีอย่างอื่นไม่มีนะที่เราจะตัดวัฏวนคือความเกิดตายไม่มีที่สุดในหัวใจดวงหนึ่งของสัตว์โลกนี้จะตัดด้วยวิธีใดไม่มีทางถึงกิเลสมีแต่สร้างวัฏวนให้กว้างขวางออกไปส่วนธรรมนี่คอยตัดวัฏวนให้ครับแคบเข้ามาครับแคบเข้ามาความสุขค่อยมีความสมหวังค่อยมีขึ้นมาเรื่อยๆจากการสร้างความดีและสุดท้ายก็วัฏจักรก็มาขาดสะบั้นที่กิเลสอยู่ในใจนี่ขาดลงไปนี่แหละตัวสร้างวัฏจักรสร้างอยู่ที่หัวใจพอตัวสร้างนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วใจก็เป็นมีวัฏจักรไม่หมุนอีกแล้วนั่นพากันจำเอานะนำไปประพฤติปฏิบัติอุตส่าห์พยายามทุกคนเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าไปฟังเสียงคนชั่วช้าละโมกอย่าเอาเขามาเป็นประมาณมาเป็นแบบเป็นฉบับให้เอาจอมปราดมาเป็นแบบเป็นฉบับถ้าเอาคนชั่วมาเป็นแบบเราก็ชั่วอยู่แล้วมันไหลลงได้ง่ายนะถ้าเอาคนดีมาเป็นแบบเป็นฉบับคืบคลานไปตามความดีคนดีที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วเราจะค่อยดีวันดีคืนขึ้นไปเรื่อยๆให้พากันจำทำบทนี้เอาไว้คำว่าดีๆนั้นอยู่กับเราทุกคนให้พากันสร้างความดีฝืนความชั่วสร้างความดีไปตลอดต่อไปจะค่อยราบรื่นดีงามเวลาฝืนนานเข้านานเข้าความดีที่เกิดจากการฝืนนี่จะราบลื่นไปเรื่อยต่อไปก็ลื่นไปเลยไม่ได้ทำความดีอยู่ไม่ได้นี่แหละให้พากันจำวันนี้ก็แสดงเพียงแค่นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยวันนี้เหนื่อยเรื่องนี้เหนื่อยมากวันนี้ไปวัดเขาฉลากมาแล้วก็พาพวกนี้ไปดูเสือกันสัตว์อื่นเลยไม่ค่อยสนใจไปดูแต่เสือก็พอแล้วดูเสือก็น่าดูโอ้ยเยอะเสือเป็นร้อยๆนะฟังว่าในนั้นเขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่ร้อยเป็นร้อย
2: ร้อยห้าสิบ
1: ฮะ
2: มีตอนนี้มีประมาณ350ต
1: ัวนะ350เสือนะดูตัวไหนก็น่าดูนะเสือมันดูมันเดินก็

0: าดูมันนั่งก็น่าดูนะเสือมันดุมดุมดุมน่าดูนะแล้วยิ่งเวลามันด้อมใส่อะไรยิ่งน่าดูนะเวลามันด้อมใส่อะไรน่าดูปั๊บเลยเวลามันโดดนี่เร็วเพราะงั้นสัตว์จึงหลบไม่ทันมันกำลังแรงเร็วโดดผึ่งนี่หลบไม่ทันเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่พูดมากแล้วถึง20นาทีไหมวันนี
1: ้15นาที
0: ครับพอถึง35จะเหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยนะว่าได้มากล่ะวันนี้ได้มากกว่าทุกวันก็มันอ่อนเต็มที่ไม่นึกว่าจะพูดอะไรได้นะมันอ่อนไปหมดละหูก็ไปพอหูพูดก็ลำบากมันแสดงไว้นะตำราเราอ่านที่แรกมันก็เหมือนหนอนแทะกระดาษนะเราอ่านตำราที่แรกท่านแสดงไว้ว่าพระโสณะนี้ทำความเพียรเรียกว่าความเพียรกล้าเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนี่เราอ่านไปก็มันเหมือนหนอนแทะกระดาษจะเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่เป็นแบบหนอนพอดีเลยนี่มันเห็นประจักษ์นะคือเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกก็ธรรมดาเลยว่าไม่เชื่อนะแต่มันยังไม่ได้ปักใจจริงมันก็ตื่นอยู่อย่างนั้นนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตื่นอยู่อย่างนั้นนะเวลาไปทำความเพียรนี่เนี่ยมันวิ่งก็หากันนะทำความเพียรเนี่ยภาวนาเห็นไหมถึงขั้นมันหมุนของมันแล้วเป็นอย่างนั้นนะเวลาไปภาวนาถึงขั้นทำสติปัญญาอัตโนมัติภาวนามยปัญญามันเป็นอัตโนมัติของมันหมุนมันไปเองแล้วเนี่ยเป็นวิ่งของอาพระโสนะลงทางจงกรมแล้วไม่รู้จักขึ้นนะไม่รู้จักออกจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกนี่ชัดเจนมากทีเดียวคือมันหมดกำลังแต่จิตกับกิเลสมันฟาดกันเรื่อยทีนี้เครื่องมือคือร่างกายพาเดินไปเดินมามันจะก้าวขาไม่ออกอ้าวนี่มันจะไปไม่ได้แล้วนะนี่ก้าวขาไม่ออกมาพักถ้าหลงได้ลงทางโยมเป็นอย่างนั้นทีนี้การเดินมันเดินทั้งกลางวันกลางคืนเดินตลอดเวลาถ้าได้ลงทางโยมแล้วไม่รู้จักขึ้นไม่รู้จักออกละหมุนของมันหมุนคือจิตระหว่างทำกับกิเลสฟัดกันโดยอัตโนมัตินี่แหละถึงขั้นอัตโนมัติแล้วมันไม่สนใจกับวันกับคืนนะมีแต่จะเอาให้ชนะหมุนตลอดหมุนตลอดเพลินนี่แหละเพลินพอเข้าใจกลมแล้วเท่านั้นแหละจนก้าวขาไม่ออกเอาจนจะก้าวขาไม่ออกแล้วนั่นแหละเอาเป็นเครื่องตัดสินกันโอ้เหนื่อยเอาไว้ก็ออกไม่งั้นมันไปไม่ได้จะให้ว่าไงมันไม่ได้มีธรรมดาแล้วจะออกนะมันถึงขนาดนั้นทั้งนั้นมันหมุนก็มันตลอดเวลากำลังของจิตที่มันหมุนกับกิเลสที่จะฟาดกันถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้กิเลสไม่มีมันไม่มีเองในจิตมันหมุนจี๋เลยไม่มีกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนะพอตื่นขึ้นมามันฟาดกันแล้วเป็นกันแล้วนะหมุนอยู่งั้นนี่ถึงขั้นจะไปไม่อยู่ถึงขั้นมันหมุนแล้วเป็นอัตโนมัติอยู่เฉยๆไม่ได้หมุนตลอดเลยลงทางโยกมแล้วเท่านั้นแหละจนจะก้าวขาไม่ออกเอานั้นเป็นเครื่องตัดสินอ๋อเหนื่อยเอาไว้อ๋อหลายวันหลายคืนเอาไว้ทีนี้ฝ่าเท้ามันออกร้อนเหมือนไฟลนนะฝ่าเท้านี่มันออกร้อนเหมือนไฟโดนไฟเผาเนี่ยนะโอ้ฝ่าเท้านี่มันเรานี่มันแตกเหลือเอามาดูได้ดูจริงๆนั่นนะเอาฝ่าเท้ามาดูเอ๊ะมันก็ไม่แตกทีนี้พอเอามือลูบคลำฝ่าเท้าโอ้ยเสียวอ่ะเสียวไปหาเจ็บเสียวนี่มันกำลังจะหนังเนี่ยมันก็บางเข้าไปมันจะถึงเนื้อมันเสียวแล้วนั่นโอ้อย่างนี้เองเนี่ยนี่ที่ว่าพระโสณะท่านเดินโยกมจนฝ่าเท้าแตกเชื่อเองเป็นเอง

คืออันนี้แหละพาให้เชื่อถ้าลงในลงทันโยกไม่รู้จะขึ้นไม่รู้จะจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกนั่นแหละเป็นเครื่องบอกถึงจะออกจากการโยกคือมันเป็นของมันเองที่นี่ว่าพระโสดาบันโยกจนฝ่าเท้าแตกมันไม่ใช่มันแตกอย่างนี้นะคือมันกัดเข้าไปกัดเข้าไปบางเข้าไปบางเข้าไปถึงฝ่าเท้าหนังหมดเข้าไปก็ถึงเนื้อถึงเนื้อเรียกว่าฝ่าเท้าแตกนี่เวลามันมาเป็นในเรามันจึงทราบโอ้อย่างนี้เองที่ว่าพระโสดาท่านเดินโยกจนฝ่าเท้าแตกมันเป็นอย่างนี้เองแต่เรายังไม่แตกนะแต่มันเฉียดแล้วมันเป็นพยานกันได้แล้วคือเรามาลูบฝ่าเท้านี่มองดูมันก็ไม่แตกไม่เห็นเป็นถึงมันออกร้อนออกมากมายเวลามันนั่งแล้วออกร้อนฝ่าเท้าแล้วหรือฝ่าเท้าแตกมันดูฝ่าเท้าก็ไม่เห็นแตกนี่เวลามือไปลูบคำมันเสียวอ่ะเสียวจะเจ็บจะไปหาเนื้อว่างั้นเถอะอ๋ออย่างนี้เองอ่ะแต่ของเรายังไม่แตกอันนี้ก็เชื่ออีกว่าถ้ากิเลสไม่แตกก่อนยังไงฝ่าเท้าต้องแตกคือมันไม่ถอยนี่นะแต่นี่มันกิเลสมันแตกซะก่อนฝ่าเท้าก็เลยไม่แตกพระโสดาท่านฝ่าเท้าแตกท่านถึงสำเร็จนี่จะพูดแบบเดียวกันก็ผิดอะไรนี่ฝ่าเท้ายังไม่แตกกิเลสมันแตกซะก่อนความเพียรนั่นก็เลยอยู่แตกเป็นพยานกันได้นะนี่นะโอ้ที่ฝ่าเท้าแตกเป็นอย่างนี้ที่นี่เชื่อเลยนะในตำราแต่ก่อนมันเหมือนหนอนแทะกระดาษมันไม่มีค่ามีราคาเป็นเหมือนกับหนอนแทะกระดาษหมดเวลาออกไปปฏิบัติก็ธรรมดานะพอไปถึงขั้นนี้แล้วที่ยอมรับโอ้อย่างนี้เองนะที่ว่าพระโสดาท่านเป็นยังโกงจนฝ่าเท้าแตกมันแตกอย่างนี้เองว่าแตกอย่างเราเป็นอยู่นี่นะมันจะแตกอยู่แล้วนี่แต่พอดีกิเลสมันแตกซะก่อนฝ่าเท้าก็เลยยังไม่แตกแต่เฉียดไปนะเราลูบๆนี่มันเสียวพอแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงเนื้อแล้วนั่นเสียวเอาลูบๆนี่เสียวมันกำลังจะถึงเนื้อพอถึงเนื้อแล้วก็เรียกว่าฝ่าเท้าแตกนี่เฉียดไปนิดนึงมันไม่ว่ากลางคืนกลางวันถ้าลงได้ก้าวเข้าสู่ทางกรมมันไม่มีเรื่องเวลาเวลาไม่มีมันหมุนมันอยู่ตลอดเวลาเท้าสายบ่ายเย็นมันไม่สนใจนะมันเหมือนนักมวยเข้าวงในกันมันหมุนตลอดเวลาเลยจนกระทั่งฝ่าเท้าจนกระทั่งก้าวขาจะไม่ออกนั่นแหละเอาขามาเป็นพยานก้าวขาจะไม่ออกคือมันเพียรซะพอจนก้าวขาแล้วโอ้หน่อยเลยหยุดนั่นไม่อย่างนั้นมันก็จะคืออันนั้นมันก็หมุนออกมาอีกนะถึงออกมานั่งแล้วก็ตามอันนั้นมันจะหมุนออกมาเรื่อยไปอิริยาบถประเภทเดินนี่พักแต่จิตไม่พักหมุนเรื่อยเงียบเกลือมันนอนไม่หลับทะลุถึงเช้าเลยแจ้งไม่หลับเนี่ยมันพาให้ไม่หลับนอนลงไปนี่อันนั้นมันหมุนว่ามันฟัดกันกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ในท่านอนแล้วสุดท้ายมันก็เหนื่อยลุกขึ้นมานั่งนั่งยิ่งเอาใหญ่เลยฟัดใหญ่เลยลงเดินเอาเดินนี่ก็อันนั้นมันก็ฟัดกับมันไปสอยสุดท้ายแจ้งแน่ยังกลางวี่กลางวันมันยังจะไม่หลับคือมันเพลินในการฆ่ากิเลสนี่เป็นฟังเอานะทำเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นได้ด้วยกันถ้ากิเลสไม่ขาดยังไงมันก็ไม่ถอยนี่แหละเอากันตรงนี้แหละนะหมุนตลอดเลยนี่ที่นี่เชื่อนะเชื่อพระโสนะท่านความเพียรกล้าเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกอ๋อแตกอย่างนี้เองยอมรับนะยอมรับเพียงเรามาลูบฝ่าเท้าเราที่นี่มันเสียวแป๊บแป๊บมันเจ็บแล้วนั่นกำลังจะทะลุถึงเนื้อแล้วนะว่าทะลุถึงเนื้อเมื่อไรก็เรียกว่าฝ่าเท้าแตกไม่ได้แตกออกอย่างนี้นะมันทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงฝ่าเท้าแตกเรายังไม่แตกหักเสียวแล้วไปลูบอย่างนี้เสียวเจ็บทั้งเจ็บทั้งเสียวเลยกำลังจะถึงเนื้อแล้วเวลามันเดินจริงจงกรมจริงมันสนใจกับรองเท้าเมื่อไรมันไม่ได้ใส่รองเท้านะ

เรื่องความเพียรกล้านี่นะจะมีอยู่ไม่น้อยนะความเพียรกล้าถึงขนาดฝ่าเท้าแตกนั้นก็จะมีอยู่หรือไม่แตกก็เฉียดเฉียดอย่างเรานี่เรียกว่าเฉียดนี่เราไม่ได้คุยคือเอาเป็นพยานกันว่างั้นเถอะนี่ถามว่าอย่างกิเลสยังไม่แตกยังไงฝ่าเท้าต้องแตกมันบังคับอยู่ในความเพียรนั่นจะว่าไงถ้าลงได้ก้าวเข้าสู่ทางกลมแล้วมันไม่มีเวลานะมันเหมือนนักมวยเข้าวงในเลยซักถึงปึ๋งปึ๋งเลยเป็นอัตโนมัติมันหยุดไม่เป็นไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีมีแต่หมุนอยู่ตลอดเรื่องหิวเรื่องกระหายพวกน้ำพวกชาโอ้ยอย่ามาพูดเลยไม่เคยที่ว่าโดยฉันน้ำก่อนกลับมาอีกไม่มีถ้าลงได้ก้าวแล้วมันลืมหมดนะอันนี้แหละมันชนมูลอยู่ภายในนี่มันหมุนของมันระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟาดกันของมันเป็นอัตโนมัติหมุนก็อยู่เรื่อยนั่นละที่ว่าความเพียรกล้ามันอันนี้แหละพาให้กล้ามันไม่มีถอยกันนะสุดท้ายฝ่าเท้าแตกได้ละผู้ประกอบความเพียรอะไรก็จะมีค่ายถึงกันแต่ท่านไม่พูดซ้ำกันให้เป็นเอตาคะคือพระโสนานี้ยกให้ว่าท่านเป็นผู้มีความเพียรกล้าถึงฝ่าเท้าแตกนอกจากนั้นก็ให้ผ่านไปเสียเอาองค์นี้เลิศทั้งนี้ความหมายว่างั้นนะเลิศทั้งความเพียรกล้าถึงฝ่าเท้าแตกถ้าจะองค์นั้นก็เลิศมันก็มาแข่งกันเข้าใจมั้ยก็เลยเอานี่ความจริงจะเป็นอย่างนั้นไม่น้อยนะถึงความเพียรขั้นนี้แล้วมันจะมีลักษณะอย่างเดียวกันมันไม่รู้จักหยุดนะความเพียรมันไม่รู้จักหยุดถ้าลงเลยก้าวเอาการก้าวเดินของขาเรานั่นแหละบอกกันเลยมันจะก้าวขาไม่ออกโอ้ไม่ไหวแล้วพักเอาตรงนี้ที่จะให้อันนี้ถอยมันไม่ได้ถอยนะขามันจะก้าวไม่ออกแล้วพักซะก่อนเนี่ยทางนี้มันยังไม่พักนะเข้าไปพักแล้วอันนี้มันยังหมุนของมันอยู่นี่แหละก้อมเพียรเรื่องการฆ่ากิเลสมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านเขียนไว้แต่ก่อนแล้วก็ได้รู้ในตำรานะที่ว่าพระโสนานี่เดินโยกจนฝ่าเท้าแตกเราก็อ่านธรรมรายังไม่ได้ติดใจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ยังไม่ติดใจนะแต่เวลาเป็นขึ้นมาในเรายอมรับทันทีคือมันหมุนไม่หยุดความเพียรมันหมุนไม่หยุดเพราะการฆ่ากิเลสระหว่างทำกิเลสฟัดกันอันนั้นมันพาหมุนพาหมุนอันนี้ท่านนี่ก็หมุนประจำร่างกายก็หมุนประจำเดินไปเดินมาจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกนั่นแหละจึงเป็นเครื่องบอกโอ้นี่มันไปไม่ไหวแล้วนั่นเนี่ยพักทางนี้ร่างกายพักจิตมันก็ไม่พักมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นตลอดจะว่าไงแต่มันเห็นชัดชัดการประกอบความเพียรเมื่อถึงขั้นจะถอยไม่ได้แล้วไม่มีถอยตายก็ตายเลยเอาดาบหน้าไปเรื่อยเลยนะกองก็ไม่เป็นข้าเป็นข้ามันต้องจับขาลากลงจากเสื่อจากหมอนพวกนี้พวกจับขาลากลงจากเสื่อจากหมอนเออมันเป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นนี้โอ้ยไม่ต้องบอกเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกนี่ก็คือท่านยกไว้เพียงองค์เดียวพระโสนะคือมีความเพียรกล้าของฮะถ้าจักขุบางนี้จักสุแต่อันนี้จักสุแต่อันนี้ท่านก็มีความจัดของท่านคือท่านจะไม่นอนสามเดือนยังไม่ถึงไหนเจ็บตาก็เสียให้หมอเขามาตรวจเพราะว่าให้นอนหยอดตาท่านบอกท่านไม่นอนไงฝึกจังสะเจ้าแล้วท่านไม่นอนตาท่านก็บอกเอาบอกกระบอกนะมันก็ปล่อยเลยสุดท้ายจ่าท่านก็บอกจ่านอกจ่าไงจ้าเหรอเนี่ยได้อันหนึ่งได้อันเยอะคือจ่าไงจ้าขึ้นมาคือเรียกว่าพระจักขุบาลแปลว่าผู้รักษาตาแปลมันเป็นภาษาบาลีจักขุบาลตาละโดยรักษาพระจักขุบาลนี่เจอนะจะให้พรนะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่ทองคำเราต้องหลังมอบแล้วนะหลังมอบเรียบร้อยแล้วนั่นเวลานี้มันได้ทองคำประเภทซึมซาบรวมทั้งหมดได้161กิโล25บาท34ตังค์ที่ได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมนะทั้ง161กิโลจะเล่นนั่นเนี่ยมันทองคำ161กิโลเป็นของเล่นมาไหลมันก็ได้มาเรื่อยๆแหละนี่ที่ยังไม่ได้หลอม31กิโล25บาท34ตังค์ที่หลอมแล้ว125กิโลเป็น10แท่งแท่ง1 12กิโลครึ่งเรียกว่า1แท่งนั่นรวมแล้วเป็นได้ทองคำทั้งหมด161กิโล25บาท34ตังค์นี่เมื่อวานนี้ก็ได้ทั้ง8กิโลนะเมื่อวานได้8กิโลกับ11 12บาทเมื่อวานนี้งานเมื่อวานนี้ได้ทั้ง8กิโลรวม11 10รวมแล้ว11บาท8กิโล11บาทงานเรานี่งานเพื่ออุ้มชาตินะสำหรับงานวัดป่าบรรดาเพื่ออุ้มชาติทั้งนั้นเลยได้อะไรๆเข้ามาอุ้มชาติหนุนเข้าไป อย่างเมื่อวานก็ทองคำได้ทั้ง8กิโล11บาทเข้ากลางหลวงร่วมๆเลยแหละเราจะพยายามขนขวายหาสมบัติสำคัญเข้าสู่กลางหลวงของเรา มีทองคำเป็นต้นนะทองคำนี่สำคัญมากทีเดียวจึงไม่แล้วไม่เลิกสักทีได้เท่านั้นแล้วเอาเท่านี้พยายามเอาอยู่งั้นแหละนี่ก็ได้ตั้ง161กิโลแล้วนี่ประเภทซึมซาบถ้าธรรมดาที่มอบแล้วไปเลยอันนี้หายหน้าไปไม่มีแต่นี่พยายามจับตัวมันเข้าห้องขังแล้วพยายามเอาหางมันได้จังเท่าไหร่161กิโลเป็นของเล่นอะไรเราพยายามเพราะเราเป็นห่วงลูกหลานไทยของเราให้มีหลักมีเกณฑ์ไว้ต่อไปอย่างปู่ย่าตายายของเราท่านก็ฝากมรดกไว้ให้พวกเราเดินตามพวกเราก็ต้องได้สืบทอดบุญของท่านไว้ด้วยการหนุนชาติของตนขึ้นโดยวิธีการค้นขวายหาสมบัติเข้าสู่จุดสำคัญเช่นครองหลวงในต้นเนี่ยอย่างทองคำ เป็นเมื่อวานนี้ก็ได้ตั้ง8กิโลทองคำ8กิโลดูมัน11บาทอันนี้ก็ว่าเข้าจุดเดียวเลยไม่เป็นน้ำไหลบ่าไม่แยกโน่นแยกนี่เหมือนดอลลาร์กับเงินสดอันนั้นแยกทั่วประเทศไทยนะดอลลาร์ก็มาตีแผ่เป็นเงินไทยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เข้าคลังหลวงก็ดังที่เราได้เรียนให้ทราบแล้วดอลลาร์ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่แน่นักแน่เราบอกไว้แล้วนะคือได้เข้ากลางหลวง10ล้าน8แสนดอลนะแล้วจากนี้จะไม่แน่นะครับผมเพราะเงินไทยเราจะร่อยหรอลงไปโดยลำดับเนื่องจากการช่วยชาติเงินได้อยู่ตรงไปแล้วเงินช่วยชาติก็ไม่มีซึ่งมีคนที่จำเป็นมาขอติดอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดว่าขาดกองเราจะต้องเอาเงินดอลลาร์เข้ามาหมุนช่วยกับเงินไทยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนแรกได้มาก็ช่วยเงินไทยมือเข้าเลยกำลัง คุยกันผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าใจฟังเราเนี่ยมาเมื่อเช้านี่มาพูดถึงเรื่องตาเราจะลงจุดไหนเราคิดนะคืออุดรตรงนี้โรงพยาบาลศูนย์นี้ตาสมบูรณ์แบบเราให้ทั้งหมดเลยนะทีนี้ไปย่านไหนย่านไหนที่ตาควรจะลงได้ในจุดไหนจังหวัดใหญ่ในแถวนี้กำลังให้ผู้ว่าเราติดต่อกับทางแพทย์ทางหมอโรงพยาบาลต่างๆเมื่อได้ความยังไงแล้วก็มาตกลงกันแล้วก็จะเอาตาเครื่องมือตาไปลงในจุดนั้นเช่นเดียวกับลงที่โรงพยาบาลศูนย์เราโรงพยาบาลศูนย์เราลงจุดเดียวนี่ทุ่มลงไปเลยให้ครอบสมบูรณ์บริบูรณ์เครื่องมือตาทั้งหมดอันนี้เราก็จะเอาแบบเดียวกันนี่ไปใช้ทางจังหวัดไหนที่สมควรจะลงกำลังให้ไปปรึกษากันเวลานี้ให้ปรึกษาเรื่องตาเมื่อปรึกษากันแล้วก็ลงตัวกันแล้วก็จะเอาจังหวัดไหนซื้อก็พร้อมทั้งหมอครบด้วยเครื่องมือก็จะมาพร้อมกันแล้วลงในจุดนั้นทางภาคอีสานเป็นภาคที่ยากจนมากนะน่าห่วงใยอยู่มากตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลศูนย์กับศรีราชยินเกี่ยวกับเรื่องตาไม่เท่านั้นนะเราจึงพยายามจะหาให้ได้อีกตรงไหนที่พอเป็นไปได้ทางภาคอีสานเนี่ยจังหวัดไหนมันควรจะกระจายอยู่กับจุดหนึ่งทำให้จุดคือให้สมบูรณ์เครื่องมือการให้สมบูรณ์เลยจุดนั้นจุดนี้มีกำลังให้ผู้ว่าเราเนี่ยผู้ว่าชัยพรเราเนี่ยติดต่อกับหมอติดต่อจังหวัดต่างๆมารวมกันสมควรจะลงจุดไหนจุดไหน เราจะเป็นผู้พยายามหา เครื่องมือตามาให้หรือว่างั้นนะเมื่อลงกันแล้วก็เราจะพยายามหาเครื่องมือตานี้มาให้จุดนั้นเวลานี้กำลังคิดง่ายเลยเราพยายามคิดถึงสำหรับพี่น้องชาวไทยเราเป็นห่วงเป็นใยคิดสอกแสบซึกแซกไปหมด อันไหนที่ควรจะช่วยใยแก่ไหนก็พยายามช่วยช่วยอย่างนี้เนี่ยก็พี่น้องทั้งหลายอยู่ร้านทั้งหลายก็ควรให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินไปนะเมืองไทยเรานี่รู้สึกจะฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นนิสัยมาตั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายพาขอพาพายมาก็ไม่อดอยากขาดแคลนเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำไม่ยากไม่จนเลยลืมตัวอะไรมาก็สบายสบายความมักความมักเลยถึงเวลาจนตอกจนมุมเข้ามายุ่งมันปรับตัวไม่ทันมันควรจะพิจารณาปรับตัวไว้นะความประหยัดมัธยัสถ์ความรู้จักประมาณเป็นของสำคัญมากนะถ้าทำเหล่านี้มีอยู่ในใจของใครของใครรวมแล้วชาตินั้นมั่นคงถ้าทำเหล่านี้ไม่มีเหลวไหลทั้งนั้นนะจึงควรประหยัดมัธยัสถ์จะฟุ้งเฟ้อเหินเกินเนื้อเกินตัวแล้วอย่างที่เราพยายามหาทองคำเข้าคำหลวงนี่ก็เพื่อลมหายใจของชาติไทยเราอยู่ที่สองคำนั่นเราจึงรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่เลิกไม่แล้วนะกวนแบบนั้นกวนแบบนี้อยู่นั่นกวนเพื่อเอาทองคำเข้ามาเอาจุดสูงกลางกวนตลอดง่ายทองคำมาจังคือแบบจันทร์ 37 กิโลครึ่งแล้วยังไม่แล้วนะยังหาเสาะนั่งเสาะได้มาจัง106คือแบบกิโลเห็นไหมล่ะนั่นเสาะนั่นเจ้าเข้าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเราพยายามคิดจุดในการช่วยชาติคราวนี้นะท่านจะฟังก็ไม่จะคิดอะไรมากนักนะสอนธรรมสอนโลกก็สอนไปธรรมยาแต่ที่มันกระทบกระเทือนถึงขั้นเมืองไทยจะร่วมรวมกันทั้งประเทศนี่กระเทือนใจหนักนะเนี่ยถึงจะออกว่าว่าเลยอาจะเป็นผู้นำนั่นเห็นไหมล่ะ มันไม่เคยคือแล้วเหตุการณ์ มันบอกชัดเจนถ้าไม่ตื่นตัวจะจบแบบนี้แล้วจะจมได้เมืองไทยเพราะงั้นจึงได้ออกช่วยน้องทั้งหลายเต็มกำลังทางด้านวัตถุเราก็รู้สึกว่ากระเชื่อมขึ้นมาเยอะอยู่เช่นทองคำก็ต้องซื้อแบบจังไปหาที่ไหนไม่มีนะเมื่อก็มาได้ในเวลาช่วยชาติจากความจำเป็นเนี่ยเราได้ขึ้นมาถึงนั้นถึงนี้ก็ค่อยหนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเงินทั้งหลายไม่ว่าเงินราไม่ว่าเงินไทยออกทั่วประเทศคือเราช่วยทุกแห่งทุกภาคไม่ว่าภาคไหนจำเป็นที่ไหนช่วยทั้งนั้นเลยเมืองไทยเราเรียกว่าจะช่วยทุกภาคจากเงินของน้องชาวไทยร่วมกันมานะคือสำหรับเงินไทยจนล่าหมุนเข้ามาช่วยกันส่วนทองคำนั่งจะไหวร้อยทองร้อยเข้าตลอดไม่ให้แยกไปไหนเลยพวกโรงพยาบาลนี่ยากมากเคยรับการส่งข้อจับสมบัติของพี่น้องชาวไทยเรารวมกันมาแตกไปทางโรงพยาบาลมากที่สุดโรงไหนโรงไหนจะช่วยทั้งนั้นแทบทั้งนั้นเลยแล้วจากนั้นก็ออกทางราชการโรงราชการก็เช่นอย่างเรือนจำราชยาวราชยาวก็49ล้านตึก2หลัง3ชั้นก็เงินพี่น้องทั้งหลายเราเข้าไปโรงงานนะจากนั้นก็ตามจังหวัดต่างๆที่จะช่วยได้ถ้าจะช่วยตรงไหนไม่น้อยนะช่วยทั่วไปหมดมีหมายถึงเงินไทยออกช่วยอย่างนี้โรงพยาบาลไประดับหนึ่งโรงร่ำโรงเรียนไประดับต่อไปโรงราชการมีทั่วไปเราได้นำพี่น้องทั้งหลายทั้งด้านวัตถุก็พอประมาณด้านธรรมานี่แหละที่เราได้คิดไปแล้วตั้งแต่เริ่มจะออกช่วยชาติประชาชนทั่วประเทศจะทราบแต่ด้านวัตถุว่าการช่วยชาติช่วยด้วยวัตถุเขาไม่คิดด้านอัดด้านธรรมนะแต่เรามาคิดด้านธรรมเป็นน้ำหนักมากยิ่งกว่าด้านวัตถุนั่นคราวนี้เราธรรมะจะได้ออกสู่ประชาชนพร้อมกันไปกับด้านวัตถุนี้เนี่ยที่นี่ไปที่ไหนก็ต้องเทศที่นั่นเทศที่นั่นเรื่อยไปพอเข้าอกเข้าใจบ้างจนกลายมาเป็นวิทยุแล้วเวลานี้เห็นไหมล่ะเทศเนี่ยธรรมะที่ออกจากการช่วยชาติมากลายเป็นวิทยุออกทั่วประเทศไทยก็มีแต่ธรรมะหลวงตาบัวเทศทั้งนั้นแหละออก นี่แหละธรรมะเข้าสู่ใจที่จิตใจก็รู้เนื้อรู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นไปถ้าใจดีใจเลวเสียอย่างเดียวโล่งจมกันทั้งประเทศนั่นใจเลวนั่นแหละมันทำให้ต่ำลงไปจนกระทั่งถึงชาติไทยเราจะโล่งจมเพราะใจจิตใจเราต่ำทำลงมากทีเดียวทีนี้พอฟื้นจิตใจขึ้นด้วยอาบระชำแล้วก็กระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวต่อไปนั่นเป็นอย่างนั้นนะเรื่องทำไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะขณะเข้าถึงใจแล้วถ้าดูตึกเท่านั้นแหละขาดสะบั้นไปเลยอำนาจของธรรมไปอย่างนั้นความชั่วทั้งหลายคิดดูยังเขาตั้งหน้าจะไปฆ่ากันนี่ยกตัวอย่างปัจจุบันนี้นะเขาเครียดแค้นสุดขีดเขาต้องได้ฆ่าไปเลยหรือปืนไปเลยเจ้ามันอยู่ที่ไหนจะตามเขาไปฆ่าเลยมันจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องได้ฆ่าเท่านั้นพอไปเนี่ยกรรมมันบันดาลบันดาลยังไงไม่รู้นะอำนาจแห่งธรรมอยู่กำลังเดินก้าวหน้าไปที่จะไปฆ่าเขาเนี่ยอยู่ๆหลวงปู่มั่นแล้วที่ขุดขึ้นมาเลยตรงหน้านั้นยืนจังก้าอยู่หน้านี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะว่างั้นนะเวลานี้มันก็พอแล้วในหัวอกนั่นนะนี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะวะพอวันมาก็ก้มลงกราบปุ๊บเลยจากนั้นคนนั่นที่ว่าเป็นข้าศึกกันอย่างใหญ่หลวงนั่นกลับมาเป็นมิตรกันเลิกกันเลยมันหยุดกลับบ้านเลยนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจของธรรมขาดสะบั้นลงเลยที่จะไปฆ่าเขามันจะอยู่ช่องไหนก็ตามจะตามเข้าไปฆ่าให้ได้ว่างั้นแหละให้สมใจพอไปถึงท่านยันมั่นยืนจังกล้าขึ้นมาขุดขึ้นมาเลยนะนี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีกแต่เวลานี้มันก็พอแล้วในหัวอกว่างั้นนะแล้วจะไปตกหลุมไหนอีกล่ะว่างั้นพอว่างั้นก็หมอบกราบทันทีเลยแล้วจากนั้นก็กลับ แล้วคนนั้นกับเราเป็นมิตรเป็นสหายกันเลยนั่นเห็นไหมล่ะแล้วตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายเขาไม่ยอมฆ่าเลยตั้งแต่นั้นล่ะนั่นน่ะท่านอาจารย์มั่นเนี่ยธรรมนั้นแสดงมาเป็นภาพของท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นเครื่องหมายแห่งธรรมเนี่ยเห็นได้ชัดๆอย่างนี้แล้วมันตั้งหน้าจะไปฆ่าเขาได้แท้นะไปยังกลับตัวได้เป็นมิตรเป็นสหายกับเขาได้เลยนั่นเป็นอย่างอำนาจของธรรมนี่เวลานี้กับวิทยุเราก็ออกทั่วไปแล้วออกให้บรรดาประชาชนทั้งหลายทราบตัวหน้ากัน ออกทุกแห่งทุกคนขยายออกไปเรื่อยวิทยุมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาเดี๋ยวนี้เป็นที่เรียกว่าถี่ห่างต่างกันเท่านั้นออกทั่วไปทางภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคภาคอีสานมากอยู่ลงกำลังลงภาคใต้ก็ลง 3-4 แห่งไปแล้วเราอยากให้ธรรมะนี้กระจายไปจะเป็นน้ำดับไฟเรื่อยไปเลยธรรมะพุทธเจ้าเคยเป็นน้ำดับไฟแก่โลกมานานแสนนานทำไมมนุษย์เราในปัจจุบันนี้จะเลื่อยเถิดเลยแดนไปจนปัสสาวะมะไม่ยอมรับน้ำดับไฟบ้างเหรอนี่ดิมีเวลานี้ธรรมะก็กำลังออกเราทุกข์ขนาดไหนเราก็ทนแล้วนะทุกวันนี้ทุกข์มากทีเดียวเราพูดถึงเรื่องความเกี่ยวมากเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทุกข์มากทีเดียวไม่มีเวลาเป็นของตัวเลยแล้วมันจะลมหายใจฟอดวันหนึ่งจะตายแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาก็ช่วยโลกเราไม่เอาอะไรนะที่ว่านี่นะดิ้นอยู่ขนาดนี้เราไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยในโลกนี้เราปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรติดในหัวใจเราเลยปล่อยโดยสิ้นเชิงก็มีแต่ความเมตตาห่วงใยบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายแนะนำสั่งสอนด้วยอุบายวิธีการต่างๆไปเท่านั้นน่ะพอลมหายใจขาดแล้วจะไม่ได้ทำอย่างนี้นี่เราก็ทำเสียเวลามีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วก็จะไม่ได้ทำในกิริยาอย่างนี้นะดังนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจนะทำเป็นสาระสำคัญมากกับจิตใจฝากเป็นฝากตายได้กับทำทำกับใจฝากเป็นฝากตายกันได้นอกนั้นเป็นภัยนะความชั่วช้าละโมกอย่าพากันกระตือรือร้นจนลืมเนื้อลืมตัวจะจมทั้งเป็นนะเรื่องความชั่วไม่ได้ไว้หน้าใครแต่ละเช่นไฟนี่จี้เข้าไปดูสินะมันเผาทันทีเลยอันนี้เรื่องบาปเรื่องกรรมนี่เหมือนแบบเดียวกันไม่ได้ชินกับใครละให้พากันระมัดระวังให้ความดีงามนี่แหละเป็นสิ่งที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ให้อุตส่าห์พยายามวันหนึ่งไหว้พระนั่งภาวนาไม่ควรจะให้ขาดวันละ5 นาทีทำความสงบใจเพราะใจนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมันดีดตลอดเวลาไม่ทราบว่ามันติดเครื่องเมื่อไรดับไม่ลงต้องดับเวลาหลับเท่านั้นนอกนั้นมันคิดมันหมุนทีนี้เอาทำเขาดับทำเขาดับความคิดปรุงทั้งหลายที่วุ่นวายนั้นจะสงบลงด้วยการภาวนาจิตใจจะสง่างามขึ้นมาในเวลานั้นเมื่อปราศจากสิ่งรบกวนแล้วนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจบ้างทำนี้เลิศเลยสุดยอดแล้วไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้เลขสวมกับหัวใจดวงใดเลิศขึ้นทันทีจะเป็นทุกขตะเฉินใจเศรษฐีกระดุมพีชาติชั้นวรรณะใดก็ตามมารวมอยู่ที่ใจกับธรรมเข้าสัมผัสกันตรงนี้เลิศขึ้นที่ตรงนี้นะให้จำเอาตรงนี้นะนอกนั้นไม่มีสิ่งอะไรเลิศแล้วอาศัยเขาไปอย่างนี้อย่างในวัดนี่อาศัยไปตายไปแล้วก็เขาก็อยู่อย่างนี้แล้วก็จะไปไหนดีชั่วมันอยู่กับใจของเราให้ระวังอันนี้ให้ดีนะชั่วมันติดกับหัวใจมันไม่ได้อยู่อย่างนี้นะแต่พอตายไปแล้วอันนี้อยู่นี่ไม่บาปกรรมมันติดหัวใจมันไปด้วยเราให้ระวังอันนี้นะบุญอยู่กับหัวใจของเราอันนี้ติดแน่กว่าเราส่งเลยนะพากันจำเอาวันนี้ก็จะ3 โมงแล้ววันไหนก็เทศทุกวันเมื่อวานนี่ก็ตอนบ่ายพระมาจำนวนมากมายท่านได้เทศซะบ้างเมื่อวานตอนเช้ามาได้เทศเพราะมันยุ่งไม่มีเวลาเทศเลยตอนเช้าตอนบ่ายถึงได้เทศบ้างให้พระได้ยินได้ฟังพอประมาณวันนี้ก็แทนที่จะพักเครื่องมันจะพักหรือจะหมุนเครื่องก็ไม่รู้เหรอพักเครื่องหรือหมุนเครื่องก็ไม่รู้แล้ววันนี้มันนั่งหมุนต้องมันอยู่อย่างนั้นหมุนเพื่อโลกแล้วเราไม่เอาอะไรนะไม่มีที่เราจะเอาพูดครับมันชัดเจนแต่เราจวนจะตายแล้วเราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเพิ่มว่าเลิศกว่านี้แล้วจะมาเพิ่มไม่มีพอแล้วในความเลิศของจิตนี่แหละจิตดวงนี้แหละ ดวงที่กิเลสครอบหัวมันอยู่เป็นมูดเป็นพูดพอเปิดมูดพูดคือกิเลสออกแล้วมันจ้าขึ้นมาเลยมีเลิศเลยอยู่ที่ไหนแสนสบายทั้งนั้นแหละถ้าจิตได้สบายสักอย่างเดียวไม่มีอะไรทุกข์เลยในโลกมันทุกข์อยู่ที่จิตนะสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยตัวจิตนี่ไม่ละทุกข์นะไม่ว่าคนทุกข์คนจนคนมั่งมีสีสุขความทุกข์จะอยู่ในใจด้วยกันนี่ให้พยายามแก้ไขตรงนี้ให้ได้เพราะตรงนี้มีความสุขมีทำสมบัติเข้าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะปวดเพื่อนลงไปขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วจะปวดเพื่อนลงเรื่อยๆนะให้เอาตรงนี้นะถ้าลงดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละคือกองทุกข์เผาหัวใจให้พยายามปลดเครื่องมันบ้างเช่นโดยลมภาวนาให้จิตใจได้รับความสงบเย็นใจนะ โถจะจิตนี้เวลามันเป็นเราไม่ลืมนะมาบวชที่แรกอยู่วัดโยธาดิเมนนี่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยไปเป็นนาคจะบวชนาคตอนเช้าเห็นท่านจะพระครูท่านลงเดินจงกรมแล้วก็สังเกตดูท่านลงเดินจงกรมตอนเช้าพอสว่างท่านก็ขึ้นมาทำวัดพอทำวัดเสร็จก็ออกบิณฑบาตเราสังเกตดูพอบวชแล้วเราก็ไปเรียนภาวนากับท่านว่าอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงแต่ว่างั้นนะนี่อยากภาวนาเอาให้ภาวนาพุทโธนะเราก็ชอบพุทโธภาวนาพุทโธท่านว่างั้นเราก็จับอันนั้นมาภาวนาภาวนาสะเปะสะปะไปตามภาษาคนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะพุทโธพุทโธธรรมดาที่แรกก็เจาะสติดีต่อไปก็สติหายพุทโธพุทโธก็นอนพอสติหายพุทโธก็นอนเอาทำไปทำไปบนเวลามันจะเป็นขึ้นมาอย่างประจักษ์นะ นี่พอพุทโธพุทโธวันที่มันจะเป็นเหมือนเราตากแหไว้นี่นะพุทโธพุทโธเหมือนจอมแหเราจับจอมแหดึงจอมแหมาตีนแหก็ค่อยหดเข้ามาคือกระแสของจิตเนี่ยเหมือนตีนแหนะมันกระจายไปมันหดเข้ามาพุทโธคือจอมแหจับติดที่ไว้พุทโธถี่ยิบสติดีขึ้นยิ่งแหตีนแหหดเข้ามาเป็นกองแหพอมาเป็นกองแหจิตรวมกึกเลยเดียวพอจิตรวมกึกนี่แหมอัศจรรย์ที่นี่โลกธาตุว่างไปหมดเลยนะเหลือจุดเดียวที่เป็นจุดอัศจรรย์นั่นน่ะที่จิตรวมมันตื่นเต้นที่จริงนะไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาเป็นโอขนาดนั้นขนาดเดียวมันตื่นเต้นอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายความตื่นเต้นเลยไปกระตุกความสงบนั่นให้ถอยออกมาจะเสียดายบ้านหลังสั้นอีกเลยไม่ได้เรื่องนะเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตรวมอย่างนี้3ผลนี่แหละได้เหตุได้ผลที่ต่อไปเพราะฉะนั้นจริงว่าไม่เคยละภาวนาไปเรียนหนังสืออยู่อะไรไม่เคยละภาวนาแต่ไม่พูดให้ใครฟังนึกอยู่ภายในใจเป็นอยู่ภายในใจนั้นตลอดจนกระทั่งได้ออกปฏิบัตินี่ก็อันนี้แหละเป็นต้นเหตุนะที่จิตได้เกิดความอัศจรรย์มันเบิ่งว่างหมดเลยเนี่ยเหลือแต่จุดเดียวนี่เป็นจุดอัศจรรย์อยู่ตรงนี้โหพยายามเรียนหนังสืออยู่7ปีนั้นได้3ผลพอจากนั้นมาออกปฏิบัติแล้วเอาจุดนี้จับเลยคราวนี้จะเอาให้ตายกันเลยว่าต้องเอาให้ได้ไม่ได้ต้องตายซักกันเลยวัดตอนนี้มันก็ได้ที่พอออกปฏิบัติแล้วขึ้นเวทีไม่มีวันมีคืนมันก็ได้แล้วที่นี่ได้เรื่อยๆๆนี่ละจิตเริ่มต้นตั้งแต่ที่ว่ามันดึงจอมแหเข้ามานั้นจากนั้นมาจิตก็ขยันหมั่นเพียรเรื่อยไปทางความเพียรทางด้านจิตภาวนาเอาหนักเอาแน่นจริงๆนี่แล้วจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าพอตัวทุกอย่างแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงขั้นพอทุกอย่างเรียกว่าพอหมดไม่มีอะไรที่จะเอาจะมาเพิ่มเติมอีกแล้วหมดโดยสิ้นเชิงหายห่วงทุกอย่างมีแต่ดูธาตุดูขันธ์เท่านั้นธาตุขันธ์ที่เป็นกับโลกกิริยาใดๆที่ใช้กับโลกก็ใช้กันไปเท่านั้นเองธรรมชาตินั้นเป็นคนละฝั่งแล้วไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเลยจะทำไงให้เป็นอะไรอีกก็ไม่เป็นเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ไม่มีอย่างไรที่จะมาทำให้กระเทือนได้แล้วธรรมชาติขันนี้ก็มีเป็นธรรมดาเป็นยังไงก็ปฏิบัติตามสังคมเขานิยมยอมรับกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องธาตุเรื่องขัน แต่เรื่องจิตเรื่องใจเป็นคนละฝั่งเรียบร้อยแล้วนี่เราก็สอนเรื่องจิตที่เป็นคนละฝั่งให้พี่น้องทั้งหลายยึดตัวนี้เป็นจะเข้าไปถึงจุดนั่นแหละจุดคนละฝั่งความดีงามนี่แหละจะเป็นทางเดินเข้าสู่จุดคนละฝั่งคือฝั่งภาคนี้คือวัฏวนตายเกิดตายกองกันวิวัฏวนวิวัฏจักหรือคือไม่หมุนพ้นแล้วนั่นนี่ให้พยากรณ์สร้างความดีให้ดีเข้าสู่จิตใจสมบัติเงินทองเข้าของอาศัยร่างด้วยร่างกายของเราที่มีชีวิตยังเป็นอยู่เท่านั้นพอชีวิตหาไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างพลาดกันไปหมดทันทีนะแต่บุญกุศลนี่ไม่พลาดติดกับใจของเราให้พยายามเอานี่ให้แม่นยำตลอดไปอย่าให้บกบางทางด้านวัตถุธาตุขันธ์มันก็จำเป็นจะต้องค้นขวายหาให้มันเอายอมรับหาให้แต่ทางด้านจิตใจก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะจิตใจรุ่มร้อนมากแล้วก็หาความดีให้ได้ความดีทางด้านจิตใจเมื่อใจก็สง่างามวัตถุภายนอกก็พอเป็นไปแล้วไปได้สบายเอาละหน้าคอเท่านั้นนะให้ได้พอไว้เลยว่าเท่านั้นแล้วนะวันนี้ต่างคนก็ต่างจะไปละดูท่าไหนดูท่าทางมีแต่ท่าจะไปไม่มีท่าจะอยู่เลยมองดูหน้าไหนมีแต่ท่าจะไปตลอดเวลาดึงไม่ได้อยู่เอาเชือกมัดขาไว้เชือกขาดเชือกไม่ขาดขาขาดนางจะไปเข้าใจเลยอะไรฮะเวลาที่หนึ่งละก็นั่นแหละนะคุณยายพอเรากำลังไล่มาเอามามาจะให้พองานวันนี้ก็ไม่เสียทีได้ทองคำตั้ง8กิโลดู11บาทงานเมื่อวานได้ทองคำตั้ง8กิโลไม่ใช่คนเล่นแค่ที่มาวิธีวันนั้นใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ที่มาวิทยุจากชลบุรีใช่ไหม
2: คร
1: ับ นี่ก็จำหน้าได้อยู่สบายหลวงตามาบัวต้องทำหนัก24บาท50ตังค์เนี่ยมาจากชลบุรีนี่ที่มาพูดถึงเรื่องวิทยุจะตั้งวิทยุที่นั่นเป็นเจ้าของที่นี่ได้ทองคำมาถวายวันนี้24บาท50ตังค์และเช็คเงินสด 100,000 บาทเงินสด 39,600 บาทพุ่มดอกไม้3กระถางรวม 49,300 บาทรวมเช็คและเงินสดทั้งหมดเป็น 188,800 บาทเอาสาธุพอใจละนี่กันกำลังจะตั้งวิทยุจะตั้งวิทยุขึ้นเครื่องบินมาแล้วเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วกลับเลยไปจะตั้งวิทยุที่ทางไรทางโน้นทางพัทยาทางนี้นั่นมาเอาไปขนไปเอาไปมาโอ้มีแต่ตัวเล็กๆนะมีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยมองดูกับเด็กนี่กับหมานี่หลวงตานี่มันถูกกันดีนะกับเด็กนี่กับหมานี่สมมติว่ากำลังแผดเสียงอยู่นะกำลังแผดเสียงจะกัดจะฉี่อย่างนี้พอหมาวิ่งมาคว้าหางมาเห็นงั้นนะหายหมดนะที่จะกัดจะฉี่หายหมดเพราะฉะนั้นเห็นหมาแล้วคว้าหางหมาเลยเป็นอะไรบ้างพอเป็นอย่างนั้นเอาเข้ามา
2: วันที่14พรุ่งนี้หลวงปู่ศรีจะมาทำวัดหลวงตาถวายพระป่าด้วยครับ
1: เหรอฮะวันพรุ่งนี้14ตอนบ่าย2โมงคณะพระและคฤหัสถ์วัดหลวงปู่ศรีวัดป่ากุ้งและวัดสาขาต่างๆจังหวัดร้อยเอ็ดจะมาขอกราบคารวะและทอดผ้าป่าพระจำนวน300ลูกคารวะนับตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปถ้ามันไม่พอที่ไหนก็บวกพวกนี้เข้าไปอีก ขอให้พอพันทำให้พอพันนั่นมาเรื่อยๆนะท่านศรีจะมากับคารวาสกับพระเจ้าประสงค์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าคงจะมาตอนบ่ายสองโมงแล้วก็มีทอดปลาป่าด้วยพระประมาณ300รูปด้วยท่านศรีท่านก็มีวาสนาบารมีกว้างขวางบริสุทธิ์บริวารมากนะท่านศรีที่วัดป่ากุ่งจะอยู่น้องผือด้วยกันไปก่อนวันพรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้วันที่สี่ใช่ไหมท่านตอนบ่ายสองโมงคณะท่านศรีกับประชาชนพระเนรจะมาตอนบ่ายสองโมงก็รับกันที่ศาลาใหญ่ตรงนั้นแหละนะที่นี่จะให้พรเสร็จแล้วยังให้พรดีละวันนี้มาสร้างมหากุศลร่วมกันเพื่ออุ้มชาติไทยของเรางานวัดป่าบรรดาเป็นงานอุ้มชาติไทยของเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรๆรวมเข้าสู่ครั้งหลวงของเราเช่นอย่างเมื่อวานเราได้ตั้ง8กิโลกว่านั่นนอกจากนั้นกระจายไปหมดแล้วให้พรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะสมิจตูสาเพปูเรตูสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาหน้าที่นี่เลิกกันแล้วละเลิกกันแล้วที่นี่โทษโทษโทษอะไรอย่างเงี้ยวันที่สามเดือนคมทองคำเช้าวันนี้ได้30บาท90ตังค์30บาท90ตังค์วันนี้90ได้30บาท90ตังค์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
2: เท่าไหร่วัน
1: ฮะ
2: ยี่ประมาณแล้วครอบครัว 3,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 25,000 บาทครับ
1: เป็นทั้งหมด
2: ครับรวมไปนี้ 25,000 บาทครับ
1: เอาละพอใจพอใจอย่างที่เขาว่าสอยสอยก็ละว่าเขาว่าสอยสอยอย่างที่พูดนะแต่ผ้าสอยสอยอย่างนั้นนะว่าสอยสอยสอยพอใจเอาอย่างนั้นนะสอยสอยสอยพอใจนี่กำสอยพระกำสอยกะละว่ากำสอยก็กะละว่าฟังไว้พวกนี้นะจะพูดคำสอยของคารวะได้ฟังคำสอยของคารวะกับคำสอยของพระต่างกันนะฟังคำสอยของคารวะเขาว่าสอยสอยเท่านี้ตาบายก้อยหัวมาเป็นหัวลูกมาหนีแม่ดิโอเลยไปซะมันอดหัวมาได้สอยไหมสอยไหมสอยสอยเท่านี้ตายไปค่อยหัวมาเป็นหัวลูกมาหนีแม่สิโอ้มมาหนีแม่สิโอ้มก็ใจไม่ได้มันยังไม่ใช่หัวเราะมันว่าตัดหนาเลยเล่นไปเลยสอยไหมสอยไหมสอยไหมบ้างสอยสอยทอนิตาบายค่อยหัวว่าเป็นหัวลูกมาหนีแม่จะห่มผ้าแม่จะห่มผ้านี่เขาสอยกันว่าสอยกันสอยผ้าไม่กันนี่สอยสอยสอยสอยพ่อใจก็มันสบายมากๆแล้วสอยให้เขานี่สอยสอยสอยพ่อใจมาไงนี่ได้ยินคำสอยสองอย่างไหมมันเป็นกันแหละเอามาจะสอยเอามาจะสอยเอามาจะสอยให้เอาไหนก็มานี่โธ่หลายมากไม่ใช่น้อยแล้วนี่เนาะโธ่เอาละสอยพ่อใจ
3: อาจารย์ก็เจดีย์วัดอโศการาม 22,000 บาทเจ้าค่ะ
1: ไหนมาก
3: คร
1: ับ
3: คณะเรือบุญปากน้ำ
2: ร่วมเจดีย์วัดอโศครับ
1: ร่วมเจดีย์เอาแยก
2: ครับ
1: จ
2: ริงๆเดี๋ยวเขาไปแยกนะครับ
1: ต้องแยกสิอะไรต้องแยกทันทีนะนี่ไม่เป็นอื่นนะว่าอะไรเป็นนั่นนะหมดแล้วนะนี่ให้พรยัง
2: ครับ
1: ยังจะกลับมาให้พรยังจะกลับมาสอยมันยังไงกันนี่
2: ท
1: ั
2: ้งพรทั้งสอยให้หมดแล้วครับทั้งพรทั้งสอยคารวะทั้งพระให้หมดแล้วครับ
3: ก็ถ้าคุณตาสอยให้พวกลูกไปเข้านิพพานด้วยนะเจ้าค่ะ
1: นี่ว่าไง
3: สอยพวกลูกไปเข้านิพพานด้วยนะเจ้าค่ะ
2: เจ้าพระห่มไปเข้านิพพานครับเออถ้าจะเอาสอยพระห่มไปเข้านิพพานครับ
1: สอยอะไร
3: สอยพวกลูกเจ้าค่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยครับสอยเมื่อกี้เนี่ย
1: ก็สอยแล้วที่นี่บอกว่าสอยพอใจแล้วสอยผ้ามันไม่เหมือนสอยกันว่าสอยกันว่าเป็นแบบหนึ่งสอยผ้าเป็นแบบหนึ่งก็บอกแล้วไม่เหมือนกันสอยกันว่าก็พูดให้ฟังแล้วทุกทีหนึ่งสอยให้ฟังแล้วสอยผ้าก็บอกว่าสอยพอใจนั่นก็เท่านั้นเองเอาละเลิกสอยเลิก
4: ย
1: ุ่
4: งน้อยหน่อย
1: เลิกไป
4: สองบาทครับ
1: ของเจ้าสองบาทสองบาทเนี่ยมาอยู่เรื่อยว่าจะลูกลูกเป็นผู้มาเรื่อยเนี่ยต้องใส่สอยเรื่อยมันมาเรื่อยมาเรื่อยต้องสอยเรื่อยมันมาไม่ถอยต้องสอยไม่หยุดแล้วเราก็ดีเป็นบาท
3: ให้เข้าใจ
1: เน
3: ี่ยไม่เข้าใจ
1: อะไรไม่เข้าใจ
5: เมื่อก่อนภาษาเขาไม่เข้าใจที่หลวงตาสอน
1: ร้อยภาษาไม่เข้าใจอยากเข้าใจเลยพวกนี้ไอ้พวกไม่มีมาตรฐานมันไม่เข้าใจพูดวันยังค่ำมันก็ไม่เข้าใจไม่พูดจะดีกว่าภาษาตลกเขาสอยตลกเขาตลกเอาว่าเอาละพุ่งนะไปยาทิ้งตั้งซอยมันสายแล้วจะไปแล้วนะเอาละเลิกโตอยู่อะไรต่ออะไรเลยไม่ได้ลูกไม่ขึ้นมามีแต่ซอยทั้งวันเอาละสิไปละเออไปเลยหมดแล้วละไปละหมดคำสอยหมดแล้วจะไปละจะสอยสุดท้ายนะฟังจะสอยสุดท้ายอะไรหมดแล้วจะสอยสุดท้ายสอยจะไปแล้วนะเจ๊กี้ว่าตัวขาแข็งหมดเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ใจที่มันกลัวเสือหายวับไปเลยใจก็มีความสุขตลอดไปในกลางวันพอตอนกลางคืนใจก็ยังกลัวเป็นอย่างที่เคยเป็นมาจึงจำเป็นให้ได้คิดหาอุบายใหม่ทำความเพียรแก้ความกลัวกลางคืนให้หายให้ลงเดินจงกรมได้ดังเคยปฏิบัติมาในที่อื่นๆวันหนึ่งจึงบังเอิญเกิดอุบายปัจจุบันขึ้นมาคือค่ำมืดจริงแล้วมีหมาไม่ลูกอ่อนมันออกหากินเศษอาหารที่เอาไปทิ้งตามริมวัดที่อาศัยอยู่นั้นเวลานอนเอามือค้ำหัวอยู่นั้นได้ยินเสียงหมามันเดินหูได้ยินก็ว่าเสียงตีนหมาเสือเดินบาดตีนไม่ดังหรอกใจมันกลัวเสือมันก็ว่าเสียงตีนเสือหมาอะไรมันมาไม่ได้ดอกข้ามป่านี้เพราะหมามันกลัวเสือมันจะมาได้อย่างไรหมามันก็ยิ่งเข้ามาใกล้เข้าทุกทีเข้ามารอบร้านที่อยู่นั้นเรื่อยไปใจมันกลัวจนตัวแข็งเหงื่อไหลโซมตัวเปียกเหมือนอาบน้ำแต่ในย่ามมีมีดเงาะอยู่เล่มหนึ่งใจมันกลัวมันจะหวังพึ่งมีดสู้กับเสือถ้าเสือมาจริงจะไม่มีเมตตาจิตจึงเอาผ้าพันมีดที่ดีเก็บเข้ากันไว้ก้นถุงย่ามเมื่อหมาไม่รู้อ่อนมาใจมันกลัวมันว่าเสือมาจึงเอามือคว้าเอามีดมากำไว้ให้แน่นแต่เมื่อไรไม่รู้ขึ้นหมามันมาเรียกกินเศษอาหารตามใบตองหมดแล้วมันจึงขึ้นบันไดร้านมาหัวมันโผล่ขึ้นมามองเห็นหมายืนพักอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นหัวหมาแต่ใจที่กลัวมันก็ว่าเป็นหัวเสือมันขึ้นมาจะกัดตัวเราแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่อยู่พักหนึ่งหมาตามันดีมองเห็นเราที่จ้องมันอยู่แล้วมันกลัวว่าจะไปตีมันมันจึงถอยตัวกลับลงมาหมามันคางหงิงจนมันลงไปถึงดินแล้วมันก็เห่าปิดๆอยู่อย่างนี้หลายคำจึงได้ตกลงใจว่าเป็นหมาแน่จึงได้หายกลัวลงเวลานั้นจึงได้รู้ตัวมองดูตัวเปียกไปหมดมือก็กำด้ามมีดเหงื่อไหลหยดลงถูกผ้าปูที่นอนเปียกไปหมดจึงได้นึกหน่ายตัวเองเป็นผู้ชายแท้ๆใจยังไม่กล้าเท่าหมาแม่ตัวเมียเสียเลยเสือชอบกินหมาแต่มันก็ไม่กลัวสักนิดยังมากลางคืนได้จึงนึกเอาใจไปไหว้หมาตัวเมียเรียนความกล้าหาญกับมันอีกหน่อยใจนึกขึ้นอายขึ้นมาก็เลยหายจากความกลัวเสือตอนกลางคืนอยู่เป็นสุขนอนเอาหัวลงใส่หมอนได้เลยวันหลังนึกว่าตัวหายกลัวแล้วนึกอยากลงไปเดินจงกรมกลางคืนจึงลุกเดินไปบันไดหย่อนตีลงไปเหยียบลูกบันไดเกิดกลัวขาแข็งฝืนกดตัวลงเหยียบอย่างไรไม่ยอมลงจำเป็นได้เดินกลับคืนที่นอนนอนพิจารณาแก้กลัวเรื่อยไปจนตลอดคืนไม่ได้ความจนถึงวันหลังจึงนึกขึ้นได้ว่าค่ำวันนี้เราจะลงเดินจงกรมไม่ต้องลงบันไดเปิดหน้าต่างกระโดดลงเดินจงกรมเลยพอถึงเวลาค่ำทำกิจวัตรทุกอย่างตลอดไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาพรหมวิหารทุกอย่างเสร็จแล้วทำใจให้สงบดีเปิดหน้าต่างกระโดดลงดินเลยตามความนึกไว้แล้วพอกระโดดลงดินแล้วมันเกิดกลัวเสือขึ้นมาทันทีตัวแข็งไปหมดเลยได้ถอยหลังเข้าไปยืนโก่งโก้อยู่ใต้ร้านใจรู้ขึ้นว่าร้านก็ไม่มีอะไรแอมปิดเสือมันไว้เลยวิ่งรอดร้านมาคาบเอาไปกินก็ได้จึงก้มหน้ามองดูก็เห็นใต้ถุนร้านโล่งจางว่างคือไม่มีอะไรอยู่จริงจึงได้ถอยตัวมายืนแอบร้านอยู่สักครู่หนึ่งจึงนึกขึ้นในใจว่าตัวเราลงมาถึงดินได้แล้วเราจะไปเดินจงกรมดีหรือจะกลับขึ้นบันไดไปนอนดีประการใดใจมันกลัวมันกลัวไปนอนนั่นแหละดีเพราะกลัวมากใจมันว่าอย่างนี้ทางความรู้ก็ไม่ยอมลดละเราลงดินได้ถึงแล้วเป็นไรก็เป็นกันไปเดินจงกรมให้ได้เป็นแน่ทีเดียวก
ก็เรากลัวจนตัวแข็งไปหมดแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะไปได้ความรู้เกิดขึ้นมาว่าเราต้องทำใจให้ดีให้หายกลัวแล้วกระโดดไปทางจงกรมเลยแล้วก็ตั้งสติกำหนดจิตให้วางความกลัวให้จับคำภาวนาอยู่พอจิตรวมได้ดีแล้วก็กระโดดว่าจะไปทางจงกรมจิตมันกลัวมากกระโดดตกลงที่เก่ากระโดดอีกทีเคลื่อนไปนิดหน่อยกระโดดครั้งที่สามตกหัวเงื่อนจงกรมกระโดดอีกทีถึงทางพอดีพอถึงทางจงกรมได้แล้วก็วิ่งซ้ำหน่อยคือวิ่งแกมเดินหยอกๆไปเลยถ้าไม่วิ่งไปอย่างนั้นตัวแข็งทื่อไปเลยจนถึงกับหยุดอยู่กับที่ฉะนั้นจึงจำเป็นให้วิ่งกลับไปกลับมาที่ทางจงกรมไปอย่างนั้นจนเหนื่อยเมื่อชุ่มตัวหมดแล้วยังไม่รู้ตัวว่าได้ภาวนาหรือไม่ได้ภาวนาอย่างไรยังไม่รู้ตัวอะไรก็เห็นว่าพอสมควรแล้วก็หยุดเดินกันและดีใจมากว่าตัวลงเดินจงกรมได้แล้วคิดว่าวันหลังคงจะหายกลัวได้หลักครั้นถึงวันหลังก็เปิดประตูหน้าต่างกระโดดลงอีกใจมันกลัวพอรู้สึกว่าตัวแข็งขึ้นบ้างพอเดินไปหาทางจงกรมได้พอทำพิธียกมือระลึกถึงพระคุณรัตนตรัยได้ดีอยู่แต่ว่ายังเดินไม่ได้เพราะความกลัวจนขาแข็งจึงจำเป็นต้องวิ่งหน่อยอีกวิ่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนเหนื่อยเหงื่อออกครึ่งตัวอีกนึกในใจว่าเรานี่อย่างไรกันเราภาวนาว่าอย่างไรจึงรู้ตัวขึ้นว่าตัวไม่ได้ภาวนาตามแบบและตามคำครูบาอาจารย์สอนเสียเลยใจมีกลัวเสือก็เลยภาวนาว่าเสือกัดหัวกูตายเสือกัดหัวกูตายอยู่อย่างนี้จึงได้ระลึกตัวรู้ตัวขึ้นมาว่าได้ทักตัวเองว่าตายสิเราภาวนาอย่างนี้จะใช้อะไรกันได้เล่าว่าตัวกลัวเสือซ้ำยังภาวนาว่าเสือกัดหัวกูตายแล้วเสือกัดหัวกูตายแล้วอยู่เช่นนี้จึงนึกหาคำภาวนาที่พระอาจารย์ให้นั้นนึกไม่เห็นเสียเลยจึงนึกว่าเมื่อเรานึกคำภาวนาคำใดได้เราก็จะภาวนาก่อนละจึงเอาใจที่มันกลัวอย่างนั้นนึกไปนึกมาจึงระลึกพุทโธขึ้นมาได้จึงจับใจจับพุทโธภาวนาไปได้แป๊บเดียวใจมันลืมว่าพุทโธมันไปว่าเสือกัดหัวกูตายแล้วอย่างนั้นอีกด้วยความกลัวมันท่วมทับหัวใจตนอยู่จึงตั้งใจกำหนดตัดเอาคำภาวนาพุทโธมันก็ไม่อยู่ก็รู้ตัวอย่างนั้นจึงได้กดใจตนให้ขึ้นกลับขึ้นมาภาวนาพุทโธอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปพอรู้สึกตัวว่าได้ภาวนาพุทโธได้บ้างความเหนื่อยมากมันก็เกิดขึ้นมาจึงได้หยุดเดินจงกรมขึ้นร้านพักวันหลังฉันจะหันเสร็จแล้วทำความเพียรภาวนาเดินจงกรมและคิดหาอุบายแก้ความกลัวต่อไปสามโมงเย็นหยุดทำกิจวัตรอย่างเก่าที่เคยทำมาทุกวันพอค่ำลงเดินจงกรมวันที่สามนี้ลงบันไดได้ไม่ถึงกลับกระโดดแต่ต่างดอกเดินไปทางหัวเงื่อนทางจงกรมแล้วก็เดินตามสบายใจตนได้ดีไม่ถึงกับวิ่งน้อยเหมือนสองวันก่อนจึงภาวนาแก้ใจตนไม่ให้มันว่าเสือกัดหัวกูใจก็ภาวนาได้สะดวกมีอาการกลัวอยู่ในใจบ้างเล็กน้อยจึงตั้งใจเร่งภาวนาพุทโธไปนานหน่อยหนึ่งได้ระลึกคำภาวนาที่พระอาจารย์ใหญ่สอนขึ้นมาได้ก็ได้ระลึกหัดใจว่าพ้นกันไปก่อนพอให้ระลึกว่าชำนาญในใจพอระลึกคำภาวนาที่อาจารย์ใหญ่สอนได้สะดวกดีแล้วก็หยุดว่าพุทโธภาวนาเยกุทโธปฏิกุโลไปนานใจก็หัวระลึกรู้ตนขึ้นมาว่าเราเดินจงกรมให้สมรวมดูทางเหมือนเราเคยเดินมาไหมดังนี้ไหนเลยตามีแต่มองเข้าป่าดูเสือจะมากัดตนอยู่เรื่อยไปจ
จนคอบิดแรงเงงทางเดินจงกรมยาวไปทางทิศเหนือทิศใต้ฝ่ายอยู่ทิศตะวันตกจากทิศเหนือไปทิศใต้คอบิดไปข้างขวาริมทางป่าเดินกลับทิศเหนือคอบิดเทียบข้างซ้ายดูป่าริมทางอยู่อย่างนั้นเนื่องจากมันกลัวเสือนึกว่าเมื่อเสือมาจะได้เห็นมันจะได้กระโดดเอาตัวรอดใจมันนึกอย่างนี้มันจึงเอาตามองทางป่าเรื่อยไปอย่างนั้นพอรู้ตัวขึ้นก็ได้ตั้งใจสำรวมดูทางใจมันกลัวมันไม่ยอมให้ดูทางได้เลยคอมันแข็งกระด้างไปเลยจึงนึกหาอุบายทั้งหมดมาแก้ใจไปพร้อมกับตั้งใจให้ตาแยกมาดูทางตามวิธีเดินจงกรมนั้นคิดหาอุบายใดมาแก้มันก็ไม่หายเลยพอดีเหนื่อยหยุดเดินวันหลังตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าถ้าเราคิดหาอุบายใดมาแก้ใจเราให้มองดูทางไม่ได้แล้วจำเราเอาศอกกดอกเอามือค้ำคางดูทางให้ได้ก็พอดีค่ำถึงเวลาเดินจงกรมก็ได้ลงเดินจงกรมคิดหาอุบายธรรมะใดๆมาแก้ใจให้มองดูทางไม่ได้เสียจริงคือใจไม่ยอมให้ตามองดูทางเลยก็จำเอาศอกกดอกเอามือค้ำคางจนหน้าแยกออกจากทางมองไปทางทิศตะวันออกทำอยู่อย่างนี้พิจารณาไปนึกดีใจหรือว่าเราทำอยู่อย่างนี้ไปมันหากจะมีวันหายได้ให้เราสบายใจลงได้สักทีหนึ่งดังเราเคยแก้เรามาได้ด้วยอุบายต่างๆด้วยความสบายมาแล้วเป็นแน่พอดีเหนื่อยพอสมควรแล้วก็หยุดวันหลังพอได้เดินจงกรมก็ลงเดินวันนี้ตั้งแต่พอเอามือค้ำคางพอชูๆคือพออยู่ไว้ก็เดินภาวนาไปได้เดินจงกรมภาวนาไปครึ่งเหนื่อยความกลัวก็หายขาดวางมือลงจับกันภาวนาไปได้ดีแล้วมีความดีใจมากด้วยตัวได้ทำความเพียรแก้ความกลัวอันตัวได้ความรุกมาใหญ่โตให้หายขาดจากใจตนเองได้ทั้งรู้ว่าตนได้ทำความกล้าหาญของพระอาจารย์ให้มอบให้ตนตนได้อุตสาหะทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในดวงใจของตนได้ดังนี้ตั้งใจปรารภความเพียรต่อแต่นี้ไปก็ได้ตั้งใจ

บัญญัติไว้ด้วยความเห็นประโยชน์แก่ชุมชนในหมู่บ้านที่ตนพักอยู่นั้นมันกันดารน้ำกินน้ำใช้ทุกอย่างตนได้ชักชวนคนบ้านนั้นขุดบ่อน้ำเขาได้พร้อมกันมาขุดที่ที่บอกให้นั้นให้เขาขุดลึกลงไปเพียงหนึ่งศอกเขาว่าน้ำไม่ออกเขาจึงหยุดกันที่ได้อ้อนวอนให้เขาขุดลงไปอีกสักหนึ่งศอกดูก่อนมันจะออกน้ำอยู่เขาไม่ยอมขุดตัวเองจึงขุดขึ้นในใจแล้วนึกว่าเราขุดดินเป็นอาบัติปาจิตตีเอาเถอะเราไปถึงหมู่เราจึงขอแสดงอาบัติเอาและตัวเองจับเอาด้ามเสียมกับเขาขุดลงไปได้อีกหนึ่งศอกถูกรูน้ำใหญ่พุ่งขึ้นมาเต็มหลุมเต็มบ่อน้ำมันพุ่งซัดขึ้นมาสูงเพียงหน้าอกพุ่งอยู่อย่างนั้นตัวเองจึงด่าพวกที่เขาขุดและชาวบ้านนั้นใหญ่เลยแล้วนำเขาทำบ่อและรางน้ำให้มันไหลไปไกลเพื่อสัตว์อีควายเป็นต้นมากินและนอนก็มาให้บ่อเป็นอันตรายเสร็จดีแล้วก็พอดีตื่นจากหลับขึ้นมาพิจารณาดูก็ไม่รู้ความหมายความฝันของตนเลยวางความอยากรู้ทิ้งอีกสองวันต่อมาตั้งใจทำความเพียรพิจารณากายตนต่อไปใจรวมตกกระแสรู้ความตายวูบขึ้นมาใหญ่เลยมองดูตนอะไรทุกอย่างไม่เห็นมีแก่นสารสักอย่างหนังก็เป็นหนังห่อเนื้อไม่มีแก่นแข็งห่ออยู่เหมือนผ้าห่อนุ่นเนื้อก็เป็นเหมือนนุ่นเส้นก็เป็นเหมือนสายเย็บกระดูกก็เห็นท่อนๆมีเส้นผูกติดกันอยู่ดูตับไส้เป็นที่สุดก็เห็นเป็นเพียงแขวนอยู่ต่อเป็นพวงอยู่ดูลำไส้ก็กองกันอยู่ดูอาหารก็เห็นเป็นของสกปรกอยู่เต็มในลำไส้ดูในตัวเห็นเป็นเหมือนที่เล่ามานี้เป็นอันๆไม่เห็นอะไรเป็นอยู่สักอย่างทั้งเห็นว่ามันไม่มีแข็งๆสักอย่างเลยดังนี้ใจเกิดกลัวตัวตายจริงก่อนตนได้ทำความดีให้พอเต็มที่ขึ้นมาอย่างนี้เกิดความร้อนรุ่มหมดทั้งตัวเลยจะพักอยู่ให้ตัวสบายหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้กลัวตัวตายทิ้งเปล่าเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาใหญ่อีกละตัวทำความเพียรด้วยความเป็นทุกข์กังวลอยู่อย่างนี้ได้สองถึงสามวันทำความเพียรไม่ได้ในเวลาประมาณบ่ายหน่อยหนึ่งทำไปไม่ไหวเป็นทุกข์ออกร้อนตัวมากจึงได้หยุดเดินเล่นอยู่ไปมาจากนั้นจึงไปเห็นขอนไม้เขาฟันทำไร่ที่มันร้างแล้วทิ้งอยู่กลางไร่ร้างเขามีกิ่งหนึ่งใหญ่พอสมควรโด่งขึ้นสูงใจคิดอยากไปขึ้นขอนดูเหมือนจะได้เกิดความสบายใจขึ้นมาจึงได้เดินช้ากำหนดจิตไปถึงกกขอนนั้นยืนพิจารณาความถูกความผิดจริยธรรมตรีตรองการปฏิบัติมันถูกปิดประการใดหรือไม่เห็นว่าไม่มีปิดอะไรแน่จึงนึกอธิษฐานขึ้นในใจว่าเราขึ้นไต่ขอนไม้ไปนี้ขอให้เรารู้เห็นอะไรขึ้นมาให้ได้ความสบายเถิดเพราะเวลานี้เป็นทุกข์ใจมากจนจะทนอยู่ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดินไต่ขอนขึ้นไปเดินไปบ้างยืนบ้างบนขอนไม้นั้นปนกันไปถึงกลางขอนค้นไปหาปลายหนึ่งเกิดความรู้รวมเป็นเสียงดังพูดขึ้นว่าท่านรู้ตายจะเอาตายนั้นหรือเป็นทุกข์ใหญ่หนาในใจอันรวมอยู่นั้นความไม่สบายตัวทั้งหลายอันมีอยู่มันหายว่าไปเหมือนลมพายุใหญ่พัดเอาฝนในพื้นดินขึ้นไปหมดชั้นใดตัวเองก็ได้ยืนกำหนดจิตพิจารณาอยู่นั้นว่าพระธรรมเรารู้ขึ้นมาว่าเอาตายเป็นทุกข์ใหญ่หนาดังนี้ไม่ให้เอาตายจะให้เอาอะไรกันเล่าตัวก็ยืนกำหนดอยู่นานก็ไม่ได้เห็นได้ความอะไรต่อไปจึงได้เดินต่อไปอีกจนขึ้นบนกิ่งโดนั้นไปถึงค่อนปลายมันพาสั่นทื่อๆคือสั่นเทิมจึงขยับตัวถอยกลับค่อยๆเดินกลับมาเหมือนขาขึ้นไปนั้นไปถึงขอนที่เกิดรู้นั้นเกิดรู้ขึ้นมาอีกว่าให้เอาพุทโธนั้นจะเอาตายอะไรใจยิ่งสบายมากตั้งแต่ภาวนามาไม่ได้เกิดความรู้อย่างนี้สักทีเลยเพิ่งมาเกิดขึ้นทีเดียวเท่านี้แหละจึงเกิดปิติมีความอิ่มใจยินดีขึ้นมากจากนี้จึงพิจารณาว่าเอาพุทโธอย่างไร

0: กระหนอพอพุทโธเป็นคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธไปอย่างนี้หรือเอาพุทโธคือดวงใจรู้แจ้งนั้นเป็นอย่างไรกันก็ไม่ได้เห็นรับรู้ตามขึ้นมาอย่างไรอีกจึงได้เดินไปหากกขอนอีกจนไปถึงกกขอนอีกก็ไม่เห็นเกิดรู้อะไรขึ้นมาอีกจึงลงขอนเดินพิจารณาไปอีกไปหาทางจงกรมได้ความขึ้นมากลางทางว่าก็แต่ก่อนพระอาจารย์สุวรรณให้เราภาวนาว่าพุทโธท่านมาถึงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านมาให้เราเรียกว่าพุทโธมาให้เราภาวนาว่าเยกุจโชปฏิกุโลดังนี้พระธรรมว่าให้เราว่าพุทโธนี่ก็คงให้เอาพุทโธใจรู้แน่ล่ะฉะนั้นต่อนี้ไปเราจะเอาใจจับจดจ่ออยู่กับคำภาวนาเยกุจโชปฏิกุโลเพราะคำภาวนาก็จิตนั่นแหละคือไอ้ก่อนจิตมันคิดส่งสายไปทั่วอยู่นั้นเรามานึกภาวนาขึ้นความส่งสายของจิตที่เคยเป็นมาก่อนนั้นไม่มีมีแต่คำภาวนาอยู่คำเดียวเท่านั้นจึงว่าคำภาวนาเป็นจิตด้วยความแน่ใจดังนี้แล้วได้น้อมเอาจิตรู้ของตนจับอยู่กับคำภาวนา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับคืนนี้ต้องลองรับฟังลำดับจาก
1: ให้เราเข้าใจในการปฏิบัติยกตัวอย่างพระพุทธองค์ของเราเนี่ยทั้งปฏิปทาท่านเองก็ตามนะทั้งที่ให้อุบายแนะนำคำสอนสาวกทั้งหลายก็ตามนะให้เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละถอนทิฏฐิมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้สาวกทั้งหลายไปฟังธรรมแต่เพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเห็นแปลกกันเช่นภวัคคริเป็นต้นก็ไปเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเสียงท่านก็ไพเราะรูปท่านก็สวยกิริยาท่าทางท่านก็งามมากลืมตัวก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแหละติดตรงกิริยาของพระพุทธเจ้าติดอยู่ตรงรูปของพระพุทธเจ้าไปติดอยู่ตรงเสียงพระพุทธเจ้าจนลืมตัวซะจนได้ไปมองดูตัวเจ้าของเลยมองไปข้างนอกตรงไปข้างนอกทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุจิตความเป็นจริงนั้นท่านมีอุบายสอนเราให้เราเข้าใจในธรรมะทีนี้เมื่อเลิกจากการสอนเมื่อเลิกจากการฟังแล้วเราก็ต้องมาสอนตัวเราเองมากระทำตัวเราเองมาปฏิบัติตัวเองมาสอนตัวเองอย่างนั้นผลมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตรงที่ท่านสอนเรานั้นที่ท่านสอนเรานั้นเราเพียงแต่ว่าเข้าใจเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเท่านั้นแต่ว่าไอ้ธรรมะนั้นยังไม่มีในใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือไม่ได้สั่งสอนตัวเราเข้ามาอีกครั้งพูดตรงไปตรงมาแล้วก็คือธรรมะนี้มันเกิดที่การกระทำมันจะรู้ก็ตรงที่การกระทำมันจะสงสัยมันก็อยู่ที่ตรงที่การกระทำที่เราฟังธรรมกับครูบาอาจารย์และอาจารย์คณาจารย์หรือก็จริงแต่ว่าอันนั้นไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุธรรมะได้แต่เป็นเหตุให้เรารู้จักการปฏิบัติให้บรรลุธรรมะการจะให้เราบรรลุธรรมะนั้นเราก็รวบรวมเอาคำสอนของท่านที่ท่านสอนให้เราแล้วนั้นมาทำขึ้นในใจของเราส่วนที่มันมีทางกายก็เอาให้กายส่วนที่มีทางวาจาแล้วก็เอาให้วาจาส่วนที่มันมีทางใจก็เอาให้ใจปฏิบัติหมายความว่าท่านสอนเราแล้วเราก็กลับมาสอนตัวเราอีกให้มันเป็นธรรมะให้มันรู้ธรรมะตามทํานองนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าบุคคลนั้นน่ะมันเชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้าของเราไม่ตรัสสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นปราชญ์พระพุทธองค์สรรเสริญว่าคนที่เป็นปราชญ์นั้นก็คือคนปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมะจนเชื่อตัวของตัวไม่ต้องเชื่อคนอื่นเขาอาการที่เชื่อคนอื่นนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สรรเสริญว่าเป็นปราชญ์ในคราวหนึ่งประชุมสงฆ์พระสารีบุตรสาวกหลายรูปนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็อธิบายธรรมะไปให้ธรรมะไปให้ความเข้าใจไปและผลที่สุดท่านก็ย้อนหลังถามถึงพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อแล้วหรือยังพระสารีบุตรตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อเป็นต้นนี่เป เป็นตัวอย่างแต่ว่าท่านรับฟังคำที่ว่าท่านไม่เชื่อนั้นไม่ใช่ว่าท่านประมาทท่านพูดความจริงออกมาท่านรับฟังเฉยๆคือปัญญามันยังไม่เกิดท่านก็จึงตอบพระพุทธองค์ว่ายังไม่เชื่อก็เพราะมันไม่เชื่อจริงๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เชื่อแต่ท่านก็รับฟังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รับฟังคำนี้พูดเรียกว่าคล้ายประมาทในความจริงองค์พระสารีบุตรไม่ได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงใจของท่านว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ท่านก็สรรเสริญว่านี้พระสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายๆในความใจตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อมีเหตุผลที่ถูกต้องนี่เป็นต้นก็แสดงความว่าพระสารีบุตรนั้นฟังธรรมได้รับฟังแต่ยังไม่ได้มาได้ปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองพระสารีบุตรท่านจึงตรอบพระพุทธองค์อย่างนั้นในความเป็นจริงนั้นท่านก็รับฟังอยู่อยากจะเชื่ออยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะควรเชื่อได้เพราะว่าจิตใจของท่านมันมืดยังไม่สว่างยังรับธรรมะไม่ได้ท่านก็พูดตรงไปตรงมาภาษาคำพูดนี้ก็ดูเหมือนอยากจะไปหาคำพูดที่หยาบๆแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดตรงไปตรงมาในความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญอยู่แล้วว่าคนเชื่อตนเองคนเชื่อตนเองพระพุทธเจ้าสรรเสริญไอ้คำที่ว่าเชื่อตนเองนี่ก็มีหลายอย่างนะมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึ่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรมแล้วนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งไอ้ที่เรียกว่าเชื่อตนเองเนี่ยมันก็แยกเป็นสองลักษณะลักษณะอันหนึ่งก็ประมาทเลยประมาทเลยเป็นความเข้าใจที่ประมาทเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นทีฆนกพราหมณ์ในเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากไอ้แดนดอยคิตกูฏอยู่ไงทีฆนกพราหมณ์คนนั้นเชื่อตนเองมากไม่เชื่อคนอื่นท่านมีทิฏฐิ3ประการพระพุทธเจ้าลงมาพักอยู่ที่นั่นกับพระสารีบุตรก็เข้าไปเรียนถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าไปแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังก็ได้คือไปอวดอิทธิพลนั่นเองความเห็นของเจ้าของนั้นข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่าอันใดควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จึงเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันใดไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ไม่เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นความเห็นเป็นอย่างนี้คิดผิดเป็นอย่างนั้นเห็นความจริงในที่นี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ฟังคิดผิดที่ท่านกับพราหมณ์ท่านได้ตอบว่าพราหมณ์พราหมณ์พูดว่ามีความเห็นว่าอันใดความอันใดควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็จึงเอาอันใดไม่ควรแก่พราหมณ์พราหมณ์ก็ไม่เอาอย่างนี้พราหมณ์คิดอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์เหมือนกันไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พราหมณ์เหมือนกันพอที่ท่านสวนตอบเข้ามาอย่างนี้ตอบพราหมณ์ก็สะดุดใจเพราะเราเห็นว่าอันใดควรแก่ข้าข้าจึงจะเอาอะไรไม่ควรแก่ข้าข้าก็ไม่เอาเขาต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะจึงตอบว่าไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกันได้หมดเราได้หมดพราหมณ์ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรท่านจึงยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พราหมณ์คนนั้นเข้าใจถ้าหากว่าพราหมณ์ได้ของที่ไม่ชอบใจนั้นพราหมณ์จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพราหม ได้สิ่งที่ตามที่ไม่ปรารถนานั้นที่ไม่ควรเสียตามนั้นตามจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะมันก็ขัดกันดิกับความเห็นของเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงนั้นไอ้ความเห็นของพราหมณ์นั้นก็ไม่ถูกต้องเลยพราหมณ์ก็เลยหยุดพิจารณาจึงเข้าใจว่าไอ้ความเห็นของเราเนี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมันก็ได้อารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้พราหมณ์เขาเอาแต่อารมณ์ที่ชอบใจเขาถ้าท่านถามว่าถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเป็นทุกข์ความเห็นของพราหมณ์นั่นก็ไม่ถูกเลยมีเป็นต้นทีนี้พราหมณ์นั่นก็ทำตามความเห็นเขาด้วยมาอันใดชอบใจเขาก็เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอามันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่มาอุตรุษกันดีแต่ทำไปดูเรื่องของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบปัญหาเช่นนั้นตามกับรถที่ถีบมานะลงพิจารณาเดี๋ยวนั้นถ้าเห็นแต่ในเดี๋ยวนั้นคลิกเดียวนั้นเลยมีหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นได้สรรเสริญในภาษิตของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วในปัจจุบันนี้จิตของข้าพระองค์มีความแจ่มแจ้งใสสว่างเหมือนจะอยู่ที่มืดๆมีคนมาตามไฟให้สว่างฉันนั้นหรือหากว่าเหมือนกระมังที่มันคว่ำอยู่เป็นต้นมันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำได้ในกระมังนั้นบัดนี้เมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนได้ช่วยหงายกระมังขึ้นหรือเปรียบประหนึ่งว่าไม่รู้จักทางหลงทางไม่รู้จักทางก็มีคนมาชี้ทางให้รู้จักทางหลายอย่างที่ท่านอุปมาประไมยให้ฟังตรงนี้อันนี้ให้ความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเดียวนั้นที่จิตที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนกับอาการที่มันเปลี่ยนเดียวนั้นแหละมันคลิกเดียวนั้นแหละความเห็นผิดมันก็หายไปความเห็นถูกมันก็ตามเข้ามาความมืดมันหายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นเดียวนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสได้ว่าที่คณะพราหมณ์นี้เป็นผู้ร่วงตาเห็นธรรมเพราะว่าในสมัยก่อนๆที่คณะพราหมณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความเห็นเจ้าของเห็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงในความเห็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเมื่อได้ถูกพระพุทธเจ้าของเราตอบปัญหานั้นจิตของท่านเขาไปรู้ตามความจริงไหวความยึดมั่นหรือถือมั่นหรือความเห็นของพราหมณ์นั่นจิตไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้ที่มันมีแต่ก่อนมันว่ามันจิตฉันยังได้เปรียบว่าเหมือนอยู่ในที่มืดไม่มีคนมาตามไฟให้สว่างอันนี้ก็มันตันฉันนั้นไอ้การเปล่งวาจาออกมานี้ออกมาจากจิตของทีฆนกพราหมณ์ในเวลานั้นทีฆนกพราหมณ์ก็ดุจไปจากมิจฉาทิฏฐิที่ยึดไว้ถือไว้เช่นนี้คนเรามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนอย่างนี้มันต้องเห็นเช่นนั้นมันจึงละของมันไปได้อย่างนั้นมันก็ทิ้งของเก่าไม่ได้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่นั่นเองเราจึงทิ้งมันนี่นะ เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นมาจ้ะมันปรับขึ้นมาจ้ะหน้ามือเป็นหลังมือจิตนี้เป็นอย่างนั้นคือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ธรรมะผู้รู้อาการเช่นนั้นตัวผู้รู้นั่นแหละเรียกว่ามีปัญญาแล้วปัญญาเกิดขึ้นจากจิตนั้นจึงมีความสามารถเปลี่ยนจิตอันนั้นหรือเปลี่ยนความเห็นอันนั้นเพราะความรู้อันนั้นตามรักษาจิตอย่างนั้นจิตเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะมันก็ละถอนมันไม่ได้ฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัตินี้จึงสร้างความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมารู้ยิ่งไปกว่าจิตอันนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าพุทโธเรียกว่าพุทโธคือผู้รู้อันนี้เกิดขึ้นที่จิตสมัยก่อนผู้รู้เกิดขึ้นที่จิตยังไม่มีรู้แต่ไม่แจ้งรู้แต่ไม่จริงรู้แต่ไม่ถึงจึงความรู้อันนั้นจึงอ่อนความสามารถไม่มีความสามารถที่จะสอนจิตของเราได้ในเวลานั้นจิตนั้นได้กลับเปลี่ยนออกมาเพราะความรู้อันนี้เรียกว่าปัญญาหรือญาณที่นักปฏิบัติที่ปฏิบัติตอนนี้ก็คือมาสร้างความรู้หรือมาสร้างญาณอันหนึ่งให้มันเกิดรู้ดีหรือรู้ยิ่งกว่าที่รู้มาแต่ก่อนผู้รู้แต่ก่อนนั้นรู้ไม่ถึงที่สุดจึงไม่มีความสามารถแนะนำจิตของเราให้ถึงที่สุดได้อันนี้มันเป็นสิ่งนี้มันรู้มาจากที่นั่นแหละไม่รู้มาจากที่อื่นนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงมีว่าให้น้อมเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปน้อมออกไปแล้วก็น้อมเข้ามาดูเหตุผลมันให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าของภายนอกและภายในนั่นมันเกี่ยวเนื่องถึงกันในกันอยู่เสมอมันเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอดังนั้นปฏิบัตินี้ก็คือมาสร้างความรู้อันหนึ่งซึ่งให้มันมีกำลังมากกว่าความรู้ที่มีอยู่มาแล้วที่มีมาแล้วคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่จิตทำญาณให้เกิดขึ้นที่จิตจนมีความสามารถที่จะยังรู้กิริยาจิตภาษาจิตรู้อุบายของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นดังนั้นเมื่อเราฟังธรรมะเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วฟังธรรมะไม่ยากฟังธรรมะไม่ยากจะอ่านหนังสือเท่านั้นก็รู้จักคือมันรู้ในหนังสือมันก็รู้ในจิตของเรามันรู้ที่จิตของเรามันก็รู้ที่ตัวหนังสือนั้นถ้าจิตเราไม่สว่างถ้าจิตเราไม่รู้จะไปดูตำราสักเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะจิตไม่รู้ปัญญาไม่เกิดขึ้นในจิตถึงวัตถุอันอื่นหรือธรรมะอันอื่นที่สะอาดสักปานใดก็ตามแต่จิตนี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี้มันก็ไม่เห็นเพราะปัญญาไม่เกิดฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราตั้งใจมาบวชปฏิบัติธรรมเราก็เข้าใจว่ามีศรัทธากันจริงมาบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมแต่ว่าอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่มีศรัทธาคือความเชื่ออยู่แต่ความเชื่ออันนี้มันนอกแนวเพราะว่าความเชื่ออันนี้มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญา มันจริงไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปัญญาไม่พอมันก็เลยเป็นศรัทธาอาติโมกไปคิดว่านักบวชนักพจน์เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเองก็มาบวช ด้วยศรัทธาจึงมาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้ที่มาบวชแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดๆอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วทำไมจริงเลยมาทำผิดๆอยู่อย่างนั้นก็ศรัทธาท่านหมายว่าความเชื่อปัญญาหมายถึงความรู้แจ้งตามจริงมันคนละอย่างกันถ้าศรัทธาไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็เป็นศรัทธาติโมกข์ใครก็มีศรัทธากันทั้งนั้นนี่เมื่อปัญญาพูดถึงปัญญามันก็มีปัญญากันทั้งนั้นแหละอย่างนี้อันนี้มันเป็นของยากมันต้องเป็นของคนคิดพิจารณาอย่างสติสัมปชัญญะอย่างนี้แมวมันก็มีไม่มีสติมันเอาหนูไม่ได้ครับไอ้คนจะไปไล่มันมันก็วิ่งหนีก็ได้แมวถ้าไม่มีสติมันก็วิ่งไปไม่ได้สัตว์ทั้งปวงมีสติสัมปชัญญะทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าสตินั้นสัมปชัญญะอันนั้นมันเป็นสติสัมปชัญญะที่นอกแนวไปเสียมันเป็นมิจฉาสติไปเสียมันมีอยู่ทุกจุดทุกอย่างสติสัมปชัญญะที่ในทางตรัสรู้ธรรมอย่างสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สติอย่างนั้นมันเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์ตรัสรู้ธรรมะเนี่ย คนทำผิดมันก็มีสติทั้งนั้นแหละมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิความสงบมันก็มีเหมือนกันมันก็เป็นมิจฉาสมาธิไปกันได้อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเรามาปฏิบัติมาภาวนาหรือเราจะฟังธรรมะแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามเถอะท่านจึงตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังให้รับฟังเราจะชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังเราไม่ชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องฟังไว้ปราชญ์ทั้งหลายต้องฟังอย่างนั้นรับฟังทุกประการทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟังไม่ได้ปฏิบัติเราฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเรานั้นยังไม่ฟองใสบริสุทธิ์ขาวสะอาดแล้วก็เชื่อใจของเรายังไม่ได้ถ้าเชื่อใจของเรายังไม่ได้เราก็ไม่รู้จักว่ามันผิดจริงหรือถูกจริงหรืออย่างนี้เราก็ยังรู้ของเราไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราต้องรับฟังบางสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดมันอาจถูกก็ได้เพราะเรายังไม่รู้แจ้งบางสิ่งเราคิดว่ามันจะถูกแต่มันผิดก็ได้เพราะความรู้เราไม่ถึงปัญญาเรายังไม่ถึงนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้นี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านอย่าประมาทจะต้องเป็นคนฟังต้องรับฟังแล้วเอาไปภาวนาภาวนาคือการกระทำอย่างไรคือเอาไปพิจารณาให้มันรอบคอบพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนให้มันมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในที่นั้นตามเป็นจริงหากว่าเมื่อเราฟังไปแล้วนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อทีเดียวเก็บโยมไปไว้เพื่อเราจะปฏิบัติคนว่าให้มันเห็นตามความจริงเพราะว่าสิ่งที่เราคิดผิดนั้นเราเข้าใจว่าถูกเยอะไปไอ้สิ่งที่เราคิดถูกนั่นมันก็ผิดเยอะไปตกลงว่าเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องรับฟังด้วยความเคารพ อย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ตัดสินใจของท่านยังไม่ได้เมื่อท่านออกบวชใหม่ๆท่านก็แสวงหาโมกขธรรมเหมือนกันไปดูอะไรแต่ก็ดูไปทุกอย่างให้มีปัญญาแสดงหาครูบาอาจารย์อุตตกลาบทอรันลาบทอย่างนี้ท่านก็ไปไปทำดูไปพิจารณาดูเข้าไปปฏิบัติดูนั่งสมาธิยังไม่เคยนั่งท่านก็ไปนั่งดูนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรก็ปล่อยวางไปหมดอาลาหุนโตขึ้นมาเชียงเออนี่เมื่อมันโตขึ้นมาแล้วมันถูกกระยึดมั่นถือมั่นในที่นั่นท่านก็รู้จักว่าเอออันนี้ปัญญาเรายังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่เข้าถึงยังไม่จบยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้เหมือนกันตรงนี้มาจบท่านก็ออกไปใหม่จะเรียนหาครูบาอาจารย์เมื่อออกจากครูบาอาจารย์ตรงนี้ท่านก็ไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นท่านทำเหมือนกันจะแมลงปู่ที่มันเอาน้ำหวานในกลีบดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้มันทำอย่างนั้นก็เหมือนกรรมฉันนั้นอรันดาบทไปเห็นอีกท่านก็เรียนอีกได้ความรู้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าเป็นสมาบัติสมาบัตินี้เมื่อออกจากสมาบัติมาแล้วราพิมพาราหุนก็โผล่ขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ยังมีความตำหนักรักใคร่อยู่ท่านก็เห็นในจิตของท่านว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดมันตันท่านก็เลิกแล้วไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านพยายามท่านฟังท่านฟังทีนี้ทำไปจนที่สุดวิสัยของท่านท่านก็มามองเห็นพิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้กัตตรู้ทางจิตท่านค้นของการตรวจดูผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทำแล้วท่านทิ้งไปท่านทำแล้วท่านทิ้งของท่านไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียวเมื่อเห็นว่าการกระทำเพียรทางจิตนี้เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วท่านจึงกลับมาทรมานเมื่อทรมานเสร็จการทรมานนั้นมันเป็นเรื่องของกายการอดข้าวอดปลาการทรมานให้ร่างกายมันสู้ขี้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกายกายมันไม่รู้เรื่องอะไรกายไม่รู้เรื่องอะไรคล้ายๆกับไปตามฆ่าไอ้คนที่ไม่ได้ขโมยไอ้คนที่ไม่เป็นโจรไอ้คนที่เป็นโจรนั่นไม่เคยได้ไปสนใจสมัยก่อนเรื่องกายนั้นเขาไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรเลยไปตะคอกเดี๋ยวพวกนั้นไปคุมขังเดี๋ยวพวกนั้นไปเบียดเบียนเดี๋ยวพวกนั้นด้วยเป็นไปในทนองนี้เมื่อท่านพิจารณาไปแล้วท่านว่าไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตการมาสุขานิการิโยโคนี่อัตตะกิรมาสานิโยโคเนี่ยมันเกิดผลอย่างนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปรู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่คนนี้อันนี้มันเป็นคนมันเป็นกายไอ้ความจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นขัตตุทางจิตต่อมานั่นท่านจึงมาเจริญทางจิตจิตนี้เป็นของที่สำคัญแต่ก่อนมาคนหนึ่งไปขโมยไปจับคนหนึ่งคนหนึ่งทำผิดไปให้โทษคนหนึ่งอย่างนี้มันไม่ถูกทีนี้ท่านก็มาตั้งจิตอธิษฐานได้พิจารณาใหม่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตแล้วนั่นท่านจึงมาบำเพ็ญทางจิตเรื่องกายก็ปล่อยให้มันธรรมดาของมันไปเรื่อยไปทีนี้รู้แล้วรู้ตัวมันเกิดนะรู้เหตุนะรู้เหตุที่มันจะเกิดนะ มันเกิดขึ้นตรงไหนท่านเห็นเหตุมันแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตมันจะเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุเกิดขึ้นที่จิตมันจะหลับไปมันก็หลับไปที่จิตมันจะผิดมันก็ผิดที่จิตมันจะถูกมันก็ถูกที่จิตไม่ไปผิดไปถูกที่ไหนนั่นท่านมีความยืนยันอย่างนี้อย่างนั้นท่านจึงน้อมเข้ามาไม่ได้น้อมออกไปท่านจึงน้อมเข้ามาพิจารณารวมลงที่จิตนั้นทำจิตให้สงบแล้วท่านก็จิตที่สงบนั้นมาพิจารณาให้รู้เท่าสกลตายทั้งหลายทั้งปวงนี้อันหนึ่งมันเป็นรูปอันหนึ่งเป็นนามอันหนึ่งมีรูปอันหนึ่งไม่มีรูปมันเป็นแต่เพียงอาการมองเห็นด้วยตาก็มีมองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็มีคือนามรวมเข้ามาสองอย่างคือกายกับจิตนี้เรียกว่ารูปนามนะท่านจึงมาเรียนในรูปนามอันนี้เรียนในรูปนามอันนี้คือรูปกายกับจิตอันนี้ไอ้ที่ตัวมนุษย์สัตว์ทั้งหลายถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานี้ก็คือรูปนามนี้รูปนามนี้ก็คือกายกับจิตนี้ย่อเข้ามาที่สุดเลยทีเดียวถ้าเห็นชัดอย่างอื่นไม่ต้องพรรณนาไปมากท่านก็พิจารณามีสติอยู่ที่กายที่จิตของท่านตอนนี้ไม่ได้ห่างจิตจากของอะไรที่นี่รู้จักเหตุมันแล้วมันเกิดที่นี่ท่านก็รู้มันอยู่ที่นี่มันเกิดที่นี่ถ้ามันดับมันก็ดับไปที่นี่ไม่ไปเกิดที่อื่นไม่ไปดับที่อื่นมีความมั่นหมายเขาแล้วที่นี่ชัดเจนเนี่ยท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรดูอาการของจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ดีรู้แล้วมันก็ให้รวมมาเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตามันเป็นสเพียงว่าธรรมชาติอันหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปอีกที่มันเปลี่ยนเช่นนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่มีอะไรเป็นแต่พอเพียงว่าความรู้สึกเท่านั้นนะสุขมันก็ไม่มีตัวมีตนทุกข์ก็ไม่มีตัวมีตนเมื่อคนว่าหาตัวตนจริงๆแล้วไม่มีใครมาเป็นตัวเป็นตนเลยมีเพียงว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หลับไปเป็นแต่เพียงว่าความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มาเข้าใจว่าไอ้การเกิดขึ้นนั้นเป็นเราการตั้งอยู่เป็นเราการดับไปนั่นมันเป็นเราก็ประยุทธ์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าเกิดแล้วไม่อยากให้สลายไปสุขแล้วไม่หายทุกข์ไม่อยากให้เกิดถ้าเกิดได้อยากให้ดับเร็วๆหรือมาให้เกิดโดยดีมากอย่างนี้ก็เพราะเห็นมารูปนามนี่เป็นตัวเราเป็นของเราจึงอยากจะมีความปรารถนาอยากจะให้รูปนามเป็นอย่างนั้นถ้าความเห็นเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับว่าสร้างทำนบสร้างเขื่อนไม่มีทางระบายน้ำโทษมันตกเขื่อนมันจะพังเท่านั้นเองเลยไม่มีทางระบายอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นทีนี้พระพุทธองค์เห็นว่าไอ้เมื่อความคิดเป็นเช่นนี้เมื่อความเห็นมันเป็นเช่นนี้อันนี้แหละคือเป็นเหตุในทุกข์เมื่อคิดเช่นนั้นปฏิบัติเช่นนั้นเข้าใจเช่นนั้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนี่ท่านเห็นเหตุอันนี้ท่านจึงตรัสว่าอันนี้คือสมุทัยสัตว์ทุกขสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ มันจิตอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นอ่ะจิตอยู่ที่ตรงนี้คนจะหมดสงสัยก็หมดที่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามนี้คือกายกับใจนี้พิจารณาแล้วที่มันเกิดมาแล้วอันนี้มันก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นไปตามธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะอันนี้โดยแจ้งมันก็ตัดเหตุที่ออกไม่มีเหตุไม่วางเหตุแล้วตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุเมื่อหมดเหตุแล้วทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่มีมันก็หลับมันก็เรื่องเท่านี้เองเรื่องเราไม่เห็นชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะปฏิบัติกันที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะมันต้องมาลงเนี่ยนี้แต่ว่านักปฏิบัติในสมัยนี้นั่นมันมีคนฉลาดมากแต่งการประพฤติปฏิบัตินี้จนพวกเราทั้งหลายจะจับไม่ถูกจับการปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอากับใครเป็นโน้นเป็นนี้สารพัดอย่างแต่ว่าก็เป็นแต่คนที่ยังไม่แน่ชัดในใจของเราถ้าเรารู้จักเหตุผลตามเป็นจริงที่ถูกแล้วนั่นไม่หวั่นไหวอย่างสมัยนี้ไปดูนั่นภาวนาไปดูนั่นไปดูนี่ไปหาพระพรหมโน้นหาเทวาโน้นตามวิญญาณโน้นวิญญาณนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องมันไอเราที่นักปฏิบัตินี้ก็ยังไม่รู้เรื่องการเป็นจริงก็วนยิ่งยิ่งไปเรื่อยในความเป็นจริงท่านไม่ให้ไปไหว้พระพรหมหรอกไม่ไหว้เทวดาตรงไหนหรอกไม่ให้ไปหาดวงวิญญาณที่ไหนหรอกจะพูดสั้นๆง่ายๆวิญญาณก็คือตัวรู้เรามีหูที่นี่เราก็มีวิญญาณเนี่ยผมพูดไปท่านก็รู้จักนั่นวิญญาณจมูกร่วงกลิ่นเหม็นนั่นก็รู้แล้วนั่นวิญญาณหอมก็รู้เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณคิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้วิญญาณตอนนี้ก็พอแล้ววิญญาณนี่ก็ไม่ชัวร์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่แหละท่านมาให้ยึดมั่นถือมั่นอีกอันนี้มันก็เป็นนามธรรมอีกอันนึงอยู่แหละมันก็อยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่แหละถ้าเรารู้จักลักษณะของมันตามเป็นจริงแล้วเราก็รวมลงมาจนว่าอันนี้ร้วนแต่ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเช่นนั้นร้วนแต่ว่ามันเป็นทุกขังทั้งนั้นมันไม่เที่ยงเช่นนั้นร้วนแต่ว่ามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นจะไปจับที่ตรงไหนแหละไปแตะตรงไหนมันก็ทุกข์แล้วจะยึดไม่ได้เพราะไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นธรรมชาติอันหนึ่งตั้งแต่มาหลับไปไม่มีใครจะมีอำนาจเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรามาปฏิบัติให้รู้ตามสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอำนาจจะไปเกี่ยวข้องในที่นั่นไปบริหารการงานในที่นั่นไม่มีเราจะไปเป็นเจ้าที่เจ้าการไปแต่งไปตั้งตรงนั้นไม่ได้มันจะถูกเพราะเราไม่ใช่เจ้าของอันนั้นเดียวมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็หลับไปเราจะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ทั้งกายและจิตอันนี้ถ้าเราตัดสินอันนี้รู้อันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่มันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเหมือนกับก้อนเด็กแรงๆก้อนหนึ่งเอาไปเผาไฟเนี่ยมันร้อนอยู่ทั้งหมดนั่นแหละอย่างนั้นธรรมนี่เป็นอย่างนั้นบุรุษจะเอามือไปแตะข้างบนมันก็ร้อนไปแตะข้างล่างมันก็ร้อนไปแตะข้างข้างมันก็ร้อนไปแตะข้อนทางโน้นทางนี้มันก็ร้อนเพราะอันนั้นมันร้อนให้เราเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นส่วนธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติมันถึงตรงนี้ฉะนั้นการปฏิบัติเช่นนี้เราจะปฏิบัตินั้นเห็นว่าไม่เป็นอย่างนั้นโดยมากปกติของเรานะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วนะมันก็อยากมีมันก็อยากเป็น มันก็อยากรู้มันอยากเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไรแต่ก็อยากรู้แต่ก็อยากเห็นแต่ก็อยากเห็นแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรจะเป็นอะไรแต่ไม่รู้ถ้าผมเคยเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งมาปฏิบัติกับผมนั่นน่ะครั้งแรกปฏิบัติแต่มันวุ่นวายเมื่อมันวุ่นวายก็เกิดสงสัยไม่หยุดเหมือนกันแล้วก็ทำไปสอนไปเรื่อยๆไปให้มันสงบที่นี่เมื่อจิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่าจะทำมันเป็นยังไงอยู่ต่อไปเนี่ยวุ่นวายเขาก็เห็นแล้วไม่ชอบมันเขาชอบความสงบวันนี้มาทำจิตให้มันสงบแล้วมันเขาก็ตอบว่าเขาก็ไม่เอาอีกแล้วจะทำยังไงอีกต่อไปนี่แหละเป็นต้นฉะนั้นการทำปฏิบัตินี้ทุกอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นให้พยายามทำด้วยการปล่อยวางทำด้วยการปล่อยวางการปล่อยวางนั้นมันจะปล่อยวางได้ยังไงมันเกิดความรู้เท่ามันจะให้ดูเรารู้จักว่าลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้เรานั่งเพื่อความสงบแต่ว่าเรานั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบคืออาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะก็เราตั้งจิตที่ลมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากของเราเช่นนี้เราจะทำสมาธิเราก็ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้ไว้คือความรู้นั่นแหละตั้งตรงนี้ไอการฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นว่ายกขึ้นมาตั้งเป็นไว้เรียกว่าเป็นวิตกยกไว้เมื่อยกเป็นวิตกกำหนดอยู่ที่นี่ไอ้วิตกนี้เป็นวิจารคือการวิจัยการวิจัยที่ปลายจมูกหรือที่ลมเนี่ยเป็นแถวๆไปเรื่อยมันจะเป็นวิจารวิจารนี้มันจะคลุกคลีกับอารมณ์ของเก่าๆแล้วนั่นนะอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะมันก็ต้องพิจารณาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานั้นทุกทีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปเป็นธรรมดาของมันเราก็คิดว่าจิตมันจะไม่นิ่งไม่อยู่ใช่ไหมไอ้ความเป็นจริงอันนั้นน่ะมันเป็นวิจารมันต้องทุกทีไปกับอารมณ์อันนั้นทีนี้เมื่อมันถลำไปในทางที่ไม่ดีมากเป็นอารมณ์มากมันจะดึงไอ้ความรู้สึกนึกจิตของเราออกห่างไปมากเรามีสติอยู่เราก็ตั้งใจขึ้นใหม่ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้อีกนะเรียกว่าวิตกนี้เมื่อเราตั้งอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เกิดวิจารณ์พิจารณาครับคุกคีไปกับอารมณ์เรื่อยๆไปแต่ว่าเมื่อเราเห็นอาการเป็นเช่นนี้ไอ้ความไม่รู้ของเรานั้นก็เกิดขึ้นมาว่ามันไปทำไมเราอยากให้มันสงบทำไมมันไม่นิ่งอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั้นคือเราทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเราเข้าใจเสียว่าไอ้กิริยาของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรามาเข้าใจเสียอย่างนี้นะอันนี้เราไปเพิ่มว่าเราอยากให้มันนิ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไม่พอใจได้เอาไปทับมันเข้าอีกทีมันก็เลยเพิ่มความสงสัยเพิ่มความทุกข์เพิ่มความวุ่นวายขึ้นมาอีกไอ้ความเป็นจริงถ้ามันมีวิจารมันคิดไปตามเรื่องตามราวกับอารมณ์เรื่อยไปอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญานะเราก็ควรเอออันนี้เรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เองนะผู้รู้ผู้หนึ่งบอกอยู่ตรงนั้นเรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้ของมันเองอยู่แล้วอย่างนี้มันก็สงบลงไปเมื่อไม่สงบเป็นต้นก็ยกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ตรงนี้เดี๋ยวภาคหนึ่งแล้วมันอยู่ความสงบของมันไปน้อยมันก็เกิดวิจารณ์ตามอารมณ์นี้นี่ตกวิจารณ์มันเป็นอย่างนี้วิจารณ์ไปตามอารมณ์เมื่อวิจารณ์ไปมันก็จางไปจางไปจางไปก็ยกขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้มีการกระทำความเพียรเท่านั้นแต่การกระทำในเวลานี้ต้องทำโดยการปล่อยวางเห็นความวิจารณ์ไปกับอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าจิตเราวุ่นแต่เราไปคิดผิดเท่านั้นว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายก็เพราะเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบตอนนี้ รงนี้มันเป็นเหตุคือความเห็นผิดถ้าเรามาเปลี่ยนความเห็นสักนิดนึงว่าเออกิริยาจิตมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้เท่านี้มันก็ลดลงแล้วนี่เรียกว่าการปล่อยวางแล้วก็มีแล้วแล้วก็ทำไปทีนี้วิตกวิจารณ์นั้นไอการวิจารณ์นั้นต่อไปนะวิจารณ์นั้นถ้าเราคิดเช่นนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คือเรียกว่าทำโดยการปล่อยวางปล่อยในการกระทำนั่นแหละกระทำในการปล่อยนั่นแหละปล่อยอยู่ในการกระทำกระทำอยู่ในการปล่อยอย่างนี้ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราไอ้ที่เรื่องวิจารณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรถ้าจิตเราหยุดวุ่นวายเช่นนั้นเรื่องวิจารณ์นั้นมีตกวิจารณ์ไอ้การวิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องซอกค้นหาธรรมะนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ซอกค้นหาธรรมะนะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราคิดไม่ถูกไอ้ความจริงๆที่ตกแล้วก็วิจารวิตกวิจารไอ้วิจารมันจะค่อยละเอียดไปนะเรื่อยๆไปที่แรกมันวิจารไปประลองประละไปตัวไปพอเรารู้จักว่ากิริยาของจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไปทำไมใครตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ตรงเราไปยึดมั่นถือมั่นนี่ตรงนั้นมันไม่เป็นอะไรของมันดีอย่างนั้นอย่างน้ำมันไหลมันก็ไหลของมันไปตามน้ำอยู่นั่นถ้าเราไปยึดมั่นไหลไปทำไมเกิดทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจว่าเออนะมันก็ไหลตามเรื่องมันมันก็ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องวิจารณ์นี่คือมันกันฉันนั้นนี่ตกแล้วกว่าวิจารณ์นี่ตกแล้วกว่าวิจารณ์คลุกคลีกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเราทำจะเราเอาอารมณ์นั้นมาทำสมาทานให้จิตสงบก็เอาอารมณ์นั้นนะมันเป็นอารมณ์จิตสงบนั้นมันก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์นั่นแหละมาวิจารณ์นี่ก็มันกันกับอารมณ์นั้นถ้ามันรู้เรื่องของจิตอย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะก็ปล่อยน้ำให้มันไหลไปไอ้เรื่องวิจารณ์นั่นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเดี๋ยวมันจะหยิบเอาสังขารขึ้นมาวิจารณ์ก็ได้ความตายมาวิจารณ์ก็ได้เอาธรรมะอันใดมาวิจารณ์ก็ได้เมื่อมันถูกเช่นนี้นะเมื่อมันถูกจริตมันขึ้นเมื่อไรนะมันก็เกิดความบีบขึ้นมานะความบีบขึ้นมาคืออะไรคือปีติวิตกวิจารปีติมันถูกลักษณะมันแล้วนี่มันไม่ละเอียดมากก็ต้องเป็นอย่างนี้เกิดปีติความยินใจเกิดปีติความยินใจขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันเข้าขั้นแต่ไม่ละเอียดต่อไปเนี่ยเกิดสุขขึ้นมาเกิดปีติความขนพองสยองก้าวสู้ซาขึ้นมาหรือตัวเบาอะไรเนี่ยใจมันก็อิ่มเรียกว่าปีติแล้วก็มีความสุขในที่นั่นอีกไอ้ความสุขมันอยู่ที่นั่นแหละปะปนมันอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ทั้งมีความสุขอีกก็มีอารมณ์อยู่อารมณ์มันก็ผ่านอยู่ก็เป็นเอกัคคตารมณ์เอกัคคตารมณ์มีอารมณ์อยู่แต่เป็นเอกัคคตารมณ์คืออารมณ์อันเดียวนี่ถ้าพูดไปตามคณะของจิตมันจะเป็นอย่างนี้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาถ้าขั้นที่สองไปเป็นไงล่ะจิตมันละเอียดแล้ววิตกวิจารหยาบหยาบมันก็ล้นไปอีกมันก็ทิ้งวิตกวิจารเหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาอันนี้เรื่องจิตมันดำเนินการเองมันนั่นไม่ต้องรู้อะไรมันรู้ว่าเป็นอย่างนี้บัดนี้วิตกวิจารไม่มีเหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตาเราก็รู้จักปีติมันหนีไปไหนมันมันนี้ไปที่ไหนหรอกจิตของเรามันละเอียดขึ้นไปก็ทิ้งส่วนที่มันหยาบเท่านั้นแหละส่วนไหนมันหยาบก็ทิ้งไปมันก็ทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนถึงที่สุดของมันที่ท่านจะกำหนดว่าฌานเนี่ยอะไรของท่านน่ะสงบถึงที่สุดแต่เราก็คือมันทิ้งไปด้วยเอกตาอุเบกขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเท่านั้นน่ะมันจบแบบนั้นเมื่อจิตดำเนินการประพฤติปฏิบัติมันจะต้องไปในรูปอันนี้ทางมันไปนี้แต่ว่าขอแต่เรามีปัญญาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่เราทำครั้งแรกเนี่ยเราต้องการความสงบให้จิตสงบแต่จิตนี้มันก็ไม่สงบเราก็อยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอันนี้คือเราทำด้วยความอยากแต่เราไม่รู้จักว่าเราทำด้วยความอยากคือเราอยากให้มันสงบ เรื่องนั้นมันไม่สงบอยู่แล้วแล้วคนที่อยากให้มันไม่สงบไอ้อยากนี่แหละมันเป็นอีกไม่ใช่อื่นนี่คือความอยากอยากให้มันสงบนี่เราไม่เข้าใจว่าตัณหาเราอยากให้จิตสงบไอ้ตัวนั้นไม่สงบแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกสิแล้วก็ยิ่งอยากขึ้นมันก็ยิ่งไม่สงบขึ้นเนี่ยก็เลิกกันเท่านั้นทะเลาะกันไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดก็เลยนั่งทะเลาะกันคนอยู่นั่นแหละนี่ก็เพราะอะไรนะเพราะเราไม่น้อมกลับมาว่าเราจะตั้งจิตอย่างไรให้รู้สภาวะของมันถ้ามาเรื่องคณะจิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาในเวลาใดแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตเนี่ยลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนั้นมันไปทำไมใครอ่ะเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโทษมันก็เอาใหญ่ตามแก้มันไอ้ความได้จริงมันไม่มีโทษหรอกเห็นว่าลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราจะตั้งวิตกวิจารวิตกวิจารมันก็ผ่อนลงมาผ่อนลงมาด้วยมามันก็ไม่รุนแรงที่มันมีอารมณ์มาแล้วก็วิจารไปวิจารหรือวิจัยนั่นเนี่ยคลุกคลีไปกับอารมณ์นั่นแหละมันจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นั่นเองไม่ใช่อื่นอันนี้เราไปทะเลาะกันก่อนใช่ไหมก็เราตั้งใจเรียกเตือนว่าเราอยากจะทำความสงบเมื่อนั่งคุกต่อไปแล้วอารมณ์มากวนเลยยกขึ้นมาแต่นี้ไม่ดูแล้วแล้วพิจารณาออกไปแล้วตามอารมณ์แล้วก็นึกว่ามันมากวนเราแล้วก็ความเป็นจริงมันเกิดจากที่นี่น่ะเกิดจากความเห็นอย่างนี้น่ะที่มันอยากนี่แหละถ้าหากเราตั้งใจเห็นว่าไอ้เรื่องจิตนี้มันก็เป็นจิตอย่างนี้มันเป็นของมันอยู่นะมันต่ออาศัยการไปการมากิริยาของมันเนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่นะถ้าเราไม่เอาใจใส่มันจะแต่เรารู้

0: ไปตามธรรมดาของมันเรื่องอารมณ์นี่ประมาณการเป็นต้นเรื่องของจิตนี่มันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีพิษอะไรนอกจากเราไปหยิบมันขึ้นมาไปยึดมันหรือไปตะคุบมันเท่านั้นแหละมันก็เป็นหยิบขึ้นมาทีเดียวแต่เรามีสติอยู่ไม่ให้ปล่อยสติถึงมันมีอารมณ์เราก็มีสติ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้มีความอุตสาห์พยายามอยากให้เป็นไปตามที่ท่านเมตตาสั่งสอนหนึ่งไม่นอนเพราะความดื่มดำในธรรมท่านและธรรมโอชาที่มีอยู่กับใจตัวเองเป็นเครื่องประสานกันหนึ่งส่วนความดูดดื่มทำภายในใจของแต่ละท่านนั้นต่างกันไปตามภูมิที่มีอยู่กับใจบางท่านมีสมาธิอย่างอ่อนบางท่านมีอย่างกลางบางท่านมีอย่างละเอียดแนบแน่นซึ่งแต่ละขั้นก็เป็นธรรมปิติพอให้เกิดความดูดดื่มรื่นเริงได้ตามภูมิของตนและบางท่านเริ่มฝึกหัดวิปัสสนาปัญญาอย่างอ่อนไปตามขั้นสมาธิของตนบางท่านพิจารณาวิปัสสนาอย่างกลางบางท่านเจริญวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไปและบางท่านก็เจริญวิปัสสนาภูมิอัตโนมัติคือสติปัญญาที่หมุนตัวไปกับธรรมประเภทต่างๆที่มาสัมผัสใจไม่มีลดละปล่อยวางถ้าเป็นฝนก็ชนิดตกพรำทั้งวันและคืนไม่มีหยุดถ้าเป็นน้ำก็ชนิดน้ำซับน้ำซึมไหลรินอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อเป็นวิปัสสนาธรรมจึงให้นามตามนิสัยและสนวนป่าว่าสติปัญญาอัตโนมัติหากจะเรียกชื่อดังครั้งพุทธกาลท่านเรียกกันว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไม่น่าจะบกพร่องทางคุณสมบัติเพราะสติปัญญาท่านนี้ทำหน้าที่เต็มภูมิอยู่ตลอดเวลาไม่มีชะงักชักช้าและต้องถูกบังคับถูไถแต่อย่างใดเหมือนปัญญาทั่วไปแต่เป็นสติปัญญาที่รู้จักการงานในหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์อยู่แล้วแต่จะให้นาว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแบบครั้งพุทธกาลท่านวิสัยป่าไม่อาจเอื้อมตีเสมอได้จึงหันมาใช้สติปัญญาอัตโนมัติแทนรู้สึกเหมาะสมกับภูมินิสัยทำเหล่านี้แลที่พาให้พระธุดงค์ท่านเพลินในความเพียรไม่ค่อยหลับนอนกันต่างท่านต่างเพลินในธรรมตามภูมิของตนองค์ที่เกิดความสงสัยแต่ไม่กล้าเรียนถามท่านได้ในเวลาปกติเมื่อถึงวันประชุมจึงเป็นเหมือนจะห่อเหินเดินอากาศได้เพราะความดีใจที่จะได้ฟังการบุกเบิกส่งเสริมตามจุดที่ตนกำลังพิจารณาและตอนที่กำลังสงสัยเพื่อผ่านไปเป็นพักๆต่างก็ตั้งท่าตั้งทางประกอบความเพียรเตรียมรอรับการสวดสงฆ์ธรรมจากอาจารย์กันราวกับกระหายมาเป็นปีๆพอจวนถึงเวลาต่างองค์ต่างทยอยกันเข้ามาสู่ที่ประชุมด้วยความสงบเสงี่ยมงามตาหน้าเคารพเรื่มใสเป็นอันมากยากจะหาพบได้การก้าวเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละองค์มีความประสงค์ในธรรม

แรงกล้ามุ่งหน้าสดับธรรมอย่างถึงใจต่างองค์ต่างกราบและนั่งเรียบราบคอยสดับธรรมพอได้โอกาสอาจารย์ผู้ให้โอวาทก็เริ่มแสดงธรรมและค่อยๆหลั่งไหลออกมาไม่ขาดวรรคขาดตอนราวกับฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาทีละหยดละหยาดฉะนั้นและก่อนท่านจะเริ่มแสดงมีสงบอารมณ์พักหนึ่งถ้าตามความคิดเดาของผู้เขียนก็น่าจะกำหนดบทธรรมที่ควรแก่กรณีของผู้รอฟังอยู่แล้วอย่างพร้อมเพรียงเวลานั้นจากนั้นจึงเริ่มแสดงธรรมที่ท่านสั่งสอนพระธุดงค์โดยเฉพาะนั้นรู้สึกจะเริ่มแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปหาปัญญาเป็นส่วนมากจนถึงธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นเป็นที่ยุติขณะที่แสดงไม่มีเสียงอะไรมารบกวนมีแต่เสียงธรรมประกาศกลางวันอยู่ทั่วบริเวณสถานที่ประชุมอย่างเดียวผู้ฟังฟังด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นตามท่านอย่างเต็มใจไม่พลั้งเผลอยอมให้จิตส่งไปอื่นคอยกำหนดดูอยู่เฉพาะใจดวงเดียวซึ่งเป็นคู่ควรแก่ธรรมทุกขั้นธรรมที่ท่านแสดงกับใจที่ตั้งรอรับไว้โดยชอบย่อมควรแก่การรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องไม่มีประมาณสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐานก็ดีไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีที่เป็นความจริงตามส่วนครอบแดนมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกธาตุซึ่งท่านนำมาแสดงในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนได้ฟังความจริงทั่วไตรภพที่ไหลมาบรรจบในใจดวงเดียวซึ่งเตรียมรับทราบอยู่อย่างเต็มใจให้ได้ฟังอย่างถึงใจเพราะความสัมผัสไปมาแห่งธรรมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและนอกขณะท่านแสดงประมวลมาเป็นธรรมสงเคราะห์ลงในกายในจิตของผู้ฟังได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยใจที่เคยเก็บกอบหอบหิ้วกิเลสทั้งหลายโดยถือว่าเป็นของดีมาดั้งเดิมเมื่อได้ฟังทั้งคุณและโทษที่ท่านโปรดเมตตาแล้วจะไม่ยอมสละทิ้งปล่อยวางก็รู้สึกจะมืดมิดปิดตายเกินไปแต่จะมีใครที่ตั้งหน้ากอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองเวลานั้นทั้งที่ตั้งหน้ามาฟังความจริงอย่างเต็มใจจากครูอาจารย์ผู้แสดงธรรมของจริงล้วนๆนอกจากจะฟังเพื่อเห็นทั้งโทษและคุณที่ท่านแสดงไปตามธรรมจริงเท่านั้นสิ่งที่เป็นโทษควรละยอมละสิ่งที่เป็นคุณควรยึดและส่งเสริมไปตามความจริงและเจตนาไม่มีทางเป็นอื่นดังนั้นผู้ฟังเพื่อความจริงตามธรรมที่ท่านแสดงตามความจริงจึงมีทางรู้ทางละเป็นผลเครื่องยืนยันรับรองสำหรับตัวโรคที่ยอมหายด้วยยาและกิเลสที่ยอมหมดสิ้นไปด้วยธรรมจึงเป็นคติธรรมดาที่โลกและธรรมเคยปฏิบัติต่อกันมานอกจากโรคชนิดไม่ฟังยาและกิเลสชนิดไม่มองดูธรรมเท่านั้นเป็นขึ้นกี่รายก็ต้องฉิบหายไปตามๆกันไม่มีทางเหลือหลอเรียกว่าโรคสุดวิสัยการประหยัดของพระธุดงค์กรรมฐานการนุ่งห่มใช้สอยบริขารต่างๆของพระธุดงค์เฉพาะท่านอาจารย์มั่นรู้สึกท่านพิถีพิถันและมัธยัสถ์เป็นอย่างยิ่งไม่ยอมสุรุ่ยสุร่ายเป็นอันขาดตลอดมาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมีมากเพียงไรก็ไม่ได้ใช้แบบฟุ่มเฟือยเห่อเหิมไปตามเลยปฏิปทาคือข้อปฏิบัติต้องคงเส้นคงวาอยู่โดยสม่ำเสมอแต่การสงเคราะห์ให้ทานนั้นสิ่งของมีเท่าไรเป็นให้ทานไม่มีเหลือและไม่เห็นท่านเก็บสั่งสมอะไรไว้บ้างเลยท่านสงเคราะห์ให้ทานทั้งพระเนนเถียนชีและคฤหัสถ์ผู้ยากจนที่มาหาเท่าที่สังเกตรู้สึกว่าจิตท่านทั้งดวงเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกมากไม่มีประมาณแต่การนุ่งห่มใช้สอยท่านปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเหมือนพระอนาถาไม่มีอะไรติดตัวผ้าสังฆาติจีวรสบงผ้าอาบน้ำขาดขาดวิ่นวิ่นมองเห็นแต่รอยปฏิปต่อปะชุนชุนเต็มไปทั้งผืนเห็นแล้วอดสลดสังเวชไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นในวงคณะสงฆ์ไทยทำกันอย่างนั้นมาก่อนเลยเพิ่งได้เห็นท่านอาจารย์เป็นองค์แรกที่ทำอย่างนี้ท่านพยายามปะชุนเสียจนไม่มีที่จะปะจะชุนจนเนื้อผ้าเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมเปื่อยหายไปหมดปรากฏแต่ผ้าใหม่ที่ปะชุนทีหลังทั้งนั้นผ้าทั้งผืนที่ปะแล้วชุนเล่าจนรอยด่างๆดาวๆเหมือนลายเสือโคร่งเสือดาวเราดีๆนี่เองไม่ยอมทิ้งแบบเปล่าประโยชน์อย่างง่ายๆเมื่อเห็นหมดสาระในการนุ่งห่มแล้วก็ทำเป็นผ้าเช็ดมือหรือเช็ดเท้าหรืออื่นๆต่อไปที่พอเกิดประโยชน์ได้อีกจนแหลกละเอียดเสียจริงๆไม่มีทางจะทำอะไรต่อไปได้อีกแล้วท่านถึงจะยอมทิ้งไม่ว่าผืนใดขาดในบรรดาผ้าครองหรือผ้าบริขารที่ท่านนุ่งห่มใช้สอยผืนนั้นต้องถูกปะถูกชุนจนคนทั่วไปดูไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นใครทำกันในเมืองไทยที่เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือจนทำให้คนลืมตนมีนิสัยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแม้เป็นคนจนๆท่านเองไม่เคยสนใจว่า

ใครจะตำหนิติชมเพราะการทำเช่นนั้นแม้บริขารเครื่องใช้ในวัดเช่นครุวงเล็บเครื่องตักน้ำกระป๋องกระบวยตักน้ำหรือสิ่งอื่นๆที่ชำรุดลงท่านจะนำมาแก้ไขดัดแปลงสมัยแล้วนำไปใช้ได้อีกจนสุดสาระของสิ่งนั้นท่านถึงจะยอมทิ้งการเก็บรักษาบริขารและเครื่องใช้สอยต่างๆภายในวัดหรือที่พักท่านเข้มงวดกวดขันมากต้องเก็บรักษาหรือจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบงามตาไม่ปล่อยทิ้งให้เสียหายและเกะกะกีขวางสถานที่และทางเดินได้เลยใครวางสิ่งใช้สอยต่างๆไว้ไม่ดีท่านจะเรียกหาตัวมาสอบถามและดูดาสั่งสอนทันทีไม่ให้ทำเช่นนั้นต่อไปอีกบางท่านอาจจะคิดข้องใจสงสัยหรือจะเป็นการหยั่งเสียงคนหรือจะเดาถูกโดยเรียนถามท่านอย่างดื้อก็มีว่าอย่างอื่นๆก็ไม่สำคัญนักแต่เฉพาะผ้าสังฆาติผ้าจีวรผ้าสบงซึ่งเป็นบริขารสำหรับองค์และสำคัญกว่าบริขารอื่นใดท่านอาจารย์ก็ไม่ได้อดอยากขาดแคลนมีท่านผู้ศรัทธานำมาบริจาคถวายอยู่เสมอควรจะใช้สอยผืนใหม่เพื่อฉลองศรัทธาเขาบ้างส่วนผืนเก่าก็ควรสละออกเผื่อท่านผู้ใดประสงค์จะรับไปไว้สักการบูชาก็กรุณาให้ไปไม่ควรสงวนใช้จนขาดละเอียดและปะชนเสียจนด่างดาวไปทั้งผืนราวกับเสือเดินผ่านตลาดดังที่เป็นอยู่เวลานี้คณะลูกศิษย์เห็นแล้วเกิดความอับอายชาวบ้านที่หลั่งไหลเข้ามากราบนมัสการและถวายทานแก่ท่านอาจารย์ไม่ได้ขาดทานแต่ละอย่างที่คณะสถานนำมาถวายแต่ละครั้งมีไม่น้อยไม่น่าจะประหยัดใช้แบบประปะชนชนดังที่เป็นอยู่นี้ซึ่งน่าอับอายแทนอาจารย์เหลือเกินไม่อยากให้ทำแต่อยากให้ท่านอาจารย์ทำพอสมเกียรติบ้างว่าเป็นอาจารย์สั่งสอนคนแทบทั่วประเทศการกราบเรียนนี้ก็เพราะความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนอย่างฝังใจแต่เมื่อเห็นท่านอาจารย์นุ่งห่มใช้สอยบริขารต่างๆแบบขาดขาดเคิร์นเคิร์นต่อติดประปะชุนชุนอยู่เป็นประจำไม่มีการผลัดเปลี่ยนเลยทั้งที่สิ่งของมีอยู่ก็ทำให้นึกน้อยใจและอับอายชาวบ้านราวกับอาจารย์ของตนหมดราคาค่างวดไม่มีชิ้นดีเลยพิธุประการใดก็ขอประทานโทษเพราะกราบเรียนด้วยเจตนาหวังดีและเทิดทูนยิ่งกว่าชีวิตจิตใจดังนี้ขณะพระกราบเรียนจบลงท่านเองนั่งเฉยราวกับไม่ได้ยินต่างองค์ต่างเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นท่านจึงเริ่มพูดออกมาแบบเรียบๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเหนือโลกความสุขที่ทรงค้นพบจากความฉลาดก็เหนือโลกเป็นองค์แรกเพราะว่าที่ทรงสั่งสอนหมู่ชนก็มาเหนือเมฆคือเหนือสมมติทั้งปวงไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติและสั่งสอนได้เหมือนอย่างพระองค์ศาสนาธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็เป็นมัชฌิมาธรรมซึ่งเหมาะกับการสถานที่บุคคลตลอดมาไม่มีการขัดแย้งกับความจริงที่ควรตำหนิสำหรับหมู่ชนผู้หวังเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยตามพระโอวาทการปฏิบัติก็ทรงทำด้วยความรอบคอบการรู้เห็นธรรมก็ทรงรู้เห็นด้วยความรอบคอบชอบธรรมการสั่งสอนก็ทรงทำด้วยความรอบคอบตามหลักของศาสดาผู้เป็นบรมครูไม่ปรากฏว่ามีสิ่งบกพร่องตามมากับศาสนาธรรมของพระองค์เลยฉะนั้นพวกเราผู้เพียงปฏิบัติตามพระโอวาทซึ่งถ้าเทียบกับการทรงขวนขวายด้วยความลำบากทรมานของพระองค์เพื่อหมู่ชนแล้วก็เท่ากับพวกเราพากันขาอ่อนมืออ่อนคอยล้างมือรับประทานเท่านั้นไม่มีความยากเย็นอะไรเลยลองคิดดูพระองค์ที่ทรงนำสาวกดำเนินมานั้นทรงนำมาด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอขนองหรือทรงนำมาด้วยความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายทรงนำมาด้วยความมากๆแบบพาตัวเป็นซากศพของกิเลสตัณหาหรือด้วยความมักน้อยปล่อยกังวลทั้งหลายทรงนำมาด้วยความประหยัดดัดความอยากที่หลากมาท่วมหัวใจไม่มีเวลาอิ่มพอหรือด้วยความฟุ่มเฟือยเรี่ยราดเพราะความประมาทขาดสติเล่าเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าพระที่ทำตนเป็นคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั้นก็คือพระที่ตนและผู้อื่นเลี้ยงยากปากก็กว้างท้องก็โตกิเลสในใจแม้พลเมืองดียังสู้ไม่ได้การพยายามเก็บรักษาสิ่งที่เห็นว่ายังจะเกิดประโยชน์ต่อไปได้อีกตามสาระของมันและการประหยัดมัธยัสถ์ในสมบัติทั้งหลายเพื่อความจีรังยั่งยืนไม่รบกวนชวนให้เกิดความฉิบหายอยู่ไม่มีวันสุดสิ้นนั้นเป็นทางของคนฉลาดในเหตุผลท่านดำเนินกันท่านเหล่านั้นมิใช่ผู้ฟุ้งเฟ้อเหอขนองพองตัวแต่หาเนื้อติดกระดูกไม่ได้สมบัติเงินทองมีเท่าไรจ่ายไปเสียไปสิ่งที่จะเป็นผลกำไรพอตั้งรากตั้งฐานแห่งชีวิตและความดีต่อไปไม่มีเท่าเสี้ยวหนึ่งของคนจนที่มีนิสัยประหยัดฝึกหัดตัวแต่ท่านเหล่านั้นแหละ

0: เป็นผู้วางรากวางฐานอันดีงามไว้พอให้โลกมีหนทางขบคิดและตั้งตัวมีหลักฐานทางสมบัติและจิตใจสืบต่อกันมาไม่ใช่ผู้สุรุ่ยสุร่ายใจด้วยอำนาจความทะเยอทะยานพาฉุดลากไปไม่มีวันยับยั้งตั้งตัวได้จนวันตายใครโง่อุตริคิดเอาอย่างคนแบบนั้นมาใช้จะกลายเป็นคนตายแบบไม่มีประชาไปตลอดสายแห่งสกุลท่านย้อนถามพระองค์ที่เรียนถามว่าท่านเคยเห็นลิงรับอาหารจากมือคนไปกินหรือเปล่าว่ามารับอย่างไรและกินแบบไหนท่านองค์นั้นเรียนตอบท่านว่าเคยเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันรับแบบไหนและกินอย่างไรท่านว่าเพียงความกินอยู่ของลิงท่านยังไม่ได้สังเกตเวลาถูกถามก็ตอบไม่ได้แล้วท่านทำไมจึงมาถามเรื่องการใช้สอยบริขารต่างๆกับผมโดยไม่มีเหตุผลที่น่ารับฟังบ้างเลยผมยินดีฟังทั้งคำติคำชมเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปแม้คำติชมก็เป็นธรรมด้วยถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมแต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นโลกและทำคนให้หลงได้ทั้งคำติและคำชมเชยเพียงการอยู่กินของลิงท่านยังไม่สนใจสังเกตพอทราบลัทธิของมันบ้างแล้วท่านจะทราบความเป็นอยู่ใช้สอยของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้อย่างไรว่าท่านทรงปฏิบัติองค์ท่านอย่างไรในความเป็นศาสดาและเป็นสักยบุตรที่ควรเป็นสรณะของโลกได้อย่างมั่นใจตลอดมาท่านยังคิดอยากทราบอยู่บ้างหรือเปล่าว่าลิงมีลัทธินิสัยต่างจากคนอย่างไรบ้างถ้ามาอยากทราบลัทธิของลิงไว้บ้างพอประดับสติปัญญาแต่จะปีนป่ายอยากทราบอริยประเพณีของศาสนาก็รู้สึกว่าจะปีนสูงมากไปผมจึงไม่อยากอธิบายให้ท่านฟังแม้พออธิบายได้ท่านองค์นั้นเรียนตอบว่าแต่ก่อนกระผมก็ไม่เคยได้ยินท่านผู้ใดมาพูดเรื่องลิงให้ฟังว่ามันมีลัทธินิสัยอย่างไรแต่พอท่านอาจารย์ถามจึงทำให้เกิดความสนใจอยากทราบว่าลิงมีนิสัยต่างจากมนุษย์อย่างไรบ้างแต่ก่อนก็พอทราบได้จากสายตาที่เคยเห็นมันหยุดเสมอจนเบื่อไม่อยากดูเพราะความที่มันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยหลุกหลีกไม่อยู่เป็นสุขประจำตัวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้กระผมไม่ทราบได้ต่อจากนี้เป็นคำสนทนาระหว่างท่านอาจารย์มั่นกับพระองค์ที่เรียนถามท่านองค์นี้อยากทราบลัทธินิสัยลิงท่านอาจารย์มั่นเริ่มตอบท่านว่าลิงก็เหมือนคนที่มีนิสัยหลุกหลีกไม่ชอบอยู่เป็นความสงบสุขตามทํานองครองธรรมเหมือนสุภาพชนทั้งหลายนั่นเองเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ด้วยความขนองทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียมาตลอดโคตรแสบของมันความขนองของลิงไม่มีขอบเขตจำกัดเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมศีลธรรมมาบ้างเลยแม้จะแก่จนผมงอขาวโพลนเป็นสำลีไปทั่วทั้งศีรษะก็ไม่รู้จักความสงบร่มเย็นคืออะไรและสิ่งนั้นจะเกิดได้ด้วยวิธีใดเป็นสัตว์ที่ไว้ใจไม่ได้ตลอดวัยแม้เลี้ยงมันให้อยู่กับคนมาแต่เล็กจนโตแต่นิสัยก็เป็นของตัวมันเองไม่สนใจยึดเอานิสัยของมนุษย์ไปใช้เลยแม้แต่น้อยสัตว์พันนี้เกิดแบบลิงอยู่แบบลิงและตายแบบลิงไม่มีแบบอื่นใดมาเจือปนเลยคนที่ยึดเอาลัทธินิสัยลิงมาเป็นตัวของตัวจึงเลวร้ายยิ่งกว่าลิงและทำความเดือดร้อนให้โลกได้รับร้ายแรงและกว้างขวางมากยิ่งกว่าลิงสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองก็คือเวลาไปพักบำเพ็ญอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์เหล่านี้นี่พูดถึงตอนออกเที่ยวทุรงใหม่ๆยังไม่ทราบนิสัยของสัตว์พวกนี้ได้ดีพอเวลาเขามาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถ้ำที่เราพักอยู่ทีแรกมองเห็นเราก็กลัวแต่พอเห็นอาการเราไม่เป็นภัยต่อเขาเขาก็ไม่กลัวและพากันเที่ยวหากินมาที่นั้นแทบทุกวันเราเองก็คิดสงสารเห็นเขามาเป็นฝูงๆและปีนป่ายขึ้นลงอยู่บริเวณหน้าถ้ำทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนใจกับคนพอได้อาหารมาเหลือจากฉันก็แบ่งแว่เขาเวลาเขามาก็เอาอาหารมีกล้วยบ้างข้าวบ้างผลไม้ต่างๆบ้างไปวางไว้ตามก้อนหินให้เขาเก็บกินเองพอเรานำอาหารไปวางต่อหน้าเขาแล้วหันหลังกลับมาเท่านั้นต่างตัวต่างแย่งกันกินอย่างชลมุนวุ่นวายโดยไม่ได้คิดเกรงกลัวเราบ้างเลยวันหลังยิ่งพากันมาแต่เช้าและคอยอาหารที่เราจะเอาไปให้เพียง2-3 วันเท่านั้นก็ได้การคือต่างแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีความเกรงกลัวเราบ้างเลยและพากันเที่ยวยุ่มย่ามเข้ามาค้นหาอาหารในที่พักเราจนสิ่งของบริขารต่างๆตกกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดเวลาไปบิณฑบาตนอกจากนั้นบางตัวยังทำท่าจะกัดเราอีกด้วยแย่เขี้ยวยิงฟันทำปากขมุบขมิบคิ้วขมวดขึ้นขมวดลงขู่เรากลับจะบอกว่ามวยลิงรวดเร็วยิ่งกว่ามวยม วยมนุษย์สู้ไม่ได้ถ้ามายาเก็บอย่ามายุ่งเดี๋ยวโดนจะว่าไม่บอกฉะนั้นเราต้องใช้อุบายขู่ด้วยวิธีต่างๆจึงพากันหนีไปจากนั้นก็ไม่อาจให้อาหารแก่สัตว์จำพวกนี้อีกทั้งที่สงสารและไม่ทำอาการให้เขาสนิทสนมเหมือนแต่ก่อนต่อไปจึงไม่มารบกวนอีกนี่แลสัตว์จำพวกไว้ใจไม่ได้ถึงจะสงสารเลี้ยงดูเขาดีเท่าไรเขาก็คือลิงตัวขนองไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักคนอยู่นั่นเองขณะที่ยื่นอาหารให้ต่างตัวต่างวิ่งมารุมเราจนน่าเกลียดน่ากลัวบางตัวแทบจะกัดเราในเวลานั้นเข้าด้วยเพราะความโลภมากในอาหารแสดงอาการลุกลี้ลุกรนจนแทบดูไม่ได้ทั้งวิ่งดักหน้าดักหลังทั้งรุมล้อมทั้งส่งเสียงก็แก้ขู่เข็นเราผู้เมตตาให้อาหารสัตว์ที่น่ากลัวและน่ารำคาญก็คือลิงนั่นแหละท่านพอทราบบ้างหรือยังบรรดาลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเวลายื่นอาหารให้เขาแสดงอาการอย่างไรบ้างต่ออาหารที่ให้และต่อผู้ให้อาหารเขาพระองค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมไม่ทราบเพราะเป็นแต่เคยให้อาหารเขาแต่ไม่เคยสังเกตขณะที่ให้อาหารว่าเขาแสดงอาการอย่างไรบ้างท่านอาจารย์เลยอธิบายให้ท่านฟังต่อไปว่าใครจะเอาอาหารให้มันก็ตามแต่สัตว์ท่านนี้จะไม่สนใจคนยิ่งกว่าอาหารที่มันจะได้ในเวลานั้นเลยตามันจะจับจ้องมองดูแต่อาหารและโดดขึ้นโดดลงท่าเดียวถ้าอยู่ที่ราบก็วิ่งไปวิ่งมาและมือคว้ามาที่อาหารกับมือคนเท่านั้นพอยื่นอาหารให้ถึงมือแล้วจะคว้ามับรีบปอกปากกัดฉีกกินทันทีส่วนตามันจะมองนั่นมองนี้หลุกหลิกหลุกหลิกและมองผลไม้ในมือมันทั้งเคี้ยวทั้งกลืนทั้งกัดทั้งฉีกถ้ามองเห็นอาหารในมือคนยังเหลือพอมีทางได้อยู่อีกมันจะรีบกัดรีบกินและรีบซ่อนอาหารเข้าไว้ในกระพุ้งแก้มทันทีแล้วตามองมาที่มือคนและเอื้อมมือมาขออีกถ้าคนให้อีกมันจะรีบกินบ้างซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มบ้างเหลือจากนั้นก็ทิ้งบ้างและเอื้อมมือมาขอใหม่ไม่มีความอิ่มพอในการขอให้เท่าไรเป็นเอาหมดจนไม่มีอะไรจะให้โน้นแลมันจึงจะหยุดและหันมาเคี้ยวกลืนส่วนที่มันซ่อนไว้ในปากต่อไปลิงเป็นสัตว์ที่สุรุ่ยสุร่ายมากและไม่มีความอิ่มพอในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆเหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ความโลภและความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริหารเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสียทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมคืออะไรผู้รู้จักธรรมคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำนึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควรการพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสันโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับโลกผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาห์ปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่าจะเสียใจภายหลังท่านควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนเป็นสวากขาธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมความระงับดับทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียดตามหลักศาสนาเราไปอีกว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดยสม่ำเสมอต่อความจำเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ เป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตอมเป็นโคลนจนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักรเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ำล้นฝั่งนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองถ้าให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านเคยเล่าให้ฟังพระที่บวชมาตั้งแต่ว่าบวชพระฤาษีบานมาฉันอาหารไม่เคยอื่นเลยไม่ขอฉันพระทั้งหลายก็อยู่ก็ศีลเก้าว่าก็หัวง่าว่าก็พยายามเต็มกำลังเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นพอให้แล้วก็ใส่ลงไปมันหังบังโดมันยาให้หมดไปยังไม่อีกหมดแล้วอาหารไม่บาดหมดแล้ว นี่ก็พื้นเพกรรมข้างเป็นข้างช่างเองนี่แง่อย่างนั้นจ้ะก็ไม่จะมีใครได้ยังไงเวลาพระมิกระบาดพระท่านทำทุกแบบว่างั้นเถอะไงมันก็ไม่เหนือกรรมไปได้จะแบบไหนมาก็ไม่เหนือกรรมกรรมต้องเหนือตลอดเนี่ยอย่างนั้นเด้อให้ออกง่ายให้พระมิกระบาดมันโดนบังการเขาไม่เห็นเสียมาอยู่ตรงไหนก็มาโดนบังการด้วยกรรมด้วยกรรมด้วยกรรมเลยยิ่งให้มาอยู่สุดท้ายหมดหวังเลยเข้าหมดแล้วบัวเฮ้ทำยังไงก็ไม่ทำไมอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เคลื่อนไปขั้วลืมแดงถึงกับภาษาหนุ่มโมกขราภาษาโมกของข้างขวามาเองเชียวยอมอาหารมาพร้อมบุตรไรหนุ่มโมกขราทำขนาดไหนเนี่ยทำชื่อจะอดก้านอะไรอาหารขาดใจท่านไปไหนมาก็ถามเรื่องราวท่านก็ยอมรับบอกเป็นอย่างนั้นจริงๆคือท่านบวชเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันยืดย่านไปหมดงาว่ะทราบว่าตั้งแต่วันบวชมาท่านฉันอาหารไม่เคยอิ่มเลยข้ออาหารไม่มีอาหารหมดไปใช่ไหมหรอพระท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับว่าใช่ไม่มีใครใส่บาตรท่านเหรอมีเขาก็ทำเต็มความสามารถคนที่จะนุเคราะห์มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดมาว่าไงนี่เหนือกรรมไปได้ไหมอ่ะเขาใจบุตรเขาขยาเตรียมพร้อมมาแล้วอาหารเตรียมมาพร้อมจะมาประกาศกรรมให้โลกได้เห็นในวงนั้นว่างั้นเถอะนะมาก็กัดอะไรใส่บาตรเรียบร้อยภาษาบุญมกขาเป็นผู้กัดใส่บาตรเองมาใส่ถามเรื่องราวว่าท่านยอมรับทุกอย่างไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยว่าเป็นความจริงจากนั้นฉันไม่เคยอิ่มเลยว่ามันเมื่อฉันไปฉันก็หมดไปหายเงียบไปเลยว่าเป็นประจำนี่ท่านก็เอาคือท่านเอาวาสนาท่านไปช่วยเมื่อพอช่วยได้ท่านก็ช่วย ท่านจัดอาหารอะไรใส่บาตรให้เต็มเลยอ้าวท่านฉันดีมาพระสิอุจับขอบปากบาตรไว้ฟังขึ้นอ่ะถ้าปล่อยขอบบาตรนี่ก็หมดนั่นอ่ะแต่วาสนาบารมีของพระสิอุจับขอบบาตรเอาฉันจับขอบปากบาตรเหมือนนักโทษว่าแล้วถึงเห็นไหมกรรมฟังที่พี่น้องหลายฟังพอเรานี่เชื่อทำฉันใดเราเชื่อเรื่องกรรมนี่ฉันนั่นเหมือนกันไม่มีอะไรเลยตายก็ตายไปเลยเราเพราะฉะนั้นจึงพูดตลอดเวลาอย่างอาถรรพ์ฉันใดไม่ใช่ทุกท่านเรื่องกรรมใครจะเป็นขนาดไหนก็เป็นไปเถอะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงสอนกรรมเองพระองค์ทรงเสวยกรรมมามากขนาดไหนพิจารณากรรมจนรู้แก้มเห็นชัดทุกอย่างแล้วนี่คือรากฐานสำคัญของสัตว์โลกนั่นฟังดิและจากการทำกรรมกรรมนี้ใครเป็นคนทำรากฐานเขาอีกคนหนึ่งคือใจนั่นออกมาจากใจตั้งแต่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไปเรื่อยกระจายไปหมดออกจากใจทั้งเมื่อยังทำกรรมอยู่เขาจะยกย่างหอยก็ยกเถอะว่างั้น ขนกรรมใส่จนวันยังค่ำค่ำถ้ากรรมดีก็กว้างเข้ามาวันยังค่ำจนคอถ้ากรรมชั่วก็กว้างเข้ามาเอากระทั่งถึงต่ำเลยนั่นไม่มีหยุดหย่อนถ้าไม่หยุดการกระทำขนจะแสดงตลอดเลยจะปิดไม่ได้มีพูดถึงเรื่องกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพูดถึงเรื่องเกียรติแล้วก็เชื่อก็คนสูตรท่านไม่ใช่เป็นคนแ
0: ท้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จะพูดวิธีการภาวนาให้ฟังสำหรับผู้เริ่มแรกยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์คว้านั่นคว้านี่แล้วก็คว้าน้ำเหลวขี้เกียจไปเยอะการภาวนาเริ่มต้นเราจะเอาคำบริกรรมใดก็ได้มากำกับใจเราเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสติตามแต่อารมณ์ที่เราชอบตามนิสัยของเราแล้วมาตั้งให้จิตทำงานกับคำบริกรรมนั้นเช่นพุทโธพุทโธนี่คืองานของจิตคำบริกรรมใดก็ตามเมื่อนำเข้ามาแล้วนั่นเรียกว่าเป็นงานของจิตให้จิตทำงานอยู่กับคำบริกรรมนั้นโดยมีสติควบคุมอยู่ทุกคำบริกรรมของธรรมบทใดก็ตามสติเป็นสำคัญมากนะท่านทั้งหลายไปทำเราดูสินะถ้าจริงจังตั้งได้ท่านจะเห็นทั้งหลายจะเห็นของอัศจรรย์ในหัวใจของท่านเองเวลานี้ควายขวาทั่วโลกดินแดนเอาปืนไฟเผากันทั่วโลกนี่แหละคือกิเลสพาหาความสุขมีแต่ปืนแต่ไฟเราทำพาหาความสุขดูสิวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงค่ำนี่มันกี่ชั่วโมงนี่แล้วคิดตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรื่องอัตเรื่องธรรมจะยับนิดหนึ่งมีน้อยมากนะยับนิดหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีน้อยมากส่วนมากไม่มีไปเป็นแบบสัตว์เดรัจฉานเรายังมาภูมิใจเราอยู่หรือว่าเราเป็นคนมันไม่ได้มีหางเฉยๆนะเอาหางใส่ป้าเข้าไปก็เป็นหมาเต็มตัวเลยไม่มีพุทธโทธรรมโมสังโฆนี่เครื่องหมายของมนุษย์นะสัตว์ไม่มีคำทำเหล่านี้ประจำใจเรียกว่าสัตว์ได้ทั้งนั้นเราทำไม่มีนี่เป็นสิ่งประจำใจแล้วเรียกว่าสัตว์ได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมประเสริฐเลิศเลยสมกับความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายเอาประจำให้ดีนะคำพูดนั้นคำนี้นะตั้งคำเป็นคำบริกรรมเช่นพุทโธให้จิตทำหน้าที่อยู่กับพุทโธพุทโธมีสติควบคุมงานนะแล้วกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะแต่เรื่องความคิดความปรุงของใจนี้เนี่ยสำคัญมากนะมันจะผลักดันออกมาผลักดันมาให้คิดให้ปรุงเราเอาคำบริกรรมใดก็ตามมันจะค่อยปัดออกกิเลสนะตัวอยากคิดอยากปรุงไปตามความชอบใจความชอบใจก็คือเรื่องของกิเลสมันจะผลักดันขึ้นมาภายในใจนี่พูดถึงเรื่องนักภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งพระเรานะให้เอาไปปฏิบัติลองดูสิเอาให้ตั้งสติให้ดีนะงานการใดก็ตามจะเคลื่อนที่ไว้ตัวไปที่ไหนก็ตามสติติดแนบนี่เรียกว่างานไม่ปล่อยงานของธรรมไม่ปล่อยนะแล้วจิตนี้มันจะคึกขนองเหมือนม้าออกสนามก็ตามเถอะมันจะสงบลงได้เอาให้หนาแน่นขึ้นสติดีเท่าไหร่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันเรียกว่าทำงานเพื่อทำกับเพื่อความสงบใจแล้วจิตจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมานี่เบื้องต้นที่ตั้งรากฐานของจิตใจตั้งนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละตั้งให้ดีตรงนี้นะนักภาวนาไม่น่าจะมีงานมีการอะไรเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบรรดาผมรักสงวนทั้งพระปฏิบัติมากที่สุดไม่ให้อันอื่นสิ่งใดเข้ามายุ่งนะงานการภายนอกกระทำยิบนิดหน่อยที่เห็นว่าจำเป็นตามเรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในคือจิตตภาวนามีสติเป็นพื้นฐานนี่เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระเรานะ ภาวนาไปที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวโลเลโลเลก็คืองานที่ทำเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีมีแต่เรื่องโลเลโลเลแต่ที่ไม่โลเลคือกิเลสถลุงหัวใจพลาดนั่นสิเผลอทั้งวันเผลอทั้งวันอ่ะกิเลสก็ไปกินหมดเผลอกินหมดอันตรายจำให้ดีนะนี่พูดจำแม่นจำเราฝึกมาแล้วสอนตัวเองเอามาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วทั้งนั้นนั่นเนี่ยได้ผลเป็นที่พอใจพอใจจนได้นำมาเทศนี่แหละให้เอาไปปฏิบัติอย่าล้อแหละทำอะไรศาสนาพุทธศาสนาไม่มีคำว่าล้อแหละนะจริงจังทุกอย่างแล้วมีแต่เรื่องกิเลสเขาแทรกทำแทรกทำเรื่องของธรรมแท้ไม่ล้อแหละงานจะเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดพลาดนะคนมีสติทำงานแต่นี้เรื่องว่าสติไม่ทราบเป็นยังไงตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินว่าสติไปถามพ่อแม่อีกพ่อแม่ก็ไม่เคยมีสติจังไปถามปู่ทวดอีกก็ไม่เคยมีสติจังเรื่อยมาจนกระทั่งพวกหลานเหลนพวกเรานี่ก็ไม่มีสติจังพวกนี้เหลวไหลถือพุทธศาสนาอะไรก็ไม่รู้นะจะไม่ดีนะเราอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นของแปลกประหลาดในหัวใจของท่านนั่นเองแล้วนะเอาทำเข้าไปจับดูสินะมีแต่กิเลสพอกพูนอยู่เต็มหัวใจไปที่ไหนจึงเป็นส้วมเหมือนส้วมเหมือนฐานเคลื่อนที่อ่ะนี่ไปเหล่านี้พวกส้วมพวกฐานเคลื่อนที่เลยกิเลสที่โลภที่โกรธที่หลงมันเคลื่อนที่ไหวตัวนั่งนิ่งมันก็อยู่นั่นน่ะกิเลสนี่เรียกว่าส้วมส้วมฐานมันนิ่งส้วมฐานสงบตัวส้วมฐานเคลื่อนที่ก็คือกิเลสอยู่ในหัวใจเราพาคิดนั่นคิดนี่เคลื่อนที่ให้พานจำเอาทำจับเข้าไปที่น่ะนี่กิเลสวิเศษวิโสอะไรทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายตายกองกันมานี้มีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นนะทำไม่มีคำว่าตายกองกันแล้วเอาให้ดีนะขอให้เด็ดให้ขาดสักทีเถอะนักปฏิบัติเราเฉพาะอย่างยิ่งคือพระขอให้จริงให้จังพระพุทธเจ้าโกหกโลกจริงๆหรือมีแต่เราโกหกเรานะทำพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโกหกมีแต่พวกลูกชาวพูดนี่แหละมันตัวโกหกเก่งอยู่ที่โกหกตัวเองนั่นแหละว่าจะทำอย่างนี้กลับไปทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นกลับไปทำอันนี้กลับไปไหลไปไหนกิเลสเราไปถลุงทั้งนั้นนะหากันจำให้ดีภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์อยู่ที่ไหนขอให้มีสติให้ดีนะจำให้ดีคำนี้สติเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวออกจากสติความเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นสัมปชัญญะความรู้รอบตัวรอบอาการกิริยาความเคลื่อนไหวของตัวถ้ามีจะดูโจโดยเฉพาะก็เรียกว่าสติจับอยู่กับคำบริกรรมก็เรียกว่าสตินี่ในขั้นเริ่มแรกต้องใช้คำบริกรรมจิตไม่มีงานทำเล่ร่อนคว้านู่นคว้านี่ไปได้ให้มีคำบริกรรมเป็นงานของจิตให้ทำอยู่นั่นต่อไปพอจิตมีความสงบร่มเย็นงานของจิตก็คือความสงบนั่นแหละสติติดอยู่นั่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจำนะวิสาขบูชานี่วันที่เท่าไหร่
2: 2ครับที่22ครับ
1: วันที่22
2: ว่าที่มน

เรื่องการภาวนาชาวพุทธเราแม้ว่าจะชาวพุทธเราก็ทั่วไปเลยชาวพระเราก็ไม่เป็นท่าและไม่สนใจภาวนาเลยมึนแยะในพุทธศาสนาของเราความจริงแล้วพระนี่คือนักภาวนานะพระในครั้งพุทธกาลคือนักภาวนาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาเรื่องนี้จะไปอยู่อบรมภาวนาเพื่อรักษาอารมณ์ไม่ให้ยุ่งสิ่งอื่นเข้ามาประสานจะวุ่นวายไปง่ายรักษาอารมณ์อยู่ในป่าที่สงบสงัดเพื่อการภาวนาผู้กิจธรรมกิจจังจะเห็นผลประจักษ์ย่างที่จะภาวนาไม่ต้องคาดหน้าคาดหลังนะผลตกร้อนคือการภาวนาด้วยความตั้งใจผลจะช้อยปรากฏซึ่งตามเหตุที่จะตกร้อนซึ่งเราทำด้วยความตั้งใจนั่นแหละที่นี้ก่อนจังหันจะพูดถึงเรื่องการตั้งสติคือการตั้งสติธรรมญาเรื่องของการขบการฉันการอยู่การจริงของเราตั้งธรรมญาก็สติก็เริ่มมีขึ้นตามขั้นธรรมญาคือเราจะตั้งสติให้มีอยากมีเกณฑ์ขึ้นอยู่เป็นลำดับจนกระทั่งเพื่อมรรคผลนิพพานการตั้งสติก็ต้องมีเครื่องพยุงอีกนะส่วนมากจะมักถูกพวกอาหารเบาๆก่อนอาหารเพื่อสติได้ดีเราได้ทำแล้วนะเราไม่ใช่ไม่ได้ทำทำแล้วทดลองขนาดทดลองอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในวงของธรรมนั่นแหละแต่ในวงของธรรมอันไหนที่ถูกจริตของเราเอาอันนั้นมาเนี่ยอย่างนั้นแหละมันทดลองพื้นฐานสำคัญมักจะมาสักทีนี้ต้องอาศัยสิ่งช่วยเหลือเช่นผู้อดอาหารอาหารผ่อนอาหารดีพอเริ่มผ่อนอาหารสักทีจะเริ่มตั้งตัวจะอดอาหารนี่มันหนักอยู่นะต้องเป็นจังหวะหนักอดอาหารกับตั้งสติเอาจริงเอาจังนี่เป็นประขั้นผ่อนอาหารตั้งสติไปเรียบๆดีอยู่ตั้งแต่จะนักปฏิบัติจะวิ่งงานตัวเองเพราะอย่างนี้จะพูดถึงนักบวชนักปฏิบัติจริงๆนะมืออยากมีเตียงการพึ่งหัดตัวเองไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าไปเพราะออกอาหารไปหลายวันเท่าไรสักสี่นี่ไม่เขินตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนั่นเห็นไหมนี่ก็ค่อยไปแล้วนะออกอาหารไปสามสี่วันไปแล้วเนี่ยทดลองดูสามสี่วันไปแล้วไม่เขินตลอดตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเราอดอาหารแค่เกิดวันเราไม่เลยนั่นไปอ่ะคือกล่าวว่าพอดีอ่ะเกิดวันอย่างมากเกิดวันไอ้สี่ห้าวันเป็นประจำเพิ่งพอถึงเกิดวันนั่นแหละสักหนึ่งเง่าเลยไม่มีเผลอพอเราว่าฉันอาหารมันจะค่อยสักหนึ่งจะค่อยหลุดลงไปนะเพิ่งมาอยู่ในขอนอาหารพอทรงตัวเรื่อยเรื่อยสติเป็นสิ่งสำคัญต่อความเพียรได้เป็นอย่างดีสตินะถ้าไม่มีสติไม่รู้ท่าอะอันนี้มันต่างนิสัยกันสำหรับนิสัยเรามันมักจะดัดกันด้วยการอดอาหารจนกระทั่งท้องเสียมาจะตายปีจะช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยท้องเสียมาตั้งแต่ออกปฏิบัติพอพรรษาสิบรู้แล้วออกพรรษาเจ็บออกก็เริ่มแล้วนะคือช่วยอดอาหารมันช่วยหิวอดตลอดไปถึงพรรษาสุดรู้สึกท้องแปลกๆเลยแต่มันไม่เคยสนใจกับท้องกับใจอะไรอะยิ่งกว่าธรรมหมุนแต่กับธรรมเรื่อยๆที่อดไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะทนทุกข์ด้วยการอดอาหารมากแต่ผลได้ดีคือความเพียรประคองความเพียรเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมันจึงมักจะอดจะอาหารเราไปที่ไหนมักจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชอบไปองค์เดียว

0: ใจก็เพื่อนฝูงแล้วอดท่านไม่อดท่านยังไงท่านก็ต้องถึงท่านต้องอดกับเราแล้วถึงใจกันถ้าไปองค์เดียวนี่ตัวเองเป็นตัวเองป่าช้ากับตัวนั่นเห็นไหมล่ะลงเดียวกันหมดเลยอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดที่นี่นั่นนี่แหละอยู่องค์เดียวมันเป็นอย่างนั้นเราจึงชอบไปแต่องค์เดียวเดินไกลจากบ้านนี้ไปถึงบ้านนั่นนี้ว่าจะขาดความเพียรเพราะเดินทางไม่มีเดินจงกรมตลอดเลยนั่นไปถึงไหนก็ถึงนั่นถึงไหนถึงกันความเพียรอยู่กับตัวตลอดเวลานี่แหละอำนาจของสติสำคัญมากนะเราได้ทำมาแล้วนำพูดเดี๋ยวนี้นะสติสำคัญมากทีเดียวแต่นิสัยเรามันชอบอย่างนี้นะมันไปทางอดอาหารทุกยากลำบากอดอาหารนั่นแหละแต่ว่าได้ผลได้ผลนั่นสิทนมาเลยจนกระทั่งถึงพรรษา16ล่วงไปแล้วเอาพูดให้มันเต็มยันไปเลยว่า2493นั่นแหละลงเวทีการฟัดกันนะที่นี่อาหารไม่อดตั้งแต่นั้นมาไม่อดเลยนอกจากธาตุขันไม่ดีแล้ววันนี้ไม่ขันถือเป็นธรรมดาไม่ใช่ตั้งใจอดอาหารเพื่อละกิเลสถอนกิเลสนะอดเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันนั่นตั้งแต่พรรษา7ไปถึง16พรรษานี่แหละเป็น9ปีนี่เป็นปีที่ทรมานมากที่สุดแหละสำหรับเราเองยิ่งปั๊บไปจะองค์เดียวมันเป็นความเพียรตลอดไปองค์เดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็เราเองมันจะตายจริงจริงก็ไปบินสบายมากินซะวันหนึ่งก็หายเงียบไปเลยพอประคองถ้าขันไม่ได้ถึงเอาความเพียรมันเด็ดอาหารหลายวันเท่านั้นถ้าขันจะไปไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห้องเหินเดินอากาศนะมันสง่ามันทุกอย่างอยู่ในหัวใจเนี่ยถ้าขันนี่อ่อนเปียกแต่จิตใจนี่สง่างามอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนสง่าอยู่ภายในจิตนะมีการอดอาหารของอันนี้สายของเราชอบอย่างนี้จึงมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาระว่างนี่นะคืออันนี้ท่านจะสอนจริงๆให้อย่างนั้นกับเป็นนิสัยของใครแต่ละคนที่จะหาอุบายวิธีการตัดแต่งตัวเองเราก็ทำของเราอย่างนั้นเราจึงเล่าให้หมู่เพื่อนฟังสำหรับนิสัยของเราชอบไปทางอดอาหารระว่างนั้นเพราะอาหารนี่มันเข้ากับธาตุขันธ์ไปหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์ให้มีกำลังที่มีความเพียรก้าวไม่ออกนะสติก็ไม่มีผิดพลาดฉันจะหันยิ่งฉันมากฉันอิ่มเท่าไรการหลับการนอนการง่วงเหงาห้องนอนกับความขี้เกียจไปด้วยกันเลยเห็นมันชัดๆนะจึงต้องนั้นดักกันเรื่อยถ้าอดอาหารรายวันเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกเป็นไปในตัวตลอดเวลาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะมันช่วยกันภายในตัวตั้งแต่พรรษา7ละออกจากเรียนกับขึ้นเวทีเลยถึงพรรษา16ล่วงไปแล้วจนกระทั่งถึงจบถึงพรรษา17 2ฝั่งเดือนพฤษภาวันที่15 2493นั่นแหละลงเวทีเรื่องเหล่านี้ปลดเองนะปลดเองอดอาหารก็ไม่อดฉันธรรมดาเรื่อยแต่ว่าตั้งสติตั้งอะไรเนี่ยมันก็บอกได้ตัวเสร็จแล้วในนั้นเลยเดี๋ยววุฒิตังพรหมจรรย์บอกได้ตัวเสร็จหมดเลยเสร็จแล้วในงานที่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงในภพชาติตายกองกันนี่มาเสร็จในขณะนี้นั่นมันบอกในตัวเสร็จเลยขาดสะบั้นไปหมดขึ้นที่ว่าสมมุติไม่มีเลยเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆมันก็รู้มาจากอยู่นั้นแล้วเออนั่นใครไปบอกใครฉันทิฏฐิโกบอกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะไปหารับรองดังที่พระเทศหมู่ป่าปามาสอนขึ้นธรรมะปวดโง่ให้เขาฟังหน่อยพระแล้วจะเป็นพระอรหันต์ต้องมีพระพุทธเจ้ารับรองซะก่อนเพราะว่าขายที่หน้าที่สุดเลยเนี่ยพระองค์นี่วางงานเลยเราพูดโกงไม่เคยปฏิบัติพูดเอาหมู่ป่าปานี่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติมาแล้วสันติโกเป็นลำดับตั้งแต่จิตสงบเข้าไปเป็นชั้นที่โกไปตลอดเรื่อยรู้ด้วยตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึง ที่ขาดสะบั้นออกไปจากใจจ้าขึ้นมาแล้วนี่แหละสันติโกสุดยอดหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมารับรองท่านบอกแล้วว่าสันติโกคือพระวาจาพระเจ้ารับสั่งอย่างเด็ดขาดนั่นมอบให้เลยนี่สันติโกจะรู้ผลของงานตัวเองที่ปฏิบัติมาไม่ได้มากน้อยเพียงไรตลอดทั่วถึงจนกระทั่งถึงนิพพานหลุดพ้นสันติโกขั้นสุดยอดก็ประกาศป้าขึ้นมาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละการประกอบความเพียรนี่เราอยากเห็นบรรดาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราปฏิบัติภาวนาให้ได้เห็นความสง่างามภายในใจยิ่งภายนอกเขาจะตกแต่งสวยงามเท่าไรกระโศกกระบอกเท่านั้นแหละเรื่องของกิเลสแต่งทำเอาให้สวยให้งามเอาขัดถูสีอะไรให้เรียบออกเป็นแสงแผ่วๆเพราะว่าสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดนี่โสกโปกที่สุดนั่นในสายตาของธรรมไม่มีอะไรเกินธรรมจะทำให้สวยงามขนาดไหนก็เป็นสวยงามของกิเลสแข่งธรรมต่างหากแข่งไปเท่าไรมันก็คือกิเลสเหมือนมูดเหมือนคูดโดยแข่งที่ไหนก็มูดคูดอยู่นั่นแหละทองคำทั้งแท่งแล้วที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำนั่นแข่งไม่แข่งก็เป็นทองคำนี่เป็นธรรมทั้งแท่งทั้งแท่งอยู่ในหัวใจอยู่ที่ไหนมองเห็นจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นเอาอะไรมาแข่งวะนั่นดีอันนี้ดีตกแต่งสดให้สดสวยงดงามมันไม่สิ้นสุดกับเรื่องของจิตเนี่ยมันตกแต่งนั้นตกแต่งนี้ตัวหัวใจเองไม่เคยตกแต่งเจ้าของกันสิตกแต่งแต่งนั้นอันนั้นให้ดีอันนี้ดีแล้วอยู่และอาศัยและภูมิใจนิดนึงภูมิใจก็เป็นเรื่องภูมิใจของกิเลสที่จะดีดดิ้นหาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองเพิ่มเข้าอีกนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะโลกยังไม่มีเวลาสิ้นจุดหมุนอยู่เหมือนกังหันนี่แหละโลกของกิเลสหมุนให้จะมีความสุขเพราะเรื่องหมุนไปตามกิเลสอย่าหวังตายทิ้งกระเป๋าไม่หวังให้หมุนเข้ามาทางธรรมจะมีที่ยุติยุติเข้าไปเป็นลำดับลำดานะเรื่องภาวนาเป็นของเร่งร้าเมื่อไหร่โธ่ไม่มีชินมีช้ากับสิ่งใดในโลกอันนี้ว่างั้นเลยนะลงธรรมชาตินี่เข้าถึงใจเต็มสัดเต็มส่วนแล้วไม่มีความชินช้ากับสิ่งใดในสามแดนศาสตร์ซึ่งเป็นแดนสมมูลอันนั้นแดนมีมูลเข้ากันไม่ได้เลยจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละที่ได้แท้เสมอความภาคเพียรทางด้านจิตภาวนาเฉพาะวัดป่าวันจันทร์ใครพาจะมาอดแอความภาคเพียรให้เห็นไม่ได้นะโลเลโลเล่ไม่ได้แล้วไล่หนีจากวัดเลยลำคางลำการตาสิ่งสำคัญงานสำคัญของพระที่จะลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความเลิศเลยมันไม่สนใจภายในใจด้วยจิตตภาวนามีสติปัญญาเป็นสำคัญไม่สนใจแล้วไปรูปไปคำไปนอกอันนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกไปแก้ความรำคาญเข้าไปภายในไม่ได้พอจ่อจีเข้าไปภายในไฟกิเลสมันเผาจะหงายมาหงายออกมาหงายมาก็ไปทำงานนั้นแก้แก้ลำคาญไปหาทำงานนั้นงานนี้แล้วดูรู้หมดนั่นเนี่ยไปทำงานนั้นปักปักแปลกแปลกอะไรมันแก้ลำคาญเข้าไปภายในไม่ได้นี่เคยเข้าแล้วเนี่ยจริงได้พูดเลยมันเข้าแม้แต่ยิ่งเข้ายิ่งเข้าฟาดจนกระทั่งกิเลสหมอบลงหมอบลงเวลามันอยากคิดอยากปรุงนี่จนอกจะแตกก็เคยพูดให้ฟังแล้วสติเป็นสำคัญมันจะใหญ่โตขนาดไหนคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงสู้ขึ้นสติไม่ได้สติเป็นธรรมรอบใหญ่กั้นอยู่มันจะอกจะแตกไม่คิดสติจับไว้จับไว้ตลอดสุดท้ายมันก็สงบตัวลงนั่นทำแล้วนั่นเหล่านี้ทำหมดแล้วต้องสงบตัวลงก็เห็นเป็นความสบายความสบายที่นี่เห็นคุณค่าก็ขยับทางนี้ให้หนักเข้าหนักเข้าทางนั้นก็ค่อยระงับลงระงับลงจิตใจไม่เคยสงบก็สงบไม่เคยผ่องใสผ่องเบิกผ่องใสแล้วก็สง่างามขึ้นเรื่อยเรื่อยธนุบำรุงไปด้วยความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานสำคัญตลอดนั่นเดี๋ยวค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่จิตได้รับการบำรุงรักษาแล้วรักษาตั้งแต่ภายนอกบำรุงแต่ภายนอกนะโลกสงสารเป็นอย่างนั้นนะมองไปที่ไหนมันดูไม่ได้ว่างั้นเลยถ้าเอาทำอยู่โลกดูไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้เลยจะเป็นแบบหูหนวกตาบอดก็โลกเขาเป็นอย่างนั้นแท้เขาเป็นยังไงแน่ตับปั๊บเดียวเท่านั้นมันก็ป่วยกันไม่เป็นอารมณ์เห็นอะไรๆเห็นไปรู้ไปธรรมดาธรรมดาไม่ติดไม่คล้องกับสิ่งที่เห็นทั้งดีทั้งชั่วผ่านไปผ่านไปด้วยความ พอตัวพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ตำหนิตัวในหัวใจตัวเองแล้วดูอะไรมันจะสนุกดูแต่ว่าสนุกนะไม่มีอะไรได้เสียจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่มีจิตใจก็ค่อยสง่างามขึ้นเรื่อยเฉพาะที่ผู้ที่ควรจะตักตัวมาผลนิพพานได้อย่างสมใจก็คือพระกรรมฐานพระปฏิบัตินี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นแนวหน้า ถ้าว่าออกสงครามก็เรียกว่าออกหน้าทัพเลยเถอะอันนี้จิตตภาวนาเป็นสำคัญเรื่องเข้าไปเรื่องเข้าไปจิตนี้จะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเหยียบสมมติทั้งหลายไปเรื่อยเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยต่อไปปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงขึ้นเฉพาะสมมติไม่มีอะไรเหลือติดใจเลยเหลือแต่วิมุตติจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติบ้างนั่นเหมาะกว่านะธรรมชาติเท่านั้นพออย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมืดกับแจ้งก็เห็นไปดูไปอย่างนั้นเป็นอารมณ์อะไรกับเขามืดแจ้งเขามีมาตั้งแต่กลับแต่กันไหนล่ะวันนั่นเดือนนั่นปีนี่ก็ตั้งสมมติมาแต่กลับไหนกันไหนตั้งไว้เพื่อเข้าใจกันปฏิบัติหน้าที่การงานอะไรๆถูกต้องตามสมมตินิยมวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นนะเวลาเท่านั้นเท่านี้ตั้งเป็นระยะเพื่อประกอบหน้าที่การงานความเคลื่อนไหวไปมาของตนได้ถูกต้องนะความจริงมันก็มีเท่านั้นแหละนี่เวลาตั้งเข้าไปในจิตนี้ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีมืดแจ้งเท่านั้นแหละท่านี้ดูข้าศึกอยู่กับใจมันจะแสดงขึ้นมากน้อยแสดงขึ้นที่ใจที่เรียกว่ามหาเหตุที่เรียกตัณหาตัวฟืนตัวไฟอยู่ที่ใจเอาตั้งต่อเข้าไปเรื่องจิตตภาวนานี่คือน้ำดับไฟดับลงไปหนักมือเข้าไปเอาทั้งนั้นดีดีมากทั้งนี้บังคับมากเข้ามันก็เห็นฤทธิ์ของกันและกันสุดท้ายมาเห็นฤทธิ์ของสติปัญญาพอศรัทธาความเพียรของเราเป็นลำดับลำดาทีนี้หนักเข้าไปที่นี่ค่อยๆสว่างสวัยความกดทวงของใจที่ออกจากกิเลสมาบีบบังคับนี่ค่อยเบาลงจิตค่อยเบาขึ้นเรื่อยๆพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นจิตของสามัญชนธรรมดาทั่วไปสามแดนโลกธาตุนี้มีกามกิเลสเป็นมหาอำนาจครอบไว้หมดเลยกามกิเลสราคะตัณหาครอบหัวใจไว้ทุกดวงไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลครอบไว้หมดอันนี้เป็นมหาอำนาจมากไม่มีโลกใดหัวใจใดจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมันพาดีพาดิ้นไปไหนก็ดิ้นไปตามมันอย่างนั้นแหละแล้วพอได้ทำจับเข้าไปมันมีเครื่องต้านทานต่อสู้กันมันก็เห็นลิ้นเห็นเด็ดกันอันนี้ตัวนี้ก็มันก็ค่อยเบาลงนี่จะเบาลงกับการพิจารณาทางด้านกรรมฐาน5เจสาโรวานขาทันตาตะโจหมุนเข้าไปภายในตัวของเราปัจฉาผีดิบปัจฉาผีตายอยู่ในตัวของเราหมดนั่นปัจฉาผีตายก็สัตว์โลกทั้งหลายที่เอามากินในฟุ้งของเรานี่ปัจฉาผีตายอยู่ในปัจฉาผีสดคือตัวของเรานี่มันอยู่ด้วยกันอย่างนี้พิจารณานี้เข้าไปเรื่องของจิตใจที่จะให้มันปล่อยวางพิจารณาลงไปเอามันสวยตรงไหนงามตรงไหนดูเอาทำจับทำจับมันจะลบล้างไปหมดความสวยงามไม่มีในโลกนี้มีแต่กิเลสเสกสรรเท่านั้นทำแล้วไม่มีความสวยงามมีแต่สิ่งที่จะต้องปล่อยให้หมดนั่นปล่อยออกเมื่อปล่อยออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วทีนี้หมดภาระจิตใจเพราะนั้นจิตของพระอนาคามีผู้สิ้นราคะตัณหาแล้วจึงเป็นจิตใจที่ดีขึ้นนะจิตใจของโลกทั้งหลายมีแต่ถูกกดทวงลงพอใจนึกจากความกดทวงของกิเลสตัวนี้เนี่ยมันดึงลงนี่พอชำระด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี่ประชาผีประชาผีตายนี่เป็นต้นนะเอานี่เป็นสนามโลกพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาปัจฉาผีดิบปัจฉาผีตายอยู่ในตัวของเราแยกจากนี้ออกไปปัจฉาภายนอกเข้ามาปัจฉาภายในเมื่อหายสงสัยปัจฉาภายนอกแล้วหมุนเข้ามาสู่ปัจฉาภายในเป็นปัจฉาอยู่นี้หมดนั่นพิจารณาจนกระทั่งมันอันนี้เบาลงนี่จะมันจะค่อยดีขึ้นอย่างนั้นเพราะตัวนี้ขาดปั๊บเท่านั้นนะราคะตัณหาอยู่ในขั้นอนาคามี พออธิษฐานปั๊บจิตนี่จะดีขึ้นเลยทีไม่มีคำว่าลงแต่ก่อนมีจะลงตาเดียวพอจิตขาดอันนี้แล้วดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงเกิดในสุสาวาส5ชั้นอวิหาตปาสุสาสุสีอกนิสานี่เป็นสถานที่เกิดของพระอนาคามีนะเลื่อนชั้นไปเลยให้ลงไม่มีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงอนิสาก้าวเข้าสู่นิพพานหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่แหละดีขึ้นเรื่อยนะอนาคามีไม่มีคำว่าลงตั้งแต่สอบได้ระดับเท่าผู้แบบโลกเขาตั้งแต่ 50% ไปแล้วได้ระดับแล้วที่นี่ค่อยขยับ 60-70% เรื่อยแล้วนี่หมุนเขาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปหมุนคล่องตัวเข้าไปเลยหมุนขึ้นนะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปรู้ชัดจูงชัดหรือก็ตั้งอันนี้หมดโดยสิ้นเชิงพออันนี้หมดโดยสิ้นเชิงนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามเลยก็นิสาปั๊บก็คือนิพพานหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นคือนิพพานหมดทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงธาตุขันธ์ยังเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปเท่านั้นมือจะแจ้งเป็นของเก่ามาตั้งเดิมเราไม่ไปหมายแล้วก็อยู่สบายเท่านั้นเองนั่นแหละการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติจริงจังเห็นอย่างที่ว่านี่เห็นออกไปโดยลำดับความแปลกประหลาดของใจจะเห็นขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมีแต่สิ่งโสกบกรกรุงรังทับถมมันไว้หมดเลยถือเอานี่เป็นเครื่องประดับเอามูดเอาคูดประดับตัวว่าเป็นของสวยของงามงามชี้หมาอะไรเขาทำจับปั๊บเลยขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรงามทำเท่านั้นงามนั่นเหนือไปหมดทำนี่การปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยอากาลิโกสดร้อนตลอดเวลาใครปฏิบัติเมื่อไรไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองนั่นแหละการสร้างบาปสร้างเมื่อไรเป็นบาปเมื่อนั้นใครจะว่าอะไรคืออะไรล้าสมัยมันตัวเราตัวคือตัวล้าสมัยวิ่งตามกิเลสตัณหานี่แหละตัวคือมากล้าสมัยมากถ้าทำแล้วดีขึ้นสิแก้ไขเจ้าของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วจะสว่างสลายขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นมันแปลกประหลาดอัศจรรย์ตัวเองแล้วตั้งแต่ขั้นจิตว่างไปแล้วนะจิตชุนมูลวุ่นวายยังไงกับราคะตัณหาอสุภะอสุภังนี้หมุนชุนมูลเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยเข้าวงในกันขั้นนี้เป็นขั้นเข้าวงในไม่มีวันมีคืนเหมือนกันหมุนเตี้ยวๆพอนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นขั้นว่างไปอันนี้ก็ค่อยหมดไปมันไม่ว่างทีเดียวนะร่างวัตถุฝึกซ้อมกันละเอียดเข้าไปเยอะจนกระทั่งว่างวัตถุไม่มีแล้วจะพิจารณาสุภาสุพังได้ที่ไหนไม่มีวัตถุตั้งภาพดับพร้อมดังแม่บอกว่าจะไปแยกแยะให้เป็นอันนี้อย่างทุกขังสารหรืออสุภาสุพังได้ยังไงตั้งภาพดับพร้อมดับพร้อมนี่จากนั้นก็ว่างกันจิตเมื่อว่างแล้วก็มีตั้งแต่อาการของที่เกิดดับสังขารสัญญาขันสังขารขันเนี่ยสำคัญมากมันดีขึ้นมาจากจิตดูมันมันเกิดอะไรเกิดแล้วดับดีชั่วเกิดแล้วดับครั้งนั้นมันดูอยู่ภายในนี่วงแคบเข้ามาส่วนวัตถุทั้งหลายที่จะพิจารณามันเป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาไปในสิ่งเหล่านี้นั่นเรียกว่าหมดปัญหาเนี่ยผ่านไปอย่างนี้นะอสุภะอสุภังนี้นักกรรมฐานต้องหมุนติ้งอยู่ตลอดเวลานะแต่เวลามันผ่านมันก็ผ่านอย่างนี้แหละเรื่องนี้ไม่มีอสุภะอสุภะเหล่านี้ไม่มีดับหมดวัตถุหมดเหลือแต่อากาศสภาพว่างเปล่าอยู่ในบริเวณจิตแต่จิตยังไม่ว่างนั่นอาการของจิตนี้ว่างไปหมดนั่นหลักที่ว่ามีแต่ความอัศจรรย์ตัวเองเป็นลำดับลำดาไปนี่เราก็เคยพูดให้ฟังแล้วเดินจงกรมลำพึงอยู่ในวัดดอยธรรมเจดีย์ตอนเช้าตอนเดือน3มันแหละเดินจงกรมโอ้โหมันอัศจรรย์ตัวเองมันก็ถึงใจเหมือนกันนะมันมองดูที่ไหนมันว่างไปหมดเลยโอ้โหจิตของเราทำไมถึงสว่างสวัยถึงว่างออกขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เชียวนาวะนั่นอัศจรรย์ตัวเองอะไรไม่มีต้นไม้ภูเขาไม่มีความว่างนี่ครอบไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาแม้ที่สูงภูเขาที่เร็ว เดินโยกลมนั้นก็ไม่มีมันว่างไปหมดด้วยอำนาจเนี่ยอนุภาพของความว่างของจิตนั่นแหละมันครอบไปหมดวัตถุอะไรไม่มีความว่างครอบไปหมดเลย นี่พระธรรมท่านกลัวเราจะติดแบบนั้นเพราะเราแปลกประหลาดอัศจรรย์ตัวเองแล้วติดแล้วนะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าตัวติดยังภูมิใจโอ้ผิดเราทำไมถึงอัศจรรย์เราขนาดนี้ชาวนาชาวนาหนีอยู่ในขั้นว่างแต่มันว่างภายนอกยังไม่ว่างภายในเฉยเดียวทำท่านก็เตือนขึ้นมานี่แหละทำเตือนขึ้นกับจิตเลยถ้ามีจุดมีตอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพนั่นบอกแล้วนะจุดก็คือจุดผู้รู้ตอมผู้รู้นั่นแหละนั่นแหละคือตัวภพเนี่ยถ้ามีอันนี้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพยังมีอยู่นะความหมายไอ้เราแทนที่จะแก้ในเวลานั้นได้ไม่แก้ไม่ได้งงไปเลยหนุ่มไปอำเภอบ้านผือสีทางใหม่เข้าไปลึกๆไปองค์เดียวทั้งนั้นแหละแบกปัญหาอันนี้อ่ะหยุดต่อมนี้ไปกลับมาโปร่งที่นั่นแหละมาโปร่งที่เก่าเวลานี้ขาดจะว่าหนึ่งไปแล้วอ๋อจุดต่อมอยู่อันนี้เองคือจุดหมายถึงความดวงจิตที่มันสว่างสวยเป็นจุดแห่งความสว่างหรือต่อมแห่งความสว่างนั่นแหละตัวภพยังมีอยู่นั่นความหมายว่าทีนี้เราจะทราบจากเวลามันผ่านไปแล้วไอ้จุดแห่งความสว่างขาดสะบั้นไปหมดเลยความสว่างอันนี้จึงเท่ากับกองที่ฝ่ายกองหนึ่งความสว่างอันหลังนี้ที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์รู้แล้วครอบไปหมดอันนี้เป็นสว่างอะไรพูดไม่ได้อัศจรรย์เกินคาดไปแล้วความสว่างอันที่ว่าอัศจรรย์มันเป็นเหมือนกองที่ฝ่ายไปแล้วนั่นเป็นยังไงจิตดวงเดียวตำหนิตัวเองมันยังตำหนิได้ทำไมล่ะเมื่อมันสูงกว่านั้นมันก็ตำหนิที่ต่ำกว่านั้นได้นะนี่แหละมันก็มาโกงกันที่นั่นนี่พออันพอจุดต่อมแห่งผู้รู้เนี่ยมันขาดลงไปขาดสะบั้นลงไปปั๊บความว่างอันหลังนี่เป็นความว่างที่บริสุทธิ์จ้าขึ้นมาอยู่ที่ใต้อันนี้ครอบเอาไว้พออันนี้ขาดลงไปแล้วอันนั้นจ้าขึ้นมาอันนี้เลยเป็นเหมือนกองขี้ควายไปที่ละอัศจรรย์ตัวเองมันถึงขนาดนั้นติดนะอัศจรรย์นี้ก็ติดเพราะฉะนั้นท่านถึงเตือนถ้ามีอยู่มีต่อในผู้รู้อยู่ในนั่นแหละคือตัวผมนั่นแหละท่านเตือนมันก็จับไม่ได้กลับมาก็มาปรุงที่เก่าเลยนะถึงได้รู้อ๋อพอธรรมชาติอันหลังนี่คำว่าว่างอันหลังนี่มันไม่ได้ว่างในสมมติว่างนอกสมมติเลยสิเรานี่มันว่างในสมมติเนี่ยแต่นั้นว่างขึ้นมาแล้วหมดปัญหาทั้งนั้นนะไม่มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรเลยที่จะพิจารณาอยู่ไม่มีขาดสะบั้นไปในปัจจุบันเสร็จเลยพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่ไม่ได้แก้ไขจะเปลี่ยนอะไรอีกแล้วนั่นละอำนาจของการบำเพ็ญจิตใจใจโยมนี้พร้อมที่จะเลิศเลยพร้อมที่จะเลวร้ายนะท่านได้ทำเข้าไปประคับประคองช่วยแนะนำรักษายับยั้งตัวเองแล้วจิตนี่จะค่อยดีขึ้นถ้าปล่อยให้เลยจำเลยเอาแต่ความชั่วช้าละโมกความโลภความโกรธราคะตัณหาให้นำหน้าแล้วจมไปตลอดกี่กับกี่กันก็ตายกองกันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีที่จะพื้นตัวขึ้นมาได้ถึงขอให้พากันดูจิตนะการภาวนาเป็นของสำคัญมากเราดึงออกมาจากหัวใจเราเป็นตัวประกันเลยเดียวที่พูดทั้งหมดนี่อยู่ในใจนี้หมดแล้วผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วทีนี้มาประกาศพี่น้องสายทราบหรือว่าโกหกหรือว่าโอ้อวดหรือความเมตตาครอบโลกธาตุยังจะมาถือว่าเป็นโอ้อวดอยู่หรือนั่นการพูดเหล่านี้พูดด้วยความเมตตานะเราไม่ได้พูดเพื่ออยากโอ้จะอวดโอ้อวดหาอะไรการโอ้การอวดก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินทั้งสรรเสริญนินทาเป็นส่วนเกินนั้นธรรมชาตินั้นเป็นความพอดีแล้วด้วยความรุ่งอุ่นปุ่นฝนอันเลิศเลยแล้วอะไรไปเพิ่มเข้าอีกล่ะสรรเสริญก็ส่วนเกินนินทาส่วนเกินปัดออกหมดโดยหลักธรรมชาติหากปัดเองนั่นพอถึงท่านพอตัวแล้วไม่มีอะไรติดละไม่ติดกับอะไรทั้งนั้นนะพากันจำนะให้พากันไปปฏิบัติการตั้งสติเป็นของสำคัญให้สังเกตตัวเองเล่าภาวนานี่มักจะถูกสั่งขอนอาหารนะนี่ดูที่พระวัดนี่มาฉันครบองค์เมื่อไหร่ก็เราก็เพียงบอกเล่าเท่านั้นนะสำหรับนิสัยของเราชอบทางนี้ท่านไปทำมันก็ท่านก็ถูกท่านก็เลยชอบในสุดท้ายภาวนานี่ไม่เคยฉันอาหารครบองค์นะไม่ข าดไปวันละกี่องค์ไม่ทราบวันละหลายองค์นั่นแหละพอองค์นี้มาฉันเอาองค์นั้นหายเงียบไปแล้วหายเงียบไปเพราะฉันเล่นความเพียรทั้งท่านเนื่องจากว่านี่เป็นวัดที่พื้นฐานในการภาวนาเราไม่ลดเลยนะถึงเราช่วยชาติบ้านเมืองเราก็ช่วยในเรื่องของเราแต่พระที่ให้แน่นหนามันคงทางด้านจิตตะวันนาเพราะหัวใจของเราแน่นอยู่กับธรรมประเภทนี้ตลอดอยู่แล้วเราจะไปอ่อนแล้วสอนรามืออะไรกับพระกำเนิดต้องเข้มข้นตลอดเวลาเพราะหัวใจพายเข้มข้นงานการอะไรก็ให้ทำเวลาจำเป็นก็ทำเพียงนิดๆหน่อยๆไม่ถือเป็นความจำความจำเป็นแท้คือสติกับจิตกับปัญญาหมุนกันอยู่ตลอดเวลานี่คือความจำเป็นของนักภาวนาภาวนี้ให้ทำอย่างนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอะไรจะมีจะหมดจะยังเป็นเรื่องสมมติไปสนใจกับเขาอะไรสำคัญที่มันบกพร่องตรงไหนสมบูรณ์ตรงไหนอยู่ที่ใจตัวที่มาให้เหตุดูตรงนั้นแก้ไขตรงนั้นพอตรงนี้พอแล้วอะไรพอหมดนะจะมีจะกินอะไรๆไม่สนใจนะวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายเกิดตายง่ายคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วง่ายทั้งนั้นไม่มีอะไรอย่างแต่ตั้งแต่จิตมีทำในใจไปเริ่มลดตอนภาระทั้งนี้ทั้งหลายเหล่านี้ลงจนกระทั่งถึงขั้นบุญอีกปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละอำนาจของอีกจำมานะเอาละวันนี้เสร็จกันแล้วนะโอ้ว่าจะไม่พูดมากมันก็มากจนได้มันแย่เนี่ยนะเลิกได้เอาละเลิกกันสามโมงแล้วเนี่ยเราก็มีจะไปให้พรเดียวนะให้แล้วก็จะไปเดียวเอาละเลิกกันได้ใครจะไปก็ไปแค่จบแล้วจบแล้วไม่เอาอยู่แล้ว
1: น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
2: การระบายที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
1: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันที ดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวด การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันมาลีรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
3: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11 ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: กันเทศว่านักรบนักหลบขอเชิญท่านฟังครับ
1: จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจการแสดงธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับจับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนกิเลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยาองไหนๆก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่และมีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงของสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาตะเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุปลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจได้อบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มี2เดือนก็มีกลับมาฟังธรรมจากท่านนั่นล่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าถวายท่านแล้วท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่าในที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ซะตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ไปรับการลมศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวครั้งพุทธกาลเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองโอวาทที่พิคุโอวาดังหลังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืมที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนิสที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับพอดีกับกำลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะตามขั้นตามปุ่มของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอดี

0: เรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับธรรมจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็สำเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกับจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาธรรมก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลำดับลำดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญของตนตามจริตนิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาทูลถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นมาอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วเน็บลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเข้มข้นเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าพระนิพพานเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้มันก็เอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละหน้าถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมั่นภายในจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับถึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกครัมรูปนั่นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องสกปรกโสมมเต็มหัวใจ สิ่งที่จะเป็นอัตเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเดือนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลเราจะว่าธรรมไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์บาลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำรับตำราอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทำเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานำเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดำเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยโน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยแงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี้แลมันพาทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันซะแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจำนวนมากๆด้วยคนที่หายไปปวงไปเพราะอำนาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันกัดคนเวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถ้าว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรธนี่คือภัยทั้งกองทีเดียวแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นนี้เขี้ยวมันเป็นอย่างนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอาประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดโลกที่น่าชิบหายได้เพราะตัวโกรธนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะแขยงแล้วมีทางที่มีแต่ใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้ง3อย่างนี้เป็นอาสรพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้ง3เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราฆ่าฟันกันทำความพินาศที่หมายแก่โลกก็คือตัวภัย3กองพลนี่แหละว่าใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็กิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลภวันนั่งค่ำจะให้ตายกับความโลภ ก็ได้พอใจกับโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นนะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยมันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเองเรายึดว่าเป็นเราเสียเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นว่ากิเลสแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่นะเกิดก็เกิดจะวางไงทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะหน้าของกิเลสพาให้เสียก็กิเลสเป็นเราเสียใจว่าก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมี ความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามาแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นเสือฆ่ามันไปเรื่อยๆนี่ให้เราเห็นโทษของมันอย่างนี้แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเรากิเลสก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวะอนามัตตโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเวียนมาไต่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเวียนมาอย่างนั้นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผ่เมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้มาได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือหนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย่งมันหายเป็นปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียแรงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้มีมานะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันต์อรหันต์เป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้หนึ่งนะเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหลุมลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดเกิดการจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้องพยายามถอดถอนออกโดยลำดับสติปัญญาผิดขึ้นหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่งค่ำนะอุบายอาจารย์จะเป็นแต่เพียงพูดแนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ้นเราจึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั่นไปแจงออกโดยลำดับแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเราแล้วกินวันยั่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีหลุดตีนหลุดมือแต่เสียหายกระจายไปซะก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้หมดเอาผิดขึ้นมาอันนี้แตกไปผิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธแทงทะลุปูปวงไปได้เพราะอำนาจของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานทาสิทธิ์ท่านก็ว่าแสงสว่างจำเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกิเลสความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกิเลสอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปูปวงกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุ้ยเสียหามาฆ่ามันตลอดแต่นี่เลยก็หมอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยๆ ฆ่าโดยตปธรรมเผาโดยตปธรรมตปธรรมคือความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสเอาให้มันคิดหาแต่โดยลำดับลำดับกิเลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท่าเรากองมาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งวันหนึ่งหลายๆตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำนาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกภพทุกชาติได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการชำระกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากอย่างไรจึงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนกิเลสอีกเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดต่อจะกี่ครั้งกี่หนกี่ตลบทบทวนก็ตามแยกให้มันเห็นชัดเจนเอาจนทำนิชำนาญเอาทำนิชำนาญแล้วยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวางเมื่อรู้จริงจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราจับอาสารพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอาสารพิษเท่านั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลำดับลำดับการปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้จากที่ไหนมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเรานี่แหละถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเรานี่นั่นท่านว่าบรมสุขที่มันเป็นบรมไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าเพราะเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกหมดแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นและสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อนเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปลงมันไปโดยลำดับเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันถ้าเราดูอยู่เป็นของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของธาตุของขันมันแปรไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้ให้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ผัดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปุโปร่งตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่นะแล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอันนั้นทางเปลี่ยนนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงเท่านั้นเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจริงเสมอตัวหมดเรื่องหมดราวขันก็ไปเสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธาราหาเวปัญจักขันธาธาระห้าโรจะปุกโร หมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับกันประคองกันด้วยอิริยาบถต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายกันลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยต่างงานต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอนาลโยอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานสลัดสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมุติวิมุตติไปเต็มภูมิของวิมุตติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่ครองธาตุขันธ์อยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรมผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนอะไรจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนมันจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือที่เกียรติตายเกิดกุศลธรรมมาคนนี้มาหยุดไม่ยั้งเอาสร้างกุศลภายในจิตใจให้พอกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลาธรรมมาอะไรก็เท่าเดิมมันนะถ้าเราสร้างกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาอันไหนไม่ดีอกุศลาธรรมมาความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสกุศลธรรมมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันผ่องใสด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยากตาธรรมมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคำว่าอัปยากตาธรรมมาเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ต้องบุญบาปในบรรดาสมมติทั้งหลายก็ได้เราจะแยกไปเป็นอัปยากตจิตคือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วเป็นอภิญญากตาจิตก็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เถียงใครใครจะให้ชื่อให้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ทรงไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องไปหิวโหยกับชื่อกับนามมันอีกล่ะเนี่ยนั่นถึงว่าหมดปัญหาทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นหรอกจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นะเป็นความเพลินถ้าเรียกอุทธัจจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดเรื่องแล้วก็สบายเอาละยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบในรายการแสงส่องธรรมครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
3: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติ สวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ธัมมยังสังฆานุสติเน

0: สันทนาสัมเพตุธรรมสัจธรรมยายังนั่งโคตรติคันธรรมเจตารังอารัมตะเลสังวริโกสังขี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

เรื่องความตายนี้สัตว์โลกกลัวกันมากตลอดถึงดัตติสัตว์วิเดชานแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านไม่กลัวไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองนี้จึงไม่กระทบกระเทือนพระทัยและใจของพระสาวกทันใดเนื่องจากใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราจึงไม่ควรสนใจถึงเรื่องความตายในแบบต่างๆซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมให้ยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ที่สามารถจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้หลายแง่หลายมุมส่วนมากก็เป็นส่วนเสียหายเช่นการทำชั่วสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเรียกว่าสั่งสมกรรมสั่งสมกรรมอันไม่ดีมาเผารนให้เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนแล้วก็มาตำหนิว่าตนไม่บุญวาสนาน้อยมีกรรมมีเวรกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทำเราไม่ทำกรรมผลของกรรมจะมาจากไหนเรื่องกรรมเรื่องเวรคือความเกี่ยวพันกับเจ้าของทำเองก็เกี่ยวพันกับเจ้าของเราไม่คิดถึงต้นเหตุแห่งความเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องความตายเป็นไหนๆการตายนั้นตายได้ด้วยกันทุกรายและตายในท่าต่างๆซึ่งไม่ค่อยจะซ้ำกันนี่เป็นธรรมดาของความตายในหลักธรรมแต่เราทั้งหลายเห็นว่าการตายดังที่ปรากฏมานี้เป็นของแปลกประหลาดเหมือนกับว่าไม่เคยมีในโลกมาก่อนเลยเรื่องความตายด้วยอุบัติเหตุกับความตายสิ้นลมหายใจธรรมดาหมดกำลังวังชาของชีวิตจิตใจเรียกว่าเกิดขึ้นจากความชราภาพทั้งสองอย่างนี้ก็คือความสิ้นกำลังแห่งธาตุขันธ์เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราไม่ควรไปตื่นเต้นตกใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆซึ่งผิดจากทํานองครองธรรมของพระพุทธเจ้าและครองธรรมของคติธรรมดาสิ่งที่ควรให้คิดก็คือให้คิดเวลามีชีวิตอยู่นี้ซึ่งจะเพี้ยแปลงเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆส่วนมากมักเป็นแง่ร้ายยิ่งกว่าแง่ดีใส่ตัวเองควรจะสนใจตรงนี้ให้มากกว่าเรื่องความตายอันความตายนั้นคนบุญก็ตายได้ทุกแบบทุกแง่ทุกกระทงทุกอิริยาบถเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปคนบาปก็ตายได้ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการอาการตายของคนบุญกับคนบาปนั้นถ้าเป็นเรื่องของขันธ์นี้ย่อมมีความเสมอภาคกันสำคัญที่จิตซึ่งได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตายมีหลักผู้ไม่สนใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีไม่พยายามรักษาจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาด้วยคุณงามความดีทั้งหลายจะตายอยู่บนหอปราสาทก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ดิรัจฉานตายอยู่บนพื้นหรือตายจมน้ำจมโคลนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าการปรับปรุงตัวดีตัวให้ดีในเวลามีชีวิตอยู่นี้เมื่อปรับปรุงตัวให้ดีในมีชีวิตอยู่แล้วจะตายในสถานที่ใดก็คือคนดีตายไปสู่ความดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะสมณะชีพระสำคัญอยู่ที่ความเป็นคนดีนี่เป็นแบบฉบับอันสำคัญสำหรับชีวิตจิตใจของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธให้พึงทราบถึงเรื่องความเป็นความตายอย่าไปตื่นเต้นตกใจว่าผิดปกติของธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของปกติแห่งสภาพของขันธ์นั้นๆซึ่งไม่ใช่ขันธ์เดียวกันแล้วแต่จะเป็นในลักษณะใด
ช่นอย่างสัตว์เราโยนเข้าในหม้อทีละหลายหลายตัวเช่นเขียดเป็นต้นตายทีละหลายหลายตัวทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นของแปลกประหลาดทำไมกินกันได้อร่อยอร่อยเป็นอาหารสัตว์กี่ตัวปลากี่ตัวโยนลงในหม้อแกงนั้นมันตายพร้อมกันมากเท่าไหร่เราไม่เห็นนับไม่เห็นคำนึงคำนวณคำนึงแต่ว่าวันนี้อาหารว่างเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นความจริงมันก็เป็นความตายในลักษณะอย่างเดียวกันดังที่เป็นมาแล้วนี้เพราะเคยเป็นอยู่ในโลกมาเป็นเวลานานและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะลบให้สาบสูญไปได้ในเมื่อกรรมวิบากของกรรมมีประจำสัตว์และสังขารอยู่แล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นกรรมเป็นของสำคัญที่จะให้เป็นไปต่างๆกันในลักษณะแห่งความตายจึงไม่เป็นของแปลกไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งกว่าความเป็นอยู่ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะควรทำตนอย่างไรสิ่งที่ยืนยันที่จะไปต่อพบต่อชาติไปแบกความทุกข์ความทรมานต่างๆและจะไปเสวยสุขในภพนั้นๆก็คือใจใจนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปทุกรูปทุกนามว่าไม่เคยตายไม่เคยชิบหายเป็นสิ่งที่ยืนยงคงที่เป็นนักท่องเที่ยวแห่งวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากเช่นใจไร้ทรัพย์ปัญญาหรือมีความฉลาดแล้วแหลมคมมีฐานะดีสมบัติเงินทองมากจนกลายเป็นเทพบุตรเทวดาก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้ที่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมจากการบำเพ็ญความดีในเมื่อในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายจะพึงสนใจให้มากยิ่งกว่าการตายในแง่ต่างๆเป็นไหนๆนั้นเป็นความเห็นผิดวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียอกเสียใจแก่ตนเองยังทำคนอื่นให้เอ็นเอียงไปด้วยบางคนยังอาจคิดไปว่าทำไมผู้ประพฤติปฏิบัติดีจึงไปตายแบบนั้นนั่นเลยไปลบล้างความดีของท่านผู้ดีนั่นไปเสียเหมือนกับว่าไปล่มจมด้วยกันเสียหมดไม่มีชิ้นดีเลยจะดีมาขนาดไหนเมื่อไปตายแบบนั้นก็เป็นการลบล้างความดีสมุดนี่เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีต้องดีเสมอแต่เรื่องธาตุขันไม่นอกเหนือจากความตายความตายย่อมมีอำนาจครอบอยู่ทุกธาตุทุกขันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในน้ำบนบกเกิดแล้วต้องตายในลักษณะต่างๆกันเช่นนี้มาดั้งเดิมเราจึงไม่ควรสงสัยสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ทำตัวของเราเป็นอย่างไรเราได้คำนึงไหมชีวิตความเป็นอยู่นี้เป็นของไม่แน่นอนลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมีเท่านี้เป็นสำคัญในขณะที่มีชีวิตลมหายใจเข้าออกได้อยู่เคลื่อนไหวไปมามีกำลังวังชาที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทางพระศาสนาเราก็ควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านแสดงไว้ว่าอัจเฉวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนะการประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและส่วนรวมนั้นควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งใครเล่าจะทราบได้ว่าความตายซึ่งเป็นเสนาใหญ่นั่นฟังสิความตายมันเสนาน้อยเสนาเล็กเมื่อไหร่เสนาใหญ่อยู่เหนือขันจะมาถึงเราเมื่อไหร่จึงควรประกอบผลประโยชน์หรือคุณงามความดีต่างๆเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นความชอบธรรมของชาวพุทธให้วิจารณ์กันที่ตรงนี้อย่าไปวิจารณ์อย่างอื่นซึ่งผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการถูกต้องให้วิจารณ์เสียตรงนี้จิตใจเป็นสิ่งไม่ตายมีอับเฉาได้มีสร้างความสง่าผ่าเผยเจริญรุ่งเรืองได้ในเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจะต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดหากไม่ได้รับการเลี้ยงแล
มีการมีแต่การเหยียบย่ำทำลายด้วยการทำความชั่วช้าละมกทั้งหลายผลก็เข้าไปย่ำยีตีแหลกจิตใจให้มีความทุกข์ความทรมานไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่จะตายอยู่บนหอประสาทก็จะต้องเป็นความทุกข์ความทรมานของจิตดวงนั้นไม่สำคัญอะไรกับสถานที่ที่ตายนั่นเลยจะตายอยู่ในกองเงินกองทองเงินก็เป็นเงินทองก็เป็นทองใจที่อับเฉาเศร้าหมองลึกขุ่นมัวก็เป็นใจที่บรรจุความทุกข์คือยาพิษและแก่บาปกรรมต่างๆไว้อย่างเต็มตัวจะหาความสุขมาจากที่ไหนแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งกองเงินกองทองก็ตามเพราะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนี่เงินเป็นเงินทองเป็นทองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นจิตบาปกับบุญอยู่กับจิตตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอาศัยเป็นที่ตายนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตายของคนชั่วแล้วจะตายในสถานที่ใดก็ตามจะตายอยู่บนอวกาศมันก็คือคนชั่วมันจะต้องจมลงอยู่โดยดีเพราะสิ่งที่จะพาให้ล่มจมอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่อวกาศนะถ้าคนดีตายแบบไหนก็ตายเพราะเรื่องขันนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้เช่นเดียวกับโรคนะร่างกายของเรานี้มีโรคต่างๆเกิดขึ้นจะพึงเยียวยารักษาด้วยยุกยาต่างๆพอประทังกันไปประทังกันไปสิ่งที่อยู่ในวิสัยของยาของหมอก็รักษากันไปได้แต่เมื่อพ้นวิสัยของยาและหมอแล้วมันก็จำเป็นจะต้องปล่อยวางอยู่โดยดีคือโรคชราถึงการที่มันจะไปแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เลือกเมื่อถึงการของกรรมของขันนี้มาถึงแล้วก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้อยู่ในบ้านในเรือนเหาะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำบนบกมันตายได้

อยู่ในภาชนะเทมันก็ไหลไปได้ไกลถ้าน้ำมีน้อยเทลงไปสักพักเดียวก็หมดไม่ได้ไหลไปถึงที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยนี่ชีวิตบางชีวิตตายอยู่ในท้องก็มีตกคลอดออกมาตายก็มีกี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่ถึงไหนตายก็มีจนถึงอายุไขตายก็มีนะมันไม่แน่อย่างนี้อ่ะเพราะมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลคำว่ากรรมมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาสามัญธรรมดาเราจะอย่างทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์บางองค์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั่วไปคำว่าอรหันต์สำหรับการเชื่อกรรมนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ลงมาร้อยทั้งร้อยท่านเชื่อเพราะใจเป็นตัวสร้างกรรมเป็นหลักฐานพยานอยู่ที่ใจการตัดกรรมทั้งหลายในอนาคตที่จะให้ขาดสะบั้นออกจากจิตใจนั้นท่านตัดได้ด้วยข้อปฏิบัติของท่านจริงแต่การจะตัดวิบากที่เคยเป็นมานั้นแม้จะไม่สามารถเข้ากระเทือนจิตใจของท่านได้ของท่านได้แต่ก็มากระเทือนถึงส่วนร่างกายจนได้ดังพระโมคคัลละท่านเป็นผู้มีฤทธามีฤทธาศักดานุภาพและเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ารองพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาวกข้างขวาได้รับเอตตะคะการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธาศักดานุภาพไม่มีสาวกองค์ใดเสมอเลยในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยกพระโมคคัลลาเป็นที่หนึ่งหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนนิรมิตประเภทต่างๆเป็นมโนมยิทธิฤทธิ์ทางจิตใจเป็นไปได้หมดแต่เมื่อแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระโมคคัลลาท่านก็ยอมรับกรรมมีโจรผู้ร้ายเข้ามาห้อมล้อมกุฏิจะทำลายท่านจะทุบจะตีท่านท่านก็เหาะออกหนีไปเสียหลายครั้งหลายหนเพราะท่านมีฤทธาศักดานุภาพมากแต่เมื่อหลายครั้งหลายหนแล้วท่านก็ย้อนพิจารณาถึงเรื่องกรรมกรรมนี้ที่เราได้เคยสร้างคือทำความไม่ดีฆ่าบิดามารดาตั้งแต่สมัยก่อนๆโน้นกรรมนั้นติดตามมายังไม่สิ้นกรรมแม้ใจท่านจะตัดขาดจากกรรมโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ขันธ์อันนี้มันเป็นเศษของกรรมเพราะเป็นสมมุติกรรมก็คือสมมุติประเภทหนึ่งๆสมมุติต่อสมมุติย่อมเข้ากันได้สนิทอย่างสนิทเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลาจึงยอมรับกรรมจะมีฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนภายในจิตใจที่จะยกร่างกายนี้ให้ห่อเหินเดินฟ้าไปได้เร็วยิ่งกว่านกก็ตามเมื่อได้เชื่อกรรมแล้วก็ถอนฤทธิ์คือกำลังของใจที่จะยกร่างกายนี้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆดังที่เคยแสดงฤทธาตักบาลานุภาพมาแล้วออกเสียปล่อยให้โจรนั่นทุบตีเอาจนแหลกจิตของท่านไม่กระทบกระเทือนเพราะจิตกรรมแตะต้องไม่ได้จิตนั้นเป็นวิมุตติจิตกรรมเป็นสมมุติไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตวิมุตติของท่านได้ท่านก็ปล่อยให้ย่ำยีตีแหลกคือโจรทั้งหลายย่ำยีตีแหลกร่างกายซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันอันเข้ากันได้กับกรรมอันเป็นสมมุติเช่นเดียวกันจนกระทั่งโจรเหล่านั้นทุบตีเป็นที่พอใจเข้าใจว่าท่านตายแล้วก็พากันหนีไปท่านจึงมาประสานร่างกายของท่านนี้เข้าด้วยสมาธิสมาบัติแล้วไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเมื่อพระองค์รับสั่งถามว่าจะนิพพานที่ไหนท่านก็ทูลว่าจะไปนิพพานในสถานที่ที่โจรทุบตีนั่นแหละพระองค์ก็รับสั่งว่าตามแต่อัธยาศัยและการอันควรของเธอเถิดนั่นพระองค์ไม่เห็นคัดค้านไม่เห็นตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่าก็เธอนั่นน่ะโมคคัลลา1เป็นอัครสาวกข้างซ้าย2

เป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพขอเหินเดินฟ้าได้โจรจะประมาณสักกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามฆ่าเธอไม่ได้เพราะเธอมีฤทธาศักดานุภาพมากทำให้หายตัวก็ได้แล้วทำไมเธอจึงยอมให้โจรมาทุบตีซะจนแหลกอย่างนั้นล่ะไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องหลักแห่งกรรมของสัตว์โลกทุกประเภทได้เป็นอย่างดีไม่มีใครเสมอเหมือนจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาเอกของโลกจึงไม่ทรงตำหนิติเตียนพระโมคคัลลาว่ามีนิทาศักดานุภาพมากแต่เอาตัวไปไม่รอดไม่เห็นว่าอย่างนั้นนี่ให้เราทราบอย่างนี้เรื่องของกรรมเป็นอย่างนั้นส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีสมมุติใดกรรมใดที่จะติดตามท่านเลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมจิตต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นายในขณะไหนเวลาใดอิริยาบถใดไม่สำคัญเพราะนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายต่างหากส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติตลอดกาลไม่มีทางสงสัยนี่จิตผู้ที่มีคุณงามความดีถึงแม้จะไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ตามมีหลักจิตหลักใจคุณงามความดีเป็นเครื่องประคับประคองส่งเสริมตายในสถานที่ใดจะตายในป่าในเขาที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นเป็นผู้ดีทิ้งร่างเมื่อไรก็ผ่านไปได้ในสุขโตไปดีเพราะอยู่ก็อยู่ดีทำดีไปต้องไปดีต้นกับปลายต้องตรงกันเสมอนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เราจึงไม่ควรสงสัยในความตายในแง่ต่างๆของท่านผู้ที่ตายไปแล้วในบัดนี้ก็ดีหรือที่เคยตายมาแล้วและจะตายข้างหน้าก็ดีมันเป็นอำนาจของกรรมเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของความตายจะเป็นไปต่อกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเรานอกจากจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อกรรมว่าเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ทรงรู้กรรมสอนกรรมได้อย่างไรอะไรเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือกรรมเป็นสำคัญกรรมังสัตเตวิพัชชติยติดังหินัปปณีตังนี่ประกาศไว้กระเทือนโลกมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ถึงใจของพวกเราไหมว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแก่สัตว์ให้ประณีตเลวทรามต่างกันนะท่านได้บอกไว้ไหมว่ากรรมนี้ทำให้สัตว์โลกเสมอกันหมดราบเหมือนกับหน้ากรองไม่เคยมีแม้เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีเราดูอายุพรรษาก็ไม่เหมือนกันคนนั้นเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นมีก่อนมีหลังมีรูปลักษณะกิริยาท่าทางฐานะความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่ปัญญามีสับปนกันอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกรูปทุกนามไม่เห็นมีแปลกไม่เห็นใครจะเสมอกันได้เลยนี่แหละกรรมถ้ากรรมเป็นของไม่จริงเราจะทำให้จริงจริงได้ไหมให้โลกนี้เสมอกันหมดเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยกรรมเป็นของสำคัญเช่นนี้ท่านจึงให้ระวังกรรมการสร้างกรรมกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมพยายามระมัดระวังกรรมชั่วทำแล้วไม่ไปไหนเจ้าของเป็นผู้ทำตีกราไว้แล้วแม้ไม่มีใครทราบก็ตามก็คือเราเป็นผู้ทราบซะเองทำซะเองตีกราในเราเองแล้วจะไปที่ไหนกรรมไม่ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วและนอกจากเราจะพยายามหาวิธีแก้ไขดัดแปลงตนไปเสียใหม่ให้เป็นในทางที่ดีดีแล้วตายที่ไหนก็ตายตายหอประสาทก็เป็นคนดีตายอยู่บนอวกาศก็เป็นคนดีตายอยู่สถานที่ใดๆก็เป็นคนดีจิตใจย่อมไปดีเสมอนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะสนใจในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่ามัวเพลิดมัวเพลินตื่นโลกตื่นสงสารว่าจะพาหอเหินเดินฟ้าเราไม่มีปีกมันบินไม่ได้แหละตั้งแต่นกมันมีปีกมันก็ยังตายสำคัญก็คือสร้างตนให้ดีอยู่ที่ไหนอย่าทำลายตนด้วยการทำชั่วช้าลามกต่างๆให้พยายามอบรมสั่งสอนตนแต่เรื่องของกิเลสภายในจิตใจนั้นให้พึงทราบด้วยกันว่าต้องฝืนธรรมเสมอต้องเป็นข้าศึกกับธรรมถ้าเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเวลาก็มีร่างกายก็อ่อน

ปียกไปหมดเจ็บนั้นปวดนี้เจ็บหัวตัวร้อนไม่มีเวล่ำเวลากิจการงานก็ยุ่งยากปากก็หมองหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องนะแต่พอจะไปตามยถากรรมให้กิเลสให้เป็นทางของกิเลสแล้วไปได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งจนลืมตายไม่มีป่าช้าภายในความรู้สึกมีเยอะนี่ล่ะกิเลสมันหลอกกับโลกหลอกมาอย่างนี้ไม่มีสภาพใดสิ่งใดที่จะมีความละเอียดฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสบนหัวใจของสัตว์สอเสี่ยมสอนสัตว์มาเป็นเวลานานเราจึงยอมเชื่อไม่เพียงว่ายอมเชื่อนะเชื่อเอาเลยเชื่อมาแต่การไหนๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เรามาเป็นเวลานานธรรมของพระพุทธเจ้าจะเข้าแทรกภายในจิตได้แต่ละครั้งละคราวนี้ท่านเหมือนกับว่าฟ้าแมบนั่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์นั่นแหละคือเครื่องต่อสู้ฆ่าศึกของกิเลสมาแล้วกิเลสกับธรรมต้องเป็นฆ่าศึกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบคุณงามความดีต้องได้รบกับฆ่าศึกคือกิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวอ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาตนเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้เหมือนผู้ชายตัวตนเป็นผู้ชายก็ลืมเนื้อลืมตัวเฒ่าแก่ชราเสียก่อนถึงจะไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีหนำซ้ำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโกหกกันเปล่าๆเราเลยถูกกิเลสโกหกไม่รู้ตัวทำบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้เป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งเป็นศาสดาของโลกมานำมาสั่งสอนแต่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเกิดจากความมืดดำมาเสี่ยมสอนเราเชื่อได้ง่ายๆเมื่อเชื่อทางไหนง่ายก็ต้องเอ็นไปทางนั้นด้วยเหตุนี้การจะประกอบคุณงามความดีอันเป็นแนวทางให้ตนได้รับความถูกความเจริญยิ่งขึ้นไปจึงต้องได้รบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ภายในใจคอยกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาเราอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั้งหลายเลยนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเอาเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานกินแล้วนอนก่อนแล้วนินเรียนจบตั้งแต่ชั้นก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอยู่จะจบชั้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นั้นไม่ได้ยินเสียงเงียบได้ยินแต่เสียงโกรนคร่าคร่านั่นเห็นไหมเข้าแนวรบทำไมจึงขึ้นบนหมอนให้กิเลสสับเอาดังคร่าคร่าเราได้ชัยชนะมาจากไหนนอกจากกิเลสยิ้มแต้มเท่านั้นถ้าว่ามีหัวผักหัวหอมก็ซอยกันลงไปขยำกันลงไปกินอิ่มแล้วไปถ่ายออกแล้วเรายังไม่ตื่นยังคร่าคร่าอยู่นั่นเห็นไหมกิเลสกล่อมคนอ้าวเราอยากจะรู้ชัดเจนผู้ปฏิบัติเข้าสู่แนวรบจริงๆที่ดังพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงทำทุกอย่างประสบพบเห็นมาทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลอย่างประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำทำคำสั่งสอนนั้นมาสั่งสอนพวกเราพร้อมด้วยเหตุด้วยผลโดยสมบูรณ์หาที่คัดค้านแย่งชิงไม่หาคัดค้านที่แย่งชิงไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเรานำธรรมะประมาปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจอมศาสดาอยู่ภายในจิตใจของเราจึงต้องได้รับความลำบากลำบนเพราะกิเลสมันกระซิบกระซาบมันมีอำนาจเหนือจะมีอำนาจเหนือธรรมธรรมยังมีน้อยกิเลสจึงต้องปราบธรรมให้อยู่ทีเดียวเดินจงกรมก็เดินไม่ได้ถึง3ก้าวหัวเข่าอ่อนแล้วเดินหยอกๆๆแล้วหัวเข่าก็อ่อนแล้วจิตใจก็เถอมองโน้นมองนี้เหมือนคนไม่มีสติสตังมีแต่เดินจงกรมเดินไปเฉยๆสุนัขก็ยังเดินได้มันวิ่งได้ว่าอันเดินไม่มีสติไม่มีความสำคัญอะไรเลยเดินก็ดีนั่งก็ดีให้มีสติควบคุมจิตใจของตนไม่ให้สายแสบไปในอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนอันเป็นเรื่องของกิเลสคำว่าธรรมต้องเป็นการหักห้ามกิเลสด้วยสติไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆอันเป็นข้าศึกตนเองนี้เรียกว่าธรรมการนำธรรมมาต่อสู้กันกับกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้า

พของเราสลบถึง3ครั้งนั่นถ้าเราจะพูดตามภาษาโลกๆเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีถูกกิเลสนับเอาล้มลงไปสลบถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าพอครั้งสุดท้ายก็น็อกกิเลสให้ราบไปเลยนั่นคือตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ได้ชัยชนะแล้วพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตมีใครสลบสักครั้งบ้างไหนถึงจะโอ้อวดตนว่าความเพียรยิ่งกว่าครูนอกจากสลบลงหมอนเท่านั้นมาเห็นสลบไปที่ไหนมากกว่านั้นนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเกิดความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรมาก็ให้รึกถึงศาสดาของเราพุทธังสนังกัจฉามิท่านสลบสามหนเพียงขั้นสลบแต่เวลาท่านฟัดกับกิเลสกิเลสตายที่หน้าจิบหายไม่มีวันฟื้นเลยท่านเพียงสลบสู้กับกิเลสการสลบเป็นความดีแล้วหรือเป็นความสุขความสบายไหมเราพิจารณาสิทุกขณะไหนการประกอบความภาคเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสอันใดในโลกนี้ที่จะเหนียวแน่นแก่นวัตตะยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากมากถูกมันกล่อมเอากล่อมเอาเราเข้าไปนึกว่าเข้าไปด้านหลังมันกลับเข้าไปทางข้างหน้าให้มันเขกเอาเขกเอามีแต่แพ้มันอย่างราบอย่างราบหมอบราบเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีสติปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งพระนักปฏิบัติซึ่งเข้าสู่แนวรบตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาลำเนาไพรในถ้ำเงื้อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายคลายกิเลสตัณหาสภาออกจากใจให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นให้เธอทั้งหลายพยายามทำความเพียรในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นเป็นสถานที่สะดวกแล้วเหลือใครจะปรารถนาให้ไปอยู่ในดงคนเดียวในป่าคนเดียวในเขาคนเดียวในถ้ำคนเดียวอดอยากขาดแคลนอะไรอะไรก็ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติเพื่อต่อสู้กิเลสอยู่ด้วยความเหลือเฟืออยู่ด้วยความผู้ฟ้าฟุ่มเฟือยนั้นมันเป็นเรื่องของหมูถูกขุนอาหารเข้าไปแล้วนอนคอยเฉียงแต่สำหรับนักรบต้องเขียมเขียมทั้งนั้นผู้ที่ท่านได้รับความวิเศษวิโสขึ้นมาสอนโลกดังพระพุทธเจ้าของเราอดอยากหรือไม่อดอยากลำบากหรือไม่ลำบากถึงขั้นสลบพระสาวกองค์ใดที่ออกมาจากสกุลต่างๆพระราชาหมากษัตริย์เศรษฐีกรมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาใครกล้าเข้ามารับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจแล้วก็เข้าสู่ป่าสู่เขาลำเนาไพรประกอบหน้าที่การงานของตนเพื่อความหลุดพ้นซึ่งเป็นงานอันใหญ่หลวงมากงานหรือภพหรือชาติหรือวัฏสงสารกองทุกข์ทั้งมวลออกจากใจไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยจึงต้องทุ่มเทกำลังเต็มสติกำลังความสามารถลงไปแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยลำดับว่าองค์นั้นได้สำเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเป็นสังขังสนังคัจฉามิของพวกเราท่านเป็นได้มาอย่างง่ายๆเหรอท่านเป็นมาด้วยความอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นท่านทนเอาผู้ต้องการความดีต้องทนเอาเราต้องการความดีต้องทนเอาฝ่าฝืนกับกิเลสเราอยู่กับกิเลสมานานหากจะดิบจะดีได้เด่นในวิเศษวิโสมีความสุขความสบายพอได้อวดโลกเขาบ้างมันจะได้อวดด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้เพราะมีกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันแต่ไปที่ไหนมีแต่ความบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆมีรับความทุกข์ความยากความลำบากด้วยเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อสรุปความลงแล้วนั่นมันควรจะเชื่อมันไปนานสักเท่าไหร่ให้มันหลอกต้มไปนานอะไรนักหนาเรามีครูมีอาจารย์คืออัตธรรมนี้เป็นเครื่องต่อสู้ฟาดฟันกับมันอยู่แล้วควรที่จะนำธรรมะนี้เข้ามาต่อสู้เพื่อได้คุณงามความดีจากร่างอันนี้ก่อนที่จะสายไปเสียเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาแล้วให้พญามัจจุราชมันได้แต่กากเมืองไปคือได้แต่ขันร่างกายนี้เท่านั้นคุณงามความดีเราตักตวงเต็มหัวใจไปหมดตายที่ไหนก็ตายเถิดยืนตายก็ไม่ว่านั่งตายก็ไม่สำคัญนอนตายไม่สำคัญจะตายด้วยวิธีใดก็ตามก็คือขันมันแตกสลายทนไม่ไหวมันแตกแต่จิตใจซึ่งบำเพ็ญคุณงามความดีบรรจุไว้อย่างเต็มที่หรือพอสมควรแก่ตนเองแล้วย่อมประคับประคองตนไปได้

ในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดถึงท่านผู้ที่หลุดพ้นแล้วจิตก็ผ่านไปได้เพียงแต่รับผิดชอบขันอยู่เท่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นพอขันสลายลงไปหมดเสียทีพาราหเวปัญจักขันธาได้แบกหามมาด้วยความรับผิดชอบนี่นานแล้วตั้งแต่ก่อนแบกหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในขันนี้แล้วก็แบกหามมันด้วยความรับผิดชอบนี่สลัดเสียทีหายห่วงอนุปาทิเสสนิพพานนะถึงแล้วถึงสถานที่หมดกังวลในบรรดาสมมุติไม่มีอีกแล้วแต่ก่อนสมมุติในขันยังมีจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วในขันยังมีสมมติยังต้องได้เกี่ยวข้องกับสมมุติเป็นความกังวลกับมันรับผิดชอบมันอยู่เสมอเมื่อแก้มุตผ่านกันไปแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นของสำคัญขอย้ำอีกทีว่าใจเป็นของสำคัญขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้สำนึกเสมอว่าใจนี้แหละเป็นตัวยืนโรงในการเกิดแก่เจ็บตายไปเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ขอให้สร้างคุณงามความดีการบำเพ็ญจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นรากฐานสำคัญเป็นจุดที่ต้องการอย่างยิ่งคุณงามความดีทั้งหลายอื่นก็ไหลรวมเข้ามาสู่จุดนี้การอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสิ่งสำคัญใจของเราเพียงสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความสงบหาคุณค่าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผารนตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้บางคนก็จนคิดไปทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าโอ้ตายเสียดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ทุกข์ความทรมานเหมือนกับว่าตายไปแล้วจะได้สวรรค์วิมานที่ไหนมันจะได้สวรรค์วิมานทั้งที่ไหนก็ใจทั้งดวงมันเป็นไฟทั้งกองอยู่แล้วมันจะเอาสวรรค์วิมานมาให้เราที่ไหนเพราะใจดวงนั้นเองจะไปสู่ภพหน้าชาติหน้าธาตุขันธ์นี่มันไม่ไปแตกแล้วก็สลายลงไปอยู่ดินน้ำลมไฟตามเดิมจิตดวงบรรจุไฟทั้งกองนั้นแหละไปในภพหน้าแล้วเราจะเอาความสมหวังมาจากที่ไหนถ้าไม่แก้จิตใจซึ่งเป็นไฟทั้งกองนั้นให้กลายเป็นความสงบร่มเย็นเป็นน้ำขึ้นมาภายในตนนี่ต้องชำระตรงนี้จิตใจเพียงสงบด้วยการอบรมของเราเท่านั้นก็เริ่มเห็นคุณค่าของใจยิ่งมีความสงบมากเพียงไรก็ยิ่งเด่นยิ่งชัดระหว่างใจกับกายก็รู้กันได้ชัดว่าความรู้เด่นๆความรู้ที่สงบเยือกเย็นความรู้ที่มีความองอาจกระหายสง่าผ่าเผยนี่คือใจร่างกายอาการต่างๆนี้คือธาตุคือขันธ์คือส่วนร่างกายรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งถึงขั้นปัญญาที่พิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์อาการต่างๆออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกแง่ทุกมุมแห่งขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นตลอดถึงเวทนาขันธ์ได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายและจิตใจก็สามารถทราบได้อย่างชัดเจนเข้าไปเดิมดับเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้คลี่คลายขุดค้นให้เห็นความจริงสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นนี่เป็นอาการแต่ละอาการไม่ใช่จิตก็ทราบได้ชัดเจนนี่เรื่องของปัญญาจิตยังมีความสง่าผ่าเผยมีความสง่าราศีมีความองอาจกล้าหาญแยกแยะระหว่างขันธ์กับจิตได้มากน้อยเพียงไรจิตยิ่งมีความสง่าผ่าเผยเห็นตัวอย่างเด่นดวงเข้าไปโดยลำดับลำดับจนสามารถกำจัดออกได้โดยประการทั้งปวงความยึดมั่นในรูปกายก็หมดไปเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาความยึดมั่นในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายและจิตใจก็รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางกันได้เต็มที่สัญญาความจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งของจิตก็รู้แจ้งเห็นชัดเห็นชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารความคิดความปรุงต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากจิตคิดดีคิดชั่วมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้ตามเป็นจริงวิญญาณความรับทราบทางตาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รับทราบทุกระยะระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับไปตามระยะระยะของมันหาสาระแก่นสารที่ไหนมีหาเราหาเขาที่ไหนมีพิจารณาขุดค้นด้วยปัญญาแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็ยิ่งมีความเด่นดวงสง่าราศีจนกระทั่งถึงตีแหลกออกหมดในเรื่องขันธ์ทั้ง5ตีแหลกกระจายไปด้วยสติ

ัญญาอันทันสมัยนอกจากนั้นยังสามารถกระจายภายในจิตซึ่งเป็นบ่อแห่งภพชาติกิเลสเข้าไปฝังตัวอยู่ภายในนั้นให้แตกกระจายไปด้วยกันอีกแล้วผู้นั้นจะไม่รู้ตนได้อย่างไรสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติว่าจะต้องเห็นเองจากการปฏิบัติของตนโดยไม่สงสัยนั่นท่านสอนไว้อย่างนี้ประการหนึ่งก็เอหิปฏิโกความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาให้ย้อนจิตเข้ามาดูเอหิเอหิท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูความจริงทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญสมุทัยก็อยู่ที่ใจคือความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมนันทิราคะสหกตาตตะตตราภินันดินีเซ่ออยู่ที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเต็มอยู่ที่ใจนี้นี้คือสมุทัยจงขุดค้นด้วยปัญญาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีนี้เป็นเรื่องของมรรคที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายให้แตกกระจายไปให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่านิโรธคือความดับทุกข์นั้นจะดับไปโดยลำดับลำดับเพราะกำลังของสติปัญญาอันเป็นฝ่ายมรรคได้ทำหน้าที่ของตนโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ไปดับไปโดยสิ้นเชิงหมดแล้วยังอะไรที่นี่การท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ท่องเที่ยวเพราะอำนาจของกิเลสเป็นตัวจักรหมุนจิตใจเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวจักรได้ถูกสังหารทำลายไปแล้วด้วยสติปัญญาทันสมัยแล้วอะไรจะพาหมุนที่นี่นอกจากวิวัตะไม่หมุนแล้วสิ้นแล้วจากทุกข์ภายในจิตใจยังเหลือแต่ขันเท่านั้นนี่นักอย่าอยู่ที่ตรงนี้ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครสอนไว้ตั้งเพื่อพระพุทธเพื่อพระสาวกทั้งหลายข้างนั้นเท่านั้นเหรอมีกิเลสเฉพาะพระสาวกทั้งหลายคนประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายข้างนั้นเท่านั้นเหรอข้างนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดแล้วเหรอเราจึงไม่นำมาสนใจเพื่อแก้ไขตัวเราไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สมุทัยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นเรื่องอะไรภายในตัวของเราถ้าเราสนใจมาแก้อันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีการคือการล้าสมัยทันสมัยกับกิเลสตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากที่ไหนตั้งแต่สมัยโน้นมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้เป็นกิเลสตัวที่เคยมีอยู่บนหัวใจสัตว์มาดั้งเดิมนั่นแหละแล้วอาวุธคือปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเรียกว่ามรรคก็เป็นสิ่งที่เคยห้ามหันกับกิเลสให้แตกกระจายไปแล้วกิเลสเคยกลัวมาเป็นเวลานานมาแล้วทำไมมรรคปฏิปทานี้จะไปด้อยหรือไปล่าสมัยกลับแพ้กิเลสมีอย่างหรือถ้าเราไม่พาให้แพ้เราตั้งใจจะนำสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติมากำจัดกิเลสกิเลสต้องขาดสะบั้นไปไม่มีเหลือเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเราฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่ามกลางเหมาะสมเหมาะสมอยู่ตลอดเวลามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเป็นประเภทโลดโผนมัชฌิมาปฏิปทาก็โลดโผนฟาดฟันแหลกลงไปจนกิเลสหมอบราบกิเลสประเภทกลางมัชฌิมาประเภทกลางหมายถึงว่าสติปัญญาประเภทกลาง

0: พ่อแม่เลี้ยงลูกนับตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลายอมมีวันเติบโตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมีอาหารการบริโภคก็เลี้ยงดูเป็นปกติทุกวันทุกวันและการสั่งสอนก่อนเมื่อเด็กพอรู้เดียงสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้เท่าที่ควรแก่กำลังของตนพ่อแม่ก็พยายามสอดแทรกความรู้วิชาทางจิตบ้านการเรียนเป็นลำดับลำดับเด็กที่รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งส่วนร่างกายและส่วนความรู้ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนหัวปีก็นับวันเบาใจไปเรื่อยๆคนอันดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนสุดท้องยอมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายอาหารการรับทานและความรู้วิชาฝึกสอนกันเป็นลำดับลำดับเด็กก็นับวันเติบโตตามกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็วางอกวางใจได้นี่เป็นคติของโลกที่เป็นมาตลอดกาลเป็นเช่นนี้ทางด้านธรรมะในแก่ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันย่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กผู้มาอยู่ก่อนก็เช่นเดียวกับลูกคนหัวปีคือลูกศิษย์คนหัวปีผู้มาตามหลังกันไปเรื่อยๆก็เป็นลูกศิษย์คนกลางคนสุดท้องเป็นลำดับลำดับไปการแนะนำพร่ำสอนครูอาจารย์นั้นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและทางพระวินัยแนะนำคำสอนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการลดละเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กและสั่งสอนเด็กไปเรื่อยๆจนเด็กมีความรู้ความฉลาดถ้าเทียบกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กเด็กนับวันเติบโตขึ้นเป็นลำดับกับครูอาจารย์เลี้ยงดูบรรดาลูกศิษย์นับแต่ผู้มาอยู่เบื้องต้นจนถึงผู้มาอยู่วาระสุดท้ายย่อมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกันแล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้มาสุดท้ายก็โปรดได้ทำความสนใจพยายามรับการศึกษาอบรมด้วยความสนใจให้ความรู้วิชาเรามีความเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นประจำวันหรือประจำเพศของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้มีความคล่องแคล่วขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะเทียบได้ว่ามีความเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้เป็นทํานองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตคือไม่มีวันเติบโตกลายเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นนี่ผิดคติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของหลักธรรมวินัยในวัดนั้นๆท่านพาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมวินัยเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำนั้นย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นแง่แห่งธรรมะที่ท่านจะนำมาสั่งสอนพวกเราจึงมีความต่างกัน จะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตั้งแต่หลักพระวินัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียกด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพาดำเนินอย่างไรเราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงานอันใดที่จะพึงจัดพึงทำในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิ่งในหน้าที่การงานอยู่ในขอบเขตแห่งบ้านของเราหรือส่วนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนี่ผู้มาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกคล่องแคล่วให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความประพฤติและความรู้ความฉลาดภายในใจก็ควรจะถือหลักที่ว่านี้เป็นประจำใจเราไม่ถือว่าวัดนี้เป็นวัดของใครไม่ถือว่าพระเป็นพระของผู้ใดข้อวัดปฏิบัติที่เราจะทำตามหน้าที่ของพระสมกับเรามาศึกษาไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมวินัยของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกด้านที่เราจะควรทำให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะความชำนาญเนื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความสนใจของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้มีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความคล่องแคล่วไปเป็นลำดับสมกับว่าเราเป็นพระในวัดนี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าเราเป็นพระของครูของอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระของใครและเราเป็นพระของเราเราจงทำความหนักแน่นต่อข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นสมบัติของตนจะพึงได้พึงถึงด้วยการกระทำดีทำชอบของตนและด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามอุตส่าห์อยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทำความเข้มแข็งหรือทำความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความชำนิชำนาญในทางหลักธรรมวินัยเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่ชื่อว่าถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษาเบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจขั้นต่อมาก็คินครูคินอาจารย์คินต่อสถานที่คินต่อหมู่ตัวเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักวินัยคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกับกลายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเกียจคร้านปรากฏเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับแก่นอนปรากฏเป็นคนขี้แย่ปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากลายลงไปเป็นเช่นนี้ชื่อว่าไม่ใช่หลักของการดำเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่ได้สอนให้คนมีความขี้เกียจอ่อนแอมีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี้เบาแต่ถือเป็นจิตจำเป็นที่ตนจะพึงทำเพื่อความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นนี่หลักของการดำเนินเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีย์ของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองชีพการค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆประเภทเมื่อถูกกับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆทุกแผนกไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงาน
1: แม้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความท้อถอยอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกเขาจึงได้กราบพระคือลูกศิษย์พระตถาคตเอาเป็นแบบฉบับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนอ่อนแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีขี้เกียจจะเป็นสอนคนอื่นให้ปฏิบัติดีและมีความเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรก็สอนไม่ได้เนี่ยข้อหลักศาสนาที่สำคัญก็คือส่วนที่พระนำมาประพฤติปฏิบัติสิ่งนี้เป็นหลักอันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความร่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องเข้ามาศึกษาปรารภกับพระในบางสิ่งที่ควรศึกษาปรารภได้พระจะให้ความร่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก่เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสำหรับผู้ทรงศาสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ตระหนักใจในสิ่งเหล่านี้สำหรับทำโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยข้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของตนนี่เป็นหลักสำคัญเราก็เป็นคนอ่อนแอหาแบบฉบับตามหลักธรรมวินัยในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะสอนได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหลักสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดได้ตรวจรองดูความประพฤติของเราน้ำใจของเรามีความเอ็นเอียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรมหนักไปทางความขี้เกียจหรือหนักไปทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมักง่ายหรือหนักไปทางความมักน้อยหรือหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องไหลลงสู่ทางต่ำเสมอถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความเจริญจิตจะไม่ชอบก้าวเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลังกลับมาเดินในทางที่จะเป็นไปทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝืนหรือเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจที่ต่ำทรามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับยาเป็นของแก้โรคจะต้องฝืนกันกับโรคเสมอไปถ้าหากว่ายาเป็นไปตามแนวของโรคแล้วโรคก็จะมีการกำเริบเสมอไปจนถึงกับผู้เป็นโรคทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องตายแต่ยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคแก้กันกับโรคโรคต้องบรรเทาลงเมื่อถูกกับยาจนกลายเป็นคนปกติได้หายจากไข้จากป่วยนี่เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวช ด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนจิตฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาการประพฤติทุกด้านแล้วไม่มีอันใดจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหว้และตัวของเราได้รับความร่มเย็นใจนี่ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลี้ยงดูด้วยอัดด้วยธรรมตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วจะเป็นเช่นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คนยอมถือเป็นลูกของตนโดยสนิท และจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้นี่ควรจะเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่มาอุตสาห์อบรมก็เหมือนกันส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้พยายามสอบถามดูท่านที่มาอยู่ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นเช่นเดียวกับผู้ตั้งใจมาศึกษาจริงๆนี่ชื่อว่าจะเป็นผู้เจริญเติบโตขึ้นด้วยข้อวัดปฏิบัตินี่จะใช้อะไรจะบอกอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าผู้เป็นอาจารย์ว่าคนนั้นจะสมควรทำนั้นได้หรือไม่คนนี้จะสมควรทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนำมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศาสนาชี้แล้วชี้เล่าเลือกแล้วเลือกเล่ากว่าจะได้ก็กินเวลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทำอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วการปฏิบัติศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะความรู้ความฉลาดที่มีมาดั้งเดิมแต่ขึ้นอยู่กับหลักพระธรรมวินัยท่านปฏิบัติอย่างไร

ท่านสอนอย่างไรเราที่เป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติเราต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั้นๆจนมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนจับอันใดได้หมดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องขยักขยแยงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจำเป็นของเราให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นนี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระองค์ใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใดเมื่อเข้าสู่ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมวินัยอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสต้องเป็นผู้ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกชิ้นทุกอันเพราะการงานที่เราทำนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อความดีงามสำหรับเราพยายามฝึกใจของเราให้ได้ใจมีความระแคะระคายระคายอยู่กับอันใดซึ่งเป็นของที่ควรอย่างยิ่งแต่จิตเห็นว่าไม่ควรพยายามฝึกฝนจิตลงให้ได้สนิทกับสิ่งที่ควรในธรรมะแต่ตนเห็นว่าไม่ควรตามความเห็นของตนต้องพยายามฝึกพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาจนพอตัวเรียกว่ารอดตายจึงได้เป็นศาสดาพวกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศรษฐีอาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนใส่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไรยิ่งจะทำใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเองแต่เป็นไปเพื่อความอาภัพเพื่อตนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนได้ยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลำดับลำดับการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งละคราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าเพราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทำเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นเล่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นเล่นแต่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจึงเห็นจริงเห็นจังในธรรมะจริงๆแล้วมาสอนโลกจะสอนอย่างเล่นเล่นได้อย่างไรต้องสอนจริงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าตลอดสายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติจริงๆเมื่อท่านรู้อย่างไรท่านจะสอนก็ต้องสอนจริงๆไม่ได้สอนเพื่อเล่นเพราะไม่ได้ทำเพื่อเล่นการสอนต้องสอนจริงๆผู้มาศึกษาที่ศึกษาเพื่อเล่นเล่นรูปๆคำคำใช่ไม่ได้การฝึกต่อฝึกตัวของเราเป็นของสำคัญหลักธรรมะไม่มีอันใดที่จะสงสัยแล้วเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเราผู้มาปฏิบัติธรรมะเท่านั้นยังไม่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจของเราฉะนั้นเราจึงควรจะน้อมจิตใจของเราที่มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนี้เข้าไปสู่ธรรมเพื่อธรรมนั้นจะได้ชำระซักฟอกคือฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่หลักของผู้มาศึกษาถ้าตั้งใจรู้จริงเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอย่าทำเล่นอย่าปฏิบัติอย่างเล่นเล่นเพราะธรรมะทั้งหมดไม่มีธรรมะเล่นแต่บทใดผู้สอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายปลายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกล่าวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่นมีแต่ปฏิธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงจริงผู้ปฏิบัติจะทำแบบเล่นเล่นใช่ไม่ได้ไม่เข้ากับหลักธรรมะ

เราจะหาสาระแก่นสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจกี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรถ้าว่าสาเหตุเป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตจึงมีการกำเริบเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแก่นสารและไม่เป็นสวัสดิธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตใจของเราที่รับความรุ่มร้อนรุ่มร้อนหรือขุ่นมัวหรือยุ่งเหยิงภายในจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของเราชอบเช่นนั้นชอบเอาตามอำเภอใจนั่งก็นั่งตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจการขบการฉันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็ให้อยากจะให้ดังอย่างใจแต่หาได้คำหนึ่งถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทำให้ได้อย่างใจนั้นจะต้องทำอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้คำหนึ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าเพราะการปรับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่ำและอ่อนแอในการประพฤติธรรมของตนการปรับปรุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆวิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใจทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปทางที่ผิดหรือที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนละหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสั่งสมกิเลสตัณหามาพอกพูนหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องซักฟอกจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรนี่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อดื่นนามได้มาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอดวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งจะคิดเรื่องราวเรื่องร้อยกี่ปาฐะก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่วเป็นแต่เพียงมากปล่อยตามอำเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นแต่นี่ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมาก็บ่นอยู่เสมอว่าใจของเรานี่มันอ่อนแอใจของเราไม่มีความสุขความสบายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่งเหตุที่ควรจะทำให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้นี่ขอให้พากันพิจารณาผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโยนในมารยาทแต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่อ่อนแอมุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสังเกตสอดรู้วิถีทางเดินของใจความคิดของใจมันคิดไปเรื่องอะไรเราตั้งใจจะมารู้เรื่องของใจเราต้องสังเกตดูความคิดของใจด้วยข้อปฏิบัติคือความเพียรของเราไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นทางเดินของใจวันยั่งค่ำมันจะต้องคิดอยู่เช่นนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยถ้าเราเป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่างไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยมไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทำงานของจิตตลอดเวลานี่ล่ะท่านเรียกว่าจิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านก็เรียกว่าวัฏฏวนวนไปหาที่จอดที่ยับยั้งไม่ได้วกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้น

แล้วขนทุกข์มากลุ่มลุมเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจเกินไปไม่ได้สังเกตตัวเองเรามีราคาเท่าไรที่ได้มาบวชในพระศาสนาใจมีราคาเท่าไรถ้าเราฝึกฝนอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนๆจะมีคุณค่าเท่าจิตของบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอื่นใดในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะเสมอเหมือนกับความบริสุทธิ์ของใจอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกว่าพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเกียจคร้านอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กะแก่หลับแก่นอนแต่ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักรบซึ่งเทียบกันกับนักรบในสงครามสงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายในจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักรบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้นความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นแลวิถีทางเดินของสมุทัยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดแดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่เกิดขึ้นมาจากใจที่ปล่อยไปตามอำเภอตัวเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้ปฏิบัติถ้าไม่ย้อนจิตเข้าไปดูสาเหตุที่เกิดแห่งทุกข์จะไม่มีที่แก้ทุกข์ตลอดวันตายถ้าย้อนเข้าไปถึงจุดเป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์นั่นแลจะเป็นสถานที่แก้ทุกข์ได้ด้วยเนื่องจากรู้เรื่องของสมุทัยเขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นทำมากบุญอะไรได้นักเนื่องจากความเพียรจดจ่อหรือฟาดฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นก็เราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วเวลานี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมืองทุกชั้นให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบไหว้เคารพบูชาทหารการขบการฉันมีอย่างไรนำมาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจอาหารการบริโภคแต่ละอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้หย่อนวิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ยเป็นของที่ยากลำบากที่สุดเขาทำไมจึงมีความเต็มอกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปบิณฑบาตทุกวันนี้รู้สึกจะเต็มบาตรทุกวันทุกวันถ้าอย่างน้อยก็เกือบจะเต็มบาตรอยู่แล้วบิณฑบาตมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสั่งสมไว้ได้ฉันไปได้ตั้ง5วันก็ไม่หมดนี่มันทำไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งที่เราไม่ได้ซื้อได้หาคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นักบวชที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปหาขอทานทั้งวันก็ไม่พอปากพอท้องให้เราคิดดูอย่างนี้นี่เรียกว่าเพศของเราเป็นเพศที่สะดวกที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเขามาสร้างให้อยู่ได้ความสะดวกสบายด้วยศรัทธาทรัพย์สินเงินทองมีเท่าไรทุ่มเทมาจนให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการที่วัดจะต้องการแค่ไหนเท่าไรนั่นของที่เขานำมานั้นไม่ใช่ของที่เขาเสกคาถาเป่าพูดแล้วเป็นเงินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเป็นข้าวเป็นของขึ้นมาเป็นอาหารการบริโภคเป็นกระดานดาดฟ้าขึ้นมาเป็นสังกะสีขึ้นมาเป็นปูนขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหามาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาทำที่พักที่อยู่ที่อาศัยกว่าจะสำเร็จเป็นสวงจีวรให้ครองนี้เป็นของที่หามาด้วยยากแทบล้มแทบตายกว่าจะนำมาให้เราได้ขบฉันแต่ละวันละวันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ทานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหนมีความยินดีทั้งนั้นถ้ามันผิดจากหลักธรรมวินัยของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานพลีชีพเพื่อเราเสมอแต่เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทำไมจะทำใจอ่อนแอให้พิจารณาดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้การไปกันมาก็สะดวกเขากราบเขาไหว้ไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนมีแต่ผู้นำของทานมาถวายให้

บริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้ทานนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ถือเอานี้เป็นสำคัญเราอย่าถือด้วยอำนาจกิเลสตัณหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดีฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกังวลกังวายนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของผู้นักสั่งสมความโลภความโกรธความหลงนักสั่งสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ต้องทำความกังวลไม่ต้องทำความรบกวนใครๆทั้งนั้นเขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยตำหนิผลทานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดๆแม้ที่สุดนางกุลนทาสีกีข้าวแป้งเขาเรียกว่าข้าวแป้งกีแล้วเน็บพกมาเนี่ยจะนำไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ำเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทานคิดหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่ข้าวแป้งกีนี้จะทำยังไงก็กลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าชำเลืองดูพระอานนท์ให้พระอานนท์นำบาตรมาถวายทันทีแล้วเล่าแล้วเข้ารับเข้าหนมแป้งกีของนางกุณฑาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางกุณฑาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านรับของเรานี้ท่านก็รับพอไม่ให้เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกรุมพีนบ้านนางวิสาขาบ้านอนาถปณิกาเศรษฐีบ้านไหนๆก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เราถวายไปนี้เป็นของที่เลวเป็นของที่ต่ำช้าสมกับฐานะของเราพอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งที่พระองค์ก็ตรงพระทัยอยู่แล้วว่าจะสงเคราะห์นางกุณฑาสีเพราะเห็นแก่น้ำใจของเขาเป็นน้ำใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรนักก็ตามแต่น้ำใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ทรงประทับลงในที่นั่นและฉันของนางขนมของนางกุณฑาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวยอะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าสิ้นวาระในวันหนึ่งไปด้วยการเสวยขนมแป้งกี่ของนางกุณฑาสีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันจังหันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมื้อหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ขอให้เราทุกท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงทำตัวของเราทำใจของเราให้เป็นเช่นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินเช่นนี้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่มีครูจิตใจจะเป็นใจที่มีครูใจไม่เลยเถิดไม่เลยแดนไม่เลยหลักธรรมวินัยจะเป็นใจที่ดีเป็นใจของพระเป็นเพศของพระนั่งก็จะสบายเหมือนพระนอนจะสบายเหมือนพระเดินสบายเหมือนพระฉันจะสบายเหมือนพระคิดอ่านเรื่องอะไรๆเป็นเรื่องของพระไม่มีโลกเข้ามาเคลือบแฝงจะเป็นผู้ที่เย็นพระแปลว่าประเสริฐการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของประเสริฐเพราะใจของพระเป็นใจที่ประเสริฐความประพฤติของพระเป็นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐหลักวินัยอันประเสริฐนั่นเราเป็นนักบวชเราต้องคิดเช่นนั้นเป็นผู้สะดวกสบายเรื่องทิฏฐิมานะไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นข้าศึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเมืองใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีก็ตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วยขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังแต่ว่าขวางมันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละไม้ถ้าเราแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นศูนย์กลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นับนำเข้าไปเท
ทียบเคียงกับหลัก

ธรรมะว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วความรู้ของเราก็เป็นธรรมะถ้าว่ามันขัดแย้งกับธรรมะความรู้ของเรานี้เป็นความรู้ที่จอมปลอมต้องพยายามแก้ไขเพราะว่าความรู้ของเรายังไม่มีแบบฉบับเป็นเครื่องรับรองแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวักขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่รับรองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้จากพระธรรมอันชอบนี้นับกี่พระองค์ไม่ได้และบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็นับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่ได้ตรัสรู้จากธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นเราผู้เป็นผู้สั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมกิเลสตัณหาสั่งสมความเห็นแก่ตัวได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกทั้งหลายหรือไม่ถ้าเราได้ตรัสรู้ด้วยทิฏฐิมานะของเราก็ควรจะนำทิฏฐิมานะนี้ไปสอนโลกให้เขาเจริญทิฏฐิมานะด้วยทิฏฐิมานะนี้เขาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทือนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้พินาศชิบหายปนปี้หรือเคยเป็นตลอดมาก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตว์จะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูสิทิฏฐิมานะให้ผลประโยชน์อันดีอย่างไรบ้างหรือไม่เราผู้เป็นนักบวชเป็นนักธรรมะเหตุใดจะมีความจำเป็นซึ่งจะต้องสั่งสมทิฏฐิมานะให้เป็นเครื่องกัดหัวใจเราออกจากกัดหัวใจตนเองแล้วก็กัดหมู่กัดเพื่อนกัดครูกัดอาจารย์กัดไปหมดเรื่องทิฏฐิมานะเป็นเช่นนั้นไม่มีทางดีแม้แต่อยู่ในสัตว์เรามองดูแล้วไม่น่าดูมองกันหงินเขี้ยวหงินฟันคอยจะกัดกันไหนมาเกิดอยู่กับนักบวชแล้วจะเป็นที่น่าดูที่ไหนเพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมานะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินพระจึงเป็นที่กราบไหว้ไม่ว่าเป็นแม่ชีแม่ขาวเขาก็กราบไหว้ได้เพราะความถือธรรมะเป็นหลักเป็นหลักที่เสียบอยู่แล้วนี่ให้คิดอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายมาสั่งสมทิฏฐิมานะเนื่องจากการสั่งสอนจะต้องสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะเราต่างคนก็ต่างไม่รู้ด้วยกันนับแต่ผู้แสดงก็ไม่รับรองตนว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถแค่ไหนของเราก็ต่างคนก็ต่างนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนทั้งท่านทั้งผู้แสดงด้วยเพื่อจะต่างองค์ต่างท่านจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กีดขวางตนเองและกีดขวางโลกที่ให้นามทิฏฐิมานะนี้หมดไปเป็นลำดับลำดับจะมีจำนวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งกันครัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมานะขัดแย้งอวดดีอวดฉลาดอวดเด่นอวดยิงต่อกันแล้วสังคมหรือบ้านเมืองนั้นก็ล่มเย็นประเทศชาติถ้าต่างคนต่างปรองดองกันด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดอวดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พินาศชิบหายจะกลายเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่ละประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงตัวของเราโดยเฉพาะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับดับตลอดถึงสัตว์ถ้าไม่มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันสัตว์จะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฏฐิมานะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะทำโลกให้พินาศชิบหายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฏฐิมานะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกำลังไฟบรรยากันมีที่ไหนก็คือไฟบรรยากันตัวทิฏฐิมานะนี่เท่านั้นจะทำโลกให้พินาศชิบหายไม่ว่าท่านว่าเราถ้าใครสั่งสมทิฏฐิมานะไว้มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตำหนิเรื่องทิฏฐิมานะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมานะซึ่งเป็นตัวสกปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยความเห็นแก่ท่านแก่เราเห็นแก่อาจจะทำเป็นหลักสำคัญ
หากไม่เห็นจะอาจจะทำจะไม่เห็นจะใครทั้งนั้นโลกจะกลายเป็นหมูเป็นหมาจะกลายเป็นสัตว์ไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวนี่ถ้าว่าเราก็เทียบเขาเขาก็เทียบเราเราก็เทียบท่านท่านก็เทียบเรามีหัวใจเหมือนกันมีความรักในชีวิตเหมือนกันมีความรักในสมบัติเหมือนกันแล้วคนเราจะมองเห็นกันด้วยความสนิทสนมด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นข้าศึกแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้จะให้ความสุขแก่โลกหากว่าโลกได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแค่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้นนี่ได้กล่าวถึงเรื่องทิฏฐิมานะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียรเป็นสิ่งสำคัญให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียรของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายิ่งขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กำลังกระฟัดกระเฟือดกำลังแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจำนนได้จากธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับถ้าธรรมะบังคับเราไม่ได้

คำว่าพระพุทธเจ้าคือท่านผู้ปราบไตรภพเรียนจบในสมมติทั้งปวงโดยสมบูรณ์พระสาวกก็ดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เรียนจบปราบไตรภพภายในจิตให้สิ้นซากไปเช่นเดียวกันกับพระศาสดาคำที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกับคำที่ว่าพระธรรมได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนั้นขึ้นมาในขณะเดียวกันจากนั้นก็พระสงฆ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกมีการกล่าวถึงผลความปรากฏของธรรมเมื่อกล่าวถึงเหตุพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างไรมีความยากเย็นเข็นใจขนาดไหนพระสาวกที่ว่าสังฆังสนังคัจฉามินั้นท่านลำบากได้รับความทุกข์ทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่แทบเป็นแทบตายด้วยกันมีจำนวนน้อยมากที่เป็นขิปาปัญญาสุขาปฏิปทาขิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยมากทุกขาปฏิปทาขิปาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ก็มีจำนวนมากพอประมาณในครั้งพระพุทธเจ้าส่วนทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานี้รู้สึกจะมากคือทั้งปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้านี่มีจำนวนมากมีท่านกล่าวไว้4ประเภทด้วยกันคือสุขาปฏิปทาทิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาปทาปสุทุกขาปฏิปทาคิปปาภิทันทาภิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว มีเป็นลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านผู้นักปฏิบัติทั้งหลายให้พึงดูใจของตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นมากยิ่งกว่าดูตัวของเราที่ยกมานี้มาเป็นแบบฉบับเพื่อมาให้มันจิตมันออกนอกลู่นอกทางโดยเห็นว่าลำบากบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทะเลถลายไปในทางที่จะพาให้โลกจมไปเสียโดยไม่รู้ว่านั่นคือความลำบากอย่างมหันต์การปฏิบัติเราพอทราบได้ในนิสัยของเราเราฝึกทรมานจิตใจของเราหนักแน่นขนาดไหนได้รับผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเราเป็นทุกขาปฏิปทาสุขขาปฏิปทาอยู่ในนั้นถ้าปฏิบัติแบบล้มหมอนนอนเสื่อไม่มีวันลุกไม่มีวันตื่นเลยนี่มันเลยสุขาปฏิปทามันเป็นปฏิปทาที่เน่าเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจอันนี้ไม่มีทางที่จะว่าเป็นสุขทันทาปัญญาและขิปาปัญญาได้เลยคือรู้ได้เร็วก็ตามรู้ได้ช้าก็ตามจะไม่มีวันรู้ได้ทั้งสองอย่างนี้นอกจากหลงไปเลยจมไปเลยอันนี้เป็นไปได้กับปฏิปทาแบบนอนจมนี้
ให้ดูจิตของตัวเองมันฝ่าฝืนธรรมมากน้อยเพียงไรนั่นแหละวิธีการปฏิบัติตนจะต้องได้ปฏิบัติให้พอๆกันกับความฝืนของจิตตามธรรมดาจิตย่อมมีความฝืนธรรมและไหลไปตามโลกที่เรียกว่ากิเลสนั้นโดยลำดับลำดาไม่มีการไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตวงประการใดเลยเพราะมันราบรื่นมากเนื่องจากทางนี้เป็นทางที่เคยเป็นมาประจำพบประจำชาติของตนจนนับไม่ถ้วนแต่การที่จะฝืนจิตใจจากพบจากชาตินี้มันต้องได้ฉุดได้ลากเพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ชอบทำถ้าทำอยู่จุดใดใจไม่ชอบในจุดนั้นทำบอกสอนว่าอย่างไรใจมักฝืนอยู่เสมอหรือฝืนเสมอเพราะใจนั้นเป็นใจของกิเลสเป็นเจ้าของไม่ใช่ธรรมเป็นเจ้าของกิเลสเคยเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วแล้วมีกำลังรอบตัวอยู่ตลอดเวลาคือรอบจิตมันนานเราถึงจะได้ฝืนสักนิดนึงฝืนนิดนึงยังไม่พอกับกำลังของกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้จึงต้องคำนึงถึงพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาทุกขนาดไหนสำหรับพระพุทธเจ้าทรงเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเองนั้นก็ยอมเป็นความยากความลำบากอยู่โดยดีเพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดชี้แนะแนวทางให้จนสาวกได้รับการชี้แจงแนะนำจากพระพุทธเจ้ามาด้วยดีแล้วจึงเรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังผู้ได้รับการแนะนำจากพระพุทธเจ้าแม้เช่นนั้นเวลามาปฏิบัติมันต้องลำบากลำบนก็เพราะความฝืนของกิเลสความต่อสู้ของกิเลสขัดขวางของกิเลสไม่ให้เป็นไปตามร่องรอยของธรรมนั่นเลยนั่นเองจิตจึงไม่เป็นเช่นนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ได้ทราบการแนะแนวทางมาแล้วแม้จะยากลำบากการฝืนก็ฝืนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ได้รับจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเพราะฉะนั้นกิจงานการใดๆก็ตามใครจะว่ายากว่าลำบาก

ุกข์ทรมานเพียงไรเมื่อมาเทียบกับงานที่จะถอดถอนหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสออกจากจิตใจนี้จึงเป็นงานหนักเหนืองานใดๆทั้งนั้นผู้ไม่ทราบผู้ไม่เคยดำเนินผู้ไม่เคยทำงานประเภทนี้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะไม่มีทางทราบได้เลยว่างานนี้เป็นงานที่หนักมากอย่างไรความหนักก็หนักความใช้ความพินิจพิจารณาละเอียดละออ ก็ต้องพิจารณาละเอียดละออมากเกินกว่ากิเลสจะตามทันหรือเกินกว่ากำลังของกิเลสที่จะต่อสู้ได้กิเลสจึงจะยอมหมอบราบตามปกติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปมาเป็นประจำอยู่แล้วทำไมจะไม่แก้ไม่ถอดถอนยากต้องเป็นของยากแล้วเราก็พึงทราบนิสัยของเราเมื่อการต่อสู้ยากเพียงไรได้ผลมากน้อยเพียงไรที่เป็นเครื่องตอบแทนเราพึงจับเอาผลนั้นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ในการดำเนินเหตุให้หนักมือเข้าไปหากไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายเลยแล้วจิตนี้ก็จะไม่พ้นเป็นที่อยู่ที่ฝังจมและที่ขับถ่ายของกิเลสตลอดไปไม่มีเวลาที่ธรรมจะแทรกเข้าไปได้หากไม่ได้ใช้ความพยายามและพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังนี่ดูการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนรู้สึกทำให้หนักใจอยู่มากเป็นแต่เพียงไม่พูดเท่านั้นดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวไปมามันบ่งบอกอยู่เสมอว่าเป็นความบกพร่องตลอดกิริยาบกและที่นี่กิเลสไม่เคยมีคำว่าบกพร่องมันพอกพูนตัวของมันอยู่ตลอดเวลากับการประกอบความเพียรของเราบกพร่องจะเข้ากันได้อย่างไรจะนำกำลังที่ไหนมาต่อสู้กับกิเลสให้ยอมจำนนต่อธรรมทั้งหลายได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามให้หนักมือขึ้นไปโดยลำดับอย่านำความทุกข์ความลำบากที่เคยประกอบความภาคเพียรมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตปีอดีตเดือนอดีตวันก็ตามอดีตเวลาเช่นวันนี้ก็ตามความทุกข์ความลำบากเหล่านั้นมักจะเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสเสมอการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนครั้งนั้นก็ลำบากมาแล้วปีนั้นลำบากมาแล้วเดือนนั้นได้รับความลำบากมาแล้วมาเดือนนี้วันปีนี้วันนี้ก็เป็นความลำบากแล้วจะพยายามถูไถไปได้อย่างไรทำให้จิตใจท้อถอนแอลงในขณะที่จิตที่เช่นนี้นั่นแหละคือเพลงของกิเลสกล่อมใจให้ผืนซากเอาไว้ทุกทัดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรมแต่เป็นความคิดที่กิเลสแทรกขึ้นมาโดยลำดับลำดาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละกิเลสฉุดลากหัวใจให้อ่อนต่อความภาคเพียรและท้อถอยปล่อยวางในทางความดีทั้งหลายเสียล่มจมไปกับมันจนได้ก็เพราะอุบายเหล่านี้แหละกิเลสนั้นไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อความเคลื่อนไหวที่จะสั่งสมตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นมาแต่ความภาคเพียรของเรามักจะอ้างการอ้างเวลาอ้างความทุกข์ความลำบากอ้างความโง่ความฉลาดอ้างอำนาจวาสนาอ้างสถานที่การเวลาสร้างไปกี่ประเภทล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องข้อแก้ตัวของกิเลสทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีช่องทางออกที่ตรงไหนผู้ปฏิบัติมาอ้างเช่นนี้ก็คือเอา

กิเลสมาถือเป็นเครื่องมือแห่งความคิดความปรุงนี้ใช้ไปเสียหมดความคิดในแง่ธรรมที่เคยคิดไว้นั้นเลยล่มจมชิบหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้ภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้ครั้งพุทธกาลท่านประกอบความภาคเพียรนี้ท่านทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำเป็นจริงเป็นจังเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆกับความเพียรเพื่อชำระสังขารกิเลสให้วอดวายไปจากจิตใจท่านไม่ทำเพียงลุ่มดอนๆพอเป็นกิริยาให้กิเลสมันหัวเราะรำคาญตายเปล่าๆอย่างที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้กิริยาอะไรที่แสดงออกมามีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตาเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ากิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสชักจูงหรือผลักดันให้เป็นไปถ้าอยากจะทราบก็เวลานี้ก็สอนอยู่แล้วอุบายวิธีที่จะทราบความเพียรสำคัญก็คือสติอย่างไรสตินี้พ้นไปไม่ได้ปล่อยไม่ได้จากนั้นก็ปัญญาขึ้นเป็นรากเป็นตอนสอดแทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะควรใช้ปัญญาต้องใช้ไปอยู่โดยสม่ำเสมออย่าคอยให้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจะใช้ปัญญาสมาธิถึงภูมินี้แล้วจะใช้ปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นมีแต่วาดแบบลมๆแรงๆไปหาเหตุผลไม่ได้ตามหลักธรรมแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้วาดไปอีกนี่เราก็ไม่รู้จุดตัวการฝึกทรมานจิตใจให้พึงทราบว่าจิตใจนี้เป็นอะไรจิตใจนี้คือผู้ต้องหาถูกควบคุมจากกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราจะแย่งชิงจิตใจนี้มาเป็นสมบัติของธรรมให้ธรรมได้ครองใจจึงมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันหลักแห่งการต่อสู้ก็คือสติเครื่องมือแห่งการต่อสู้คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนในการต่อสู้จำไว้ให้ดีกิเลสจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนี้ใครพิจารณาทำบทใดการเริ่มแรกก็เคยพูดเคยสอนแล้วทำอะไรให้จริงให้จำจะบริกรรมก็เหมือนกันเราบริกรรมทำบทใดให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สึกที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทำนั้นปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนั่นคือความเพียรที่ถูกต้องอย่าไปเสียดายเวลาอย่าไปเสียดายความคิดปรุงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะมาแย่งเอาความคิดปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ให้กลายเป็นเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสียให้มีความรักความสงวนความหึงหวงความคิดความปรุงอันเป็นอัตเป็นธรรมนี้ไว้กับตนเองอย่าให้กิเลสมาแย่งชิงเอาความคิดความปรุงหรือคำบริกรรมนี้ไปทำหน้าที่ของกิเลสแทนทำไปเสียแล้วจะหาความสงบเย็นไม่ได้ถูกกำหนดทำบทใดให้พึงทำแบบนี้ด้วยกันแม้จะกำหนดอนาปานสติตามความถนัดของตนแต่ละรายหลายก็พึงกำหนดดูเฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวบังคับบัญชาจนเกินไปให้ทำความรู้ไว้โดยเฉพาะเท่านั้นและไม่หวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูปนั้นรูปนี้ไม่ต้องไปหมายการบำเพ็ญเหตุอยู่เวลานั้นแหละคือการสร้างผลให้ปรากฏขึ้นมาตามโดยลำดับลำดาตามกำลังแห่งความเพียรหรือแห่งสติที่กำกับจิตใจด้วยดีให้รู้อยู่กับลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไปในขั้นเริ่มแรกนี้เราจะทำให้กว้างขวางไม่ได้จะเป็นการสร้างภาระให้มากขึ้นสุดท้ายก็เลยไปไม่รอดไม่ได้เรื่องราวด้วยกันทั้งนั้นยังต้องให้กำหนดเฉพาะลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้อย่าคาดอย่าหมายความคาดความหมายไม่ยังผลอะไรให้เกิดขึ้นนอกจากวงปัจจุบันที่รู้กันอยู่ระหว่างลมกับสติที่รับรู้กันอยู่เท่านั้นนั่นคือ

นี่เป็นขั้นหนึ่งการทำจิตให้สงบอย่าเสียดายอารมณ์ใดในขณะที่กำลังทำงานอยู่เวลานั้นความคิดความปรุงเคยคิดเคยปรุงมามากต่อมากแล้วพรรณนาไม่ได้แม้ภายในชั่วโมงหนึ่งเราอย่าพูดถึงปีถึงเดือนที่ผ่านมาเลยแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรจากความคิดปรุงลมๆแรงๆดังที่เคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานจึงไม่ได้ผลบัดนี้จะให้จิตทำงานในด้านธรรมะเช่นคำบริกรรมถ้ามันยังคิดออกไปได้เอาคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปอย่าให้มีช่องว่างเลยทำการต่อสู้กันอย่างนั้นจริงๆการกำหนดลมก็เช่นเดียวกันเมื่อความรู้อยู่กับลมโดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยไม่วางซึ่งกันและกันแล้วลมก็จะปรากฏเป็นความละเอียดเข้าไปเพราะใจพาให้ละเอียดนี่ก็อธิบายถึงที่สุดของลมมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนถึงกับว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติเมื่อยังเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเราก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์กับลมว่าหายไปไหนกลัวจะเป็นจะตายเราไม่ได้ภาวนาเอาลมหายไปไหนก็หายสิลมเราภาวนาเอาความรู้คือจิตนี้ต่างหากเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อตามรอยโคไปถึงตัวโคแล้วลมก็รอยของโคก็หมดปัญหาไปการกำหนดลมก็เมื่อถึงตัวจริงคือความรู้แล้วลมก็หมดปัญหาไปความรู้มีอยู่อยู่กับความรู้นั้นไม่ตายแม้ลมจะหายไปในความรู้สึกแต่จิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับความรู้นั้นจะละเอียดขนาดไหนก็ให้อยู่ตามความจริงของความรู้นั้นอย่าไปปรุงไปแตกไปหมายว่าอยากไปละเอียดไปให้รู้ดูจำเพาะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาในวงปัจจุบันมีการพิจารณาเพื่อความสงบถึงเวลาหรือระยะที่จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็แปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นธรรมดาแล้วมันเห็นด้วยความมืดบอดเห็นด้วยสัญญาอารมณ์เห็นด้วยความจอมปลอมเห็นรูปเห็นกายมองด้วยตาเนื้อเมื่อใจมันปลอมเมื่อใจมันมืดแล้วมันก็ไม่เห็นความจริงดูร่างกายนี้ก่อนหนังผมขนเล็บฟันหนังดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรหนังนี่ที่ใครๆก็มีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชราค่ําคร่ามันมีด้วยกันซุ้นตลอดถึงสัตว์มันก็มีมันพิเศษพิโสอะไรกับหนังความที่ว่ามันสวยมันงามน่ารักใคร่ชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมาหลอกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้มันหาความสวยความงามไม่ได้ถ้าจะเอาความจริงนี้ไปลบล้างความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปสิหลักความจริงคืออสุภะอสุภธรรมปฏิกูลโสโครกมันเต็มหมดทั้งร่างกายนี้แล้วความที่ว่าสวยงามมันเอามาจากไหนหาแล้วมันไม่เจอมันมีแต่ความปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกภายในต้องช้าต้องล้ามต้องอับต้องสงอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นดูไม่ได้นี่ความจริงทำไมจึงเชื่อนั่งหนาเชื่อกิเลสมันสวยมันงามมันจีรังถาวรว่าให้ความสุขกายไม่ให้ความสุขที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏว่ากายมีความสุขเลยนอกจากมันไม่เป็นโรคอะไรมันก็อยู่เฉยๆธรรมดาแต่เรื่องของความทุกข์นั้นเด่นมากความสุขมีนิดๆเช่นหิวข้าวพอรับทานอิ่มแล้วก็มีความสบายขึ้นมาข้างหนึ่งจากนั้นก็เสมอตัวนี่พิจารณาร่างกายก็ให้เป็นอย่างนั้นบังคับจิตให้ท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานนี่ท่านเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานภายนอกตามป่าตามเขาลำเนาไพรก็เที่ยวไปแต่จิตไม่ละกรรมฐานภายในคือท่องเที่ยวอยู่ในสกุลกายอันเป็นหลักใหญ่ของสัจธรรมและสิ่งนี้แลเป็นเครื่องปกปิดกำบังบุรุษตาฟางใจโง่เขลาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทำให้ลงสู่ความจริงนี้มอบเจสาโลมานะขาทันตาแตะโจเป็นต้นให้พิจารณาคลี่คลายสิ่งนี้ทำไมจึงหลงนักหนาตาก็มีอยู่ไม่ใช่คนตาบอดหูก็มีอยู่ทุกจมูกก็มีอยู่

จะเห็นควรจะรู้ควรจะได้ยินควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งกลิ่นทั้งอะไรของมันแต่ทำไมมันจึงไม่รู้ไม่เห็นทำไมมันจึงไปเชื่อแบบด้นๆเดาๆเกาหมัดไปเช่นนั้นซึ่งหาความจริงไม่ได้เลยพิจารณาลงไปแล้วยึดหาอะไรถ้าพูดถึงเรื่องธาตุดินยึดมันอะไรดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วน้ำก็รู้ว่าน้ำแล้วยึดมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงดินเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายได้ยังไงลมก็รู้อยู่แล้วว่าลมจะให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นของสวยของงามได้ยังไงใครมีแต่สิ่งรู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆนี่แล้วไปหลงกลของมันได้ยังไงหลงกลของกิเลสว่านี่คือสัตว์ดินนี่คือสัตว์ดินน้ำนี่คือสัตว์คือบุคคลลมไฟคือสัตว์คือบุคคลคือเขาคือเราคือหญิงคือชายคือของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจรักใคร่ชอบใจอะไรกับดินน้ำลมไฟแยกแยะดูให้มันเห็นชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลร่างกายไหนร่างไหนจะไปปฏิกูลมากยิ่งกว่าร่างมนุษย์เราดูลงไปสิทุกสิ่งทุกอย่างมันเด่นกว่าเขาทั้งนั้นถ้าเป็นของปฏิกูลแล้วแล้วทำไมจึงต้องรักต้องสอบต้องกำหนัดยินดีอันนั้นหนานี่เป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจหลอกอย่างนี้เรายังเชื่ออยู่เลยเอาธรรมเข้าไปเป็นคู่แข่งมองทะลุเข้าไปหาความจริงบ้างสิอย่างน้อยบ้างซะก่อนต่อไปนั้นก็มองให้ทะลุปุโปร่งลงไปจนกระทั่งอายตัวเองมายึดมาถือมาสำคัญมั่นหมายสิ่งนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้เมื่อเวลาพิจารณาเข้าสู่ความจริงแล้วมันหาความเป็นนั่นเป็นนี้ดังที่เคยเป็นมาที่สำคัญมานั้นไม่มีเลยมันก็ละอายตัวเองเลยพอปัญญาอย่างทราบตรงไหนมันรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนมันปล่อยวางไปโดยลำดับถ้าปัญญายังไม่เข้าถึงความจริงไม่เป็นความจริงเมื่อไหร่มันยังไม่ปล่อยเพราะมันยังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็ไม่ปล่อยได้เมื่อมันถึงความจริงแล้วมัดไว้เท่าไหร่ก็เถอะยังไงก็กระเด็นผงไปเลยเถอะพึ่งไม่มีเหลือขาดกระจายไปเลยอะไรมามัดไม่ได้มัดจิตนี่ขอให้ปัญญาได้ฟันขาดกระจายไปเถอะมันจะดีดตัวของมันขึ้นมาทันทีพิจารณาให้ถือเป็นการเป็นงานทบทวนข้างบนข้างล่างภายในภายนอกตลอดทั่วถึงถือเป็นการเป็นงานจริงๆอย่าไปกำหนดเที่ยวแห่งการพิจารณาอย่าไปนับว่าพิจารณาเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งไม่สำคัญยิ่งกว่าการพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงนี่คือความจริงแท้เอาให้เห็นเอาให้พิจารณาจนชำนาญหลายครั้งหลายหนก็เด่นขึ้นไปเองเด่นไปเองเด่นไปเองความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปั้นยอเอาไว้มันก็จางไปจางไปสุดท้ายก็หมดไปไม่กล้าเข้ามาแทรกความจริงนี้ได้เลยนั่นท่านว่ารู้จริงรู้อย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดภพตัดชาติท่านตัดเข้าที่ตรงนี้สอนท่านก็สอนอย่างนี้อันไหนที่

แม้เช่นนั้นมันก็ยังหลงมีที่ต้องสอนมาส่วนร่างกายนี้ก่อนเห็นท่านมอบกรรมฐาน5เป็นต้นให้แล้วเมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการ32ไม่ต้องบอกลุกลามไปหมดซึมซาบไปหมดเข้าใจหมดปล่อยวางได้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้ขอบแทรกลงไปจนตลอดทั่วถึงแล้วเวทนามันมีอยู่ในกายนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงอันหนึ่งแต่เมื่อเราไม่ทราบว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างอันต่างเป็นความจริงของตัวเองเราก็ไปเอาทั้งสองอย่างนี้มามัดเข้าด้วยกันมาเป็นเราเป็นของเราด้วยกันเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นมันก็เป็นความจริงของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันไม่ทราบว่ามันให้ความทุกข์แก่ผู้ใดด้วยไม่ทราบความหมายของตัวเองด้วยกายก็เหมือนกันการพิจารณาเวทนาแยกแยะกันอย่างนั้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจริงตามสภาพของตัวเวทนามีทุกขเวทนาเป็นต้นที่ปรากฏขึ้นจากร่างกายนี้มันก็เป็นความจริงของมันอันถ้าเราจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับ

ไฟก็ไม่รู้ฝืนถ้าเมื่อประกอบกันเข้าแล้วมันก็ไหม้ของมันไปอย่างนั้นเสียงระเบิดตูมตามตูมตามดูแล้วเหมือนกับมีวิญญาณมันไม่มีฟืนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนความร้อนก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบเรื่องของฟืนด้วยผู้ทราบก็คือผู้เราผู้ดูไฟมันกำลังไหม้ฟืนอยู่นั้นนี่ผู้ทราบก็คือจิตระหว่างร่างกายกับทุกขเวทนามันเผาไหม้กันเช่นเดียวกับฟืนและไฟเผาไหม้กันนั่นแหละมันไม่ทราบความหมายของมันทั้งสองอย่างนั่นแหละจิตต่างหากเป็นผู้ไปทราบแล้วผู้ทราบแล้วกับจิตต่างหากเป็นผู้ไปหลงยึดสิ่งนั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความร้อนของระหว่างร่างกายกับใจซึ่งเป็นความทุกข์อยู่แล้วก็ยังไม่พอยังต้องเอาความทุกข์ร้อนภายในจิตใจเพราะความรุ่มหลงไปกอบโกยหรือแบกหามอกทั้งร่างกายทั้งความทุกข์นั้นมากมาว่าเป็นตนเป็นของตนเขาอีกจึงเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักมากยิ่งกว่าทุกขเวทนาทางร่างกายใช่อีกนี่ความหลงมันทำให้เป็นพิษเป็นภัยถึงขนาดนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ยิ่งเวลาทุกขเวทนากล้าสาหัสมากเพียงไรนั่นแลเป็นเวลาที่สติปัญญาจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอดคนเรายอมจนกรอกเมื่อไหร่เมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วความฉลาดเพราะความดิ้นรนของสติปัญญามันหักช่วยตัวเองเล็ดลอดไปได้และรู้แจ้งความจริงทั้งหลายก็รู้ในเวลาจนกรอกนั่นแหละจึงขอให้ทราบไว้ทุกๆองค์ด้วยว่าคนเรานั้นไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจนกรอกจนมุมแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นใหม่เพราะตอนนั้นเวลานั้นเราจะไปร้องครางให้ใครมาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันตามกันไปได้ทุกระยะเว้นแต่คำว่าอสุภะเท่านั้นเพราะนั้นเป็นนามธรรม

ูปทางเสียงรูปเสียงเลยไม่ถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าความกระเพื่อมนั่นเมื่อถึงขั้นแล้วนี่แล้วความกระเพื่อมนี่แหละคือตัวก่อเหตุมันจะรู้ทันทีทันทีและพอรู้ทันทีก็ดับกันไปโดยลำดับ

พอทันแล้วเท่านั้นรู้หมดนี่เราจะเอาสาระอะไรแล้วจะพิจารณาหาความจริงความคิดคิดดีคิดชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะคิดประเภทใดเป็นดับความจำก็จำอะไรมันก็ดับสัญญาสังขารวิญญาณความรับทราบมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมันเรื่องสาระอะไรที่จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันใคร่ควรมันพิจารณามันรู้ของมันก็มีแต่เรื่องของจิตที่แสดงอาการยิบยับมันออกมาจากจิตตามเข้าไปนี่แหละที่ว่าเชื้ออยู่ที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปที่นั่นเชื้อคือกิเลสมันอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะ

กิเลสทั้งมวลนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็รู้ได้ชัดมันไม่ได้อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันอยู่กับจิตที่ไปเกี่ยวโยงกับสิ่งนั้นเพราะความไม่รู้ต่างหากเมื่อพิจารณาคลี่คลายสิ่งนั้นแล้วจิตหายสงสัยหายสงสัยแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายเจ้าของเมื่อพิจารณานี้ก็หายสงสัยแล้วปล่อยเข้าไปเนี่ยถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเข้าไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปคือรู้เท่าแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายอย่างนี้ขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันห้าเนี่ยรู้เท่าปล่อยวางอะไรที่เป็นตัวการสำคัญของขันห้าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนั่นที่นี่ที่เรียกรวมตัวแล้วเข้าไปจุด

ท่านอธิบายไว้ในสังโยชน์เบื้องบนรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามานะนั่นความถือนี่ก็ถืออวิชชากับจิตที่กลมกลืนเป็นเดียวนั่นน่ะเข้าใจว่าเป็นตนเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาเทียบเคียงเหมือนอย่างว่าองค์นั้นเป็นยังไงผู้นั้นเป็นยังไงจิตเสมอเราหรือยิ่งกว่าเราหรือย่อนกว่าเรานะท่านถึงยกว่า3 3เป็น9อย่างเช่นแล้วเราจิตเราต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยจิตเราเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยจิตเรายิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยเอาอันนี้ออกเทียบเคียงมันเป็นเขี้ยวเขี้ยวกำลังแหลมคมเขี้ยววิชามานะความถืออันนี้เองพออันนี้สลายไปแล้วเอาอะไรมาถือเอาอะไรมาเป็นผ่องใสเอาอะไรมาเป็นเศร้าหมองเอาอะไรมาเป็นความอุกอาจกล้าหาญเอาอะไรเป็นมาเป็นความกลัว

คือภูมิละเอียดมันก็สร้างปัญหาอันละเอียดมันกิเลสหยาบก็สร้างปัญหาอันหยาบขึ้นมากิเลสละเอียดก็สร้างปัญหาละเอียดขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วไม่มีอะไรสร้างปัญหาหมดปัญหาอุปการทั้งปวงหมดเหตุหมดปัจจัยของสมมุติที่จะสืบต่อกันแล้วก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ

อาที่เคยเป็นอยู่กับจิตมากน้อยมันรู้มาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเข้าจุดเหลือตั้งแต่เชื่องมันที่จะไปเพาะที่นั่นที่นี่เกิดมันก็เผากันลงที่นั่นด้วยตปธรรมแลกแตกกระจายหมดแล้วภพชาติจะสืบต่อไปไหนอีกมีไหมจะต้องไปถามใครเล่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ถามเพราะเป็นความจริงเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะถามกันท่านจะเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองปัจจังเวสจะโบวินยูถ้าไม่ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนนั่นแหละคือท่านผู้รู้จากการปฏิบัติ

่ำลงไปหมดนี่อะไรจะมามีอยู่ในจิตนั้นนั่นนะที่นี่เอาดูที่นี่ดูกิเลสเมื่อได้ฆ่าลงไปจากจิตดวงนี้แล้วอ้าวมันอยู่กับที่มันอยู่กับร่างใดกายใดกิริยาของใครแสดงมาไหนมันปิดได้ยังไงมันรู้หมดนี่แหละที่ว่ากิเลสมันครอบหัวเราตลอดเวลาเราไม่รู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูแล้วดูยากที่ไหนนี่แป๊บเดียวท่านก็ขยะไปแล้วรู้จนขยะจะว่าไงถ้าท่านจะขยะนะเห็นพวกเรามันตาบอดต่อตาบอดอยู่ด้วยกันไม่รู้ทั้งเรื่องของเราไม่รู้ทั้งเรื่องของเขาไม่รู้ทั้งเรื่องคนอื่นต่างอันต่างไม่รู้แต่ก็เข้าใจว่าตัวรู้สำคัญว่าตัวรู้สำคัญว่าตัวดีนี่ก็ทะเลาะกันแล้วกัดกันเหมือนหมานั่นเพราะมันตาไม่เห็นตาปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านมันไม่มีกิเลสมันต้องสำคัญตัวเสมอแล้วถ้าเรายิ่งสำคัญตัวว่าดีกิเลสเป็นเช่นนั้นไม่เคยลงกับความจริงคือธรรมไม่ยอมลง

ธิบายธรรมะป่าอิชาปัจจยาสร้างข้าลาสร้างข้าลาปัจจยาวิญญาณังวิญญาปัจจยานามรูปังนี่ท่องไปจนปากฉีกมันก็ไม่ได้เรื่องนอกจากอิชาหัวเราะถ้าไม่จ่อสติปัญญาเข้าไปตรงนี้จ่อสติปัญญาไปพังทลายลงไปไม่ว่าวิชาปัจจยาสร้างข้าลาก็ได้

ธรรมะเลยเป็นเครื่องมือหากินไปทั้งหมดหากินข้าวต้มขนมกุศลธรรมะกุศลธรรมะวิยากตาธรรมะคนตายที่ไหนก็ไปแล้วความฉลาดจะไปสวดหากินข้าวต้มขนมเนี่ยความฉลาดกุศลธรรมะทำอย่างคนให้ฉลาดมันฉลาดหากินข้าวต้มขนมไปเสียพวกเรามันไม่ฉลาดเข้ามาแก้กิเลสมาฟันกิเลสจริงๆคำว่ากุศลธรรมะถ้ากุศลธรรมะทำพาคนให้โง่นะสิ่งที่พาคนให้โง่คนให้โง่พอตัวเราอยู่ไหนก็รู้ชัดๆ

การเป็นการตายไปถุงไปต่ำเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนถูกทุกประการไหนกำหนดคิดไปให้เสียเวลาทำไมมันถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันอยู่ตามความจริงนั้นแสนสบายยิ่งกว่าจะไปคว้านุ่งคว้านี้คว้าหลงๆแรงๆพระพุทธเจ้าท่านพร้อมจริงขนาดนั้นมัน

ั่นเดินเข้าไปจริงจังกับตัวเองอยู่ไปนานไปมันชินชานะความชินชาเป็นอะไรถ้าไม่ใช่กิเลสถ้าทำมันจะราบลื่นมันคล่องตัวไปเรื่อยในการแก้การปลดความไม่ลืมตัวมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความระมัดระวังสังรวมตัวนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นคือธรรมถ้าเป็นเรื่องความชินชามันชินชาแล้วมันจะไปไหนมันไม่ใช่มันจะไม่ไปหน้าด้านจะไปไหนนะ

ืออะไรมันก็ไม่ได้เรื่องไปทำอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์ข้างบริการท่านเอาจริงเอาจังนะท่านถือนี่เป็นการเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงๆท่านไม่ให้อะไรไม่อะไรมายุ่งนะให้ทราบรากฐานหรือแก่นของการปฏิบัติธรรมแก่นของศาสนาแก่นของผู้พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นนะพวกเราก็เห็นตามระดับเวลาแต่มันเมื่อความจริงไม่ถึงใจแล้วมันไม่กระจายมันไม่ซึ้งในธรรมทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาพาดำเนินมามันก็ไม่ซึ้งถ้าเป็นเรื่องกิเลสแล้วมันซึ้งไม่ว่ามันจะยับมาหมัดไหนเป็นเปิดให้มันเลยก็จะเปิดให้มันอยู่แล้วแต่มันยังไม่ต่อยมานู่นหรืออะไรจะไปคิดปัดป้องมันวะนักเรียนเหมือนกับว่าควักมือเอาเนี่ยเอาเข้ามาเลยมาเลยมาเอากองคางเอากองไกเนี่ยนะเหมือนอย่างนั้นหงายหมาลงไปหงายแล้วมีท่าก็เหมือนหงายหมาสิหงายมีท่ามันหงายต่อสู้หงายหลบดิหลบหมัดมันหงายแบบเสียไม่มีท่าเหมือนถูกน็อกใช่ไม่ได้เพราะเราพวกถูกน็อกหงายมันเป็นท่าพูดแล้วเรายังโมโหว่ะโมโหท่านหมู่ท่านเพื่อนผมเคยฟัดกับมันมาพอแล้วบางครั้งบางข่าวเหมือนจะเป็นจะไปทั้งชีวิตเลยอ้าปลายปลายวันนี่น่ะคิดอ่ะเวลามันแข็งแกร่งมันแกร่งขนาดนั้นอ้าปลายเถอะว่างั้นเลยยังไงก็ไม่ถอยพุ่งได้นั่นหรอเวลาเช่นนั้นหรอนี่เราถึงได้เห็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา

เรามาแปลกันแปลไม่ได้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักไม่ยิ่งนักมันเป็นยังไงไม่หย่อนนักมันเป็นยังไงสายกลางนั่นคือยังไงก็เห็นแต่หมอนเสือกับหมอนมันสายกลางนั่นกิเลสมันมีมัชฌิมาของมันยังเหมาะสมโลกถึงได้ติดมันเดินทางสายกลางนี่นะลงตรงเสือกับหมอนตรงกลางนี่นะนั่นถ้าจะทำความภาคเพียรแข็งข้อบ้างโอ้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะนั่นกิเลสมันก่อมาไปล้มหนักระนาวเลยถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมนะเอากิเลสโผล่มาโผล่มาสิว่างั้นเลยก็เหมือนกับข้าศึกมันกองทัพใหญ่มาเครื่องมือของมันเป็นยังไงเราต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกนั่นสติปัญญาซึ่งเป็นมัชฌิมาไม่เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสได้ยังไงเวลากิเลสโผล่มาก็ต้องโผล่ไปเลยนั่นแหละเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนั้นนั้นนั่นเดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าสายกลางไงผลสุดท้ายว่าอยากไปนิพพานก็กลัวเป็นตัณหาเลยทีเดียวนั่นฟังไหมอยากไปนิพพานกลัวเป็นตัณหาผมเห็นแต่คนตายนั้นไม่อยากแล้วไปนิพพานไหมเห็นแต่มันขึ้นกองฟอนกองไฟมันจะไปนิพพานเนี่ยเป็นคนตายอยากกับกิเลสพันกันอยู่วันนั่งค่ำมันเป็นยังไงไม่เห็นคิดพอจะอยากไปนิพพานพอจะหันหน้าออกจากกิเลสมองดูทางนิพพานโอ้นี่ไปตัณหานะผมว่าอีเลยความอยากเป็นมรรคก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทำไมความอยากเป็นมรรคมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้ยังไงเอาตรงนั้นเลยนั่นไม่ทันกันนะทำไม่พลิกอย่างนี้ไม่ทันกันกิเลสมันแหลมคมมันอันไหนทำไม่แหลมคมมีสติปัญญาเป็นต้นไม่แหลมคมไม่ได้ต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมด้วยมันจะทันกันเผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม่มวยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียท่าเขาด้วยวิธีนี้เราจะแก้วิธีไหนนั่นต้องแก้เลยไม่แก้ก็ถูกนอกจริงนี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดี่ยวเวลาจำเป็นจนกรอบจนมุมนี่เราเห็นคุณค่าจริงที่ได้นำมาพูดในหมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความกล้าหาญด้วยมันไม่ได้จนกรอกหนาวางเลยเวลาเราจังทุกคนหนาแน่นก็อะไรเหมือนจะมันมัดเราจะให้ตายปัจจุบันสติปัญญาหนุนเข้าไปตรงนั้นมันออกไปไหนได้ออกไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกับตะลุมบอลกันแล้วออกเผลอได้ยังไงมันต้องมวยเข้าวงในแล้วเผลอได้ยังไงสติปัญญาหมุนติ้วติ้วเดี๋ยวมันทุกหนักอะไรมันยิ่งหมุนเข้าไปเรื่อยๆต่อแล้วมันก็เข้าใจเข้า

คุณเคยปฏิบัติมายังไงได้ผลยังไงก็ต้องมันไม่พ้นที่จะนำนิสัยนั้นมาใช้ล่ะไม่ว่าครูบาอาจารย์ใดก็เถอะแล้วว่าอย่างนี้นะหลวงปู่ขาวลองดูซิไปฟังวงภายในท่านสิโอ้โหเวลาท่านเสียงนี่โอ้โหกลางวันไปเหมือนกับสามแดดโลกธาตุท่านเด็ดไม่ใช่เล่นนะหลวงปู่ขาวเนี่ยแล้วท่านพูดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหลวงปู่แหวนเหมือนกัน

เปิดทิ้งเปิดอะไรที่เฉยไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับละลายกระปิเป็นน้ำทะเลอะไรท่านก็ไม่พูดอะไรมันก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นพระเป็นเนรเต็มวัดเต็มลาก็ตามมันก็เหมือนกับหัวไม้หัวตอนั่นแหละอยู่ท่านไปสนใจอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่พวกนี้มันไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปแย่ท่านปั๊บท่านผางออกมาเลยเจ้าโอ้โหผมยังไม่ลืมนะคนเราคนที่ดื้อดีวะใส่ปั๊บเข้าไปเอาไม่เอาหลายหมัดนะสองหมัดเท่านั้นแหละใส่เป้าไปท่านก็โอ้ยปัดพึ่งเลยเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเป็นงานเราไม่ลืมนะสิบนาทีนี่เข้มข้นไปถึงสิบนาทีแล้วหยุดเงียบเราเข้าใจแล้วท่านพูดทั้งหมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้ว่างั้นเถอะนะเขาใส่ยับเข้าไปอยู่ป้าเนี่ยโอ้โหผางมาเลยคราวนี้สี่ห้านาทีไหลมาเสียงโอ้โหท่านไม่ทราบท่านได้เสียงมาจากไหนขึงขังตึงตังคึกคักโอ้พูดไม่ถูกเสียงลั่นถ้าบางคนเดินไปตามบริเวณนั้นอะไรที่พระกระเลาะกันยังไงอยู่คงว่านะพอจบลงอ้าวท่านมาเห็นว่าไม่ถูกตรงไหนอังคารขึ้นมาว่ากับผมไม่ได้ค้านผมหาทำอย่างนี้แหละเราก็ลงแล้วลงท่านแล้วอันนั้นน่ะก็เลยถามองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นน่ะได้คุยหรือยังกับองค์นั้นน่ะได้คุยกันแล้วยังท่านถามไปเรื่อยนะก็คำหมายของว่าไอ้ธรรมะขี้ดื้อนี่ไอ้ปัญหาขี้ดื้อนี่ไปถามไปเทียบตีที่ไหนบางคงความหมายก็คงว่างั้นนะโอ้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดูสีหน้าสีตาดูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามันขึ้นพร้อมๆกันหมดเลยพลังของธรรมท่านออกเต็มที่ถ้าเป็นโลกก็เป็นพลังของกิเลสเนี่ยถ้าเป็นธรรมจิตของท่านบริสุทธิ์ก็เป็นพลังของธรรมออกมาเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้เอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้อวัยวะทุกส่วนเป็นเครื่องมือของกิเลสดังนั้นเป็นวิบากของกิเลสเมื่อธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวแล้วก็ต้องเอาสิ่งนี้มาใช้เพราะฉะนั้นกิริยาท่าทางของธรรมที่นำเครื่องมือของกิเลสมาใช้จึงเป็นเหมือนกับกิเลสมีหลักที่ว่าคนทั้งหลายว่าท่านอาจารย์นั้นดุอาจารย์นี้ดุอย่างนั้นเขาไม่เคยเห็นแต่พลังกิเลสถ้ากิริยาจะแสดงออกมาอย่างนั้นก็คือกิเลสดีๆนี่เขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้ไปเห็นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงนี่โหทั้งมือทั้งท่านทั้งไม้ทั้งมือเลยนะเวลาท่านเอาอย่างถึงพริกถึงฉิงยังไม่โอ้โหนี่ก็มือก็ใส่นี่ก็โดนกระโถนนี่กลิ้งตกกระทักหนึ่งนู่นเรายังไม่ลืมนะท่านก็เลยหยุดแหละพอมือโดนกระโถนนี่ก็กลิ้งผ่านท่าไปนี่ก็ลงนู่นตกเอ้ยลง

อันนี้มันตกแต่กระทนไปมันห่างกันอย่างขนาดเมตรหนึ่งกับท่านมันก็กลิ้งไปตกไปนู้นตกไปหาพระผ่านไปนู้นพระก็รีบจับนิ่งไปเงียบไปนิดฮะจนกระทั่งกิเลสโอ้จนกระทั่งกระทนตกไปนะตอนนั้นก็ย้อนปั๊บเป็นยังไงล่ะกิเลสของพระตกไปบ้างไหมล่ะนี่ตกแต่กระทนเลยปุ๊บเลยไอ้ยุทธเทิดเป็นวันไหนวันไหนก็มีแต่โทษลมไม่หมู่เพื่อน

ิเลสพาให้ลืมตัวได้ง่ายๆนะมันมาแก้กิเลสมันจะกลายเป็นกิเลสมัดคอนะส่วนมากมันมาแก้กิเลสมีแต่ชื่อนะไอ้กิเลสมัดคอไม่ได้พูดทั้งที่มันมัดอยู่ตลอดเวลาเออเรื่องกิเลสมันละเอียดมากนะละเอียดมากจริงๆนี่ที่มันเกินวิสัยของมนุษย์มนาธรรมดาเราจะไปรู้กับมันได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่แล้วพระองค์นี้จึงกระเทือนโลกก็มีองค์เดียวเท่านั้นสามภพนี้มีองค์เดียวเท่านั้นผู้รู้เรื่องผู้ละผู้ปราบไม่ได้นั่นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจึงเป็นมหาอุตมะมงคลอย่างยิ่งแก่โลกทั้งหลายให้ได้เห็นผิดถูกดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์

ว่าศาสนานี่หายไปเพราะกิเลสมันครอบหัวใจทั้งสัตว์ไม่ให้มีความเชื่อความสนใจกับศาสนาศาสนาหมดไปอันนี้ก็มีแต่อันเดียวนั่นแหละครอบไว้อีกมองแล้วเห็นเลยพระพุทธเจ้าเป็นพุทธันดรหนึ่งที่จะมาอุบัติพระองค์มาโผล่ขึ้นมาทีนึงพอ

เหมือนกันพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่งสติมันโผล่ขึ้นมาปัญญาแยบบ้างก็ไม่ได้เรื่องเท่าแสนห้อยมืดมิดปิดตาไปอีกมันเลยพุทธันดรหนึ่งเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องแค่ไหนไม่ได้แค่ไหนแล้วไม่ได้เรื่องหรือทำบินไปอยู่นู่นไปสร้างอะไรบ้างไม่รู้นะมันมักเป็นนะกรรมฐานเราไปอยู่นะสร้างก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาไอ้สิ่งอย่างนั้นไอ้เรื่องหัวใจไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหัวใจจนได้เราไม่เชื่อว่าจะอยู่ธรรมดาธรรมดา

ยังมาย่นจังหวะผ่านมามากผมว่านี่ก็ดุให้พวกน้องแสงมาน้องแสงมาทำดีก็มาพวกเสนมาเสนสร้างอะไรอีกเนี่ยหาเกาอะไรอีกพวกหมาขี้เลื่อนนี่ว่างันหรอมันอยู่เฉยไม่ได้นะมันคันขี้เลื่อนมันเกาเกานี้สร้างนั้นสร้างนี้นะ

0: จิตมันสงบนิดนึงไม่ได้มันติดอยู่นั่นดิ้นอยู่นั่นสร้างนั่นสร้างนี้มันสร้างอะไรขึ้นในวันนั้นมีไหมแต่ว่าเลยไม่ตอบเลยนะต้องหมาที่เรื่องหนึ่งอะหาแต่เรื่องเกาอยู่นั่นหัวใจที่มันดิ้นมันคันทำไมไม่เกาเกาลงไปตรงนั้นสิฟันลงไปตรงนั้นสิมันหายคันตรงนั้นแล้วอะไรจะมาทำให้คันไม่มีในโลกนี้มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นทำให้ดิ้นรนพออันนี้มันราบไปเท่านั้นแหละอยู่ไหนอยู่เธอโลกธาตุมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละจิตไม่ไปยุ่งสักอย่างเดียวธาตุขันมันก็ไม่รับรู้อะไรกับเราอยู่นี่ก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยู่นั่นพิจารณาไว้สิมันจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดอะไรกับสิ่งนี้มันต่างกันเพียงความรับผิดชอบสัญชาตญาณที่มันรับผิดชอบกันเท่านั้นตรงนั้นเราเห็นอะไรต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะไปเมื่อไรจะแตกเมื่อไรก็แตกไปที่เนี่ยเมื่อไรแตกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้มันแตกไปเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันผิดแปลกจากความเป็นอยู่นี้อย่างไรวะไม่เห็นผิดแปลกกันเราพูดถึงธาตุธาตุเนี่ยอยู่นอกก็ธาตุของมันอยู่ที่นี่ก็ธาตุถ้าพูดถึงความจริงอยู่นอกก็ความจริงนี่ก็ความจริงเนี่ยก็ต่างอันต่างจริงแล้วมีได้มีเสียกันที่ตรงไหนเนี่ยเท่านั้นเองนี่ทำไงสอนพังก็หมดเราก็เลยมดภูมิสกุปัญญามดที่จะมาสอนสอนมดภูมิแล้วก็มดมันจะเอาแบบศาสนาเซนก็เนี่ยก็เราไม่ใช่เซนวะเซนจะทำไงนั่งองไปกลายเป็นนั่งสมองงานก็คว้านเขาตีอย่างนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผ้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีหนังแล้วนั่นเนี่ยถูกคว้านแตกหมดเลยพวกนี้พวกหนังไม่ติดตัวค้อนดีไม่ดีไม่วัดป่าวันตาจะไม่ไม่มีเหลือขนมาทำเป็นค้อนไตพระพวกนี้พวกมันมีหนังแหลบถ้าจะแบบศาสนาเสร็จกูต้องปากมันก่อนหมดหัวอะไรก็หมดจนหมดลมมันจะตายแถวที่ว่าท่านหัวไปอยู่ที่ว่าถูกเขาฆ่าผมเคยไปเที่ยวหมดแล้วนั่นโอ้ยสงัดมากสบายมากเยอะไม่มีบ้านคนบ้านสี่นะห้าหลังคาเรือนไปอยู่พวกเขาอาศัยเขาตามป่าตามเขามันมีบ้านเป็นหย่อมเป็นหย่อมก่อนผมไปเที่ยวตามนั้นเพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นแถวนั้นผมจึงรู้หมดเพราะอยู่สกุล8ปีทองสาแล้วก็ขึ้นเขาแล้วเนี่ยปีนี้ขึ้นช่องนี้ปีนั้นขึ้นช่องนั้นลงช่องนั้นปีนั้นขึ้นช่องนั้นแล้วหลายปีก็หลายปีมันก็รู้หมดก็ไปอยู่กับพวกนี้แหละไปอยู่กับเขาพอได้ยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะต้องการความเพียรมากเขาก็มาสนใจกับเราเป็นมิตรบาทเขามีอะไรเขาก็ให้ซะส่วนมากเข้าเปล่าเนี่ยพริกกับพริกอย่างขนาดที่ว่าบางทีได้พริกมาก็เขาห่อปลาใส่บาตรมาให้ผมไม่ได้กินเตี้ยเขาไม่รู้นี่ปลาถ้าเขาหมกไปมันถูกเรื่องก็กินได้อันนี้ไม่ให้ทั้งผักทั้งพริกโอทั้งหอปลาก็มีนะมาเลยไม่ได้กินทั้งสองก็มีปลาแล้วผักกินกับข้าวเฉยๆกินได้ยังไงสุดท้ายก็ไม่ได้กินทั้งสองอย่างเจอมหาเจอนั่นนี่นะที่ว่าเนี่ยมันจนชินแล้วผมแล้วมันก็ไม่เคยสนใจนะก็แปลว่าเราไปหาอย่างนั้นนี่จิตของเรามันอยู่กับธรรมเนาะไม่ได้มาอยู่กับอาหารการกินก็อาหารยังไงเป็นไงมีหรือไม่มีมากหรือน้อยมันไม่สนใจมันมุ่งอยู่จิตมันอยู่ธรรมนี่พอไปพยุงแล้วชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อความเพียรในธรรมทั้งหลายเท่านั้นเพราะไปอยู่ในที่นั้นมันถึงสบายความเพียรนั้นทั้งวันก็ได้ไม่มีใครไปกวนกลางคืนกันนั่งจนหลังคดหลังโขนว่างเลยอยู่ในที่นั้นถ้าเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเหมาะที่สุดเลยนะเหมาะที่สุดเดียวมันสนุกหมุนตัวติ้วติ้วติ้วแต่ถ้าจิตจะไม่มีสมาธิก็ต้องมีผู้คอยแนะมีหลักคือมีผู้พาอยู่พาไปไม่งั้นก็ไม่เป็นท่านะถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็อยู่กับสมาธิก็เพลินสบายมีผมไปอยู่นู่นจิตมีสมาธิแล้วนะที่ว่านี่อยู่ในป่าในเขามันก็ไม่ได้เรื่องจะไปหาท่านอาจารย์มันปีแรกนี่ที่ประจำพรรษาบ้านโคกมันจะเจริญก็เกือบจะเจริญก็เกือบพอปีที่สองมันจำบ้านนำมนต์เนี่ยมันก็ขึ้นของมันได้แล้วนะ มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาไม่ได้ลืมนะเพราะเจริญแล้วไม่เสื่อมตั้งเมษามาพอเดือนพฤษภาก็ฟัดกันเลยทีนี้เริ่มนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่พฤษภาในพรรษาเอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสิบกว่าคืนแต่ไม่ได้นั่งตลอดรุ่งทุกวันนะเว้นไปบางทีสองคืนบางทีสามคืนบางทีเจ็ดคืนเอาทีนึงเอาทีเมื่อที่เราได้เห็นเหตุเห็นผลของการเด็ดเดี่ยวผลของความเด็ดเดี่ยวของความจนกรอบมันได้ผลยังไงบ้างมันก็มารู้ชัดๆตรงนี้ตอนปีไหนก็ตามไม่พูดถึงเรื่องความเพียรทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายนี่หักโหมที่สุดก็คือปีพรรษาสุดในชีวิตของพระนี่ผมก็ปีนั้นคือวันหนักที่สุดนะคือมันพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจที่มันหักโหมด้วยกันฉะนั้นมาแล้วมันก็ค่อยสบายเลยผมก็ลืมตัวไปที่ไม่นั่งตลอดรุ่งเลยไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็ลืมไปที่ไอ้เรื่องร่างกายนั่นมันก็ไม่ได้หักโหมอย่างนั้นอีกแล้วเพราะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความเพียรอยู่นี่นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันไม่ได้ปราศจากความเพียรแม้ที่สุดเวลาฉันอาหารอยู่นี่มันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารมันอยู่กับงานของมันต่างหากหมุนติ้วติ้วนี่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติเนี่ยแต่จะนอนจะให้หลับมันก็ไม่ยอมหลับมันเพลินกับงานของมันอันหนึ่งเขาเรียกว่าอุทจักมันเพลินในการพิจารณาหยุดพักแม้สมาธิมันก็ไม่สนใจนอกจากมันจะตายจริงๆแล้วมันก็เข้าไปหมอบในสมาธิสักตัวนึงอุทจักก็ถูกมันเพลินไม่ใช่อุทจักฟุ้งซ่านลำคาญไปอย่างโลกอย่างทั้งหลายสามัญธรรมดาอุทจักภูวุจจะมันเป็นนิวรณ์ห้าในสามัญชนทั่วไปแต่อุทจักนี่มันเป็นธรรมละเอียดความเพลิดเพลินในความเพียรจนลืมพักผ่อนนอนหลับพักสมาธิไม่จะเล่นกับงานแต่เดียวอยู่อุทจักรจะในเวลาพิจารณามันไม่ได้สนใจว่านี่คืออุทจักรนะมันไม่ได้ว่านะไม่ลืมตัวเครื่องมืออยู่กับตัวมันก็ไม่ออกใช้ก็เรียกว่าเราก็เรียนมาแต่มันก็อะไรอันหนึ่งที่มันหนักกว่าที่มันจะมาสนใจนี่มันมีอย่างไรก็คือความเพลินในความเพียรมันหนักกว่าแต่มันเล็กไปที่อันนั้นหนักกว่ากำลังมันหนักกว่าแล้วก็เลยไม่มาสนใจว่านั่นมันเพลินไปไหนมาพักไปก่อนนะมันไม่ว่าไม่ว่าใช่พี่จนกระทั่งมันจะเป็นจะตายจริงมันเพลียหมดในหัวใจมาพักสักทีพอพักสมาธินะบังคับเอาไว้เลยเดี๋ยวแหมมันก็เหมือนกับเราเพิ่งฝึกหัดสมาธินะแต่มันต่างกันก็คือว่ามันมีฐานของมันอยู่แล้วเท่านั้นแหละคือว่ามันเข้าไม่ได้มันไม่เข้ามันเพลินกับงานต่างหากมันไม่ได้เพลินไปแบบโลกๆมันเพลินอยู่กับงานเราบางครั้งคือบังคับออกจากงานต่างหากเนี่ยที่มันต่างกันมันจริงว่าเหมือนกับไม่เคยมีสมาธิมาเลยมันไม่ยอมจะมาเข้ามันนี่ก็หมุนน่ะทีนี้พอบังคับให้เข้าก็ฐานสมาธิมันเป็นฐานของมันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรมาเข้ามันก็สงบพอสงบมันก็โอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาลงเบาโอ้มันพุทโธถี่ยิบผมไม่ลืมนะนั่นแหละที่เอาพุทโธมาบริกรรมในขณะนั้นบังคับมันออกมันแยบใส่งานเลยกันทีพอมันสงบมันแน่วไปโอ้มันสบายแสนสบายมันก็รู้มันก็น่าจะถ้าหลังถ้ามันลำบากให้รีบมาเข้านี้นะมันน่าจะไปชินกันมันก็ไม่ชินนะพอออกนี้พอปล่อยภาพดึกผึ่งเลยกับงานเอาละพันกันเลยจนจะเป็นจะตายมันต้องจะกลับมาอีกทีนึงนี่พอมันผ่านไปมันถึงทำให้รู้ไปหมดเลยอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นมันโคตรโคกเกินไปอะไรมันเพลินเกินไปตรงนั้นเพลินเกินไปมันก็รู้ว่าท่าจ่าจะมามานะมันก็คืออะไรมันก็คือนั้นคือความรู้จุดที่รู้จุดที่เด่นก็คือจุดรู้ พร้อมกับความผ่องใสความสง่าผ่าเผยความอิ่มอ้อยอิ่มอัศจรรย์มันทางมีของมันน่ะที่เห็นนี่โอ้โหละเอียดมากมันเปิดกันออกได้หมดแล้วคือว่าอ้อยอิ่มที่ว่าเพื่อนเพื่อนกล้าหาญชันชัยมันกล้าเป็นกองขี้ควายเหลวไปหมดเลยไม่งั้นมันจะโอ้โหโอ้โหหรือถ้าธรรมชาตินั้นไม่ประเสริฐยิ่งกว่านี้มันจะมาโอ้โหโอ้โหมาหลงกอดกองขี้ควายอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไรเมื่อไรนะแต่ก่อนก็มันอ้อยอิ่มแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาสิมันต่างกันขนาดไหนน้ำตามันพังอะไรแปลกนะสลดสังเวชทั้งตัวเองทั้งอะไรพูดไม่ถูกน้ำตาพังอะไรต้องสลดสังเวชหาไหนหาไหนหาทำทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแบบกดขึ้นเขาลงนั่นทำนี่หาทำทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนอะไรนี่ก็ถูกที่ว่าแบบนั่นขึ้นมาภูเขาแต่นี่มาเอาจุดนี้แล้วเหมือนกับนั่นเหลวไปหมดไปนู่นแบกอันนี้ไปทำไมไม่ดูความหมายว่าไงแบกไปทำไมทำไมไม่ดูตรงนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละทั้งเรื่องดูก็ดูมันทั้งไม่ดูอย่างคือมันไม่กระเทือนใจเหมือนอย่างที่มันเป็นแล้วนี่สิมันก็จะไปอะไรมันทำให้โอ้ดูนี่มันลำพึงลำพึงนี่แหละลำพึงด้วยความถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมีน้ำหนักเต็มที่ทุกระยะที่มันลำพึงนะโอ้ขนาดนี้ใครจะรู้ได้ใครจะรู้ได้ถึงขนาดนี้นะลำพึงผู้เคยใครฟังเขาก็บอกว่าบ้าเขาจะหาว่าเป็นบ้าเลยเขาไม่สนใจจะฟังแล้วจะหาว่าบ้าดีแต่หลายคนหาว่าบ้านี่เลยจะดูตั้งแต่ตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัยใครจะรู้ได้เห็นได้เมื่อมันขนาดนี้แล้วใครจะมารู้ได้เห็นได้ขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสุดวิสัยทั้งโลกมันจะสุดวิสัยยังไงพูดให้ฟังก็จะหาว่าเป็นบ้านี่เป็นบ้ามาไหนมาพูดอะไรมันไม่พูดถึงก็ดีกว่าที่จะพูดเนี่ยขนาดนั้นมันเป็นอยู่ไปกินไปพอถึงวาระมันแล้วก็ปล่อยทิ้งมันเยอะอันนี้ไปก็สบายดีกว่าที่จะมาพูดให้เขาว่าบ้าเนี่ยมันเอาแต่เฉพาะจุดปัจจุบันมาพูดมันก็ทำให้คิดไปอย่างนั้นเองนี่พอกระจายไปอ้าวถ้าเป็นของสุดวิสัยที่ใครจะรู้ได้ก็นี่รู้ได้ยังไงรู้ได้เพราะอะไรนะทีนี้มันจะกระจายไปหาปฏิปทาแล้วนะมันรู้ได้มือข้างหลังรู้ได้มือเสียของรู้ยังไงจะมารู้ได้ล่ะรู้ได้เพราะอะไรรู้ได้เพราะปฏิปทาข้อปฏิบัติก็เมื่อพูดถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าสอนโลกพระพุทธเจ้าแต่รู้ได้กับเพียงองค์เดียวแล้วท่านเอาอะไรมาสอนโลกเอาปฏิปทาใจมันก็เหมือนกับว่ามันคลายมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องมีความท้อถอยอ่อนในใจอ่อนใจอะไรเกี่ยวกับคนอื่นมันก็ยังมันก็วิ่งไปเองเรื่องหลวงพ่อพุทธเจ้าท่านว่าในตำราพระองค์ทรงทำมงคลแขวนน้อยนั่นก็คงจะเป็นลักษณะนี้เองถ้าดูในวงปัจจุบันนั้นแล้วมันก็ทำให้คนแขวนน้อยก็ทำให้ว่าสุดวิสัยแต่เมื่อแยกไปปฏิปทาเครื่องดำเนินทำไมถึงรู้ได้เนี่ยพิจารณาไหนพิจารณาเนี่ยเมื่อมีทางมันก็เข้าถึงบ้านสูงขนาดไหนเมื่อมีบันไดมันก็ขึ้นได้ไปได้นี่แต่กายสังกายก็ตามเมื่อมีทางเหนือมันก็ไปได้นี่อันนี้เรือขนาดไหนทำเครื่องดำเนินมามีอยู่ปฏิปทาเครื่องดำเนินนี่พออันนี้ออกแล้วมันก็ทำให้จิตใจคลี่คลายออกเกี่ยวกับโลกทั้งหลายหลวงพ่อเจ้าเรียกหลวงพ่อไขว้น้อยท่านตอบมาก็มีแต่พระไถ่สั่งสอนตัดยังไงที่ว่าถ้าหมาผมมาลักษณะ
1: นี่พวกเราไปที่ว่าไหมฟังกันมาก็เป็นหนูจะฉีดทำมันจะฉีดเพราะการฟังมันไม่เรื่องในเราอะไรนี่ระยะปีนี้มานี่ผมไม่ค่อยเอาแม่ไม่ได้นะตั้งแต่เดือนไหนมานะตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนามาเนี่ยนานๆบางทีสิบกว่าวันมันประชุมกันสุขภาพแบบหน่อยบ้างการงานยุ่งบ้างอะไรบ้างขาดไปส่วนมากก็มีแต่พระเก่าๆที่มาอบรมอยู่แล้วอยู่ตัวนี้

อาสามิแปดเนนสามยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเวลาไหนก็ดีเดี๋ยวนี้ว่าเรามันเหลวมากเลยนะผมก็ไม่ได้สอดส่องดูแลเหมือนแต่ก่อนนะป่วยตามธาตุตามขันไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วเวลานี้ก็ยิ่งพระเนนก็ยิ่งเป็นพันเป็นพันเหนื่อยแบบหลับหูหลับตาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะไม่ได้มองอะไรเดี๋ยวนี้อยู่ไปเฉยใครเป็นยังไงต่อไงมันก็ไม่ได้ดูเลยปล่อยตามบุญตามกรรมง่ายเพราะต่างก็มาศึกษาหูตามีอยู่แล้วด้วยกันทุกคนจะเรียนนี่สิสำคัญพูดเสียงแหบอยู่ตลอดนะต่อไปนี้จะพูดธรรมะคำที่ว่าธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่การไหนๆเช่นเดียวกับโลกที่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่อาศัยผู้รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นยุคเป็นสมัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ธรรมแล้วประกาศสอนโลกมาโดยลำดับลำดาไม่ได้แสดงออกตลอดกาลเวลาเหมือนโลกที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานี้คำว่าโลกคือกิเลสวัฏที่พาสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปตามนาจแห่งกรรมของตนด้วยนอกจากหมุนเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดแล้วยังหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ที่เรียกว่ากรรมวัฏกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วก็เป็นวิปากวัฏหมุนกันไปหมุนกันมาเป็นวัฏวนสามท่านเรียกว่าวัฏวนสามเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนี่หมุนรอบตัวอยู่เหมือนมดไต่ขอบด้งนั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทุกประเภทเรื่อยมาไม่มีเวลาจับยั้งหมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองที่เรียกว่าอัตโนมัติส่วนธรรมะนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวระงับดับกงจักรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้สงบร่มเย็นไปเป็นรักเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนไม่ใช่จะตลอดตัวถึงไปหมดทุกตัวสัตว์นี่เป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาติเหล่านี้แหละแก้ก็แก้สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์อันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำชาติที่มาชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยก็ได้ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมผู้ใดก็ตามถ้าได้ยังเข้าถึงอริยสัจตรัสขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสาวกทั้งหลายบ้างแล้วท่านเหล่านี้แลจะจับเอาจุดแห่งอริยสัจซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี้กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นเรื่องกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานี้อย่างแจ่มแจ้งตลอด
โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ได้ในขั้นพระอรหัตตบุคคลแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นมาของสัตว์กิเลสวัฏนี้ในสามประเภทนี้อริยสัตว์เท่านั้นเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่จะทำลายให้แตกกระจายออกไปให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่ท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระไทยและประจักษ์ใจด้วยกันต่างแต่ภูมิกว้างแคบต่างกันเท่านั้นเช่นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้กว้างขวางสุดสมมุตินิยมครอบอำนาจของกิเลสไปหมดคือรู้ตลอดทั่วถึงทั้งแดนแห่งธรรมและแดนสมมุตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยสามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโลกใดทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดตลอดอุบายต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่เหมาะสมแก่ภพใดชาติใดหรือรายใดก็ตามจะทรงแนะนำสั่งสอนตามความเหมาะสมนั้นๆถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวกท่านที่รู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจผุดขึ้นเป็นอรหัตตบุคคลสามารถรู้แจ้งเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเป็นอย่างดีตามวิสัยของสาวกนั้นๆ นี่แหละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่ว่ามีคู่เคียงกันมานี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอ่านเพียงตำรับตำราเท่านั้นแง่ไหนตำราไม่มีเราก็ไม่ทราบแง่ไหนที่ตำราแสดงเอาไว้เราก็พอทราบได้บ้างเพราะเราไม่ทราบด้วยตัวเองของเราในจุดกลางแห่งวัฏจักรอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่องค์อริยสัจนี้เหมือนกันวัฏจักรนี้อยู่ในอริยสัจคือสมุทัยสัจนั่นแหละที่ว่ากิเลสเป็นเครื่องบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมจะเป็นอะไรที่ไหนไปเมื่อได้หักกงกรรมสมุทัยสัจนี้แล้วกับทุกขสัตว์ไปพร้อมๆกันแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคสัตว์จนกลายเป็นผลขึ้นมาเป็นนิโรธแล้วท่านย่อมรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกดินแดนแห่งสัตว์ที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึงเพราะอันนี้เท่านั้นเป็นผู้หมุนเวียนเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของสัตว์โลกด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดีชั่วสูงต่ำไม่มีประมาณอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัฏวนมันพาหมุนไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิมุตติด้วยอำนาจแห่งความดีของผู้บำเพ็ญนั่นแหละจึงจะระงับดับลงได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงได้มองดูธรรมชาติอันนี้ด้วยความผ่านมาของพระองค์และของพระสาวกองค์นั้นด้วยด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ได้สวยกรรมมากน้อยเพียงไรเพราะอำนาจแห่งกิเลสวัฏนี้ด้วยจึงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนอกจากท่านจะนำมาแสดงเช่นอย่างพระสาวกท่านจะนำมาแสดงอย่างละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือพบแห่งสัตว์นั้นๆมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นวิสัยของท่านถ้าไม่ใช่วิสัยที่ควรจะแสดงก็จะแสดงไปหาประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการแสดงเพียงรู้เพียงเห็นในสิ่งทั้งหลายเท่านั้นก็พอกับงานแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงของท่านแล้วปล่อยวางไว้ตามหลักธรรมชาติของมันนี่เป็นพุทธวิสัยและสาวกวิสัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วย่อมสามารถทราบจากเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดี
ท่านจึงนำธรรมทั้งหลายเหล่านี้มาประกาศสอนโลกเริ่มไปตั้งแต่กรรมวัฏเพราะกิเลสวัฏนั้นสัตว์ไม่อาจจะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าเป็นยังไงเริ่มกรรมวัฏแล้วก็หมุนมาที่กิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทำบาปทำบุญแล้วเป็นผลขึ้นมาให้ลงต่ำบ้างให้ขึ้นสูงบ้างคือให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างให้สุขบ้างทุกข์บ้างสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนเรื่อยมาโดยลำดับลำดาจากนั้นหากท่านผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ต้นเหตุแห่งกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวหมุนนี้ได้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านจึงนำมาแสดงให้พอเหมาะพอสมกับภูมิแห่งท่านผู้ที่ควรจะรับไว้ได้และหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมอันเป็นความจริงสี่ส่วนนี้เช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่ผู้นี้เหมาะแล้วกับกิเลสวัฏลงในสมุทัยยสัตว์เลยทันทีดังที่เราทราบแล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีแต่องค์อริยสัจล้วนๆล้วนๆจากนั้นอนัตตลักขณสูตรก็เป็นองค์อริยสัจเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเหล่านี้เป็นอริยสัจไปอริยตะอริยสูตรก็เป็นเรื่องอริยสัจแต่กระจายออกไปองค์อริยสัจแท้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านแขนงแตกออกไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมาจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นท่านแสดงเรื่องกิเลสวัฏขึ้นทันทีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วไม่มีที่สงสัยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อันเป็นสาธารณะของโลกทั่วไปท่านก็เริ่มแสดงตั้งแต่เรื่องการกระทำคือศาสนธรรมแสดงลงเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ออกมาจากกิเลสวัฏมาแสดงเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญได้เสวยผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบได้รู้วิธีละวิธีแก้วิธีถอนและรู้วิธีบำเพ็ญให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญงอกงามภายในจิตใจของตนเพื่อให้เป็นผลของเรียกว่าวิปากวัฏคือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วผู้นั้นเป็นผู้เสวยจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงแสดงมาโดยลำดับไม่พ้นจากหลักแห่งกรรมนี้เลยสั่งสอนสัตว์โลกธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างไรก็ทรงแสดงการทำความชั่วไปตกนรกนรกก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมเหมือนกับบาปกับบุญนี่แหละไม่ผิดจากบาปจากบุญนี่เลยนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมมีตามขั้นตามภูมิแห่งความชั่วของสัตว์โลกที่จะพึงไปตกในที่เหมาะสมกับกรรมของตนนั้นๆขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทบุตรเทวดาเกลื่อนอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เสวยผลอยู่ทั่วไปนี้หาช่องว่างไม่ได้เลยนี่พระองค์ทรงก็ทรงแสดงให้ทราบอย่างนี้ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปนับแต่เทวดาลุกะเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเรียกว่าภูมิเทวดาอากาศาเทวดาขึ้นถึงพวกเทพทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นถึงพรหมโลก16ชั้นที่เกี่ยวกับเท้ามหาพรหมหรือพรหมทั้งหลายก็แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องคำว่าบาปก็เป็นความจริงบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วด้วยพระจักษุญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงวันนรกก็ดีไม่ว่าหลุมใดสวรรค์ก็ดีไม่ว่าชั้นใดตลอดพรหมโลกถึงนิพพานพระองค์ทรงผ่านทรงรู้ทรงเห็นไว้หมดเรียบร้อยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เห็นตามนั้นแล้ว
ให้มาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนด้วยการกระทำคือละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมจิตใจซึ่งกิเลสวัฏมันรุมล้อมอยู่นี้ให้ค่อยจืดจางและค่อยหายไปโดยลำดับลำดาและเพื่อบุญกุศลเข้าช่วยสนับสนุนให้จิตใจนี้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหากว่าจะได้เกิดต่อไปอยู่ยังไม่ขาดภพขาดชาติก็มีจังมีอยู่ในจิตสันดานก็ให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิขึ้นไปส่วนใดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้นเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลกโลกคือเรื่องของมวลแห่งกิเลสทั้งหลายธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรมซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเป็นเครื่องลบล้างกันจึงต้องมีมาด้วยกันประหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาวิญญาณของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เหมือนเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาคู่ต่อสู้กันมาคู่อริศัตรูต่อกันมาความจริงก็ไม่ผิดอะไรกับความสกปรกกับน้ำที่สะอาดชะล้างกันเท่านั้นแหละนี่แยกออกไปเป็นปุกลาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่เดือดคู่แค้นนี่เป็นคู่ปรปักษ์กันมาโดยถือหัวใจเป็นสนามรบเป็นเวทีที่อยู่ของธรรมชาติทั้งสองนี้แต่ส่วนมากธรรมชาติฝ่ายต่ำนี้เป็นเจ้าของครองอยู่ภายในนั่นจึงมีอำนาจมากหนุนจิตใจดวงแต่ละดวงละดวงให้เป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของมันท่านจึงเรียกว่ากิเลสวัฏมันหมุนให้ทำกรรมอันใดก็ทำทำบาปก็ทำก็ทำทำประเภทใดก็ตามความอยากมันเป็นผีล่อลวงให้จัดทั้งหลายหลงกลของมันแล้วอยากทำอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาอยากกระดิกพลิกแพงในสิ่งที่เป็นไปตามเพลงของมันนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะทราบได้เห็นได้รู้ได้จึงต้องหมุนไปตามของมันแล้วก็โกยผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ล่อลวงสัตว์โลกก็คือความอยากหมุนไปเรื่อยเรื่องความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่สิ่งล่อลวงเรียกว่ายาเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นประเภทใดเป็นยาพิษหรือเป็นอะไรเราก็รู้แต่เพียงว่าเราอยากเช่นเราอยากไปเราก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่คำนึงว่าไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำดีหรือทำชั่วทำผิดทำถูกประการใดเราไม่สามารถที่จะทราบได้มีแต่ธรรมชาตินี่มันหนุนออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกจึงลุ่มหลงไปไม่มีประมาณความโลภจึงไม่เคยเหือดแห้งภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะความอยากมีความโลภต้องมีราคะตัณหาเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตใจตัวนี้รุนแรงเอามากทีเดียวโลภก็โลภเพราะอันนี้เป็นสำคัญนี่แหละที่ว่ากิเลสตัวสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราล้มละนาวละนาวไปเพราะอันนี้เองเป็นตัวสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้นำมาพินิจพิจารณาอย่ามีความสนิทติดจมกับมันเอาให้จริงให้จังนี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลสโลกกับธรรมที่หมุนกันไปแล้วแยกเข้ามาถึงราคะตัณหานี่ก็ทำให้อยากยิ่งอยากหนักอยากแน่นอยากไม่คำนึงคำนวณมีแล้วก็อยากมีมากเท่าไรไม่เพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี้แล้วผลของมันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อส่งเปลวจุดเมฆเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ทั่วหน้ากันมองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยสรรเสริญแล้วอยากตำหนิติทาติสินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้ก็คือการโลกนี้
เราอย่ามองว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี่มีฐานะยากจนหรือสัตว์ทั้งหลายต่ำต้อยน้อยหน้าอะไรคนเป็นผู้มียศถาวรศักดิ์สูงต่ำประการใดมีเงินทองเข้าของมากน้อยอย่ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งความสุขกิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่มันเกิดอยู่ที่ใจโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมไฟเท่านั้นเนี่ยเป็นปุ๋ย มีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นมีสมบัติพัฒนามากลืมเนื้อลืมตัวมีบริษัทบริวารมากลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นทางโล่งของกิเลสที่จะสั่งสมความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างโกยเข้ามาหาผู้ที่หลงตัวลืมตัวอันเป็นไปกับคนมายาของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมองเข้ามาสู่ใจมองเข้ามาสู่ใจนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟประจำตามกันหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมความโลภก็รุนแรงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งมหาเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งคนทุกข์ไร้เข็นใจมีฟืนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู่ราคะตัณหาเผาอยู่ในใจทุกดวงทุกดวงความโกรธความฉุนเฉียวหาทางระบายออกมาได้จนเป็นทำลายคนอื่นสัตว์อื่นให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประมาณอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นความเป็นธรรมชาติที่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายให้ทำตามอำนาจของมันแต่เราก็ถือมันมาเป็นเราเชื่อว่าทำตามอำนาจของเราทำไปแล้วเราจะมีความสุขความเจริญและสมใจเราเช่นได้ฆ่าเขาที่สมใจเราได้มาตามความชอบใจก็สมใจเราสมใจเราก็คือสมใจกิเลสนั่นแหละเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเคยให้ความสุขแก่เราที่ไหนไม่เคยมีมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงนับวันรุ่มร้อนขึ้นมากมายก่ายกองผิดปกติธรรมดามากมายสิ่งยั่วยวนก็คือวงกงกรรมของมันนั่นแหละหรือวงล้อของมันนั่นแหละหมุนมาเพื่อเป็นการส่งเสริมหลอกลวงให้มันมีกำลังทวีรุนแรงมากขึ้นสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเราเห็นไหมทุกวันนี้มีมากน้อยเพียงไรเกิดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเห็นสิ่งนรกจกเปรตทั้งหลายมันก็ล่วงไหลเข้ามาข้ามฟ้าข้ามเมฆข้ามทวีปดินแดนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจนกระทั่งมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราแต่ละรายละลายสู่บุคคลแต่ละคนละคนแล้วจนเป็นกระจายชิบหายป่นปี้ไปหมดตามมันเราก็ยังไม่รู้เพราะเราโง่ต่อกลมายาของกิเลสเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปเห็นแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายสร้างกันขึ้นจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆนะเพราะความคิดมากความอยากมันเหลือหลายเวลาจะอยากได้อะไรก็อยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดแล้วเป็นติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังคิดหาทางออกมาได้ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนี่เพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละมันหมุนคนนั้นก็เอามาล่อแบบนั้นคนนี้มาล่อแบบนี้ได้ตั้งแต่คนมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกันคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจึงเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดหาผู้ที่จะสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะมีธรรมความรู้สึกตัวสติธรรมไม่มีในใจพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีในใจบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีในใจนรกสวรรค์นิพพานไม่มีในใจความตายไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าไม่มีในใจคนเราจึงลืมเนื้อลืมตัวลืมไปได้ทั้งเขาทั้งเราไม่ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนมันต้องหมุนบุคคลไปและสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนี่เราอย่าว่ามีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกเต็มตามแบบของสัตว์สัตว์แต่ละประเภทจะเป็นไปตามแบบของสัตว์เป็นฟืนเป็นไฟตามแบบของสัตว์เพราะการขวนขวายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเทวดาอินทร์พรหมมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเป็นกงจักรหมุนอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่มีใครมองรู้มองเห็นมันมันจึงสนุกตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งท่วมมันไม่มีแล้วท่วมซึมถ่ายเลยถ่ายเลยบนหัวใจของสัตว์โลกเต็มไปหมด
เรามองดูเผินๆก็เจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเราไปดูแต่ถนนหนทางอันเป็นดินเป็นหญ้ามองดูตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายตึกรามบ้านช่องว่าหรูหราฟู่ฟ้าก็เป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารื่นรมยินดีความรื่นรมยินดีอันนี้มันก็เป็นเครื่องล่อของกิเลสที่จะหลอกคนให้ยับยั้งตัวไม่ได้หมุนไปจนตายเราก็ไม่รู้ฉากหลังของมันนั่นแหละเครื่องล่อลวงแล้วก็อยากทำได้แค่นี้แล้วไม่พอใจอยากทำอีกเท่านั้นอยากแล้วอยากแล้วอยากไม่หยุดไม่ถอยความอยากนี้จึงเป็นเหมือนเชื้อไฟใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวให้ลุกจดเมฆสูงจดเมฆขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งวุ่นวายเราไปหาความสุขที่ไหนกับกิเลสมันไม่ได้แหละมีแต่ฟืนแต่ไฟอย่างนั้นใครก็ตามเถอะถ้าไม่มีการยับยั้งตัวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบ้างตั้งแต่เรารับทานก็มีเมืองพอกันไม่ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนพอรับทานอิ่มแล้วก็หยุดไปเป็นพักๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมในใจแล้วก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวหยุดไปเป็นพักเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาระลึกถึงอัตถึงธรรมเฉพาะอย่างยิ่งมรณะคือความตายเมื่อระลึกไว้อยู่ในใจวันอย่างน้อยก็ให้วันได้วันละ5หนก็ยังดีระลึกถึงความตายจะเป็นการเหยียบเหลี่ยมข้ามล้อไม่ให้มันดิ้นรนกัดแกร่งเอาซะจนเป็นกงจักรเผาหัวใจเจ้าของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับดีไม่ดีหลับไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำนี้มันหมุนตัวของมันที่กล่าวมาทั้งมวลนี้คือกิเลสวัฏเรียกว่าวัฏจักรเป็นคู่ศัตรูกับธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ตลอดไปยิ่งไม่มีธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้เป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนาด้วยแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่การแสดงเปลวนี้จะมากขึ้นโดยลำดับเพราะไม่มีน้ำดับไฟเวลานี้ยังมีพอประมาณก็ยังพอรู้สึกได้บ้างเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจนั่งภาวนาลำพึงถึงความเป็นความตายความได้ความเสียความเป็นมาของตนตลอดความที่จะเป็นไปข้างหน้าจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้างเวลานี้มีแต่ความหมุนเป็นไปตามหน้าของกิเลสความหมุนมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อแก้ตนเองถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งพัวพันทั้งหลายเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้คำนึงในห้องพระบ้างสำหรับชาวพวกเราถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้วตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแหละเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเรื่องออกมาจากกิเลสด้วยกันกิเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจายไปเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเมื่ออวดตัวยิ่งอยู่ยังไงว่าเรานี่สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทำก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานล้นล้วนนั่นแหละเต็มอยู่ภายในจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจแล้วใครก็ใครเถอะอยู่ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นพอถึงวันตายความหวังนี่หวังด้วยกันทุกคนเต็มหัวอกหัวใจนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังสิ่งที่ไม่สมหวังมันก็เอาความทุกข์ยัดเข้ามาแทงเข้ามาขยำเข้ามาภายในใจของเรานี่แหละและโลกนี้หาความสุขที่ไหนได้มีที่แน่นอนที่ไหนพอที่จะปรองจิตปรองใจฝากเป็นฝากตายลงได้ในสิ่งที่เราหวังทั้งหลายนั้นมันไม่มีมันมีแต่ความผิดหวังทั้งเขาทั้งเราเต็มแผ่นดินแผ่นหญ้าเต็มไปหมดเฉพาะมนุษย์เรานี่ก็เต็มไม่ว่าโลกไหนทวีปใดเราอย่าไปมองข้ามว่าอยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุกสบายเมืองเขาเจริญเมืองนั้นเจริญทวีปนี้เจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในเรือนจำต่างๆนั่นแหละเรือนจำนั้นเรือนจำนี้จะเป็นอะไรไปบ้านนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรือนจำขังสัตว์โลก
กิเลสเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในที่นั้นๆทุกตัวสัตว์เนี่ยทุกบ้านทุกเมืองทุกหัวใจของสัตว์และบุคคลเราจะหาความถูกที่ไหนไปไหนมาไหนก็ตามไปบ้านนี้ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหนมันก็เหมือนกันกับนักโทษย้ายเรือนจำนั่นแหละย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นมาสู่เรือนจำนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานทิ้งอยู่ใต้อำนาจของนายเหนือหัวนี่ก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปไหนมาก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะเอาเรือนจำไหนนักโทษคนใดมาอวดดีบวชดีต่อกันว่าได้เปลี่ยนได้ย้ายจากสถานที่ไปสู่ที่ต่างๆมันไม่ได้เหมือนเขาข้าราชการโยกย้ายไปโน้นไปนี่พอจะมีเกียรติมันนักโทษย้ายเรือนจำต่างหากนี่ก็เหมือนการความเคลื่อนไหวไปมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสหมุนตัวบีบบังคับอยู่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสนี้เป็นนายคุมนักโทษคือหัวใจเราหัวใจท่านนอกจากนี้แล้วยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไม่มีสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้าแตกกระจายไปจากอวิชชานี่ก็ซ่านไปหมดเลยนั้นไหนที่จะไม่เห็นอันไหนที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้อวิชชานี่เป็นกุญแจดอกที่เปิดโลกธาตุให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปหมดรู้อยู่ที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ความเป็นมาของตนเป็นยังไงอริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นความเป็นมาของสัตว์โลกเป็นยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเป็นจิตดวงเดียวกิเลสประเภทเดียวนี้มันเป็นสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดมาแล้วที่นี่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วว่าเป็นยังไงก็วิกิเลสวัฏก็เป็นเหตุให้ทำกรรมก็บอกอยู่แล้วกิเลสวัฏก็คืออะไรอย่างที่พูดตะกี้นี้มันก็กลายเป็นกรรมวัฏกรรมวัฏก็เป็นดีเป็นชั่วสูงต่ำผลก็แสดงออกมาตามความดีความชั่วความสูงความต่ำนั้นเป็นเรื่อยๆไปทั่วโลกดินแดนดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี้ดูที่ไหนก็เหมือนกันนี้นี่ละอริยสัจแตกกระจายออกไปแล้วจิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี่มองเห็นอย่างนั้นแหละมองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาตุแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนั่นเป็นฐานะของควรหรือไม่ควรของท่านต่างหากบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งมากในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไม่เป็นคนมีกิเลสนั่นสิฟังเทวท่านสิ้นแล้วท่านจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเหนือเหตุเหนือผลเหนืออัตเหนือธรรมมาจากไหนท่านก็ต้องพูดไปตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมอันใดควรอันใดไม่ควรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงเฉลียวฉลาดรอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านย่อมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสัตว์โลกมากน้อยตามกำลังของเขานั่นแหละนี่แหละเรื่องของที่ว่าดูโลกธาตุแจ้งสว่างเมื่ออริยสัจแตกลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ออกจากนี้เกิดนั้นออกนั้นเกิดนั้นที่ว่ากิเลสมันมาตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมาในหัวใจสัตว์โลกเราอยากจะพูดว่ามันแทบทุกโรงงานว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือตัวสำคัญของกิเลสมันไปเอามาจากไหนคำว่าตายแล้วศูนย์สาเหตุในอริยสัจไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์มีแต่คำว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเปิดออกไปจะเห็นตั้งแต่เรื่องตายเรื่องเกิดของสัตว์ทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเต็มไตรโลกธาตุไม่มีจุดใดว่าตายแล้วศูนย์มีในอริยสัจนี่เลยนี่อริยสัจเป็นเครื่องพิสูจน์ไตรโลกธาตุให้เห็นแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงไม่มีสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอรหันต์องค์ใดถ้าลงได้ผุดขึ้นจากอริยสัจนี้แล้วแจ้งกระจ่างหมดทั้งนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีตรงไหนว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีแล้วกิเลสมันก็มาตบตาเราจนได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นสัตว์ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าลงเชื่อแน่ลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนี้ชิบหายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นใครจะแก้ต้องรีบแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้จะจมแน่ๆเพราะมันไม่ศูนย์ละสิกิเลสวัฏนั่นน่ะมันให้ทำกรรมอยู่นั่นน่ะมันเอาอะไรมาศูนย์ทำกรรมก็กรรมอะไรถ้ากรรมด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะบอกให้ทำแต่บาปแต่กรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายแล้วตายลงไปก็ไปจมในนรกมันศูนย์หรือนรกน่ะนรกศูนย์ที่ตรงไหนไม่เคยได้ยินว่าบาปศูนย์บุญศูนย์นรกศูนย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานศูนย์ไม่เคยมีแต่กิเลสนั่นแหละมันอุตริมาหลอกโลกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ถ้าไม่รีบแก้ไขอันนี้ยังไงต้องจมยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเพราะอันนี้หนักมากทีเดียวในใจของสัตว์โลกใครจะแก้จะไข
ก็ต้องรีบแก้รีบไขในอันนี้ไม่อย่างนั้นจมจริงๆจมจริงๆพูดแล้วสลดสังเวชนะเราก็ไม่ค่อยจะได้พูดอย่างนี้นี่เท่าแก่มาถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็มันคันฟันให้ขอพูดสักหน่อยเถอะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะแต่ไม่คันเราพูดแบบโลกเฉยเราไม่ได้คันฟันถ้าคันฟันพูดออกมานานแล้วนี่สิ่งตรงนี้ทำไมจะพูดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่พูดไม่ได้มีหรือทำเป็นทำสอนโลกแท้ๆเอามาพูดกับให้โลกฟังพูดไม่ได้มีอย่างหรือจะให้กิเลสมันเย็บปากเย็บดังเล็บจมูกไปหมดนั่นหรือไม่ให้พูดไม่ให้หายใจไม่ให้ลืมหูลืมตาให้กิเลสมันบีบบังคับไปนั่นหรือกิเลสมันบีบบังคับเรามามากต่อมากนานแสนนานฟาดมันม้วนเสื่อลงไปแล้วตัวไหนมาบีบจะมีอะไรมาบีบนี่สนุกดูโคตรดูแท้ของกิเลสสิที่มันมาหลอกลวงสัตว์โลก3แดนโลกธาตุมีตั้งแต่โคตรแท้กิเลสโคตรเดียวนี่แหละไปบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเช่นบาปไม่มีก็กิเลสเป็นผู้หลอกบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีก็คือตัวกิเลสนี่เองทำท่านเปิดเผยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำท่านก็บอกว่ามีอยู่แต่กิเลสไปปิดไว้ว่าไม่มีตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งแล้วเมื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วเป็นยังไงก็มันหมดหวังสิ้นหวังแล้วมีอะไรอยากทำอะไรก็ทำคำว่าอยากทำอะไรก็ทำก็คือกิเลสให้อยากนั่นเมื่ออยากทำลงไปก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละมกพอตายลมหายใจฟอดๆขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจไม่ตายแล้วสิที่นี่ก็ดิ่งลงนรกนั่นจมปิ๋งเออถูกขังอนิจจังจะว่ายังไงถ้าโลกโง่ขนาดไหนถ้าเรายังแก้อันนี้ไม่ตกแล้วโง่ขนาดไหนโง่อย่างชะมัดสัตว์สู้ไม่ได้ว่างั้นเลยแล้วยิ่งเป็นชาวพุทธเราด้วยแล้วใครจะรีบแก้ไขให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขจะสายเกินไปตายแล้วจะจมแน่วหนมแน่วไม่สงสัยไม่มีใครไปช่วยได้นะกิเลสมันไม่ช่วยมันหลอกเฉยมันไม่ได้ช่วยใครแล้วนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ทำลายอริยสัจ

ออกมาสอนโลกก็เพราะออกมาด้วยพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเป็นกำลังนั่นแหละเห็นได้สัตว์ได้สอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปไม่งั้นก็จะหาบตั้งแต่บาปแต่กรรมว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปเต็มกองกันอยู่ในนรกอัดอั้นตันอุทัยอยู่ตันอุราอยู่ในนั้นแล้วถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนั้นนรกไม่เป็นทุกข์นรกว่าครับเต็มไปหมดว่านรกจะคับแคบติดตันนรกไม่เป็นทุกข์มันเป็นกรรมของสัตว์เองให้ติดให้ตันให้แน่นอยู่ในนั้นนรกหลุมไหนก็แน่นนรกหลุมไหนก็แน่นแต่ตายแล้วสูญมันไปแน่นอยู่ในนรกนั้นนั่นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดบอกอยู่ชัดๆไม่ได้มีสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสูญไม่มีในอริยสัจเนี่ยเป็นองค์ขบยานแห่งธรรมทั่วแดนโลกธาตุออกจากอริยสัจนี้อย่างเดียวเท่านั้นว่างั้นเลยไม่มีอะไรธรรมที่จะผุดขึ้นมาให้ประกาศกลางวานขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ออกจากอริยสัจเท่านั้นพอผ่านอริยสัจนี้ผึ่งขึ้นมาก็ใช่แล้วใช่แล้วนอกนั้นไม่มีที่เกิดของธรรมในอริยสัจนี้เท่านั้นที่อุบัติของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็อริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงแกนของศาสนาคืออะไรรากเหง้าของรากแก้วของศาสนาคืออะไรคืออริยสัจอ้าวใครทำไมได้ผ่านนี้แล้วไม่หมอบราบหมอบราบต่อหลักความจริงไม่มีนี่แหละแดนแห่งธรรมชาติโรงงานอันใหญ่โตที่จะกระจายดูโลกดูสงสารดูตรงนี้ดูให้ชัดเจนจากอริยสัจนี่แหละเพราะคำว่าอริยสัจก็มีฝ่ายกิเลสมืดมัวกำบังมันปิดไว้มันไม่เห็นนั่นสิพอเปิดออกแล้วมันจ้านี่ว่าไงนั่นเปิดออกด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือมหาสติมหาปัญญาฟาดจ้าขึ้นมาแล้วกิเลสที่เป็นตัวพาให้มืดให้บอดมันแตกกระจายหมดเหมือนกับเมฆพังทลายลงไปแล้วพระอาทิตย์ก็จ้าขึ้นภายในจิตใจนั่นอันไหนที่นี่อันไหนศูนย์อันไหนไม่ศูนย์มันเห็นหมดรู้หมดเลยนี่ท่านไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ในอริยสัจบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ว่าตายแล้วศูนย์มีที่ตรงไหนเนี่ยพิสูจน์กันในอริยสัจนี้มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะวิกิเลสสวัสดิ์กิเลสสวัสดิ์บอกจะชัดอยู่อย่างนั้นแล้วนี่กิเลสสวัสดิ์พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แล้วเอาเธอว่างั้นเลยยังไงก็กิเลสนี่ขนกลัวเรือนหนีไม่ทันนั่นแหละถ้าลงได้เข้าในอริยสัจอันเยี่ยมนี่แล้วเรื่อยเรื่อยสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่แหละเป็นสติปัญญาที่จะสังหารสิ่งทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานเป็นข้าศึกต่อใจของเรามาเป็นเวลานานจะสังหารกันที่จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติของเราจึงอย่านอนใจผมนะวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรทำงานมาได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนตลอดประชาชนญาติโยมมากไปที่ไหนไปด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้เคยหวังโลกามิตรอะไรมีอะไรได้มาเกิดมามีมาก็ทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไปก็ไปเพื่อสอนโลกแนะนำสั่งสอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้มาก็ได้มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกแล้วไม่มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราจึงมีแต่อันนี้พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยโลกามิตรเมื่อไหร่สั่งสอนด้วยอาจด้วยธรรมด้วยพระเมตตาทั้งนั้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าเถอะแล้วเราทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วมันก็หนาเกินไปนะมนุษย์เราต้องเอาให้ตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองนะอย่าไปตำหนิใครนะไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้นะผู้ปฏิบัติอย่านอนใจตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นจะตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสเอาตายเขาตายไม่มีการต่อสู้กับกิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนี่เกลื่อนโลกธาตุแล้วแต่เราตายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กับกิเลสนี่ให้มันเห็นมีชื่อมีเสียงโด่งดังกระเทือนในหัวใจของเราเองว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบเอามันจริงมันจังอย่างนั้นสินักปฏิบัติคำมีอยู่ของจริงมีอยู่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ประกาศกลางวันมานานเท่าไหร่แล้ว 2,500 ปีนี่ยังไม่กระเทือนหัวใจของพวกเราชาวพุทธและผู้ปฏิบัติผู้ดงกรรมฐานเราบ้างหรือกรรมฐานเราเป็นยังไงหรือนอนตายเฉยๆหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนอนทำไมโลกเขานอนได้นะถ้ามันวิเศษวิโสการหลับการนอนแล้วโลกนี้สำเร็จมรรคสำเร็จผลไปหมดแล้วมันไม่สำเร็จการนอนนั่นเพียงพักผ่อนย่อนกายที่เวลาหิวโหยโรยแรงมันจะตายจะเป็นจริงแล้วก็พักจะพักหนึ่งพักหนึ่งจากนั้นก็ออกเข้าสู่แนวรบฟาดกับกิเลสนั่นถึงถูกต้องเอาให้จริงให้จังสิตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนละคนพระพุทธเจ้าประทานไปแล้วลงในจุดนี้ทางนั้นอริยสัจอยู่ที่นี่เปิดอริยสัจออกจะเห็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่โสดาสกิ

คาคาอนาคาอรหัตบุคคลจะปรากฏขึ้นที่ในท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละไม่เป็นที่อื่นแล้วมันได้ประดับห้างร้านคือพุทธศาสนาให้สง่างามนี่เวลานี้ศาสนาจะเลื่องเหลือแต่ตำรับตำรานะห้างร้านก็เป็นห้างร้านเปล่าๆกั้นไว้ด้วยผ้าม่านเอาทองคำไปฉาบทาไว้แล้วเปิดเข้าไปข้างในมันเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแลเป็นผู้ที่ประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาให้สง่างามสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยความบริสุทธิ์พระทัยแล้วนำมาสั่งสอนโลกเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราก็ปฏิบัติตามท่านจนได้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่พึงพอใจภายในจิตใจของตนนั่นแลเป็นผู้ประดับศาสนานี่แล้วใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี่สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตรเวลานี้กำลังเกลื่อนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรล่ะเราจะไปตำหนิมันสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำใหเหลือแหลกแหวกแนวทางอัตทางธรรมนี้มันมีมากขึ้นก็พูดไปตามเรื่องของมันเฉยๆเราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอะไรจะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าธรรมภายในจิตใจนี้ไม่มีและอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเลสนี้ก็ไม่มีเหมือนกันลงแก้ที่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ให้มันเหือดมันแห้งให้มันหมดไปธรรมจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่เถอะถ้าลงถ้าทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันสนุกถ้าพูดแบบโลกโลกเขาว่าสนุกดูอะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะทกสะท้านกลัวว่าจะได้จะเสียอะไรไม่มีดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอันใดควรจะมาเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยเป็นไรก็นำมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกอันใดที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงประหนึ่งว่าเข้าลิ้นชักลิ้นชักชักเก็บไว้ในหัวใจเรียบนะดังนั้นพระอรหันต์ท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับสิ่งใดล่ะก็นอกจากความเมตตาสงสารเท่านั้นน้องพระตั้งอกตั้งใจนะทำของพระเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ที่ใจกายวาจาใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่เคยเหินห่างจากจิตใจจึงเรียกว่าอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่แล้วภายในจิตใจทำก็เมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจก็มีได้เช่นเดียวกันกับกิเลสนั่นแหละแต่ยังไงก็เอาให้ได้นะเวลานี้กรรมฐานเรายิ่งกุดยิ่งด้วนเข้าไปทุกวันทุกวันนี่แหละที่ผมวิตกวิจารณ์นะไม่ใช่อะไรนะการปฏิบัติทั้งอยู่กับหมู่กับเพื่อนเวลานี้ก็อยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปอย่างนั้นแหละหูตามีก็เหมือนไม่มีหูหนวกตาบอดไม่ค่อยสนใจดูอะไรละดูตั้งแต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของแล้วขอเป็นพอไปหรือไม่เพียงไรเท่านั้นไม่ได้ดูอะไรมากมายแหละจิตใจมันหดมันหูเข้ามาคำว่าจิตใจหดหู่หมายถึงขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมันหดเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเครื่องใช้ของใจเมื่ออันนี้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาการทำงานก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนรถราของเรานี่แหละเครื่องเก่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าโรงซ่อมเรื่อยๆซ่อมไปซ่อมมาเข้าอู่แล้วไม่ยอมออกอันนี้ก็ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมหูซ่อมตาซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมกายร่างกายส่วนต่างๆซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายมันก็ซ่อมแล้วมันก็ไม่ออกจากอู่เลยเข้าอู่อะไรเมนนั่นเข้านั่นแหละเป็นที่ยุติของมันเวลานี้มันลดลงขนาดนั้นแล้วแต่เรื่องมรสุมที่มันจะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระนะมากแสนมากจนพรรณนาไม่ได้ทำประหนึ่งว่าเป็นฝ่ามือเท่านั้นที่จะกั้นคลื่นมหาสมุทรไม่ให้มันแสดงคลื่นเป็นไปได้หรือพิจารณาสิมหาสมุทรทะเลหลวงคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนเอาฝ่ามือไปกั้นไม่ให้มันมีคลื่นได้หรืออันนี้ก็เหมือนกันทำเดี๋ยวนี้ของความรู้สึกแห่งชาวพุทธของเราจะมีเท่าฝ่ามือนี่แหละเรื่องคลื่นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมเป็นบ้ากันนั้นมีมากต่อมากมาทุกซอกทุกหนทุกแห่งทุกตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนมาหมดมีแต่เครื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเป็นระยะสลับสลับซับซ้อนมองไม่ทันเต็มไปหมด
แล้วความเสียหายไม่มีได้ยังไงใครจะมีความเฉลียวฉลาดไปตามทันกับสิ่งเหล่านี้กลอุบายของมันมีมากขนาดไหนอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากมีอะไรมามีแต่ความมาความมาความมาเผาเจ้าของเผาเจ้าของเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตื่นกันเฉยๆตื่นลมตื่นแรงว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญเขาเจริญเราเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันตื่นลมกันเฉยๆตัวหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหมือนกันไปหมดนี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าเป็นเปลวเหมือนกองไฟนี่มองไปที่ไหนนี่แดงโล่ไปหมดส่งแสงสว่างไฟเนี่ยจ้าไปฮอดเมฆจุดไปถึงอะไรจุดเมฆนู่นไฟแห่งความแห่งราคะราคะคีไฟคือราคะโทสะคีไฟคือโทสะโลภะคีไฟคือความโลภมีโมหะอยู่ในจุดศูนย์กลางเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายนี่มันมองเห็นตั้งแต่อย่างนั้นมันไม่ได้มองเห็นความสุขความเจริญความสง่าราศีของบ้านของเมืองของโลกของสารของหัวใจใครๆก็ตามส่วนมากมันมองเห็นตั้งแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแล้วจะให้ตาใจได้ยังไงถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่นี่ท่านก็ประกาศธรรมสอนโลกสดๆร้อนๆอยู่นี่เหมือนท่านเห็นอยู่นี่ในธรรมบอกอยู่อย่างนั้นสดๆร้อนๆอยู่นี่ตื่นจ้างไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้าต้องพากันตั้งอกตั้งใจนะไม่งั้นจะจมทิ้งเปล่าๆศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานเก็บไว้ในตู้ในหีบแล้วกุญแจไว้แต่กิเลสออกมาเพ่นพ่านเป็นพ่านในประชาชนญาติโยมพระเนนชาวพุทธของเรานี่พากันไปแบบหนึ่งเยอะญาติโยมประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แบบทำลายศาสนาไปคนละแบบแล้วฉบับสุดท้ายศาสนาก็เหลือแต่ชื่อแล้วชื่อก็เลยจะไม่มีติดใจด้วยซ้ํานั่นละเป็นเวลาที่จะจมเต็มที่จมที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมมาก็รู้สึกเหนื่อยเอาละพอ

ทุกท่านที่มาศึกษาโดยมากก็มาจากทางไกลๆทั้งนั้นผมก็แน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาและสถานที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวลาและทรัพย์สมบัติตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกส่วนให้เสียไปเปล่าโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่าต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีผิดแปลกกันว่าจะมุ่งหาสถานที่นั่งที่นี่หรือครูอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหาหมอไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าอันเป็นที่แร้นแค้นกันดารไม่มีความหมายอันใดหรือในทางโลกแต่ก็ยังพากันอุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ายอมพลีชีพนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มาเพื่ออัดเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาขณะผมเองที่สมมุติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแม้จะมีความรู้น้อยไม่สามารถฉลาดรู้ในธรรมเนี่ยต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ถือเอาความเห็นใจกันสำหรับท่านผู้มุ่งมานี่เป็นส่วนใหญ่ก็พยายามขวนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปเสาะแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้หากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอในลำบากและเสียเงินทองเปล่าๆที่คนไข้จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดย่อมมีความเชื่อและมั่นใจว่าหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้มีแน่ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตามแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไข้ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรกที่เราทั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่ในสถานที่ไกลแสนไกลก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายามบำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถได้ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ให้สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามก็โปรดได้สังเกตฟังดูจากหมู่คณะ
และครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนคำว่าจากหมู่คณะนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปกิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้การพยายามยึดถือหรือสำเนียกศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้คือว่าเป็นการสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุบำรุงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยที่ท่านพาดำเนินก็โปรดได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแย้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยมีเพื่อนด้วยความไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้นไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาซึ่งสันติสุขในระหว่างแห่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแคะระคายต่อตนเองและหมู่เพื่อนทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่ได้โดยปฏิปทาไม่ค่อยจะลงรอยกันทั้งที่ต่างท่านก็ต่างตั้งใจมาฝึกหัดดัดแปลงตนเองการฝึกหัดดัดแปลงก็คือฝึกสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสิ่งที่ตนเคยทำมาแต่ไม่สนิทกับธรรมะวินัยหรือไม่ถูกกับธรรมะวินัยพยายามฝึกดัดแปลงไปทีเล็กทีน้อยจนสามารถเข้าร่องรอยกันได้ในส่วนหยาบๆคือความประพฤติทางกายวาจาและสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรั้นเข้าใจว่าตนได้เคยทำมาอย่างนี้และทำอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากัปกิริยาอย่างไรก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นลำดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ที่ว่าเป็นผู้ขัดข้องต่อตนเองและวงคณะดุจและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและหมู่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองพูดถึงอายุเรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังสำหรับขวางหมู่ขวางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังนั้นเป็นธรรม
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมู่คณะก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามสอบแสวงหาธรรมะมาสอนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถของตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแล้วเป็นสิ่งจำเป็นมากในความกลมกลืนแห่งปฏิปทามีแยกมีแยกกันไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่มันสมาเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดาข้อปฏิบัติที่หมู่เพื่อนพาทำอยู่นอกจากสิ่งที่กำลังบังคับไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเสมอไปไม่เพียงแต่รายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนเท่าไรรายธาตุขันธ์ที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่นหรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการไปติดตะขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้และจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สองแขนงเป็นขวางสองแขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สามแขนงหลายรายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนงสองแขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งหมดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะยังธรรมะลงที่จิตไหนเพราะมีแต่ฝากแต่น้ำมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวฉลาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปลูกธรรมะขึ้นภายในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความฉลาดขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโปรดพากันพิจารณาให้ดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กเล็กพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆซักๆการตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไปสังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่นวัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเชื้อเชิญเรามาเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเจตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวชมุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องเรื่องละอยู่ภายตนเองและตะกิดตะขวางไปถึงหมู่เพื่อนวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสังเกตหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสั่งสมธรรมบำรุงธรรมสถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลำบากอาหารการขบการฉันก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็
ป็นพระซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นหลักเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมีมีเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งเก่งขวัญขวายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของพระธรรมวินัยแล้วบริโภคท้ายสอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ชายไปฉันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่กังวลไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งกำกับอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงศาลาลงประมาณเท่าไหร่พอดีกับเวลาและหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำก่อนบิณฑบาตต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อได้มาดีเป็นเวลาหลายวันแล้วควรจะทราบไปทำเวลาตามทำข้อวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่ภาวะของตนจะทำได้ไม่นิ่งนอนใจกิริยาที่แสดงออกทางกายและคำพูดที่แสดงออกทางวาจาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรใส่ตรองเสมอก่อนที่จะให้เคลื่อนคลาดออกมาหรือขยายออกตัวออกมาจากตัวของเราควรจะรับการไก่กรองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยึดเป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัตเป็นธรรมไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฟังตัวทั่วไปคิดออกไปแล้วตนเย็นใจให้เกิดความเดือดร้อนคือเป็นการรังแกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนี่นักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านใจตรองอย่างนี้เรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะล้วนๆไม่ยอมให้เข้ามาแสงหรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะล้วนๆเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและส่วนรวมการเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ต่อตนเองคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นทางที่ชอบยิ่งการทรมานหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิ่งกว่าที่เราจะทำข้างนอกคือทำต่อคนภายนอกแม้การแสดงธรรมะเองที่ผมไม่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวมาแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็จะขนาด 40% เท่านั้นแต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองนี้มากยิ่งกว่าที่สอนหมู่เพื่อนไป 60% และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดออกไปจะตายก็ยอมพลีที่เพื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมาจะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าขีดเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความชิบหายจะดุด่าว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำดับๆด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยว
หรือวิธีที่เฉียบขาดต่อตนเองในเวลานั้นสรุปความลงแล้วว่าเมื่อได้คิดอย่างไรลงไปเพื่อตนเองอย่างที่มุ่งจริงๆแล้วจะต้องให้ทำอย่างนั้นไม่ยอมให้เคลื่อนข้ามไปถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราชี้ให้เด็กทำอย่างนี้โดยที่เด็กคนนั้นเป็นคนที่หลบหลีกปีกนานไว้ดีก็ถูกเพื่อทรมานเด็กคนนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้นะจะทำให้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ฉันจะลงไม้เรียวกับแกเท่านั้นถือเท่านี้ถือนี่เป็นวิธีที่เราดัดสันดานของเด็กเกเรหรือเด็กไว้ดีเกินตัวให้เขารู้โทษของเขาเสียบ้างวิธีการที่เรานำมาใช้สำหรับตัวของเรานั้นย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันดีร้ายยิ่งกว่านั้นในการที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งความที่หายแก่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความที่หายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก็ตามเมื่อคิดแล้วเพียง 40% ถึงหมู่เพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่หมู่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยขยับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมมีกี่ตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณสักกี่ตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลยกำหนดในเหตุที่เรากำหนดนี้จิตของเราจะเคลื่อนคลาดจากความมุ่งหมายของเราไปสักกี่มากน้อยเคลื่อนคลาดไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมุติว่าเราเดินได้5ตลบหรือ5รอบพอถึงรอบที่4นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไม่เสียตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมนับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราจะกำหนด9หรือเราจะกำหนดรอบของเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไม่เราทำกับเราอย่างนี้แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นหน่อยมีการฝึกหรือติดขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงภายในสังนี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความยากทายของผู้ใดจะทำไปอาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยแต่สำหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้จะว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้เท่านั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การงานสติปัญญาของตนเป็นลำดับลำดับแล้วไอ้เรื่องการบังคับบัญชาเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กลงมีหนามซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นมาดีซะอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเวลา
ที่ควรจะดับให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเรื่อยๆไปเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันก็มีในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตนเองได้และทรงตัวได้โดยไม่ต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นักจิตก็รู้หน้าที่การงานของตนเองอย่างนั้นก็เป็นที่เบาใจการฝึกประมาณแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปผ่านไปจากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงที่เป็นลำดับลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมานี้ไม่มีนอกจากจะระยับยั้งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียรกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การงานของจิตนานประมาณทักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานมากได้จากการคิดการค้นคว้ามากเราก็ต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการปรุงทั้งหมดสงบใจของตนเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสมาธิปล่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกด้านไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความสงบและเย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่คือว่าเป็นการพักจิตพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะยับยั้งเอาไว้ก่อนรู้หน้าที่การงานไปเป็นลำดับลำดับที่ต้องจะต้องทำมีความดื่มต่อการคิดการพิจารณาการปลดเปลื้องที่เหลืออาสวะเพราะเห็นผลเป็นประจักษ์ประจักษ์จากอุบายปัญญาที่คิดคนคิดเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทรมานกันมีแต่คอยจะสังเกตว่าจิตนี้ไปลึกตื้นหยาบละเอียดคิดถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปเท่านั้นและเห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแล้วก็พักร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพะวักวนกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็ตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักจนพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทำหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นคือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลำดับลำดับลำดับการพักจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะพักให้จิตมีกำลังเป็นเดียวกับเราทำการงานด้วยร่างกำลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่มในเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนในธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอีกนี่การทำงานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสำหรับธาตุขันธ์เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่น จนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภายในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลืออยู่โดยที่สุดประมาณคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตอยู่เป็นเอกจิตโดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ที่ไหนก็สมาถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดจะให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละธรรมะเทศปัจจัยก็เหมือนสิ่งที่เป็นของแสลงคอยมาหนุนกันเข้าเลยกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วและถูกไม้ตำเข้าไปอีกนะตามปกติจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้ว
จะอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสหรืออาศัยความคิดตรงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ่มแทงบาดแผลก็กำเริบขึ้นอย่างถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่านี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะกำเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจใจนั้นได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมานตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อตนเองไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นความสงบราบคาบอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผลที่กล่าวที่อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเบาบ้างคู่เข็นบ้างตอบเดียวดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยนิดเป็นตามยถากรรมแล้วตายทิ้งเปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเป็นเครื่องตอบแทนขอให้ทุกท่านเลยพินิจพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะเราก็ต่างท่านต่างขออุตส่าห์พยายามมาเป็นสติกำลังความสามารถจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมคือไม้สนับมีคาพระพุทธศาสนาทางเทียนความพอ

ไปดูคราบนั่นตอนนั้นเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยแต่ว่าไปดูไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผู้โสดจาริกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสโสดจาริกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้โสดจาริกเป็นพระอรหันต์ธรรมะแล้วก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสซึ่งไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมากระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้ธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าตรงนั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนนี้ที่เรียนไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมนี่ถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเพราะคนมีกิเลสทำเป็นความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปก็อย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนคิดเจอสิทธิ์รูปนิพพานนอกแล้วไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจอสิทธิ์ก็ใครคิดเนี่ยคิดอะไรรู้ๆทุกวันนี้ไงลูกกับลูกอะไรลูกทำนามธรรมหรือพายความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นมันจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำให้ใจตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทกันไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจมันผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดิ้นดิ้นหลอกหลอกลวงๆได้
มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนด้วยความจดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่งคือไม่เห็นความจริงเอาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพไหนที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพจะเคยหลอกลวงนั่นให้พระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนาจิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญนั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญนั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถไปเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้กระติดกับมันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสอย่างสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง
บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกทั้งสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินในกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงมาเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวลาจักรวาลนี่ไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มาเรื่องความต้องการหมายตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากขอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขนาดไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนตาตาก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดเข้ามาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตการมันจะยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นถึงกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถูกตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผมก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากนั้นโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเดี๋ยวนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าปิดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม
กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี้ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วย

ื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนะจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูทั้งทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิจะว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมมันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็จะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปุ๊บอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจเพราะครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนเจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกียงที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอย่าที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเนรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจผู้ยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่พอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาถ้าในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกำลังมังคามันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังกลมก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวางชางมีสิ่งควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยและความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าจะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โถขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันติโตเสนติโกหรือปัจจังเวตบุญยิ่งอย่าให้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังกรมดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้ด้านสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกนั่นแหละเป็นเครื่องนับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายอย่าไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทั้งมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่

รู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปที่นั่นในประกาศสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนนเฉยชื่อผู้ปฏิบัติเฉยให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ใกล้ขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

0: จะเริ่มแสดงธรรมแสดงบรรดาท่านนักปฏิบัติที่มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจากนั้นมายังต่างจังหวัดมารวมกันนะเป็นนักบวช ด้วยกันมีทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้จะไกลแสนไกลก็มาได้โดยความเต็มอกเต็มใจเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรมหลักศาสนาเป็นหลักสำคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าทางโลกคือผู้ที่อยู่ครองคฤหัสถ์เที่ยวเรือนทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติในเกี่ยวนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นคือตาประขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆมีเรียกว่าทางธรรมท่านที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปเรียกว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกได้เกี่ยนอกจากวัดวาอาวาสไปโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ธรรมะในที่ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทที่มีศีล8หรือศีล10หรือ227ก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นคฤหัสถ์จะรักษาอุโบสถศีลหรือมีศีล5หรือไม่ได้รักษาเป็นประจำก็ตามหลักธรรมะก็ที่ต้องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่จึงไม่มีความจำจึงไม่จำเป็นเฉพาะแก่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็นทั่วแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแม้ผู้ไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทำตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมแต่นอกนั้นก็เป็นปลีกย่อยคำว่าธรรมะมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างโปรดทราบในวาระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบทั่วไปหมดนั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากและความฉลาดรู้ลึกซึ้งมากกว่าบรรดาสัตว์ผู้ที่จะทำให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทำให้โลกเดือดร้อนหรือจิตหายปนปี้ไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่ารายใดทำการเคลื่อนไหวไปมาแต่นับประโยคประโยคแสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทำของเรานั้นกระทำเป็นกลางกลางก็มีกระทำให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทำชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สงวนตนรักษาตนนี่คือว่าดำเนินในทางที่ผิด การรักษาตนด้วยความชอบธรรมการกระทำทุกประโยคคำพูดทุกคำความคิดทุกวาระของจิตที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาให้ทราบชัดโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องซึ่งควรจะทำแล้วพูดและคิดออกไปแล้วทำพูดและคิดออกไปฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาตนและชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมคำว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกผู้เช่นนี้แหละชื่อว่าผู้รักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้เช่นนั้นนี่ธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อนคนอื่นๆทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับถ้าเป็นเด็กดีก็คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการสอนเด็กจึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องสอนในทางที่ถูกและให้เหตุผลโดยถูกต้องเพื่อเด็กจะได้ดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นนับแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตของเด็กถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วสั่งสอนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกด้วยแบบพื้นที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทำโลกให้เย็นการประพฤติก็เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดถึงสัตว์โลกทั่วๆไปให้รับความร่มเย็นทั่วๆหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจำอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจำนวนเท่าไหร่เป็นเด็กเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในภาวะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทำของตนการไปการมาของตนทุกๆด้านด้วยความเป็นธรรมจนมีความเคยชินต่อนิสัยในการไปกันมาการพูดการคิดด้วยการสำนึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งที่ทุกยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและส่วนรวมแฝงขึ้นมาเลยเมื่อกล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสาภิมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตนเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในการครองชีวิตต่อกันมีหลักธรรมประเภทซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไปเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมา ก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิมพ์ด้วยดีอยู่แล้วที่จะได้รับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองสิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตามคือทางกายทางวาจาก็ตามตลอดที่อัธยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ยอมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแก่เด็กมีความรักเด็กคือลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะกริ้วจะโกรธเด็กเด็กก็รู้แสดงอาการเกลียดชังเด็กเด็กก็รู้สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะแล้วทำไมเด็กจะไม่มีอัธยาศัยใจคอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์เราต้องเป็นไปได้เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหวกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เพียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใดๆธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนยอมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมอถ้าเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่นผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ยอมเป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากธรรมะแต่เมื่อมีผู้นำสนใจนำมาปฏิบัติก็ย่อมแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่เหตุเป็นสิ่งที่สวยงามน่าดูน่าชมผลก็คือความพอใจเป็นที่ไว้อกไว้ใจกันนะนี่หลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่โลกจะไม่ควรสนใจหรือเห็นว่าธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นอย่างธรรมะเป็นของคนอื่นส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นดังอย่างหนึ่งจากธรรมะไม่มีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจำเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระหรือสิริมงคลแก่ตนเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมดาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่จะราคาน้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้จะตังค์แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชารสขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ตามแต่ก็ในลักษณะที่ว่าถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆ ตลอดถึงต้นไม้และเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแล้งไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีพื้นที่ก็แห้งแล้งแต่หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึ่มเสมอฝนก็ย่อมตกมาบ่อยๆและทำให้สถานที่ผลผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พึงพอใจเช่นชาวนาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากัปกิริยาลักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะมีธรรมะประจำอยู่เสมอเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติบารมีคุณค่าด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทำตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสงวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี้จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีจำนวนมากหมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงเรามีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหว้บูชานะเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจนเป็นที่พอพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กราบไหว้กามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์จนสามารถทำพระองค์ให้บริสุทธิ์พุทธจากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกที่โลกตถาเทวมนุษย์สารนั้นปรากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทำให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี้เหลวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทำความชั่วมนุษย์ยังไม่ค่อยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักแต่คนที่ทำความชั่วนี้เป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาดฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยพอได้เรียนมามากไปทำความผิดก็แล้วนี่ยิ่งกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เสมอไม่ใช่หรือนี่ดูเอาอย่างนั้นมนุษย์ทั่วๆไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดีฉันทำที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัตว์แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเราเป็นอย่างนั้นแหละเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำนึกตัวว่ามนุษย์นี้คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่ง ข้างนอกออกไปก็เป็น2เป็น3เรื่อยไปความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในตัวของเราสมกับว่าเรานี่รักเรานอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนตรวจทราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นรักตนสำหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละคือผู้รักตนอยู่ที่ไหนไม่ปราศจากสติถ้ามีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามก่อกวนความดีทั้งหลายเข้ามาส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่งคำว่าเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความด้วยความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันหาคุณค่าไม่ได้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละที่ว่าเป็นผู้ประเสริฐร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ตามแม้สกุลจะต่ำก็ตามชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตามรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยงดงามก็ตามฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะประตำหนิว่าเป็นคนจนคนฐานะต่ำได้ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำหนิภายนอกนี้เท่านั้นอย่างการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความทั้งรวมระวังอย่าฟุ้งเฟ้อเหอเหิมอย่าลืมตนธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเหอะมีน้อยก็ไม่เสียใจอดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานย่อมมีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในศาสนาต้องบึกบึนเข้มแข็งหลักธรรมะทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกข์ผู้มุ่งความพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ท้อถอยกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่าเราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีประพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วซามแล้วปิดกั้นโลกไม่ให้ตำหนิการกระทำตัวไม่ดีนั่นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตำหนิ แต่การกระทำตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่ให้โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉลาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆแม้จะเป็นคนจนแสนจนแต่สิ่งใดที่มีอยู่ในวัตถุสินค้าต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้างร้านนั้นๆพอมองเห็นเข้าไปย่อมทราบว่านั้นเป็นของดีนี่เป็นของไม่ดีนี่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนักบวชเราถ้าจะพูดถึงเรื่องความลำบากเพราะลำบากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองหรือทรมานตนเองแบบทรหดอดทนเหมือนกับพูดตั้งใจจะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ดำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ทรหดอดทนจริงๆไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทำเอาอย่างจริงจังถ้าว่าลำบากก็ลำบากถ้าว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานการณ์บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นยังไงก็เขาก็ว่ากันไปตามเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปตามนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้นย่อมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขามีเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยและผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมควรเคารพบูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเลื่อมใสผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เหม็นเหมือนอย่างงูขูดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิอธิบายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาย่นเข้ามาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นทั้งนั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแก่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของความอยากนั้นมีผลอย่างไรการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งที่เป็นความลำบากปรากฏผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและสังเกตตนเองใจที่ระเหยเร่ร่อนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์มีตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็
1: เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสบายเท่านั้นแหละคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันใดถ้าพูดถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสบายเท่านั้นล่ะเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริมจะเอาความโง่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิตนี่เราพูดถึงหลักของจิตที่เป็นตนของตนโดยเฉพาะแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยับขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียรนี้ก็เพียรเพื่อให้จิตปล่อยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจากจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าสติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้นความจริงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอ็นไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมแฝงอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงนะฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาปทำอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจำเป็นสำหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เราเรียกว่าบกพร่องนั่นก็คือสิ่งที่ปลอมแปลงมันแฝงอยู่กับจิตนั้นแหละพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขนี้กำลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ำเรียกว่าบกพร่องส่วนนั้นก็มีจำนวนมากเลยทับจิตใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คนเราจึงเป็นดุ่มๆดอนๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเพลิดเพลินเดี๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นและทำให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โปรดพากันเข้าใจทำจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดูคำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านทั้งหลายจะกราบหรือครูอาจารย์องค์ใดที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม้ท่านตายแล้วก็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วนี่หมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วนๆเราจะหาที่ไหนจิตล้วนๆถ้าไม่หาอยู่กับจิตดวงที่กำลังโง่เขลาบ่ปัญญาเวลานี้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับก็ ข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันเพื่อสิ่งที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขนี่พูดถึงเรื่องความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่ตัวได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นขั้นๆด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กำลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงนิมิตถึงอะไรอยู่ก็หมายถึงปราศจากสิ่งที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ทุกข์หรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสนับซักฟอกสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่าวิมุตติคือผ่านพ้นกันได้ไม่ได้คะเคล้ากันอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาท่านเลยเรียกวิมุตติว่าหลุดพ้นไปเสียทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนๆก็ได้จิตไม่ปลอมแปลงเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของพิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกันเราอย่าทำอย่างหยิบๆวางๆจับจับจดๆทำอะไรไม่จริงไม่จังงอนแงนคลอนแคลนนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ำตนเองและให้เขาดูถูกว่าคนปฏิบัติศาสนาทำไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ยิ่งพระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้ประเสริฐยิ่งแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาใช้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยมีไม่สมควรเราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นสาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ที่นั่นๆและท่านปฏิบัติอย่างไรท่านนั่นคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับจิตของตนฟิตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆตามนัยยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้ไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกันธรรมะพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองพระพุทธเจ้าสาวกกับเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้นและนั่นคือเรื่องของสมมุติต่างหากไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไร ที่จะเป็นเหตุให้วิตกวิจารตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคำที่ว่านิพพานเราจะทราบในหลักธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมที่ว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานอินเดียเหินห่างไหมสวัสดิ์ขาธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างธรรมธาตุขันธ์ก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสาวกปฏิบัติอย่างไรกับสวัสดิ์ขาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นอะไรจะเหินห่างใครเป็นผู้สนับและศึกษาเราเรียนตลอดถึงการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นใครเพราะฉะนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทำให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุทธเจ้าปรากฏจะเหินห่างกันที่ไหนจากเหตุหรอเหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุธรรมะศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่ในเวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับดับภายในกายวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี้แล้วไม่มีใครจะสามารถในตรงนี้บอกท่านสำนึกตัวหรือไม่ตอนนี้นะศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าเองลูกศิษย์ตถาคตต้องมองดูร่องรอยที่ตถาคตเหยียบทรงเหยียบไว้เหยียบไว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังคัจฉามิมีความหมายว่าอย่างไรเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเวลาได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างพี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นดินฟ้าอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งหย่อนหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญซึ่งเราจะสนใจอย่างทิ้งเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพของโลกทั่วๆไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปในโลกให้รู้รอบขอบทั่วถึงไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เรียนแบบอื่นแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอจะเอ็นไปทางไหนผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวอยู่เสมอสะดวกหรือฝืดเคืองภายในจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตุขันธ์สะดวกและฝืดเคืองจิตใจรับความสะดวกหรือฝืดเคืองอย่างไรถ้าฝืดเคืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไปถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดนเกิดการศึกษามาศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกำลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่เวลานี้อ้าวยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมากายคตาสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่เวลานี้นั่นอาการทุกส่วนของร่างกายที่มองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านเรียกว่ากายกายคตาสติตั้งสติให้ดำเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงแบบนี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงทั้งนั้น ความถูกต้องจริงๆตามหลักกายคตาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดและเป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องชำระกันทุกวันทุกวันสิ่งที่มาหุ้มห่อคือสบงจีวรหรือเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ซักได้ฟอกไปตามๆกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมานี่เราก็พอจะทราบหลักการและกตาเป็นอย่างไรบ้างผมที่เอาให้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณากำหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกว่ามันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเราอะไรเป็นเรากระดูกนั้นหรือเป็นเรากระดูกก็ยังบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังก็ยังบอกว่าชัดๆได้ว่าหนังเนื้อเองกระดูกทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านำมาว่าเป็นเราโดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญจะเป็นการผิดในหลักกายคตาเป็นเรื่องลืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็กอบโกยแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่าการแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามนี่นะโปรดถามเท่าไหร่ภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดท่วงจิตใจได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูกส่งเสริมทุกข์ขึ้นมาท่านมีกำลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกายคตาสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตมันคิดว่ายังไงทุกวันคิดนี่แหละเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดปรุงมันแต่งแล้วได้สังเกตดูหรือไม่พอจะให้เป็นจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนารวมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดและการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสาวกดำเนินมาดำเนินมาอย่างนี้เราปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผลต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจากเราจะเสกสรรเอานอกรูนอกทางที่พระองค์ท่านทรงห้ามมายาหยาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีฝืนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาความพานทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกบททุกบาทสอนอยู่ในเรานี้ทั้งหมดสอนเราทั้งนั้นไม่ได้สอนอะไรสอนไข่กำหนดดูให้เห็นแต่ทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดังที่กล่าวมาเมื่อกี้ใจจะเย็นสบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นด้วยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นผิดไม่ทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเห็นตามความจริงและใจก็สบายเพียงเท่านี้สบายยิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถึงรู้เหตุรู้ผลกันได้โดยชัดเจนตลอดถึงหลักฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้นของเหล่านี้สิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันน่ะความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมทั้งแท่งก็ไม่ได้ติดในความบริสุทธิ์นั่นอีกจะว่ายังไงถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างอันต่างจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศที่หาฟ้านนฟ้านี้พอหายพยศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพยศต่อเรารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มีอะไรมันเป็นตัวพยศนอกจากจิตเป็นตัวพยศไปปรากฏตัวอยู่กับรูปมั่งเสียงมั่งสิ่งมั่งรสอดีตผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันคว้ามาหมดอนาคตยังไม่ถึงอ้าวร่ายมนไปปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไรนะนี่แหละเรื่องก่อเหตุท่านเรียกว่าสมุทัยถ้ารู้ฐานที่ตั้งของเหตุเรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใดนำไปตรวจได้นำมาพิจารณาทำ

เพราะเราไม่เหมือนคฤหัสถ์ผิดกันทุกอย่างแม้จะให้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันก็ตามแต่เพศของพระนี้เป็นเครื่องประกาศให้ทราบความเคลื่อนไหวทุกอาการนับแต่ภายในใจออกมาต้องมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัตธรรมตลอดถึงพระวินัยล้วนแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของพระพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหัตละหันมีผิดกันพระของเราเองมีแต่กิเลสเต็มหัวใจความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสนียดจันไหลที่เรียกว่าเทวทัตขึ้นกับตัวเองและระบาดศาสตร์กระจายไปต่อผู้ใดก็ไม่มีใครจะทราบได้ในการสถานที่และเวลาใดๆถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเพื่อการระมัดระวังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องเป็นไปดังที่ว่านี้โดยไม่อาจสงสัยเพราะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจไม่เคยอ่อนตัวโดยหลักธรรมชาติของมันเลยส่วนธรรมนี้มีการอ่อนตัวได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะหมุนตัวไปเองและถึงขั้นคงเส้นคงวาต้องมีการอ่อนตัวลงได้เมื่อขาดการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันยังมีสิ่งที่คอยย่ำยีตีแหลกอยู่เสมอคือค่าสุดของธรรม

หลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจใจมีเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูกผลักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนเป็นสัตว์เป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความอดอบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งผลักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่แน่นอนจะยังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติคือความระลึกรู้อยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจ หากไม่มีสติแล้วความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลด้วยธรรมนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีกเพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ความเป็นผู้มีสาระอันสำคัญคือธรรมแล้วต้องมีธรรมประจำใจอยู่เสมออย่างน้อยมีสติระลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องพยุงความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสำหรับตนถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เร่ร่อนๆเราดูสิสะเดือนมันคืบคลานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไรมันมีแต่ความรู้สะเดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างไหมนะเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้สาระคือสติสาระปัญญาสาระก็เรียกว่าไร้สาระธรรมนั่นเองความรู้นั้นไม่พิจารณานี่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่รู้โดยความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอบครองหรือครอบงำอยู่จึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เรากล้าเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอัตตามธรรมซึ่งจะเป็นสาระแก่นสารแก่ตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นหลักอันสำคัญภายในจิตใจสติทั้งเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่และปัญญานะอันดับต่อไปก็คือปัญญาความภาคเพียรก็เพียรด้วยความมีสติลำอันดับต่อไปก็เพียรด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเพียรไม่มีสติไม่เรียกว่าเพียรเพียรปราศจากปัญญาไม่เรียกว่าเพียรเพียรต้องมีสติเพียรต้องมีปัญญาอดทนต้องมีสติต้องมีปัญญาไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆเรื่องของความเพียรเป็นเช่นนี้หรือเรื่องของการบำเพ็ญตนเป็นเช่นนี้ผิดกับกิจการงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราทำอะไรเช่นหนึ่งเราทำอะไรหรือเราเดินไปตามธรรมดาสติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการก้าวเดินการก้าวเดินก็เป็นไปได้ธรรมดาแต่การประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจเพื่อจะแก้หรือถอดถอนกิเลสนี้ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปถึงจัดว่าเป็นผู้มีความเพียรความรู้เฉยๆไม่มีสติกำกับก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปไร้ผลไร้ประโยชน์ความรู้ที่มีสติจึงเรียกว่าความรู้ที่มีความเพียรเช่นอย่างนั่งปวดเราที่เขาให้ชื่อให้นามแม้ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมท้ายชื่ออย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเพียรของพวกเรานะมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายๆปีก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปสาระแก่นสารที่ได้จากการ

0: รมเพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจนี่แหละความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความชินชากลายเป็นหน้าด้านไปสาระสำคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจได้แต่ถ้ามาอยู่กับโมฆะภิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำก็สักแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกนอกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้และวันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งลักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเรานี้เท่านั้นถ้าเราฝึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับกี่การตายทิ้งเปล่าก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิตดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลักธรรมชาติสมันเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏสงสารนี้สนานแสนนานแล้วจนอิ่มตัวแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในสมมุติในกิเลสหนาอาสวะทั้งหลายนี้เราอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้นนอกจากจะทำให้กิเลสมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเคลียลงเถียงมันก็ไม่อยากยอมลงให้ปล่อยให้สับให้ยำให้จนแหลกเลยลากไปก็ยังไม่อยากจะลงจากเขียงเท่านั้นนี่จิตประเภทนี้เป็นจิตที่ชินชาหน้าด้านอยู่บนเขียงไม่ยอมลงถ้าเป็นเนื้อก็เนื้ออยู่บนเขียงไม่ยอมลงเนี่ยจิตประเภทของผู้เป็นเช่นนี้ก็เหมือนกันเราอย่าคอยว่าจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเพราะความปล่อยไปตามยถากรรมอยู่ไปกินไปนอนไปบวชไปหลายปีหลายเดือนหลายพรรษานอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลำดับลำดาหาความภาคเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อความชั่วช้าละมกทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความถอดถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาโดยไม่ต้องใช้ความพินิจพิจารณาและชำระตัดสามก็ไม่มีอีกเหมือนกันด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระตัดสามพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรคโรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดถ้ามีโรคแทรกแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดละสิโรคกิเลสฝังใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทำคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี้โดยหาประมาณไม่ได้เลยว่ากี่กับกี่กันไม่มีความอิ่มพอไม่มีต้นไม่มีปลายตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นหาต้นหาปลายไม่ได้หมุนกันไปหมุนกันมาเช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบด้งนั่นแหละไต่ไปไต่มาไต่อยู่ของเก่าเข้าใจเป็นของใหม่เรื่อยไม่มีความอิ่มพอหาทางออกไม่ได้พร้อมกับความไม่สนใจที่จะออกเลยมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของกิเลสจูงหัวใจสัตว์จูงหัวใจใครก็ตามเราอย่าไปคุ้นเคยกับกิเลสว่าจะจูงออกให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกิเลสมดทั้งโคตรทั้งแท้ไม่เคยเห็นพระนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอยู่นี้เกิดในภพนั้นภพนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้งั้นเราจะหวังอะไรทุกวันอะไรวิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งมาได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอัดกว่าทำมองไปสิมองไปไหนก็รูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงอะไรมันวิเศษวิโสอะไรตาใครหูใครจมูกลิ้นกายของใครก็สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความวิเศษวิโสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเลิศลืมเนื้อลืมตัวไปตามสิ่งนี้จนกระทั่งไม่รู้จักยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมผัสสัมพันธ์กับโลกธาตุ สมมุติอันสมมุตินับแต่ขันธ์ของเราเป็นต้นไปถึงขันธ์ภายนอกสิ่งภายนอกนี้มานานแสนนานจนปัจจุบันอะไรที่พอให้เราได้รับความวิเศษวิโสที่ให้เกิดความดูดดื่มและเป็นสุขสมใจเราบ้างมีไหมเท่าที่ผ่านมานี้มีตั้งแต่สิ่งที่ให้ผิดหวังท่านนั้นอะไรเพราะอะไรมาก็หลุดมือเพราะอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมหวังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมหวังแล้วทำก็ไม่เป็นของพิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องสอดแสดงหน้าตำซึ่งเป็นความสุขความเจริญและพิเศษวิสุอันใดเลยโลกนี้ก็พิเศษพอแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราว่าเราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกต่างหากของกิเลสที่มันอยู่ในหัวใจมันไม่ทำความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโง่เราไม่ทันกลมายาของมันมันอยู่ปากคอกปากคอกคอกอะไรมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั่นแหละถ้าว่าปากนะปากตาปากหูน่ะจิตคิดยับออกมาก็ออกแล้วกิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นละปากข้อใหญ่คือจิตกิเลสมันอยู่ที่นั่นอะไรๆมันทำงานทั้งหมดกว้านออกมาทั้งหมดเราไม่ทันมันเลยนี่กลของมันเป็นที่นั้นถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสมาแล้วและรสชาติแห่งธรรมที่เราผิดขึ้นมาด้วยความภาคเปลี่ยนของเรามีสมาธิธรรมเป็นต้นมาเป็นคู่แข่งกันแล้วเราจะไม่ทันเรื่องของรสชาติของกิเลสและกลอุบายของกิเลสนี้ตลอดไปเลยไม่มีที่จะรู้ตัวได้ถ้าไม่ผิดธรรมขึ้นมาเป็นคู่แข่งรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรให้ได้รับรสชาติของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปนั่นแหละจะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลำดับหากจิตหาความสงบร่มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าอียาบทใดว่าหาสาระอะไรได้ไหมไม่มีจุดที่หมายอะไรเลยอยู่ไปวันหนึ่งเวลาอยู่ที่นี่ก็ใจก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเศษวิโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนี้เท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้ชาติพิลุขาชราพิลุขามานำพิลุขังท่านก็บอกไว้ชัดๆอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรเรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มีสัตว์ตัวใดที่รับความสุขความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโสจากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี่มันมีความวิเศษวิโสอันใดสติปัญญามีคิดสิปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลักใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับกำลังวันหนึ่งหาความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยทำไมผู้ปฏิบัติหากการสอบแสดงหาอัตถธรรมมันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนำสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยอัตโดยธรรมด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้เป็นของสำคัญมากเกิดเช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกันหรือหมอเถื่อนกับหมอปริญญาต่างกันในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกพร่องครูบาอาจารย์ผู้แนะนำต่างๆนอกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาโดยเรื่องระดับดาตำหรับตำนาเราก็ได้เห็นถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองเป็นยังไงมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเป็นไปตามที่ท่านสอนนั้นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนได้เท่านั้น มันถึงไม่ได้เรื่องอะไรหรอกคิดดูสิวันหนึ่งวันมันมีอะไรแปลกต่างบ้างเรื่องของโลกมันก็หมุนเป็นกงจักรอย่างนี้มาเป็นกลับเป็นกันแล้วตื่นลมตื่นแรงไปอะไรใครอยู่ในโลกนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายกันอย่างนี้แล้วเห็นไหมมีเกาะใดดอนใดที่จะให้อยู่เป็นสุขสงบเย็นใจได้มีที่ไหนในบุคคลผู้ใดในฐานหรือชาติชั้นมันหน้าใดมีไหมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใครจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้พึ่งอะไรธาตุผีดินน้ำลมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ทมไปเหล่านี้พาใครให้วิเศษวิโสมีไหมมันติดอันนี้ดังนั้นทั้งนั้นแหละทุกวันนี้แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาก็ติดอยู่อย่างนี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาหลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกหลอกไปหมดไม่เราก็เอามาหลอกเราอีกไงหาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกเนี่ยเพลินกันไปเพลินกันไปเลยเป็นบ้ากันไปหมดทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสำคัญมากเดี๋ยวนี้ยิ่งออกหน้าออกตาอะไรเอะอะตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตาถ้าอะไรเป็นบ้าไปด้วยวัตถุนี่อีกนะทำไม่มีครองใจไม่สัมผัสน้ำพันธ์ธรรมพอที่ให้เกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืนตายไปอย่างนั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธกวายมีแต่ความหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลยนั่นเรายังไม่รู้หรือเรายังไม่คิดอยู่เลยเรายังไม่บวกลบคูณหารบ้างเหลือความเป็นในใจของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างเข้าไปมากน้อยก็รู้เองนี่นะเพียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งอย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายโดยลำดับลำดานี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วก็ได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาเต็มสติกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏบ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่เองทำไงสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สงสัยในการสอนก็ด้วยผมไม่สงสัยผมพูดโกงเพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดำเนินมาแล้วผิดถูกประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นครูบริการมาโดยลำดับทั้งผิดทั้งถูกในการตะเกียกตะกายที่ดำเนินมาจนกระทั่งได้รับเสด็จสรรว่าเป็นครูบริการของหมู่ของคณะมาทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นำมาชี้แจงแสดงบอกหมู่เพื่อนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทำไมยึดไม่ได้วิธีการหนักเบามากน้อยในการประกอบความภาคเพียรหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตนจะเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่าไปทำงานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้ยังไงนอกจากนอนจมเท่านั้นกิเลสมันชอบสบายอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงไปหิวโหยไปตลอดหาความอิ่มพอไม่ได้เรื่องก็ยังไม่เข็ดไม่หลับทำมีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสนใจทำไงก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่จิตสงบตัวลงไปแล้วอิ่มหนักเย็นไหนเห็นชัดเจนอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่อยากยุ่งอย่างเดียววุ่นวายกับอะไรออกนั้นก็ก้าวทางเข้าทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราทั้งนั้นเอาสติปัญญาจับลงไปจับลงไปอยู่ฟาดลงไปมันก็รู้เองเพราะความจริงมีอยู่อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเรารอบหัวใจเรามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสติปัญญารอบลงไปจับลงไปทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจตรงไหนมันก็ขาดออกไปให้สิ่งที่จะมากดท่วงจิตใจก็เบาบางลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขาดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็รู้อยู่ที่ใจนี่ก็ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆจะซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ที่ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นท่านก็บอกแล้วว่าปัจจังตังเวหนึ่ง และสันติโกนบอกใครก็บอกผู้ปฏิบัตินั่นแหละทำนี่ไกลอยู่ที่ไหนมีไกลที่ไหนมีสูงมีต่ำที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจมีว่าคือว่าล้าสมัยที่ไหนมีที่หัวใจนี่เอาลงไปตรงนี้สิผู้ปฏิบัตินี่เลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลไปมาเข้ามากมาสับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ดูเก่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมาใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมีตั้งแต่แบบที่น่าทุเรศน่ะจะทำยังไงผู้ปกครองเรื่องกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้วมันเร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเกินกิเลสก็บอกแล้วเราตามมันไม่ทันถ้าไม่ดูที่หัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันเราจะไปตื่นแต่เงาน่ะที่มันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้ากับมันอยู่นั้นหาความรู้ตัวไม่ได้นี่จึงลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรมเวลามันจิตมันอยากอยู่ด้วยสิ่งที่อยากความเพียรก็ต้องให้หนักมือนั่นหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถ้าความเพียรไม่หนักมือก็ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันอยากซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเพียรความเพียรต้องแน่นหนักต้องหาอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความภาคเพียรอิริยาบถต่างๆพลิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันเราจะเอาแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำตามเวลาอะไรหรือมีโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เรื่องต้องดูหัวใจเจ้าของใช่ไปหาโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทำงานอยู่บนหัวใจเราตลอดมาเนี่ยเราทำงานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรือมันทำไมจะทำไม่ได้กิเลสมันยังทำได้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าทำได้สาวกทำได้บริสุทธิ์ได้เราทำไมจะทำไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้ล่ะเอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไว้ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นำมาสอนพวกเราเช่นอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่อันนี้หลักใหญ่ท่านได้ฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใดนะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีสมาธินะแล้วปัญญาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่สอนคนให้ฉลาดไม่มีปัญญามีมุตต์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนใครทั้งหมดแล้วจะลบล้างได้ไงว่าศาสนานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานได้ศาสนานี้แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเราผู้นำมาปฏิบัติก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นไปไหนขาดไปไหนไกลอยู่ที่ไหนคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากกิเลสเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานนะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกันเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าทุกดวงวิญญาณเป็นอยู่นี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความบ้างจากความเกิดความตายของสัตว์ไม่ได้เลยมันยังหลอกยังต้มสัตว์ตั้งหลายว่าตายแล้วสูญได้อีกเห็นไหมแล้วเราโง่ขนาดไหนดูสิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดเพราะฉะนั้นเต็มแผ่นดินอยู่นี่เต็มโลกเต็มสามนี่เกิดมาจากความมีเอาความมีมาเกิดความสูญเอามาเกิดไม่ได้มันเอาของมีอยู่มาเกิดถ้าสีดินน้ำเลยน้ำลมไฟไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงนะใจไม่มีจะเป็นเชื้อพายมันจะพาท่องเที่ยวได้ยังไงมันเชื้อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยวได้ยังไงนี่มันมีอยู่ตลอดมายังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมันตายแล้วสูญตายแล้วสูญดูสิมันโง่ขนาดไหนมนุษย์ตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเรานี่ในตัวนี้ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสำเร็จมาจากความเกิดดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือก็รู้อยู่นี่เห็นไหมแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนจริงๆได้ด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยนอกจากสลดสังเวชประเดิมดับลำนาตรงนั้นอวิชชาปัจจัยสร้างฆาราสร้างอาราปัญญาวิญญาณแหวละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวกี่หัวกิเลสชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดไปเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ชักจูงจิตวิญญาณล่าจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงละดวงละดวงให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณอวิชชาปัญญาได้กระเทือนหมดสามแดนโลกธาตุกระเทือนอวิชชาปัญญาของจิตแต่ละดวงละดวงละดวง วิญญาณแต่ละดวงของสัตว์นี่มันชัดขนาดนั้นนะเอาลงไปพิจารณาลงไปอวิชชาปัญญาสังขาราถึงขั้นปัญญาแก้วกล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้รู้อย่างนี้เองแต่ก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็นเพราะความรู้ยังไม่กระจ่างแจ้งพอญาณอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริได้กระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแหละอากิเลสพังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี่แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงเนี่ยนำมาแสดงทั้งเรื่องของกิเลสทั้งเรื่องอวิชชาตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายทั้งเรื่องวิมุตติหลุดพ้นที่ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโธโหตินั่นอวิชชาและอวิชชาและตะเวะอเสสวิลากาลิโลธาตั้งฆาลาโลโธเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโธโหตินั่นที่แรกอวิชชาปัญญาสร้างฆาลาเลือดไปก่อนจนสมุทโยโหติอันนี้เป็นเชือดอันสำคัญที่สืบหน่อต่อแขนงกันไปแล้วล้วนแล้วนะเอวเมตสักเกวรสาดุขขั้นทัสสะสมุทโยโหติคือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิชอวิชชาจะตะเววาเสสวิรคาริโลธาสร้างคลานโลโตแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสักเกวรสาดุขขั้นทัสสะนิโรโธโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรธดับกิเลสตัณหาอวิชชาโดยสิ้นเชิงนะนะคือเอามาทั้งต้นเหตุท้ายจากเกิดเอามาทั้งผลแห่งความหลุดพ้นจากที่เกิดโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจจัยสร้างขลาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดวงนี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆชัดนี้ถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่มีเห็นได้ยังไงนี่มันปฏิบัติหลับตาเชื่อมอวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นสิมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่กับกี่การรู้ว่าตายแล้วศูนย์แต่ละศูนย์ตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าศูนย์ศูนย์น่ะมันไม่ได้ศูนย์นี่นะจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายครบน้อยครบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตามท่านหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงสัตว์เรื่องของอวิชชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงตายกรอบร่องจูงสัตว์ไปให้หลงอยู่งั้นตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จำไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่แหละจูงไปไหนก็จูงไปเถอะถ้าไม่บอกมันตอนนั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดนะอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจถ้าลงบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันถึงครอบหัวอีกว่าตายแล้วศูนย์นั่นใหม่ใหม่ถ้าศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็ศูนย์ไปแล้วกิเลสมันมีอำนาจมาแผ่พังพานอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่รัศมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็ศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่ศูนย์เนี่ยก็ใจไม่ศูนย์กับกิเลสมันก็อาศัยที่ใจไม่ศูนย์เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละที่ไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทำลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้น่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองนั้นจูงชาจูงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะฆ่ากิเลสจริงๆฆ่าอาวุธที่จะฆ่ากิเลสจริงๆสติกับปัญญาสำคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมนะไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเหนียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนามยปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างฆ่าลาก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชชาสิ้นซากไปโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนำเรื่องนี้มาสอนพวกเรานำเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นำความศูนย์มาสอนเราทำไมเราจึงไปเชื่อกิเลสว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายนี่ตายไปอยู่เพราะ ความหลงกลมายาของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยเดินกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับอันนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่แบบนำเรื่องพุทธเจ้ามาพูดนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสันติโกเราต้องปฏิบัติเลยถ้ามันรู้มันเห็นอย่างนั้นที่นี้พูดอย่างอาจหารไม่จะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วข้อในข้อนี้เราก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกทำไมจึงสอนได้ทั้ง3โลกล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหมก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระทัยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่น่ะนี่ไหนน่ะทำไมจะไม่อาจถามเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านชี้ให้ดูชี้ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนกับอยู่ในฝ่ามือนี่ดูที่ดูที่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านดังที่ว่าอุคติตัญญูวิปปิจิตัญญูเนยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับนะพวกนี้หูผีหูมีตารู้ตามพระองค์พวกปัทภปรมะมันก็หมดท่ายอมไม่ยินเด็ดลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วสูญตายแล้วสูญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วสูญนี่แหละให้ไปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่สูญนี่นะพระพุทธเจ้าทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหล่านี้อย่างที่ว่าปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเรานี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็นหัวใจเราฉันนั้นไงถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี้จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในยบททั้ง4จะไม่มีปัญหาอะไรเลยมาขีดมาขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังหมดถ้าลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติทั้งตัวเองเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคุกคานก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาอยู่นั่นน่ะเหมือนกิ้งพกขึ้นบนจอมปลวกนะกิ้งไปมันกิ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกำลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนพกก็เหมือนกันเวลามีอำนาจมากมันกิ้งทับเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูดตามความจริงบางทีน้ำตาร่วงกัดฟันน่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามึงสักทีนะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละนั่นได้เห็นประจักษ์ตัวทีเดียวพลิกข้าวได้บ้างไม่ข้าวได้บ้างแต่ก่อนข้าวได้สนิทเหมือนหินนะเวลามันเป็นจิตเป็นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่รอบคอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่เสื่อมไปแล้วตั้งปีมันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้จะเลยขึ้นแล้วเสื่อมลงจะเลยขึ้นแล้วแหละเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นให้เสือแค้นเครียดแค้นให้เสือแต่เวลาสู้กันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีเขี้ยวมันกัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้มันไม่ได้แต่แค้นเครียดแค้นนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอีกแล้วที่นี่เทียบเขาอีกเป็นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพองมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลยเราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกะท่านเจริญฌานมาถึง5หน6หนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญถึงครั้งที่6ระหว่างนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่5นี้แน่แล้วครั้งที่6ผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกะนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของปริยัติ3ประโยคนั้นพระโคติกะนี่ฌานท่านเจริญสมาธิสมาบัติเจริญแล้วเสื่อมไปเลยแล้วเสื่อมถึง5หนจนตั้งถึงจะ5ตัวตายนั่นพิจารณาสิเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกจนถึงจะ5ตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แหมทุกนี่ทุกแสนสาหัสไม่มีอะไรทุกยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันได้กับคนที่เขาหาเช้ากินเย็นนั่นเนี่ยเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความร่มจมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาเช้ากินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงิน แสนเงินล้านที่ล่มจมไปด้วยเหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอาอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมเนี่ยแม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือไม่ถอยเอาใช้ได้เอาเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมหรือในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นที่ว่าเลยนะคือพรรษา99กับพรรษา10เอากันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากปังๆแป้งอะไรแล้วตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทำความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังสินี่แหละทำให้เชื่อพระโพธิสัตว์นะมันจะตายแน่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อมคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ก้าวขึ้นเข้าสู่ความปกติของมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยทีนี้ขันนำใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็ตายแต่จิตนี่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับนักโทษคดีโทษนะผู้ต้องหาก็รู้โทษถูกบังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหนนั่นทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามรุ่งหามค่ำก็เพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะนั่งหามรุ่งหามค่ำตลอดรุ่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งไม่รู้กี่คืนแต่ไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นน่ะนี่เพราะความเครียดแค้นเครียดแค้นในทางธรรมเป็นอะไรไปเครียดแค้นทางโลกเป็นกิเลสเครียดแค้นโดยอัปเดตธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกำลังของจิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกำลังธรรมะไม่มีกำลังสู้กันไม่ได้ความเครียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่งความเครียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสน่ะมันแก้กันอย่างนี้เรียกว่ามรรคแก้ฆ่าสมุทัยแก้สมุทัยล้างชะล้างสมุทัยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจน่ะนี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงเวลาจิตมีกำลังเอากันอย่างขนาดนั้นน่ะนั่งจนก้นพองหรือว่าไงพองก็พองมันไม่ได้สนใจนี่นะจะว่าอะไรวัดกันซะจนความฉลาดแหลมคมในขณะที่มันจนกรอบจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอ้โหคนเรานี่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะนั่นมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอบจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้นะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองในอย่างนั้นจริงๆไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะไปได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนี่แล้วได้เห็นกันแล้วจิตที่ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดลุ่งนั่งตลอดลุ่งนั้นได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนมาโดยลำดับนั่นเป็นเครื่องฝังใจฝังใจนี่พูดถึงเรื่องความเครียดแค้นให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะพอก้าวหลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านปัญญาเอาที่นี่ปัญญาอันนี้ไม่ต้องในบังคับถึงขนาดนั้นแหละทีนี้นะอันนี้เป็นปัญญาเพศหนึ่งที่ได้เอาอย่างผาดผลนี่ในชีวิตของเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไปแล้วในตัวของเราเองทีนี้พอถึงขั้นที่สติปัญญากล้าเป็นน้ำซับน้ำซึมหรือเป็นน้ำไหลลินหรือโจรลงมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีเวลาเวลาเอาที่นี่นี่แหละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วทีนี้เรียกว่ากองทัพธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมทุกอย่างกลมกลืนเป็นเพียวเดียวกันแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาหนุนกันไปหนุนไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับขนาดไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นทั้งสิ้นไม่มีนั่นถึงขั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามามีแต่ค้นหากิเลสโดยทายเดียวที่จะให้กลัวกิเลสนั้นเกิดกิเลสขึ้นไม่มีมีแต่เอาให้เจอให้เจอตัวไหนพังเลยเจอตัวไหนพังเลยนั่นแล้วท่านมันไม่มีอะไรเหลือภายในใจมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันรอบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดสะบั้นไปหมดระหว่างจิตกับโลกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็เจอที่ว่าไงขาดสะบั้นจากการเห็นชัดเจนแล้วมันไม่เชื่อพระเจ้าจะเชื่อใครใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้วท่านพระพุทธเจ้านี่เรารู้จากใครจากคำสอนพระพุทธเจ้าแน่ทำไมมันจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสาวกตลอดหลานทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเรา หรือพวกพระปลอมเหรอไม่มีด้วยสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องเอามาร่างกายสมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นรนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหมถ้าปัญญาอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันที่ฟาดกันลงไปมันแหลกเลยนี่สัจธรรมอยู่ที่นี่ตรงนี้แหละตรงที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เชื่อธรรมทั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้สัจธรรมเป็นที่ผิดความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าวิเศษขึ้นด้วยอำนาจแห่งอริยสัจ4สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายวิเศษด้วยจากอริยสัจ4เป็นเรื่องผิดเนี่ยเอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครหรอกเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสัยอะไรถึงขั้นที่รู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่าไงศาสนาจึงได้กล้าพูดว่าศาสนานี่สดๆร้อนๆนะสดๆร้อนๆนะไม่มีคำว่าโน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะเอาลงไปให้มันรู้สิมันรู้จะหมดแล้วแล้วที่นี่มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆก็ตามจนกระทั่งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจดวงนี้น่ะแต่ก่อนใจดวงนี้เองมันเป็นยังไงบัดนี้ใจดวงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ได้ต้องไปถามใครล่ะสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าไหนก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทำไมความจริงพระองค์สอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพร่องที่ไหนการสอนสัตว์โลกน่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพร่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเฮ้จะไปไหนวะนี่มันโมโหนั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบว่าเป็นโมโหนี่เป็นกิเลสด้วยเองก็ไม่ทราบไอ้สอนหมู่สอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตายมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระวัดป่าบรรดาเนี่ยนั้นเป็นยังไงสิ่งที่พึงปรารถนาที่สอนแทบล้มแทบตายทำไมไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้สิ่งที่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นนะโอ้จะแตกการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเราอาจหารเต็มที่ในการสอนสอนหมู่สอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิไม่ได้มีอะไรลี้ลับไปเลยนะทำไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงไม่ปรากฏในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนมันมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทั้งนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นตามหูตามตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กระอักเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นน่ะท่านทั้งหลายไม่ได้คิดบ้างเหรอเท่านี้น่ะสอนก็หมดภูมิผมสอนหมู่สอนเพื่อนเพราะอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกเนี่ยน่ะเมื่อเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพกระเทือนไปหมดว่ายังไงสำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมเพื่อความสัตย์ความจริงสำหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวแหละเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองค์เดียวที่เท่านั้นพอกราบเรียนภาพท่านจะใส่ทีเดียวผางขาดสะบั้นไปเลยนี่ทำไมจะไม่หวังพึ่งท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาดนั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงมาเรากล้าที่จะสอนได้เต็มกำลังความสามารถของเราเราไม่สงสัยในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหมู่เพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรู้สิว่าเรานี่หมดภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์นี่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ให้เรารู้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่นะมันเห็นแต่เก่งแต่ของไม่เป็นท่าสิไอ้ทั้งนั้นของไม่เป็นท่าแล้วมันเก่งไอ้สิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกว่าครูเนี่ยเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเราให้เราเลยยอมรับว่าโอ้หมดแล้วหมดภูมิแล้วสอนไม่ได้แล้วนี่เก่งมากแล้วเลยครูแล้วมันไม่เห็นเป็นยังไงกองมหาสมบัติถ้าจะเทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมถึงถูกมูดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่พี่มันแปลกประมาณธรรมพระเจ้าประกาศบ้างต่างลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้พังลงไปพังลงไปสิ่งที่มันจอมปลอมมันปกคลุมมุ่งหอยนั่นน่ะมันเราจะเห็นทองทั้งแท่งอยู่นั้นน่ะเนี่ยถ้าเทียบอุมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี่น่ะอยู่นี่น่ะขี้ลงตรงหัวใจไม่ขี้ไปไหนนะสัจธรรมแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังชาติปิทุขาชราปิทุขานี่นี่ก็เป็นสัจธรรมกายมันเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็คลงไปหาจิตตั้งที่ว่าอวิชชาปัญญานั่นน่ะตัวสัจธรรมเอกอริยสัจ4เอกสมุทัยชั้นเอกนั่นน่ะคืออวิชชาปัญญาซึ่งมันครอบจิตอยู่โดยเฉพาะนั่นน่ะนั่นเรียกว่าอริยสัจชั้นเอกเหล่านั้นเยี่ยมอยู่ในนั้นน่ะยอดกษัตริย์วัฏจักรอยู่ตรงนั้นสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทำลาย เมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่พังหมดฮะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรละเหนื่อยเหนื่อยผมอยากให้รู้เห็นจริงนะเพราะฉะนั้นถึงสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยกำลังของใจจริงสอนด้วยกำลังเมตตาสงสารจริงไม่สอนเพื่ออะไรหามองหาอะไรไม่เจอไม่เห็นใจของเราสอนหมู่สอนคณะเพื่ออะไรอะไรผมมองหาไม่เห็นนอกจากเพื่อหัวใจของหมู่คณะเพื่อเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็สอนด้วยกำลังใจด้วยนะไม่ใช่สอนธรรมดาสักแต่ว่าสอนผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีพลังความเมตตาต้องออกมาจากความเมตตาสงสารมันเป็นพลังให้สอนอยากให้รู้อยากให้เห็นเพราะของที่ทุกคนรู้คนเห็นมีอยู่กับเราแท้ๆนี่นานี่แหละที่มันโมโหน่ะเวลามันมีนานมากผมไม่ดื่มนะไม่ทราบผมเป็นคนจริงจังมากมันจริงมากนิสัยเราจริงจังเวลาสู้กิเลสไม่ได้นี่น้ำตาพังเครียดแค้นน่ะขนาดนั้นน่ะมีผมมีมามียิ่งกว่ามีมันสำคัญที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยนี่นะเครียดแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอามันให้ได้นี่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะไม่ใช่สั้นอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันน้อมล้างไม่อยู่เลยล่ะมันเวลาทำอำนาจของธรรมมันมีแล้วธรรมมีกำลังแล้วธรรมเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันนี่กระดิกมาแพบจากหัวใจนี่เป็นกิเลสทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูไม่รู้นะมันกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอกของตอนไหลออกอยู่นะอยู่ปากคอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกอะไหลออกเที่ยวหากินป้วนเปี้ยนเพื่อนผ่านนี่เวลามันมีอำนาจกิเลสมีอำนาจเป็นอย่างนั้นอันนี้พอทำมีอำนาจมันก็แบบเดียวกันนี่ก็ทำออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทำก็ตามเถอะนะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลมันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่าชุลมุนหรือตะลุมบอลตะลุมบอลเราจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างที่เด็กกับทำเมื่อไรทำมีกำลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องฆ่าเหตุด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หาเนี่ยมันหมุนมันติ้วอยู่นั่นเลยอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังอยู่ที่ไหนที่เด็กมันก็พังไหนที่เด็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นขนาดนั้นนะผมจะได้ยอมพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่จริงๆเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้ที่เป็นวิชาธรรมฆ่ากิเลสนั่นมันลงความจำได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเพราะนั้นเอาจริงจังมันไม่ได้นะความจดความจำมาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นปากเป็นทางแล้วเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ไหนก็เป็นนี่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นถึงขนาดที่ว่าล้างเอาไว้ฟังที่ล้างเอาไว้คือมันเพลินในงานในการฆ่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของจิตล้างก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพักเอากำลังนั่นคุณงานพอจิตออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกที่สงบป้ามันพุ่งเลยนะพุ่งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องนี้อะไรเวลามันเหนื่อยสติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายในมันไม่ถอยอยู่กำลังใจหนีไม่ถอยจริงต้องไปคิดถึงได้คิดกับได้คิดว่านี่เมื่อไหร่นะมันถึงจะหยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันเองเราคาดกันเองแต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรเนี่ยพอจิตละเอียดก็ทลายแล้วความเนาะความเพียรก็จะละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปเรื่อยๆแล้วคิดไปงั้นนะนี่เราคาดเอาไว้
1: แล้วความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาสมาธิก็สบายเช่นหนึ่งจิตเป็นสมาธิก็สบายนอนอย่างเหมือนหมูสิฆ่าที่เดียวตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาออกวันไหนมีแต่ออกฆ่าที่เดียวนั่นนั่นนั่นมันก็เพลินพอเพลินแล้วมันก็ไปใหญ่เหนื่อยเพลียทำงานแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้หยุดทุกทีนี่คือว่าแต่ก่อนเนาะมันจะค่อยสบายไปสบายไปมันไม่กลับมันกลับวนข้ามไม่ได้เป็นงั้นว่าความจริงแล้วคือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่เหมือนกันต้องมวยต่อยกันระหว่างทำสติธรรมปัญญาธรรมกับพิเดชฟัดกันก็มันก็เหมือนกันนี่เอาความถูกมาจากไหนมันก็ที่นี่มันก็อดคิดไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสุขก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่มันว่านะตำหนิเจ้าของวิตามีอันนั้นว่าเราคาดเรื่องนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นคนละโลกนะหลังจากนั้นมันก็เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะทำไมทุนมนต์อย่างนี้ตลอดนะเราก็วิตกได้ชั่วคู่เดียวยามเดียวกันนั้นนะพออยู่ที่วิตกภาพมันก็พุ่งอย่างนี้แหละนะมันเป็นเองเหมือนเดียวกันนะพุ่งหมุนติ้วอย่างนี้จนกระทั่งมันไปสุดฤทธิ์มันความใจสุดฤทธิ์มันจริงแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองนะมันก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็อยู่เป็นเองไม่ต้องบังคับให้อยู่จริงบังคับให้อยู่อันเรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งนี่ที่ว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อันนี้ว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจำความคาดหมายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความจำความจริงจริงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยินเขาว่าอันนั้นเป็นนั้นนั่นเป็นนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะอย่างนี้แหละที่ว่าความจำจริงไม่เหมือนกัน

ทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วได้ออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระการนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจตนาวิรัติงดเว้นในสิ่งที่คฤหัสถ์หรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัดต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระเหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็เคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่านี้คือเพศของพระเราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกท่านเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่สถานที่นี้จึงมาจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุ่งเจตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อการทำละสะสางกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็นสิ่งที่เป็นภัยธรรมเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระสาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ให้หมดไปโดยลำดับลำดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเลื่อนมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหละเป็นวิธีการที่ชำระสะสางกิเลสให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือถ้าเป็นข้อปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาหยิกขวางทางเดินของเราที่เป็นไปตามพระโอวาทนี้จงถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสาดกระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยด้วยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไว้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือเพราะข้อวัดปฏิบัติ
การดำเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายละรายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกพอได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สำคัญที่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่สำคัญที่อยู่ปากคอกคอยออกได้ง่ายๆอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากคอกของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปเท่าไหร่ยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอกถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งคอกเหลือแต่คอกเปล่าภายในใจนี้กิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งจะมีอยู่ภายในใจนี่ให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีธรรมเครื่องทุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผลอความคล้อยตามนิสัยจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายกิเลสผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลำดับก็คือการส่งเสริมหรือผลิตธรรมให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตนี้

ัดเชื้อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกข์แสงกันไปด้วยเหตุนี้ภพชาติจึงไม่สม่ำเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัฏจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเช่นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไม่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมออย่าลดละความภาคเพียรเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เข้ามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลสตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยอย่างนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความผ่องใสหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วมันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไปตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตื้อผลของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้การที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกำจัดซากฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลำดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถ้าเราได้เชื่อศาสนาหรือพุทธธรรมสงฆ์ฝังใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเองทุกยากลำบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของกิเลสที่จะคอยจิตขวางอยู่เสมอถ้าจะทำความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกจิตขวางจากมารซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ละเว้นได้โอกาสเมื่อไรเป็นแทรกเป็นขิงเป็นจิตเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามารกิเลสมารก็ขวางจิตใจที่ดำเนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาเอานักปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำรานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมาทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทษเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนกันมากน้อยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวทโดยลำดับตำดาขึ้นไปมีเราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมาโกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมาโกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังเด็กนักปฏิบัติกิเลสมันฝังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริงและไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการเกิดการตายนี้เป็นหลักธรรมชาติ

ที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรนอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของมันก็คือตายในลำดับลำดาแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลำดับในธาตุในขันธ์ก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆแล้วต่อก่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นไปภายในจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ว่าตายแล้วศูนย์ก็ว่าตามความมืดดำของตนด้นดาวเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนย์ที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั้นยังไม่เห็นอยู่เลยถ้ากิเลสศูนย์ไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็ศูนย์แบบพระนิพพานไม่ได้ศูนย์ไปตามกิเลสศูนย์ตามกิเลสคือศูนย์แบบโลกสมมุติด้นดาวกันไปศูนย์แบบพระนิพพานคือศูนย์ความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกนามอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกันสิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ลงให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่ยิตะภาวนาสมถะวิปัสสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งสร้างไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไปตามไม่ก่อกวน ในเวลานั้นจิตก็พอได้พักผ่อนหย่อนตัวเองมีความสุขความสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าแห่งความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิตเหตุที่ทำให้สงบไม่ได้ก็เพราะกำลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากำลังของธรรมที่เข้าปราบปรามซึ่งกันและกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวกันมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนกิเลสพาจิตห่อเหินไปไหนสติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังสิ่งนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่มากขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยู่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความพิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาจิตมีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการอย่าสำคัญมั่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดตรุงได้อยู่อย่างละเอียดละเอียดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบ
นี่ก็เรียกว่าสงบเราจะไปคาดนะตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาพาไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้อยู่จิตอยู่ในวงปัจจุบันไม่ต้องไปคาดที่นู่นที่นี่หลักจิตของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้40ประการนั้นมีอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกำหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับไม่ให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทำนี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความฟุ้งซ่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออานาปานสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคำบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันยับออกโน้นยับออกนี้ได้อยู่คำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันไม่ให้มีโอกาสตรงได้หนักก็หนักเพราะต่อสู้กันนี่นิเรศไม่เห็นมันว่ามันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เราได้ตลอดเวลาเวลาเราจะสู้กับกิเลสทำไมจึงจะว่าหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยื่นดาบมันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละคนอุบายกิเลสมันเร็วอย่างนี้ไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสำคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้จิตมีความสงบตัวพอสมควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดควรก็ควรพิจารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาได้แก่ปัญญาเป็นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาคิดให้เป็นปัญญาไม่เป็นต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเคียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับเห็นอนิจจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นยังไงเหมือนกันกับภายนอกไหมนำภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเคียงกันกับภายนอกภายนอกเข้ามาเทียบเคียงกับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้แต่พออย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยู่มากมักจะเป็นจิตที่ผ่าโผนเป็นจิตที่หยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลทลายบังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกก่อนนั่นแหละสำคัญมีความติดพันในรูปใดแต่เพราะอย่างยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้กิเลสลากไปดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอม 100% มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผารนจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั้นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุ่นมัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนในเรื่องอสุภะอสุภังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่างผีดิบไปหมด
พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเหลือให้ตายแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นชัดเจนนั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงสังขารร่างกายเอาหาดูสิหางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหนดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่ดีนี่ตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอสุภะอสุพังเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่อไว้บุรุษตาพางก็หลงกันได้เพราะมันมีเชื้อแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้วจะไม่ให้หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านมีแต่เต็มไปด้วยของสกปรกโรครุงรังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจารณานี่แหละคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักให้ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจเข้ามาได้โดยลำดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบมัวๆแบบรุ่มๆหลงๆรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะจนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆที่ออกหน้าออกตาตกหน้าตบตาบุรุษตาฟังมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลำดับจนกลายเป็นความชำนาญแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกหยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนาญของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลับโครงกระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลับอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไปพินิจพิจารณานั้นด้วยในสองเงื่อนนี้บวกกันเข้าจิตถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพออย่างการพิจารณาเรื่องร่างกายอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดพูดแล้วพูดมีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายโดยอย่างละเอียดละเอียดผู้ไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับจ่ายขายกินยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรไปอีกถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภะอสุพังชำนาญแล้วมันจะไปไหนมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบปัญหาอย่างไรในการพิจารณาเอาให้จริงให้จังให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำเอียบทของตนอย่าได้ลดละอย่าเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเราให้พ้นจากทุกข์สิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลำดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้หากว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้และโลกนี้ก็เป็นโลกแข่งทำมานานแล้วทำที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแต่นี้ทำเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงจะสัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทำไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นอาจจะจนกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาความเชื่อมั่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่เพราะอำนาจแห่งรสของธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นฝังแน่นจนถอนไม่ขึ้นได้เพราะ
รสแห่งธรรมรสกิเลสจะเคยฝังลึกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รสของธรรมไม่ได้มีการพิจารณาวิปัสสนาอย่างนี้จากนั้นก็จะพิจารณาเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของตนเถอะเมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้ยังไงความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความชำนาญของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดาดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทำความคาดความหมายคำในคำว่าลำบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดำเนินเสียมากกว่าเพิ่งดำเนินไปไม่ได้นี่สำคัญและที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้ประธานจึงว่ากิเลสนี่แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้ขั้นของปัญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจ่อลงไปขันใดจ่อลงไปเถอะขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเข้าถึงกันหมดไม่ใช่ว่าพิจารณานี้แล้วจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิดคือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปประขันเนี่ยเราหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยะให้เป็นอสุภะอสุภังเข้าไปแต่ขณะที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันนี้เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปประขันอย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณากันทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิตด้วยนะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกข์มากๆนะแล้วจะผิดจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยถือเป้าหมายแห่งการพิจารณาไปด้วยกันประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตเป็นตัวการตัวสำคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สำคัญมั่นหมายมันอยู่ที่ใจแต่สำคัญว่ากายเป็นนั่นเวทนาเป็นนี้เวลาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เขาไม่รู้ความหมายของเขาว่าเป็นทุกข์และเขาไม่รู้ความหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญเท่านั้นเวลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนาแล้วต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้ง3อย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยวางถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิตกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสำคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำนาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้คละเคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธ์เช่นอสุภะอสุภังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียวการพิจารณาเวทนาที่ว่าลำดับไปจากรูปกายนี้หมายถึงลำดับจากอสุภะอสุภังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับจิตนี่ที่นี่เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไปรวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้วสังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิตเนี่ยเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทำไมจะไม่ตามกันให้หิวแจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันธ์ที่แสดงตัวหลอก
เราอยู่โดยลำดับลำดามามันเห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้หนักก็มีแต่สัญญาความหมายเป็นภาพหลังฐานตุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามนี้เพลินไปทางโศกเพลินไปทางสุขมันเพลินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงาของตัวเองตุ๊กตามันอยู่นี่ไม่รู้เริ่มก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตจิตไปจากขันไปจากขันนี้สัญญาขันสังขารขันมันตุงหลอกจิตใจเมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเป็นที่เข้าใจโดยลำดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายไปพับมันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกอยู่อะไรนักหนาเนี่ยสังขารกับปรุงแยบแยบเหมือนแสงห้อยเหมือนฟ้าแมบนี่แยบๆดับๆๆเนี่ยก็มีเท่านี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปเนี่ยมันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทำไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันหลอกอยู่ตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้างควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความขินมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วมันปล่อยของมันเองนานอย่างไรนี่การพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาจากนั้นมันก็เหลือแต่จิตจิตที่พิสูจน์อันนั้นมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องตามเข้าไปหาหลักใหญ่ของมันอยู่นั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิดเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นตอข้างมันจนกระทั่งถูกพังทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพพังกระจายออกไปจากจิตแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนถึงพยายามให้ค้นให้พบเต็มอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกจริงเรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลำดับตัดเข้ามาตัดเข้ามาเป็นวงแคบเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตัณหามันอยู่ภายในนั่นเองถ้าตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่นี่ทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วเชื่อมันพาให้เกิดก็ตัดเข้ามาเดิมดับทราบถึงได้ตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขาดตัดขาดก็ต้องทราบขาดมาเดิมดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิตดวงล้วนๆนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์มันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดกิเลสสิ้นไปเท่านั้นมันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตะนะฮะแต่ก่อนเป็นวัตตะหมุนติ้วติ้วอย่างนั้นเพราะกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตตะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเสกไม่เสกก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้นนี่แหละท่านว่าปฏิเวทปริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นคุยหมายป้ายทางปฏิบัติดำเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนว่ายังไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนอ้าวพิจารณาเจสาลมานะขาตันตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วยังดูให้มันเห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยของมันนี่เป็นปฏิเวทะโดยลำดับตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุ
หมดทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแม้นิดหนึ่งเหนียวรู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทธรรมเต็มผุถ้าวันนี้โรดก็ดับทุกข์ภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัตินี่เป็นงานอันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลอันสำคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะอะไรก็เพราะความแพ้กิเลสมาอย่างราบตลอดสายนั่นเองหาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลำดับๆจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกัญจะเทมัตตานังสเวสังกามชุตตโมการชนะตนเพียงกิเลสของตนหรือชนะตนกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆนี่แหละความเลิศแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เอกัญจะเทมัตตานังสเวสังกามชุตตโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติทั้งมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายหาที่จุดไหนไม่เห็นหนึ่งมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นเราไปเพลิดเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองฟืนกองไฟเพลิดเพลินกับความภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ำคือความเย็นอมตะธรรมไม่ต้องถามมันคงเป็นอยู่ในนี้เลยทีเดียวเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนี่ก็จะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนวิธีการดำเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่เคยปิดบังลี้ลับแสดงให้ทั้งทุกแง่ทุกมุมอุบายเฉพาะอย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับกลมายาของกิเลสนี่ย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมันสำคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันกลของมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเลสห้อมล้อมอยู่จนมองหาคนมองหาพระทั้งองค์ไม่เห็นเห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหหน้าโมโหได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนกระแสของธรรมแทรกเข้าไม่ได้ถูกกิเลสปัดป้องออกหมดตีต่อยออกหมดเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งพอทำแทรกไปปั๊บกิเลสปัดปุ๊บด้วยความเซ่อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเซ่อซ่าก็มีตัวหนึ่งมันให้เซ่อซ่าสติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่นั่นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงพลาดมันก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มตัวอย่างไรนี่ทำแทรกไม่ได้สิทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสัยอดีตอนาคตปลดเปลื้องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีสิ่งธรรมะยึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดทำไมหาอะไรเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการรู้ประเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังให้ถึงใจแล้วนำไปคิดไปพิจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษาหมู่เพื่อนทำยังไงดูนี่จึงว่ามาศึกษาไม่ใช่ว่ามาฟังโอวาทนะโมตัสสะสอนอย่างนี้จึงจะว่ามาฟังการอบรมโดยถ่ายเดียวทั้งหมดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพินิจพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาก็ให้รู้ให้เป็นไปโดยลำดับถึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อนให้ทำมีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านำกิเลสเข้ามาเป็นขวากเป็นหนามเป็นเขี้ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาผิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของควายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอย่านำมาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทำไมจะมาเสริมเขี้ยวเสริมฟันให้มันนี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกระมัดระวัง
ความเมตตาสงสารต่อกันและกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษย์ตถาคตลูกพระตถาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นนะฮะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟัง

นานๆถึงจะได้มีเวลาพูดธรรมะกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะธาตุขันธ์ล้มเหลวไปโดยลำดับลำดาจนจะทำงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือของธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเวลากิเลสทำงานก็เอาขันธ์นี่แหละทำงานเพียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ทำงานธรรมะก็เอาขันธ์อันนี้ทำงานเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทำงานแทนขันธ์นี้ได้ขันธ์นี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญาเป็นสำคัญสำหรับผมเองรู้สึกว่าเด่นมากความจำหลงลืมพูดอะไรไปก็มีแต่หลุดตกหายไปเป็นระยะระยะการเทศจึงไม่สะดวกที่จะแสดงธรรมไปโดยลำดับเพราะต้องจะเรียกว่ากังวลก็ไม่ผิดคือต้องมีแง่ระวังสัญญานี้จะหลุดหายไปเมื่อตั้งท่าระวังอยู่มันก็พอจับปฏิปต่อกันไปได้บ้างดีกว่าที่ไม่ระวังและเทศไปโดยลำพังอยู่มากทีเดียวการสงสารหมู่เพื่อนนั้นยอมรับว่าสงสารเพราะมาจากที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิดเพราะมาจากทุกภาคมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งครูบาอาจารย์ที่จะชี้ช่องบอกทางที่ถูกต้องดีงามให้นำไปประพฤติปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องครูอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้าคือครั้งพุทธกาลและไม่ว่าครั้งใดสมัยใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญนี้ละไม่ได้ท่านผู้มาศึกษาเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วพึงเป็น ผู้มีความหนักแน่นในธรรมทั้งหลายประหนึ่งว่าปิดหูปิดตาจากอันเป็นทางเดินของโลกของสงสารคือกิเลสประเภทต่างๆเสียทั้งมวลก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะตามธรรมดาของกิเลสย่อมมีความอยากความต้องการอยู่ภายในคือหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วผลักดันออกมาตามช่องทางที่ควรจะออกได้เช่นตาความอยากไม่ใช่ตาเป็นผู้อยากแต่จิตเป็นผู้อยากเราก็เรียกว่าอยากดูคือจิตนั่นแหละมันอยากดูอะไรดูก็คือตาเป็นผู้ดูนี่ตาเป็นเครื่องมือของการดูหูเป็นเครื่องมือของการฟังจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างที่ออกมาจากความอยากของใจใจมีความอยากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องได้หักห้ามกันประหนึ่งว่าปิดทางเดินของกิเลสที่ออกเที่ยวหากินเสียทั้งหมดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่สนใจความสนใจส่วนมากร้อยทั้งร้อยมักเป็นเรื่องของกิเลสพาให้สนใจดูพาให้สนใจฟังจึงต้องได้ตัดอยู่โดยสม่ำเสมอประหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดไม่สนใจกับโลกกับสงสารนี่หมายถึงภูมิที่มุ่งต่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวความหนักแน่นในการระมัดระวังรักษาอาชนะของตนย่อมเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ในครั้งพุทธกาลท่านก็แสดงไว้ในปัญจภิกขุคือภิกษุห้าองค์องค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาตาองค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาหูแต่ละองค์หนักแน่นไปในอายตนะแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วนั่นแหละท่านมีความสนระมัดระวังอย่างนั้นเองมองเห็นสิ่งใด
ถ้าเป็นความจงใจในสิ่งนั้นมักจะเป็นกิเลสเป็นส่วนมากสิ่งที่ไม่สนสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือธรรมเพราะกิเลสไม่ให้สนใจจึงไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสาระคุณแต่กลับไปสนใจในสิ่งที่ไร้สาระแต่เป็นผลของกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นการลำบากสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจอย่าเสื่อมอย่าคลายอย่าชินอย่าชาในการระมัดระวังรักษาตัวเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้ใดทั้งนั้นกิเลสเป็นกิเลสบันยั่งคำความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นกิเลสบันยั่งคำไม่มีความชินต่อผู้ใดแต่การปฏิบัติธรรมนี้กิเลสมักจะแทรกความชินเข้าไปความชินชาแล้วก็ให้เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอความนอนใจนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเราไม่ค่อยรู้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะรู้กันท่านจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวเองอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้ต้องฝากเป็นฝากตายกับธรรมอย่างนั้นแหละจิตใจจึงจะมีความสงบร่มเย็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นกิริยาว่าคำสั่งสอนนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ทำแท้ๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งจะปรากฏอยู่ในพระทัยและใจของท่านผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นในบรรดาธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่เรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านี้กับศาสนธรรมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเรียกว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่กับศาสนธรรมนี้ไม่เป็นอื่นถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้แล้วยังไงก็เท่ากับว่าก้าวเดินไปอยู่โดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละไม่ได้ห่างไกลเลยถ้านอกเหนือไปจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนี้แล้วแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นประหนึ่งว่าหันหลังให้พระองค์เดินคนละซีกละทางไปเข้ากันไม่ได้เลยนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ผมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามีความชินชาต่อการบำเพ็ญของตนคือความอย่าชินชาต่อกิเลสที่เป็นข้าศึกคอยกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั่นแหละเป็นสำคัญถ้ามีสติเราจะทราบความกระซิบกระซาบของกิเลสความฉุดความลากถ้าหยาบออกมาก็เรียกว่าฉุดว่าลากถ้าละเอียดก็เรียกว่ากระซิบกระซาบให้เป็นความรู้สึกนิมิตยับยับคิดอยากอันนั้นคิดอยากอันนี้นั่นแหละเป็นความส่วนละเอียดของมันเป็นอยู่ภายในแต่เราไม่รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งตลาดแห่งมรรคแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่ด้วยแล้วโดยความเป็นนักบวชนักปฏิบัตินี้แต่ไม่ได้ทรงมรรคทรงผลแม้แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี้มันเกินเหตุเกินผลเกินความคิดความอ่านของคนทั่วไปจะคิดได้อ่านได้เพราะศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นของที่แน่นอนไม่มีความเป็นอื่นแต่เราประพฤติปฏิบัติแม้เพียงความสงบนิดหนึ่งภายในจิตใจพอจะเป็นสมบัติของตนก็ได้ชมบ้างเป็นการเป็นเวลาหรือได้ชมในสมถะธรรมคือความสงบใจเป็นพื้นฐานของใจก็ยังไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่เราอยากจะพูดว่ามันเลยเลวเลยอะไรไปหาคุณค่าไม่ได้เลยไม่สมเจตนาที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้แม้นิดหนึ่งเลยมันขัดมันแย้งกันถึงขนาดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ด้วยการบำเพ็ญแต่ไม่ได้ปรากฏผลแห่งการบำเพ็ญมีสมาธิที่ความสงบใจเป็นต้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่า
มันเกินเหตุเกินผลเกินเอาเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าทำที่ควรจะคาดถึงว่าน่าจะได้ผลอย่างนี้แล้วกลับตะลับปัดไปหมดนี้เรานี่แหละเป็นผู้เลวกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติจากความเป็นนักบวชของเราแต่ผลที่พึงได้รับเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญของตนนี้ไม่ปรากฏเลยนี้มันพิลึกกือเอาเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายจงจำเอาข้อนี้เอาไว้อย่างไรต้องให้ได้ส่งตลาดในมรรคผลนิพพานก็ตั้งแต่ความสงบนี้แหละขึ้นไปสงบเริ่มสงบนั่นเริ่มปรากฏผลแล้วสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏผลเด่นจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจากสารธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศตังวานมาแล้ว 2,500 ปีนี่แล้วเรียกว่าผลสมกับชื่อกับนามของเราที่เป็นนักปฏิบัติจากความเป็นนักบวชมาด้วยดีแล้วเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ว่างที่สุดเป็นเพศที่ใครก็ให้เกียรติเฉพาะชาวพุทธของเรานี่ให้เกียรติทั่วประเทศแม้ทางราชการงานเมืองก็ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มาแตะต้องไม่มายุ่งเปิดโอกาสให้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นนักบวชนั่นแหละทุกรายไปแต่เราเป็นผู้เป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติไม่ปรากฏผลเพียงแม้แต่ความสงบเลยนี่มันพิลึกเอาเสียเกินคาดเกินหมายขอให้คิดในข้อนี้ให้มากทำไมจึงสงบไม่ได้ก็เพราะการรักษาตัวไม่ได้นั่นเองรักษาใจไม่ได้ใจจริงต้องวอกแวกคลอนแคลนหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตนเองจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีการปิดการกั้นกันบ้างเลยใจก็อยากอะไรก็พุ่งออกมาทางตาอยากอะไรก็พุ่งมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีช่องที่ปิดไว้บ้างเลยนี่มันเป็นยังไงให้พากันพิจารณาก่อนนี้ถ้าว่าเราได้ปิดช่องเหล่านี้ไว้บ้างมีความสังรวมระวังจิตมีสติประคับประคองอยู่แล้วทำไมจะสงบไม่ได้ไม่มีต้องสงบโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะระมัดระวังรักษาตัวเองที่ว่าสังวรธรรมคือสังรวมตนอยู่ด้วยสติรักษาใจไม่ให้คิดแส่ไปในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ประกาศกลางวันมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมีประจำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันตรัสรู้และท่านจดจารึกมาก็จดจารึกเอาสิ่งที่มีที่เป็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วมาทั้งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้ารูปชนิดใดเป็นภัยรูปชนิดใดไม่เป็นภัยเสียงชนิดใดเป็นภัยกลิ่นรถเครื่องสัมผัสชนิดใดเป็นภัยไม่เป็นภัยบอกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในหลักศาสนธรรมเหตุใดเราเหตุใดเราจึงคัดจึงเลือกไม่ได้เหตุใดเราจึงปัดจึงหลบหลีกมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราได้ยินได้ฟังมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติยังไงถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติยังไงหรือว่าเพื่อกว้านสิ่งเหล่านี้เข้ามาเผาตนเองอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เรียกว่าการปฏิบัติสัตว์ที่แล้วฉานเขาไม่มีธรรมในใจก็เป็นเช่นเดียวกับเราที่ไม่ปฏิบัติในสังวรธรรมภายในตัวเองนั่นแหละไม่ได้ผิดกันอะไรเลยเราจะไปคิดถึงเรื่องเพศนักบวชเฉยๆต้องคิดถึงหน้าที่การงานที่ดำเนินตามศาสนธรรมของพระเจ้าหรือไม่หากได้ดำเนินตามแล้วผลอย่างน้อยคือความสงบใจต้องมีนี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่นักปฏิบัติเราจะต้องได้คือความสงบสมาธิแต่นั่นก็พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วนั้นหากไม่ได้พยายามทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะหมดไปในตัวของเราเนี่ยคำว่ายุคว่าสมัยก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากตัวของเราเองยุคไหนสมัยไหนวันไหนเดือนใดปีใดสถานที่ใดก็มีแต่ความประมาทเลินเล่อเผลอตัวอยู่ตลอดเวลาหากความระมัดระวังตั้งสติคิดด้วยปัญญาไม่ได้นี่เรียกว่า
เป็นผู้คือผู้ล้าสมัยต่อธรรมทั้งหลายในที่เหลียดหยีย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่สมควรแก่ความเป็นนักบวชของเราเลยขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความถึงใจเพราะได้เคยสู้กับกิเลสก็สู้มาแบบนี้หากจะเกิดอัดเกิดทำก็เกิดด้วยวิธีนี้ไม่ได้เกิดด้วยวิธีอื่นจึงนำวิธีอื่นอย่างแบบเลาะเลาะแหละๆมาสอนไม่ได้เพราะไม่ทำทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความเลาะเลาะแหละๆถูกเอาเผากินอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปเพราะฆ่าเวลาไปฆ่าเดือนฆ่าปีไปกิเลสฆ่าหัวเราหัวใจเราเราไม่ได้คิดนั่นนี่มันเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเราไม่ได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นพระองค์เองก็ไม่เคยบำเพ็ญอย่างนั้นมาเราดูที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกออกเสด็จออกทรงผนวดเด็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดรู้สิพระราชโอรสลาหุนกับพระชายามีคุณค่าขนาดไหนอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทั้งสองพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมไปมองเลยทั้งที่อยากเสด็จเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุนก็กลัวจะเป็นภัยต่อการเสด็จออกบำเพ็ญของพระองค์จึงไม่เสด็จเข้าไปตัดพระทัยออกนี่เด็ดหมายทั้งสิ้นนะคนทั้งหลายเคยเห็นไหมว่าออกเวลาออกบวชได้ฉกได้ขโมยไปเงียบๆถึงขนาดที่เป็นกษัตริย์เช่นนั้นได้ทำแบบคนอนาถานั้นเคยมีไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มพระองค์ด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ใครทราบเลยมีพระฉันนะอำมาตย์เท่านั้นติดตามฟังสิเด็ดหมายเราฟังไปโดยลำดับนี่ละศาสดาของเราแบบแผนของเราที่จะก้าวเดินให้สมกับว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงพระองค์เป็นสรณะถึงอย่างนี้สิดูแบบแผนตำรับตำราแสดงว่าอย่างไรนั่นแหละคือทางก้าวเดินของพระองค์ประหนึ่งว่าให้มาตามตถาคตให้มาตามตถาคตเวลาเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าในเขาทุกยากลำบากแค่ไหนในป่าในเขาใครจะไปยินดีใครจะในเพศของฤาษีดาบทอย่างนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระก็ต้องเป็นฤาษีดาบทไปตามความนิยมของคนในสมัยนั้นๆ นั่นแหละเสวยพระกยาหารเป็นยังไงในตำราก็มีแล้วจนถึงจะทรงอาเจียนออกมาทั้งๆที่ยังไม่ได้เสวยก็จะอาเจียนออกมาแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ดัดพระองค์ลงสู่สภาพธรรมหลักธรรมชาติจึงเข้ากันได้ปรับเข้ากันได้ถ้าทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนได้ตรัสรู้วันที่จะตรัสรู้นั้นเอาอีกในขณะที่ทรงบำเพ็ญอยู่ถึงขั้นสลบสลายนี่ก็เราก็ได้เห็นเด็ดไหมไม่เด็ดสลบได้ยังไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นไม่เรียกว่าเด็ดได้ยังไงเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดเดียวขนาดไหนศาสดาของพวกเราแล้ววันที่จะได้ตรัสรู้ก็เหมือนกันประทับใต้ร่มโพธิ์ตั้งทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นในสถานที่นั่นเวลานั้นจะให้ตรัสรู้ในสถานที่นี้แห่งเดียวนี่หนึ่งถ้ามันจะตรัสรู้แล้วก็ต้องตายในสถานที่นี้การที่จะยอมลูกจากสถานที่นี้ไปแบบโมฆะบุรุษนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสิทธัตถราชกุมารคนนี้นะแล้วทรงเด็ดขาดไม่ฟังที่นะจนกระทั่งได้ตรัสรู้หากว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นคือป่าช้าของพระองค์ในสถานที่นั้นในสถานที่นั้นนั่นแหละไม่เป็นสถานที่อื่นใดนะแต่นี่ได้ตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จออกโปรดสัตว์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เด็ดไม้พิจารณาเลยนี่ละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ปรากฏขึ้นในพระทัยปรากฏขึ้นมาจากวิธีการได้เด็ดขาดทั้งนั้นกับกิเลสต้องเอาให้หนักเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนที่มีความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนพวกเราบำเพ็ญธรรมความอ่อนแอของการมันเป็นธรรมคือเรื่องของกิเลสทำให้อ่อนแอทางด้านธรรมะแต่กิเลสมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของมันเองโดยลำดับใกล้ชิดติดพันกับจิตกับใจของเราพระอาการต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสแทรกซึมอยู่หมดถ้าจะว่าเม็ดหินเม็ดทรายก็ทุกเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเว้นเลยว่ากิเลสจะไม่แทรกใจของเราทั้งดวงนี่คือกิเลสทั้งนั้นหุ้มห่ออยู่หมดแสดงอากัปกิริยาอันใดออกมามีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสความรู้แห่งธรรมที่จะได้รู้เหตุรู้ผลยิบในขณะที่กิเลสแสดงตัวออกมานั้นมันไม่มีมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมา
เราจึงไม่รู้เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นหัวใจดวงนึงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามให้พยายามตั้งสติเนี่ยสตินี่เป็นประโยคปฐม มะเรียกว่าที่หนึ่งแห่งการบำเพ็ญแห่งการก้าวเดินของเรามีสติเป็นสำคัญเมื่อตั้งสติลงไปในจุดใดจุดนั้นจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกทั้งแง่ธรรมะทั้งแง่กิเลสขึ้นมาเพราะทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่ไม่มีสติทราบไม่ได้กิเลสเต็มหัวใจก็ไม่ทราบธรรมะจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับเอาไว้กั้นปิดกั้นเอาไว้ถึงรู้ไม่ได้เมื่อสติยั่งเข้าไปแล้วเรียกว่าเปิดทางเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจจิตก็เริ่มจะสงบตัวได้ถ้ามีสตินี่เรื่องทางเดินของธรรมเดินอย่างนี้ถ้ามันมีสติแล้วไม่มีทางออกของธรรมที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองและรู้เรื่องของกิเลสที่มันอยู่ภายในจิตใจซึ่งแสดงออกมาทุกระยะการต้องเลยใช้สติให้ดีแล้วพิจารณาในทางด้านปัญญาก็พิจารณาโดยยกธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสำคัญขึ้นมาวัยเราท่านนี้หรือวัยใดก็ตามไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังนิจังอนัตตาไปไม่พ้นอสุภะอสุพังนี่สำคัญมากสำหรับวัยเราท่านพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เป็นความไม่สวยไม่งามความแปรสภาพดูตั้งแต่ผิวขึ้นเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างให้เห็นตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันซึ่งไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกปรกโสมมทั้งนั้นออกมาจนถึงผิวหนังก็ยังไม่พ้นความสกปรกโสมมที่เรียกว่าขี้ใครว่าไงนะมันแสดงออกมาเต็มตัวของเราเพราะข้างในมันสกปรกเมื่อออกมาข้างนอกก็ทำให้สกปรกไปตามๆกันมนุษย์อยู่ที่ไหนต้องซักต้องฟอกต้องชำระสะสางไม่งั้นดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กองกันอยู่เขาไม่เป็นอะไรเช่นกองฟืนเขามีความเหม็นคลุ้งที่ตรงไหนมีความสกปรกสมมที่ตรงไหนถ้าเป็นกองมนุษย์แล้วเอาดูสินะทั้งเป็นนี้แหละมันก็เป็นกองป่าช้าผีดิบขึ้นมาอะไรนั้นยิ่งตายด้วยแล้วดูไม่ได้เลยนั่นทำไมเราจึงฝืนเอาความจริงเอานั่งหนาว่ามันสวยมันงามมันน่ารักใคร่ชอบใจมันยีรังถาวรฝืนไปทำไมฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราทราบไหมว่าความฝืนอันนี้คือเรื่องของกิเลสที่มันฉุดมันลากเรานี่แหละเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากมันฉุดลากอย่างนี้ไปฝังจมไปในนั้นแล้วยังฉุดยังลากเข้าไปอีกเรื่อยๆไปนี่คือทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่จะพิจารณาในเวลาที่จะทำความสงบก็ให้ใจมีความสงบด้วยบทธรรมถ้าผู้จะบำเพ็ญผู้จะเริ่มต้นก็มีคำบริกรรมเป็นที่เกาะของจิตถ้าไม่มีเลยกำหนดเอาเฉยๆนี่ไปไม่รอดเลวนเร่ร่อนไปหมดไม่ทราบว่าจุดไหนเป็นผู้รู้จับไม่ได้รู้หมดทั้งตัวเวลามันออกไปเที่ยวหากินโดยทางกิเลสฉุดลากไปไม่รู้เลยรู้อยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่เวลามันออกไปกิเลสออกไปหากินพาความรู้นี้ออกไปไม่รู้นะเพียงต้องอาศัยคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือทำบทใดก็ตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแล้วนำทำบทนั้นมากำกับใจให้อยู่กับทำบทนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นวันหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีแต่คำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่มุ่งไม่หวังว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ต้องคาดต้องคิดให้อยู่กับความรู้เท่านั้นแล้วจิตจะแสดงผลขึ้นมาในงานที่ทำนั่นแหละไม่ออกจากที่อื่นในจุดที่ทำนั่นแหละคือจิตดวงนั้นจะสงบตัวเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนเพียงจิตสงบเท่านั้นถ้าผู้ไม่เคยเป็นเลยก็มีความตื่นเต้นมีความปีติยินดีเป็นเพราะเป็นสุขอันนี้ไม่เหมือนสุขอันใด

เมื่อได้ก้าวเดินโดยทางปัญญานั่นแหละที่นี่เป็นทางที่จะแก้ที่จะถอดถอนกิเลสความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันเต็มอยู่ในหัวใจคุกคร่าวกันอยู่กับร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดมีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความกำหนัดยินดีแทรกอยู่หมดทุกขุมขนของเหล่านี้ทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันแล้วมันจะได้ถอนตัวเข้าไปโดยหลักธรรมชาติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรนะมันก็ถอนตัวเข้าไปที่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นนี้มันยึดเองมั่นแน่นหนามันคงเองอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องละแยกละแยะด้วยปัญญาเพียงเราจะกำหนดถอนออกมาเฉยๆนี่ถอนไม่ได้กิเลสประเภทนี้ลึกลับซับซ้อนมากจึงต้องเลยใช้ปัญญาพินิจพิจารณาคลี่คลายเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนไม่ต้องกำหนดเวลาเวลาและเที่ยวที่ทำว่าที่ได้กี่เที่ยวแก้กันพิจารณากันนั้นถือเป็นอารมณ์เหยียบย่างไปมาอยู่ในนั้นด้วยสติปัญญาของเราแล้วต่อไปก็เกิดความเคยชินเป็นธรรมะขึ้นมาความเคยชินนี่คือค่อยคล่องตัวเข้าไปเห็นชัดเข้าไปเรื่องอสุภะอสุภังก็เห็นชัดเรื่องอนิจจังความแปรสภาพก็ชัดเรื่องทุกขังคือความเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายและจิตใจนี้ก็ชัดอนัตตาหมดทั้งตัวทั้งจิตนี้เอาอะไรเป็นสาระได้ที่ไหนเห็นจิตก็จิตกิเลสฝังอยู่ในนั้นจะเอาเป็นอะไรได้นี่เรียกอนัตตาก็เป็นไปแบบเดียวกันหมดนั่นนี่แหละเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอยู่นั้นไม่ปล่อยวางไม่ถือการสถานที่เวลาเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดการพิจารณาเรื่องของตัวเองนี่คือผู้บำเพ็ญแล้วจิตใจก็จะเบื้องต้นก็จะสงบอย่างที่ว่าด้วยสมาธิต่อมาก็จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยปัญญาเห็นชัดในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ในร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกไว้เพียงเจสาโลมานะขาตันตาตาโจในเวลาบวชที่แรกคือผมขนและฟันหนังจากนั้นก็ให้ที่คลายเข้าไปเนี่ยเอ็นกระดูกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปนู่นแล้วจากนั้นเราพิจารณาเองนี่จะแยบคลายยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่นับไม่คำนวณก็ตามแต่มันจะซ่านของมันไปหมดโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติที่รู้เห็นของตัวเองเกิดขึ้นภายในตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาประเภทที่ถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับลำดาคำว่ากิเลสก็คือความเจ้าหมองมืดตื้อที่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับอยู่ทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเรียกว่ากิเลสสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างอื่นไม่สร้างกิเลสสร้างแต่กองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นสร้างแต่ความรุ่มหลงก็คือกิเลสเนี่ยกองทุกข์คือผลของมันก็เป็นกิเลสก็ออกมาจากกิเลสนั่นแหละเป็นทุกข์อันนี้เราสมุทัยคือผู้ขนขวายหากองทุกข์ก็ได้แต่กิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ขนขวายหามาได้แล้วก็เผาเราไม่ได้เผากิเลสแต่มันเผาตัวของเราเผาใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากนี่ท่านจึงสอนในเรื่องมรรคมรรคคืออะไรสัมมาสติพิจารณาระลึกชอบอยู่ในภายในร่างกายของเรากายใดก็ตามถ้าเรื่องพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วเป็นมรรคได้ทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นมรรคได้หมดถ้าพิจารณาในทางผูกพันแล้วก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในเช่นตัวของเราเราสำคัญว่าสวยว่างามสงวนรักษาเพื่อความสวยความงามของตนอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆถ้าเราพิจารณาเรื่องภายนอกเราพิจารณาด้วยความไม่สวยไม่งามหรือความแตกกระจัดกระจายทำลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของมรรคได้หมดการพิจารณาไม่มีคำขอบไม่มีขอบเขตนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่นี่ก็มากต่อมากจนไม่มีที่อยู่แล้วศาลาเลยกลายเป็นกุฏิของพระปัจจุบันฟังสิผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนตามสติกำลังความสามารถของตนได้เท่านี้จะให้มากกว่านี้ผมก็สอนไม่ได้แล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็อ่อนลงไปทุกวันท่านผู้มาอยู่ก็พึงคำนึงถึงการมาของตนผู้รับไว้ก็รับไว้ด้วยความสงสารและผู้อยู่ก็พึงรู้จักประมาณในการอยู่ควรจะอยู่ขนาดไหนควรจะไปเวลาใดเพราะไม่ได้อยู่ในสำนักนี้เนี่ยเป็นราคันตุกะคือผู้จรมาก็ให้พึงทราบกำหนดเรื่องเวลาเวลาที่เหมาะสมของตนเองจะให้ได้ไล่ออกเวลาเข้ามาก็ง่ายเวลาจะไปนั้นยากไม่ถูกเป็นคน

0: ไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสแทรกเข้ามาผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะวัดนี้มีพอดีเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเทเอาน้ำที่ไหนมาเทมันก็ล้นออกหมดไหลออกหมดนั่นแหละนี่วัดนี้มันเต็มแล้วมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ต้องล้นต้องไหลออกไปนี่เราก็ต้องรู้อย่างนั้นผู้มาอยู่ก็ดีให้รู้จักประมาณ ออกไปก็ให้ไปบำเพ็ญตนในสถานที่ใดธรรมจะเกิดให้เสาะแสวงหาในสถานที่นั้นสถานที่ใดกิเลสจะเกิดให้ระมัดระวังอย่ามีความชินชาอย่าเป็นพระทันสมัยอย่างที่เขาออกในหนังสือพิมพ์ก็น่าทุเรศนะโอ้อย่างที่พูดนั่นแหละอย่างที่เทศผิดไปที่ตรงไหนเทศเกี่ยวกับเรื่องเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอสุดท้ายมันก็มาประกาศออกมาอย่างโอ้อย่างน่าอายเหลือเกินนะแบบมุดดินลงนพระของเรานี่ส่องสุมตัวเป็นโจรเป็นมารเราจะฉกลักสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะนี่เราขอพูดเป็นย่อๆเท่านั้นคำว่าพระตั้งสิเป็นยังไงถึงต้องไปทำอุจจาระตาที่ขนาดนั้นดูไม่ได้เลยนี่นี่เพราะความอยากอยากจนลืมอ่ะลืมทำอยากจนหน้าด้านอยากจนหาความอายไม่ได้เลยความอยากดูอยากเห็นอยากให้เป็นเหมือนดังชาโลกเขาโลกเขามีเขาอยากมีเราไม่ใช่โลกเราเป็นพระเราเป็นธรรมเราอาศัยธรรมอยู่กินอยู่หลับนอนกับธรรมพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแล้วโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างนั้นมันไม่ถูกนี่ก็ยังเสาะแสวงหามาได้ดังไม่อายใครเลยนี่มันเกินไปพระเรานี่หน้าที่ทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปก็พุทธบริษัทนั่นแหละสังฆพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีจะเป็นใครที่ไหนไปนอกจากพุทธบริษัทนี้เท่านั้นก็คือภิกษุอุบาสกภิกขาคารวะญาติโยมกับพระนี่เท่านั้นเนี่ยพระเณรของเรานี่ที่จะทำให้เจริญก็ดีทำให้เสื่อมก็ดีแต่เวลานี้มันมักจะมีแต่ทำให้เสื่อมทำให้ชิบหายเลยสิที่จะทำให้เจริญไม่ก็มีเช่นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นเรื่องความชิบหายเหมือนกับไฟเผาโลกกันเองแล้วเอามาเผาทำไมเผาวัดเผาวาเผาพระเผาเณรเผาหัวตัวเองมันมีอย่างหรือเราก็รู้ด้วยกันทุกคนมีตามแบบตามฉบับอยู่แล้วธรรมะท่านสอนไว้หมดแล้วทำไมจึงหน้าดื้อหน้าด่างไปเจาะไปแสวงหามาสิ่งนี้นี่แหละที่ว่าทำลายศาสนาก็คือทำลายอย่างนี้เองจะไปทำลายที่ไหนศาสนาเป็นของส่วนรวมที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายได้นับถือเมื่อเพียงผู้หนึ่งทำความเสียหายขึ้นมาก็ต้องกระเทือนกันหมดทั้งประเทศนี่ซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แล้วเห็นกันอยู่แล้วอย่างนี้มันของดีเมื่อไหร่ท่านสอนให้หลบให้หลีกทำท่านสอนให้หลบให้หลีกไม่กล้าให้หานสิ่งที่พูดแล้วเหมือนอย่างที่พูดแล้วตะกี้นี้สิ่งไม่ควรดูอย่าดูสิ่งไม่ควรฟังอย่าฟังเช่นอย่างนี้เป็นของควรดูเมื่อไหร่เป็นของควรฟังเมื่อไหร่เป็นของควรสัมผัสถูกต้องมันได้เมื่อไหร่เป็นของที่ควรสนใจไม่ได้อะไรนอกจากปัดออกปัดออกปัดออกเดิมหรอกไม่มาผ่านเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่จิตยังไม่คิดเลยเรื่องเหล่านี้ทำไมเราจึงต้องไปเจาะแสวงหาเอามาเผาศาสนาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศให้ชิบหายร่วมจมไปตามๆกันเพราะเราเพียงคนเดียวรายเดียวนี่มันสำคัญหรือแล้วเพราะเราก็เพราะพระนี่ด้วยนะเพราะพระเราเนี่ยมันอุจารขนาดไหนพิจารณาดิหยาบโลนขนาดไหนขอให้ท่านทั้งหลายฟังไว้จำไว้สอนนี่สอนเพื่อนทั้งหลายผู้ที่มาศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รู้สึกตัวอย่าให้เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วภายนอกนั้นอย่าให้มันกลับมาเป็นเรื่องตัวเองซะเองให้มีความขยักขยแงเอากิเลสมันต้องการเราให้หักกิเลสเอาให้อย่างแรงเอาให้กิเลสคอขาดทันทีเดี๋ยวนี้มันมีแต่กิเลสเอาเราคอขาดนะถูกลากถูกไถไปอู้ทุกแบบทุกแผนหน้าสลดสังเวชนะเวลานี้ศาสนาเลยจะมีแต่ชื่อในตำรับตำราเท่านั้นแหละและความประพฤติปฏิบัติของผู้นับถือศาสนานี้มันจะไม่มีเวลานี้นะค่อยหมดไปหมดไปเรื่องผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วมีถมไปตามร้านตามตลาดอยู่ที่ไหนก็มีอันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าเราคือนักบวชที่ทรงผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมปากไม่ใช่ผู้ถูรูถูกังไม่มีหิโอตตปะภายในจิตใจเพศนี้เป็นเพศที่มีหิโอตตปะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าและศาสดาคือศาสดาองค์เอกตลอดถึงสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์เป็นเพศที่มีหิโอตตปะเป็นเพศที่มีเหตุมีผลทั้งนั้นครองผ้ากาสาวพัดนี้แล้วพวกเรามาครองมันทำไมจึงเป็นเทพเทวทัตไปได้เทวทัตองค์ก็ตำหนิธรรมท่านก็ตำหนิอยู่แล้วแล้วทำไมเราจึงมาสมัครเป็นได้ทั้งที่ก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ให้จำมานะทุกองค์ทุกองค์ ที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่อย่าให้มีเป็นอันขาดนะถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายแล้วอย่าให้มีถ้าองค์ไหนกล้าแล้วเอาเถอะว่างั้นเลยหมดถ้าเป็นสัตว์ต้องมีเจ้าของคอยแต่จะขึ้นเขียงเท่านั้นเองนอกศาสนาล่วงมาเพียงตอนนี้มันก็น่าทุเรศนะมองไปแม้แต่ในวัดเหล่านี้ไม่ว่าที่อื่นที่ใดไม่มีด้วยเจตนาก็ตามสิ่งที่เป็นกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสบัญญัติค่ำสิ่งที่น่าติมันก็ต้องเลยติอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางมันต้องขวางต้องเลยตุด่าว่าเก่ากันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองจึงให้ระมัดระวังความไม่มีเจตนาจะไม่เป็นกิเลสได้หรือมันเป็นกิเลสได้มันขวางได้จึงต้องระมัดระวังกันให้สอนสติเข้าไปให้ได้รู้สิ่งที่ไม่มีเจตนานั้นมันผิดหรือถูกนั่นทำไมฉะนั้นไม่ได้โอ้หมดไปก่อนนะฟังแต่ว่าโอ้โหเถอะมันอดอุทานในใจไม่ได้นะพอตามีหูมีใจมีมันอดคิดไม่ได้ตาทั้งวันมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดแง่ใดมันก็คิดอยู่ตลอดทำไมจะไม่ทราบเหตุทราบผลเรื่องความดีความชั่วผิดถูกต่างๆของโลกของภายนอกภายในล่ะมันต้องคิดมันต้องรู้อยู่โดยดีแหละผมขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังนะสิ่งวันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังไม่แล้วยังจะเต็มวัดเต็มมาอีกก็หมดละศาสนาพูดเราเรื่องชาวบ้านเราไม่ได้ว่าหรอกมันเรื่องของเขามีเราสอนพระของเราเนื้อพระก็เป็นพระกรรมฐานซะด้วยจึงต้องสอนลงอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆแล้วเด็ดขาดอย่ามีให้มีเป็นอันขาดฟังเลยฟังมาอย่างนั้นเลยให้ปฏิบัติอย่างนั้นทีเดียวถ้าใครยังดื้อยังด้านยังหารทำอยู่แล้วก็บอกว่าไปหาโรงมาไว้เลยเผากันทั้งเป็นเลยล่ะพระองค์นั้นจะเอาไว้เลยมันหนักศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดใดก็ให้เผาเลยวัดอย่างนั้นมีเหลือเลยถ้าลงมีพวกเทวทัตวิดีโอนี่เข้าไปตัววิดีโอนี่สำคัญมากนะแหมนรกจกเปรตเต็มนั้นหมดเรื่องต่างๆนานาทั่วโลกนั่นแหละดินแดนน่ะมันรวมเข้ามาในวิดีโอนั้นหมดเรื่องราวที่เกิดมาจากบ้านไหนเมืองใดมาจากเมืองนอกเมืองในไม่สำคัญมาได้หมดมันมาเผาทั้งหมดนี่ต้นเหตุก็คือเทวทัตโทรทัตเป็นฐานที่ตั้งของสิ่งเหล่านี้จะมากองอย่างนี้แหละเผาวัดเผาวาหมดละนี่ที่โอตปาไม่มีเมื่อมันด้านจริงๆแล้วก็เหมือนส้นเท้าเป็นยังไงส้นเท้าลงมันด้านแล้วมันไม่เหมือนหนังที่ละเอียดนะหนังอ่อนหนังละเอียดเป็นอย่างหนึ่งถูกอะไรก็เจ็บก็ปวดแสบร้อนอย่างรวดเร็วแต่หนังเท้านี่ส้นเท้านี่ไหม้นะเออมันด้านขนาดนั้นใจของพระเนนเราถ้าลงเล็บเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นพระเนนส้นเท้ามันด้านนี่กว่านั้นแล้วก็ทำลายไปเรื่อยๆศาสนาทำลายจิตใจประชาชนชาวพุทธให้ล่มจมทิพย์ไปตามๆกันเพราะการทำของตนนั่นแหละจึงให้ขอให้พากันคิดให้มากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เขาก็ว่ากาลังคือพิมพ์ฮะให้เห็นเป็นพยานที่เราสอนไว้แล้วเราได้อ่านดูแล้วโอ้น่าสลดสังเวชนะเลยเป็นแจ้งโจรเข้าไปหลอกลักสิ่งเหล่านี้เข้ามาในวัดในวาเผาวัดเผาวาเออน่าทุเรศเอาละตอนนี้พอรู้ว่ามันเทศยากนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเห็นไหมเป็นหน้าเป็นหลังอะไรก็ยังที่ฟังนี่แหละหลงหน้าหลงหลังอะไรไปก่อนไม่ได้เรื่องแล้วก็ต้องเลยมาเทศอยู่นั่นแหละเพราะพระเนนเต็มมัดหนึ่งว่าไงเราก็มุ่งมาตอนเช้าก็เลยพูดธรรมะทุกวันพูดบ้องเบ้งบ้องเบ้งละไม่ได้พูดมากอะไรนะวันละประมาณ15 นาทีอย่างมากก็ไม่เลย20 นาทีละพูดเท่านั้นประมาณ15 นาทีถูกยาวพวกนี้ไม่ได้ฟังก่อนไม่ยอมกลับไล่ก็ไม่ขับมาฟังประเทศในฟังทุกวันทุกวันพูดในฟังทุกเช้าแต่พูดไม่ทราบว่ามันไปเรื่องไหนก็เรื่องไหนนะผมไม่ได้จดจำเพราะไม่เทศด้วยความจดจำมีอะไรว่าไปเรื่อยๆจบแล้วหายเงียบไปเลยแล้ววันหลังขึ้นอีกมันขึ้นไปไหนก็ไม่รู้เลยผมหลับทุกวันนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันหลับตื่นอยู่อย่างนั้นตลอดนะไม่ได้หลับนานละมันเป็นของมันเองมันจะไปหลับทีเดียวตลอดถึงเวลาตื่นไปทีเดียวแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมถ้าตื่นแล้วผมไม่เคยซ้ำอีกนะการนอนดัดขนาดนั้นนะดัดเจ้าของถ้าเราได้ตื่นแล้วแต่มัน
1: มันก็ไม่เคยตื่นผิดเวลาเช่นไปสิ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วตื่นนี่ไม่มีผมเนี่ยถ้าหลับแล้วหลับเลยพอตื่นภาพเป็นลูกเลยแม้จะไปนอนตีสามนี่ก็ตามเย็บเดียวพอถึงมันเป็นเวลามันจะตื่นนะเพราะมันมีนี่เป็นบางวันเป็นกรณีพิเศษบางทีตีสามถึงนอนก็มีทางความเพียรแต่นานๆจะมีทีนึงปกติมักจะนอนเวลา5ทุ่มก็ตื่นนอนตีสามนี่เป็นเวลาเป็นพื้นหน่อยส่วนกรณีพิเศษก็มีบ้างปกติจะนอน5ทุ่มก็ตื่นมาตีสามถ้าเป็นกรณีพิเศษไม่มีตีสองตีสามมันก็มีก็นอนอิบเท่านั้นสะดุ้งเลยบางทีนอนไม่หลับลุกไปเล่นกลมเลยเพราะมันถึงเวลามันลังมีที่จะจังหวะที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันพูดไม่ถูกแหละนานๆมันจะมีทีนานๆไม่ใช่มีติดกันเราจึงไม่ปรากฏนะว่าเมื่อหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วได้กับนอนซ้ำหรือผมไม่เคยมีเลยมันมีอันหนึ่งที่ตัดสินกันนะก็เมื่อไม่อิ่มมันตื่นทำไมเนี่ยมันว่างั้นนะตื่นแล้วจะไปหานอนละอีกนี่เมื่อไม่อิ่มมันไม่ตื่นนี่มันตื่นมาทำไมวะแสดงว่าอิ่มแล้วนี่ลุกเลยมันจะมีจริงนะสำหรับผมเองนี่จริงมากนะจริงจังมากจริงเด็ดขาดเลยนะถ้าเป็นมะนาวกับคนละฝั่งเลยถ้าว่าปั๊บเนี่ยขาดไปคนละฝั่งไปเลยถ้าเป็นหินเนี่ยหักปุ๊บอันนี้เอามาต่อไม่ได้ต่อด้วยซีเมนต์มันก็เป็นรอยต่อเสียใจไหมล่ะนั่นมันเหมือนหินหักขาดปุ๊บเอามาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเสียต่อด้วยซีเมนต์ต่อด้วยอะไรก็เป็นรอยต่อรอยเชื่อมเสียเนี่ยมันเป็นมันไม่สนิทเหมือนเนื้อแท้ของมันนี่เป็นอย่างนั้นหมอเราการฆ่ากิเลสนี่มันก็หนานั่นเลยนะถ้าไม่เด็ดจริงๆมันไม่ได้ถึงคราวเด็ดนี่แหมเด็ดจริงๆนะเด็ดจนไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตก็มอบเลยถึงขั้นมันเด็ดกันถึงได้นำมาพูดเลยที่ว่าให้ขึ้นยาทีซะก่อนก็รู้กันเองที่เรียนมามันไม่ว่าทันมาเราใครก็เรียนเหมือนกันแต่มันปฏิบัติมันไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยสิเมื่อได้นำครูบาอาจารย์เมื่อได้ไปปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้นำแล้วมันค่อยจับได้จับไปจับตรงไหนมันจริงตรงนั้นนั่นเพราะเราตั้งใจไปจับความจริงนะนี่คืออย่างนั้นก็ขึ้นเวทีเอาวัดกันอ๋อมันเด็ดจริงๆมันพูดไม่ถูกนะมันเด็ดอยู่ในหัวใจมันกล้าพูดว่าเท่านี้ไหนเป็นมรรคเท่านี้ไหนเป็นสมุทัยว่าเด็ดยังไงเป็นมรรคอยากเท่านี้ไหนเป็นมรรคอยากเท่านี้ไหนเป็นสมุทัยนี่แยกออกได้เลยจริงเนี่ยความอยากพ้นทุกข์เป็นกำลังนี่มันยิ่งทำความเพียรให้หมุนติ้วเลยใช่ไหมท่านหมอนี่อยากพ้นทุกข์เป็นกำลังอยากติดหัวใจนี่ความเพียรถอยได้ไงใช่ไหมนี่ความอยากนี่เป็นมรรคนั่นเรื่องนั่นเด็ดกับกิเลสเป็นมรรคเนี่ยถ้ากิเลสเด็ดเราเป็นสมุทัยแล้วเด็ดที่เหลือมันเป็นมากนั่นดูนั่นนะมันขึ้นเวทีแล้วมันชัดในหัวใจทุกอย่างทั้งเหตุเราดำเนินมานี้ถูกต้องแล้วทั้งผลได้รับเป็นที่พอใจแล้วมันก็แน่ทั้งสองจริงเพราะจริงว่าขึ้นเวทีขึ้นแล้วมันก็รู้กันเองอะไรเป็นที่เหลืออะไรเป็นธรรมอะไรเป็นมากอะไรเป็นที่มีไทยก็รู้กันเองทีนี้ถ้าลงภาวนาถ้าไม่ได้มีความสงบแล้วเป็นเพลินเป็นไปนะเผาอยู่นั่นมันดิบมันดิ้นถ้าไม่มีอาหารกินมันก็ดิ้นไปหาอาหารที่เป็นพิษเลยสิดิบดิ้นจิตสงบมันไม่ดิบอยู่สบายล่ะนักปฏิบัติเราถ้ามีสมาธิมีความสงบมีเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วสบายไม่ค่อยดิบค่อยดิ้นถ้าไม่มีแล้วโอ้โหร้อนนี่ก็คารวะเขาเลยซ้ำไปมันเป็นทั้งหมดเองมันดิบมันดิ่มเพราะมันมีอาหารดื่มภายในธรรมไม่มีเป็นอาหารความสงบสมถะธรรม ทำลงไปทำลงไปสงบได้แล้วก็พอสบายพอสบายลืมหูลืมตาได้จนกระทั่งมันกล่อมเวลามันสงบมากๆนี่เหมือนกล่อมนะไม่จะทำงานอะไรเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ภายในเนี่ยมันแน่วความรู้ที่ละเอียดที่สุดเลยว่ะผมสมาธิคือว่ามันเป็นสมาธิเต็มขั้นว่างั้นเถอะสมาธิเต็มขั้นนี้จิตนี้มันจะละเอียดเต็มภูมิของสมาธิแน่วอันเดียวเท่านั้นไม่ได้มายุ่งนะตาจะมองเห็นอะไรนี่มันปรุงยับมันกวนใจนะไปยินอะไรหรือไปคิดเรื่องอะไรนี่มันกวนใจความปรุงของจิตนี่เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นเวลามันสงบเต็มที่ของมันนะมันไม่จะออกมันอยู่ในนั้นไม่มีอะไรกวนแล้วแน่วไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้กี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะมีอันเดียวไม่มีอะไรนี่โลกธาตุเหมือนไม่มีมีอันเดียวที่ละเอียดสุดเวลาออกภาวนาออกทางหน้าปัญญาไม่จะออกบังคับให้ทำงานพิจารณาพอเผลอปั๊บเข้ามาแล้วนะมันไม่ได้ไปที่อื่นนะจิตที่มีสมาธิเต็มที่ของมันเป็นอย่างนั้นนะผมพูดแล้วก็พูดเรื่องจิตเจ้าของเองมันเป็นอย่างนั้นนั้นยังว่าติดสมาธิเลยสิมันไม่ได้ออกทำงานยุ่งแล้วสุดท้ายมันก็เลยมีแต่ความรู้นี่จะนี่แหละจะบริสุทธิ์ตัวนี้จะบริสุทธิ์ตัวนี้จะเป็นนิพพานมันเลยอยู่นี่สินี่ผ่านตายไปเลยเจ้าจะมาที่ก็จะมาที่ทั้งขี้ขี้โรคขี้ขอยขี้หลงอยู่ในนั้นนี่นี่จะไปเป็นนิพพานเลยมันละเอียดแน่หอมงั้นถึงกล้าพูดเลยที่ว่าใครจะมาโกหกนะเรื่องสมาธิว่างั้นเลยเพราะมันเต็มมันก็เต็มที่อันนี้เมื่อสมาธินี้เมื่อมันเต็มที่แล้วมันก็อิ่มพอนี่นะไม่เลยจากนั้นหรอกสมาธิก็มีพอเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วพอให้เลยนั้นไปไม่ได้เช่นอย่างที่ว่ามันละเอียดสุดหรือว่าอัปปนาสมาธิจะผิดไปไหนวะมันก็สุดแค่นั้นจะให้เลยกว่านั้นไปอีกไม่ได้ไม่เลยแน่วแน่วนั่นไล่ให้ทำงานคือทางด้านปัญญาไม่อยากทำขี้เกียจคือปรุงนั้นปรุงนี้มันเหมือนออกไปทำงานแล้วมาถอยก็มาปั๊มนี้มันไม่ทำงานอยู่สบายสมาธิที่มันเต็มที่แล้วมันติดอย่างนั้นนะแล้วออกทางด้านปัญญาถ้าเราทราบได้ชัดแล้วว่าออกท่านสมาธิสมควรแล้วให้ออกทางด้านปัญญาเนี่ยมันก็ออกแล้วอย่างรวดเร็วนั่นแหละแต่นี้มันสู้หน้าของสมาธิไม่ได้ปัญญาพิจารณาอันนี้มันกับมันก็จะเป็นมรรคผลนิพพานแล้วขี้เกียจเฝ้าอย่างนั้นเสียอย่างที่เลยพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกอัศจรรย์ท่านนะลงท่านทันทีวันมาพิจารณาทุกวันไม่ถ้าไม่ใช่ท่านแล้วผมนี่ตายอย่างนั้นแหละออกไม่ได้ละท่านเอาอย่างเด็กที่เวลาออกสมาธิพอออกทางด้านปัญญามันก็ออกเป็นอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิมันพอแล้วนี่นะมันเร็วจริงพอออกนี่ออกหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหันสังสารเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องตัวแต่ทางภาคปฏิบัติท่านมหาเขาจะปาละนี่แปลทางภาคปฏิบัติทางภาคปริยัติเราก็เลยแปลกันมาแล้วนี่นี่พูดมันกลมเลยเมื่อสมาธิที่ปัญญาที่มีสมาธิหนุนแล้วมันเดินได้อย่างคล่องตัวคล่องจริงๆพอออกทางร่างปัญญานี่มันดีดถึงมันดีดได้ไปอย่างรวดเร็วซะด้วยนะเป็นปัญญาไปจริงๆเพราะมันอิ่มสมาธิคำว่ามันจิตมันอิ่มตัวคือมันไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจิตไม่มีสมาธินี่เวลาออกพิจารณาทางบ้านปัญญาความหิวความโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ต่างๆนี่มันดึงไปมันเป็นสัญญาไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญญาให้จิตที่เป็นที่มีสมาธิเป็นอาหารแล้วมันอิ่มตัวอยู่ในความสงบนี่ออกพิจารณามันก็พิจารณาถ้าออกนั้นมันก็เข้านี่เสียมันไม่จะไปยุ่งกับอะไรอยู่แล้วนี่นั่นมันเห็นชัดทั้งนั้นสิการปฏิบัติไม่ได้ออกเมื่อพิจารณาทางหน้าปัญญามันก็ไปทำเฉพาะปัญญานี่เมื่อมันยังไม่เห็นผล พอที่จะดูดเป็นเครื่องดูดดื่มมันก็ค่อยก็จะถอยเข้ามาเป็นมหาสมาธิเสียพักสบายอยู่นั่นเสียมันไม่ได้ไปยุ่งกับอารมณ์อะไรเลยมันจึงมาจิตเป็นสมาธิแล้วมันสบายนะมาแต่มันสบายอย่างนั้นแหละตามขั้นมันกว่าเราออกทางด้านปัญญามันเห็นเหตุเห็นผลแล้วที่นี่เอาแล้วนะมันจึงกระจายออกกระจายออกกระจายออกนี่ก็ไม่พ้นแล้วจะกลับมาตำหนิสมาธิโอ้โหโอ้โหนี่ปัญญาเป็นอย่างนี้คือมันแยบคายกันมันละเอียดละออกกันไปเรื่อยเรื่อยเห็นชัดๆนะกิเลสตัวไหนบอบลงไปช้ำลงไปกิเลสตัวไหนขาดลงไปมันรู้ชัดๆชัดๆในหัวใจนั่นก็กลับมาตำหนิสมาธิแล้วโอ้โหสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เห็นแก้กิเลสได้เหมือนปัญญาเนี่ยนี่จะเอาปัญญาท่าเดียวไม่ยอมพักสมาธิเนี่ยมันไม่พอดีนะสำหรับผมผมเป็นจริงๆอย่างนั้นผมก็พูดตามเรื่องความเป็นพอออกทางลำปัญญาแล้วก็หมุนเตี้ยแล้วไม่ยอมเข้าสมาธิหาว่าสมาธินี่ไม่เกิดประโยชน์ฆ่ากิเลสไม่ได้นอนตายเฉยว่างั้นเสียแล้วกิเลสก็เป็นเครื่องเอาสมาธิก็เป็นที่พักของจิตนั่นก็บอกไปแล้วในปริยัติก็มีนี่นะที่พักพักแล้วออกทำงานนั่นออกทำงานเพื่อการก้าวเดินด้วยทางปัญญาไม่พอดีนั่นเราเองเป็นอย่างนั้นสวัสดิ์สมาธิกันกูก็แม่หัวใจลากออกมันยังจะไม่ออกเนี่ยถ้าเวลาออกแล้วมันก็จะไม่สนใจจะเข้าสมาธิมันหมุนเตี้ยวอะไรไม่พอดีนะเวลามันจะตางกินมากะเข้าเดี๋ยวบางทีมันเข้าสมาธิไม่ได้คืออะไรคือมันไม่เข้านั่นเองมันเพลินแต่กับทางปัญญามันเข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้ยังไงก็สมาธิมันเป็นพื้นอยู่แล้วนี่แต่ว่ามันผลของสมาธิกับผลของทางปัญญามันต่างกันมันดึงหนักทางด้านปัญญาตั้งเองไม่อยากออกมันอยากเข้ามามันจะตายจริงๆแล้วมันก็มาเข้าสมาธิทีนึงบางทีก็ต้องเอาบริกรรมนะดูที่น่ะเหมือนกับเราฝึกหัดสมาธิทีแรกนะคำบริกรรมพุทโธพุทโธบังคับไม่งั้นมันจะโดดจากงานมันน่ะงานก็อยู่ในหินแล้วมันเลยออกไปนู่นไปนี่นะมันอยู่ในกินนั่นแหละแต่มันออกเป็นกิริยาสมาธิไม่เป็นกิริยาวะมันอยู่เฉยแต่ถ้าปัญญาแล้วมันเป็นกิริยามันไม่ออกไปนะทีนี้เวลาคือจะไม่ให้มันออกไปงั้นให้มันอยู่นี่เพื่อบำรุงจิตใจพัดใจให้มีกำลังพอลามือเท่านั้นมันจะปั๊บเลยทันทีออกตรงนั้นแหละใส่งานนั้นเปี้ยงอะไรใส่กันถ้าเป็นต่อยก็ต่อยกันเต็มที่ถ้าเป็นยิงก็เปี้ยงเลยเนี่ยที่ว่าสมาธิปริภัยตาปัญญามหาพลาโหติภัยสร้างซาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมล่ะปริยัตินั่นมหานิสร้างซาหนึ่งมหาพลาโหติมีผลมากมหานิสร้างซามีอานิสงส์มากว่างั้นแปลทางภาคปฏิบัติปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนย่อมเดินคล่องย่อมเดินคล่องตัวคือมันไม่มันพุ่งมันคล่องตัวเนี่ยก็ออกจากภาคปฏิบัติเอาอันนี้มาพูดเอามันคล่องตัวนี่อานิสงส์อะไรกันไม่ได้คำนึงเอาแต่มันคล่องตัวนี่ภาคปฏิบัติเองนั่นนะมีผลมากผลอะไรไม่ต้องไปคำนึงล่ะผลมากอานิสงส์มากไม่ต้องไปคำนึงมันเพื่อนึงเอาเห็นแต่ชัดอยู่เนี่ยมันคล่องตัวเมื่อมีสมาธิหนุนย่อมมันหมุนคล่องตัวเลยไม่ติดขัดปัญญาเนี่ยเอากระแปรอย่างนี้เลยนี่บางไงปัญญาไปพาตังจิตตังข้ามมาเลยว่าอาเจหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกเนี่ยปริภาวิตังอบรมหรือซักฟอกจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นปัญญาเป็นซักฟอกต่างหากสมาธิไม่ได้มาซักฟอกให้หลุดพ้นจากกิเลสนี่นะท่านบอกปัญญานี่ศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะไม่มีความกังวลเนื่องจากไม่ได้คิดและแค่ละคายว่าศีลเนื่องตนไม่บริสุทธิ์หรือด่างพร้อยขาดทะลุอะไรไปอย่างนี้ไม่ได้คิดเป็นกังวลเข้าสมาธิมันไม่เมื่อไม่มีนิวรณ์มากั้นกลางแล้วมันก็เข้าได้ง่ายกว่ากันก็หมายว่างั้นจากนั้นก็กล้าถึงนั่นปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวมันคล่องแล้วก็ไปคล่องไปไหนก็คล่องไปแก้กิเลสอยู่ในหัวใจเลยสิถึงว่าปัญญาปริภาวิตัง จิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วแล้วย่อมหลุดพ้นจากเหตุทั้งปวงโดยชอบนี่หลักพื้นฐานอันสำคัญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี่ใครจะไปเก่งขนาดไหนยิ่งเก่งยังไงของพระพุทธเจ้าเราให้เดินลัดตัวหนึ่งไม่ต้องทางสมาธิอภิญญาปัญญาไปเลยมันตายที่หัวเปล่าคนนั้นไม่เคยภาวนานั่นมันขายเจ้าของนี่นะธรรมะคนนั้นไม่ได้เคยภาวนามันบวชลุยเฉยหรือไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารณาสมาธิล่ะเดินปัญญาไปเลยมันบ้าว่างั้นเลยนะผมนี่พูดได้เต็มปากอาถรรพ์ด้วยนะคนเราทำสมาธิมาแค่เป็นตาปัญญาแค่เป็นตามาแล้วนี่สิ่งเหล่านี้ข้าจะเป็นกำมืออยู่ในกำมือของเราแล้วนี่ว่าไงใครจะมาอวดได้หรือว่าอันนี้ไม่จริงนี่เปิดมานี่เห็นไหมอย่างว่าตาบอดเลยอย่างว่างั้นไม่ได้ภาวนาว่าแล้วก็เอาปัญญาไปเลยมีอย่างที่ไหนพูดแบบขายตัวเองบอกชัดๆว่าคนนี้ไม่เคยภาวนามาอวดรู้นะรู้เดอุคติตัญญูก็เป็นอีกประเภทหนึ่งสมาธิกับปัญญาท่านไปพร้อมกันเพราะตัวอยู่แล้วนี่พุ่งไปพร้อมกันเลยอยู่ที่สงบนี่มันไปยุ่งกับอะไรนี่มันสงบอยู่ในนี้ปัญญาเดินอยู่ในนี้ฟังกรองตามพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้เนี่ยอยู่เฉพาะปัญญาก็ก้าวเดินสอดตามเหมือนกับว่าสวมรอยตามก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือพระโอวาทที่แสดงไปนี่มันขยับตามนี่นี่สงบอยู่นี่ไม่ได้ออกไปนอกที่ไหนนี่สงบตัวอยู่นี่นั่นสมาธิกับปัญญาไปพร้อมๆกันไปอย่างนั้นนี่นี่พูดไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นแล้วไม่เคยมีสมาธิเลยจะดำพิจารณาปัญญาไปเลยโอ้ลองดูสิว่างั้นอย่ามาอวดนะว่ะนี่พูดจริงๆนะมันกล้าหาญจริงๆในเรื่องนี้ก็มันปฏิบัติมาเท่าไหร่แค่เป็นทับตายมันได้สองสามอย่างนี่สมาธิกับปัญญาเนี่ยสำคัญมากจะเอาจิตให้เป็นสมาธิก็จะเริ่มได้เสื่อมจะเริ่มได้เสื่อมจนจะฆ่าตัวตายว่างั้นนะมหาจึงได้ระลึกถึงพระโคติกัดหนึ่งว่าสิมันมีพยานอยู่งั้นน่ะอ๋อท่านพระโคติกัดท่านเป็นไปได้อย่างนี้เองมันเป็นในหัวใจเราแล้วก็ยอมเชื่ออ๋อนี่เพราะเห็นโทษของความเสื่อมของสมาธิจึงต้องได้บังคับกันอย่างเต็มที่ถ้าสมาธินี้เสื่อมเราก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อเป็นเราไม่อยากตายทำไมต้องเอาสมาธิเสื่อมไม่ได้ยิ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นคำว่าสมาธินั้นมันก็เป็นเหมือนผู้ต้องหาละสิถูกบังคับด้วยสติปัญญาเนี่ยนั่นบังคับมันถ้าลงไล่เสื่อมประการนี้เราต้องตายเท่านั้นเองน้องก็ยอมรับพระโคติกัดที่มีในตำราเพราะมันเข็ดขนาดนั้นนะมันเข็ดขยาดเอาเลือกเกินในเรื่องความเสื่อมนี่แม้เสื่อมมาซะจนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ผมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมว่ะมันต้องเลยเป็นความเข็ดหลาขนาดนั้นข้อบังคับกันไว้เลยเอาชีวิตเขาประกันถ้าเสื่อมคราวนี้ต้องตายเท่านั้นมันจะตายแบบไหนไม่ทราบนะมันจะเป็นแน่ๆเพราะจิตอันนี้ไม่เคยรอแหลนนะมันเห็นประจักษ์ในเจ้าของเนี่ยมันเข็ดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเสื่อมไม่ได้ว่ะพอเป็นฉะนั้นแล้วจิตมันก็เหมือนผู้ต้องหาอะไรสิบังคับไปไหนตลอดเวลาเผลอได้เมื่อไหร่มันเผลอนี่คุณค่าของสมาธิสูงขนาดไหนฟังสิเวลาสมาธิเสื่อมนี่ความร้อนเป็นพื้นเป็นไฟเนี่ยโอ้ยทุกข์มากจริงนะผมไม่ได้ลืมแต่ก่อนไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนักธรรมดาเขาๆเราๆนี่แหละพอจิตมาเป็นสมาธินี่ได้สมบัติเราจะว่าล้ำค่าของเราก็ไม่เห็นผิดนี่วะแล้วเสื่อมไปซะต่อหน้าต่อตานี่โถเลยนี่ขยับกันอย่างเต็มที่แบกนั่นไปถึงขั้นมันจะที่นี่ไม่เสื่อมมันก็รู้ของมันนะแต่ถึงยังไงก็ตามไอ้เรื่องความเข้มงวดกดขันของตัวเองนี่มันไม่มีลดละเลยนะที่นี่มันเสื่อมจะให้มันถอยโอ้โหไม่มีทางถอยบางครั้งที่มันรู้ของมันนะพอถึงกึกนี่ที่นี่ไม่เสื่อมมันชัดนะชัดหนึ่งในหัวใจนี่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีถอยในการระวังเท่าเดิมบางครั้งถึงนะให้มันถอยลงมาหรือนอนใจอยู่ไม่นอนนี่มันเป็นลายๆผู้ลำบากแต่สมัยทุกวันนี้มันมักจะลำบากพอๆกันเพราะสมัยพระพุทธเจ้ามันเป็นเหมือนกับผลไม้รุ่นแรกรุ่นหัวปีนะ ง่ายง่ายมันพร้อมกันนี่กับพระพุทธเจ้ามาอุบัตินี่มันก็ต้องมาให้พอเหมาะแก่การเวลาที่สมัยใช่ไหมล่ะสัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยสามารถหรือมีบุญมากกว่างั้นเถอะนะก็มาเกิดในระยะนั้นพอดีพอดีพอดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุปนิสัยจึงมีมากนั่นเรียกว่าผลไม้รุ่นหัวปีละรุ่นที่หนึ่งที่สองไปแล้วรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มารุ่นที่สองพอเป็นพอไปอุปติตันยูกับวิปจิตตันยูมาเนยเนยยะเป็นรุ่นที่สามไงถ้าว่าจอกแหนมันก็หนาเข้าเข้ากันน้ำมันมีอยู่ใส่อยู่นั่นแหละแต่ว่าจอกแหนนี่ของรุ่นที่สามนี่มันหนามันเปิดยากอยู่แต่น้ำมีนะรุ่นแรกมันบางๆนี่ฮะพอเปิดว่ามันเห็นเลยเห็นน้ำเลยนะรุ่นแรกรุ่นที่สองเนี่ยพอรุ่นที่สามนี่จอกมันก็หนานี่วะน้ำมีอยู่ปกติเหมือนกับรุ่นที่หนึ่งที่สองนั่นแหละแต่มันที่ปิดบังนี่สิเครื่องปิดบังมันหนาบางต่างกันมารุ่นที่สามมันหนาเพราะฉะนั้นตัวเลยฟัดกันเต็มเหนียวฟัดกับจอกกับแหน่ะมันหนาเลยทั้งหนาเลยเอาฟาดขึ้นบนบกอะพี่มันไม่ขึ้นมันก็ทับหัวลงแล้วจมตายเลยเอากันอย่างหนักหลักของจริงมันก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าทำมาคงเส้นคงวาก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในนั้นนะคงเส้นคงวาเป็นที่เอากิเลสมันหนามันปิดทำไว้เหมือนกับจอกแหนมันหนามันปิดน้ำเอาไว้แต่เท่านั้นแหละมันแตกกันเพียงเท่านั้นนะน้ำมีคงเส้นคงวาทำมีแต่กิเลสมันหนาเฮ้มันแก้ยากมันหนาบางผิดกันกับที่ว่าข้างพระพุทธเจ้ารุ่นหัวปีรุ่นกลางปีแล้วเจอเขาแล้วมันจะผิดกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนว่างี่เลยนะใครจะว่าอย่างหรือว่าเราไม่มีเจตนาแต่มันกล้าอย่างนั้นหรือวะมันกล้ามันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่จะให้ว่างไงทำพระพุทธเจ้ารุ่นรู้ยังไงวะว่างนั่นเลยหมอบราบเลยเถอะหาที่ข้ามไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์นี่หมอบล่ามจริงนะเพราะตัวอริยสัจเนี่ยเป็นเครื่องเปิดพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายให้พ้นจากอริยสัจก็อริยสัจมีอยู่แล้วเปิดทั้งถูกช่องถูกทางก็ผางเลยสิฮั่นเรื่องมันเป็นแล้วมันมีพยานมันก็ยันกันได้หาสงสัยความคาดความคะเนไม่ว่าท่านมาแล้วมันทั้งความกินไม่ถ้วยได้ละเวลามันขยันมันคิดขยันขึ้นมาความเพียรมันก็ดีเวลามันขี้เกียจขึ้นมาแล้วโอ้ความเพียรนี่มันเป็นท่าเลยความเพียรนี่เหมือนเป็นข้าศึกสู้หมอนไม่ได้นะมันเป็นงั้นนะธรรมหาหมอนคือกิเลสมันลงนั่นก่อนถ้าเราไม่ได้เห็นประจักษ์ประดุลดำดาอย่างที่ว่านั่นที่พวกภาวนาวิญญาณปัญญานั่นโอ้ถอยได้เมื่อไหร่บ้างเหมือนกับว่าถ้าเป็นสัตว์ก็คว้าหางมันผิดถูกถูกไปอยู่นั่นคว้าจับหางมันจับผิดจับถูกอยู่นั่นแล้วมันจะไปปล่อยได้ไงใช่ไหมมันถอยได้ไงมันก็ดีคว้าเรื่อยจนกระทั่งจับหางมันได้ดึงมาคว้าหางกิเลสนั่นนี่พอคว้าหางมันได้นี่มีแต่มันคว้าหางเราเออพวกเราพวกหางขี้เกียจไม่กิเลสคว้าเอาก็เอาทุกขังเดินอัศจรรย์ครับอะไรจะยิ่งกว่าแดนของท่านผู้สิ้นกิเลสพวกเรามาคาดโอ้ยอยากไปคาดว่างั้นเลยนะเพราะไม่ใช่วิสัยของโลกสมมุติที่จะคาดได้คาดถึงคาดถูกไม่มีทางว่างให้หลุดสักทีเดียวเท่านั้นนะพอพึ่งลงไปมันรู้เองพอผ่านพึ่งลงไปแล้วนั่นคือแดนนิมิตนี่คือแดนสมมุติถ้าเราเทียบมันก็รู้เองจะเอาอะไรไปคาดอะไรไปมันพูดไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขาดอะไรก็ไม่ถูกโลกมีสมมุติก็ต้องทำให้กุยหมาแปดทางไปเพื่อให้ถึงธรรมชาตินั้นเอาอาศัยเข็มทิศทางเดินนี้ไปเนี่ยสวัสดิ์การธรรมเนี่ยไปเรื่อยพอเข้าจุดของมันแล้วที่นี่ก็เอาละถ้าก้าวเข้าสู่ภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วนั่นละที่นี่แน่ละนั่นละแน่ที่จะได้จะถึงละเปิดออกเปิดออกเปิดออกหมุนติ้วติ้วความเพียรมันมีวันมีคืนแหละเพลิน เรื่องความเห็นโทษของทุกข์ของกิเลสนี่กับความเห็นคุณที่จะให้หลุดพ้นไปเสียนี่มันก็เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันมันก็หนุนใจดวงเดียวนี่ก็ยิ่งมีกำลังมากพุ่งพุ่งเนี่ยที่สำคัญสำคัญตรงนี้เราก็ให้รู้สิจอกมันหนาก็ล่ามขึ้นแรงๆสิจะไปทำแปะแปะแปะได้หรือกิเลสเรามันเป็นยังไงก็ฟาดเหมือนอย่างว่าหน้าของเรามันทำยากกว่าหน้าของเรายากที่หน้าก็ต้องทำแล้วสินั่นงานของเรามันยากจะไปให้ไปเอาไปทำงานคนอื่นได้ยังไงก็นั่นไม่ใช่งานของเรางานของเราก็อยู่กับเรายากเราก็ต้องทำถึงเวลางานมันก็ง่ายขึ้นกับเรานี่ไงมันทำแทนกันไม่ได้นี่เหมือนกันที่เดียวมันอยู่ในหัวใจของใครของเรามันยากลำบากขนาดไหนเจ้าของก็ทำเจ้าของแก้เจ้าของเองเมื่อถึงเวลามันค่อยเบาค่อยบางมันก็เป็นขึ้นมาในหัวใจเจ้าของที่ง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปรวดเร็วเข้าไปมันก็รู้เองรู้เองถึงแล้วมันก็หมดปัญหาปัญหาที่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่หลุดพ้นของพระอรหันต์ทั้งหลายมันเท่ากันเหมือนกันเลยก็ถึงแล้วมันก็หมดปัญหาแหละถามว่าทุกข์เอามาจากไหนในหัวใจตรงนั้นเราจะหาว่าเราจะตั้งสมมติขึ้นมาว่าสมมติพระอรหันต์นี่ท่านไม่เคยผ่านกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอำนาจของกิเลสมาแล้วจิตทั้งท่านเป็นอย่างนั้นแล้วคำว่าโลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ท่านจะไม่รู้เลยนะถ้าจะพูดภาษาของเรานะนี่ทุกข์นี่เป็นยังไงนางก็จริงเรามันไม่มีคำว่าทุกข์ถ้าจะเราเป็นเครื่องเทียมนะแต่นี่มันต่างคนต่างได้ผ่านมาแล้วที่จะไปถึงนั้นมันก็ผ่านทุกข์ไปแล้วนี่เมื่อถึงที่ไม่มีทุกข์เลยแล้วกับคนที่มีทุกข์เขาพูดกันยังไงก็เราเคยผ่านมาแล้วมันก็รู้เองนั่นมันเป็นข้อเทียบกันได้อย่างนั้นแต่หากว่าท่านเราสมมตินะถามว่าท่านไม่เคยมีทุกข์เพราะหน้าของกิเลสมันบีบบังคับหัวใจแล้วจึงได้ผ่านกิเลสไปแล้วพ้นจากทุกข์นั้นแล้วก็โลกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็จะไม่รู้นี่ทุกข์ไงล่ะอยู่ว่าอีกแล้วเหมือนอย่างพระอนุรุทธ์ว่าขนมไม่มีเอาขนมไม่มีมาวะใช่ไหมล่ะขอขนมจากแม่แม่เอาขนมไม่มีขนมหมดแล้วนั่นเอาขนมไม่มีแล้วมาเอาขนมหมดแล้วมาวะโอ้ลูกคุณนี่มันไม่ลูกเรานี่มันไม่รู้ถึงขนาดนี้นะขนมไม่ขนมหมดเรายังไม่รู้เพราะมันความสมบูรณ์นั่นขนมไม่มีก็ไม่รู้เพราะความสมบูรณ์ภูมิผลตลอดเวลาเออก็เลยได้เอาใส่อะไรครอบไปแล้วหนุ่มไม่มีอะไรเลยนี่แต่ภาชนะเปล่าเปิดออกมานี่ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อน่ะเกิดความตัวจังเวทนั่นผู้มีอุปนิสัยเห็นไหมล่ะโอ้ไม่มีอย่างนี้โลกนี้ไม่หาความแน่นอนไม่ได้อันนี้จังนั่นเห็นไหมเข้าแล้วนั่นน่ะพอในธรรมแล้วนั่นละบางเป็นยังไงฟังดูต่างนั้นแต่พวกเราเนี่ยขนมมีปลาจามเข้าปากเขาใช้มันเพิ่มก็อีกใช่ไหมล่ะขนมไม่มีไม่มีเอามาทำไมปลาก็ปานปลาก็ปานมันก็ไม่มีเห็นไหมล่ะมันก็ปลาเนี่ยนี่เอาเทียบมันเข้าไปสิขนมไม่มีพระนุท่านไม่เคยรู้แต่ก่อนขนมไม่มีเป็นยังไงไม่รู้ว่าไม่มีคืออะไรนั่นผู้ที่อดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายมีมากขนาดไหนใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้มีอดอยากขาดแคลนอย่างนั้นเพราะคำว่าขนมไม่มีขนมหมดแล้วจึงไม่รู้แล้วให้เอาขนมไม่มีมาให้ว่ะเอาขนมหมดมาให้ว่ะนี่ถึงต้องได้ภาชนะแล้วเอาเปล่าๆแล้วก็เอาภาชนะมาครอบแล้วให้เปิดออกดูเปิดโอ้ยขนมไม่มีเป็นอย่างนี้มันหมดอย่างนี้เองนะท่านพุทธิเดชนั่นถ้าท่านไม่ได้ผ่านแต่นี่มันก็ผ่านด้วยกันถ้าท่านไม่ได้ผ่านแล้วทั้งท่านตั้งแต่ขณะท่านพ้นไปแล้วท่านเอาทุกข์มาจากไหนวะเนื้อมีที่ไหนทุกข์ในใจของพระอรหันต์ท่านมีเมื่อไหร่นั่นใจของท่านมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกผู้มีกิเลสทั้งหลายพูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสนี่จะไม่รู้เรื่องก็จะเป็นขนมไม่มีไปเลยล่ะว่าไงแต่นี้มันผ่านไปด้วยกันเพราะท่านได้ยกมาเทียบมาเคียงให้พวกเราทราบว่าความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสนี่มันทุกข์ขนาดไหนขนาดไหนนั่นก็เคยท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วพ้นจากกิเลสแล้วมันเป็นความสุขยังไงนั่นท่านได้ทั้งสองอย่างนี่ก็มาพูดให้เราสอนเราพวกเราอย่างนี้นั่นเลยหนึ่งในทั้งสองอย่างเพื่อเป็นกำลังใจของพวกเราที่จะได้เอื้อมและบึกบืนไปตามท่าน มันเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นไม่มีอะไรมาทุกข์ทุกข์ที่ไหนนี่ถ้าไม่มีสาเหตุให้เกิดทุกข์สาเหตุก็คือกิเลสมันก็หมดไปแล้วแล้วอะไรมาสร้างทุกข์ขึ้นถึงหัวใจได้อีกนั่นนั่นแหละหลักธรรมชาติตรงนั้นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้มันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่ธรรมชาตินั่นเป็นธรรมชาตินั่นมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยมันก็รู้กันชัดๆอยู่งั้นนี่น่าจะให้ว่าท่านสวยทุกเวทนาที่ตรงไหนกันล่ะนั่นเวทนาก็เป็นเรื่องของขันธ์นะจิตมีจิตวิมุตติอันนี้เป็นสมมุติเข้ากันได้ยังไงนะยังไงก็เข้ากันไม่ได้จึงเป็นอัตถานะนั่นเองนี่เทศภาคภาคที่มีจำนวนมากกับเทศอย่างนี้แหละนะอันไหนที่เป็นกติพอเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกติเหมาะกับหน้าที่การงานของเราก็เอาไปปฏิบัตินะเท่านั้นแหละเอาเลิกกันเอานี่ออก

ันเนรมันจะมามากเขาเรื่อยๆนั่นวันเราต่อไปนี้ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแหละผมก็ยิ่งแก่ลงเท่าไรภาระก็ยิ่งหนักยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่ภายในสำคัญก็หมู่เพื่อนนี่ที่ผมหนักมากเรื่องความฉลาดไม่ค่อยมีแล้วไม่มีนี่แหละหมู่เพื่อนมันอยู่สบายสบายอยู่อันนี้มองไปนี่แหมนี่ทำไงก็ว่าแก้กิเลสนี่นะที่เราเอามาพูดอยู่นี่นะกิเลสเป็นชนิดใดกับความเป็นอยู่ของเรานี้เป็นชนิดใดนี่มันเข้ากันไม่ได้และเข้ากันไม่ได้เลยที่ว่าไงหยาบๆต้องเลยบอกเลยกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแยบหรือแยบคายออกมาจากภายในใจพอเป็นแง่ของความฉลาดเนี่ยความคิดความอ่านอะไรๆมันก็บอกอย่างนี้เวลาจะไปใช้กับกิเลสก็จะเอาอะไรก็จะเอาแบบนี้ไปใช้แต่ในครัวก็ดุทุกวันนั่นนะไปดุวันนี้ก็ไปดุยิ่งนั่นเป็นชาวบ้านมาอยู่ในนั่นรำคาญจะตายนะผมทนเอาเฉยที่ให้ทำครัวทำเคียร์นั่นก็ดีไปต้องได้บอกกล่าวเพราะนิสัยชาวบ้านมันก็ซื้อรุ่ยซื้อไล่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามความสะอาดไม่ค่อยมีมันเข้ากับกฎเกณฑ์ของวัดของศาสนาไม่ได้เลยไปต้องได้ว่ามาแทบทุกวันเมื่อวานนี่ก็ไปไหว้วันนี้ก็เข้าไปดุอีกอย่างก็อย่างนั้นเออมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะที่จะดุนี่คือว่าไปชะไปล้างนั่นเองมีแต่ความสกปรกของกิเลสมันแสดงตัวออกมาในวัดของเราก็มีแต่ความเสื่อมซ่าๆไม่ได้หน้าเลยหลังนี่กับกิเลสกิเลสมันโง่เหรอมันทำเราให้โง่มันใครเราจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสนั่นขึ้นเวทีฟาดกันเต็มที่แล้วมีนี่มีแววทั้งด้านอัดด้านทำแล้วก็เรื่องของกิเลสมันมียังไงๆมันค่อยๆตามรู้ตามเห็นกันไปเรื่อยๆมันมีวี่แววอะไรภายในจิตใจของเราแล้วโอ้ยมองก็เหมือนกับหลับตามองมองอะไรก็หลับตามองมันจะเห็นอะไรอันนี้มันก็หลับตาใจมองมันจะไปเห็นอะไรนี่ที่ถึงได้ว่าหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการชำระกิเลสความเป็นอยู่ของเราทุกพวกเราทุกวันนี้เหมือนกับจะมีดเล่มหนึ่งไปฟันช้างทั้งตัวให้มันตายนั่นนะนาที่ช้างทั้งตัวมีดเล่มเดียวเล่มหนึ่งไปฆ่าช้างทั้งตัวมันยังไงนอกจากลูกช้างที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันนั้นมันเป็นอย่างนั้นสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเรากับความฉลาดแยบคายของกิเลสที่มันอยู่เหนือหัวใจเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเป็นคนละทวีปมันเลยหนักใจเมื่อมันไม่ได้ผ่านมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรจะมาพูดโง่ก็เคยโง่กับกิเลสนี่นะโง่ซะแสนโง่กับกิเลสเคยมาแล้วโง่กับมันมากเท่าไรเรื่องกองทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่แม่ว่างั้นเลยนะทุกข์มากมองไม่เห็นดีแววของกิเลสเลยแต่ความทุกข์เต็มหัวใจก็เพราะผลของกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่พยายามหลายด้านหลายทางพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมหาอุบายแก้เมื่อความไม่นอนใจมีอยู่ท่องที่พอที่จะออกได้เป็นไปได้มันก็เริ่มมีมันก็มีเพราะความเสาะความแสวงหาของเรามีอยู่ตลอดมันจะโง่แสนโง่มันก็พลิกหาจุดแห่งความฉลาดจนเจอไม่มากก็น้อยมันก็เริ่มไปเจอความสงบเย็นใจขึ้นมาในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งซ่านรำคาญของใจซึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ก่อขึ้นมาผลักดันออกมาทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีความสงบใจเลยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความโง่ว่ามันมาจากอะไรเมื่อความสงบใจมีขึ้นเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วว่ามาจากอะไรมาจากความผลักดันของกิเลสเพราะสติไม่มีตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติด
มีแต่กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดแล้วหมดนะเมื่อมีความสงบแล้วก็พอได้หายใจบ้างเมื่อพอหายใจแล้วทำไมจะไม่มีแก่ใจมันก็ยิ่งเน้นยิ่งหนักลงไปเพื่อความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนะมันเห็นโทษกันเป็นลักเป็นตอนไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณเห็นโทษระหว่างกิเลสกับธรรมบ้างเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะให้กำหนดให้จำให้ดีคำนี้มันต้องมีเห็นโทษเห็นคุณกันเป็นข้อเทียบเทียงฟัดเหยี่ยงกันไปกันมามันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจเวลามันสงบมันก็เห็นโทษในความวุ่นวายให้หาความสุขความสบายไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเนี่ยความวุ่นวายนี้เป็นมาจากความผลักดันของกิเลสที่ผลักดันให้ปรุงให้แต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์กับเรื่องของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของธรรมไม่สร้างกิเลสก็ต้องสร้างแต่เรื่องของกิเลสขึ้นมาพอสงบได้บ้างก็เห็นโทษเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษในความวุ่นวายมากถึงขนาดที่ว่าจิตได้ลงสนิทเต็มที่ความสงบเต็มที่เพราะความชำนาญของสมาธิของความสงบเพียงจิตปรุงแยบเท่านั้นมันก็ลำคาญแล้วนะขนาดนั้นนะเพียงปรุงออกยิบยับเท่านั้นก็ถือเป็นความกระเทือนจิตเป็นความลำคาญเป็นการก่อกวนจิตแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ปรุงมีแต่ความรุนแนวเป็นความสงบสบายอยู่นั่นความคิดความปรุงนี่คือตัวก่อกวนแน่มันรู้ไปถึงขนาดนั้นนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ใดอารมณ์ใดเลยเพียงปรุงยับยับขึ้นมาเท่านั้นมันก็กวนแล้วกวนแล้วกวนจิตที่สงบแล้วมันเห็นกันไปอย่างนั้นที่การปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอันละเอียดแม้แต่ความคิดปรุงยับยับยับยับมันก็กวนใจมันหลบปั๊บกันทีเลยเข้าสู่ที่นั่นเลยเพราะเข้าสู่ความสงบมันเข้าง่ายที่นี่นี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันเป็นเรื่องของความคิดสิปัญญาก็ไม่ใช่สังขารจะเอาอะไรมาใช้แต่สังขารเป็นฝ่ายมรรคเท่านั้นเองเช่นพิจารณาเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังไม่เอาสังขารมาใช้จะเอาอะไรมาใช้ก็ต้องเอาสังขารมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นความลำบากแต่มันลำบากฝ่ายเป็นธรรมก็ต้องฝืนกันพิจารณาทีแรกมันเห็นโทษถึงกระทั่งถึงทางด้านปัญญาไม่อยากคิดจับปรุงเพราะกวนใจนี่พอก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาได้เห็นคุณค่าแห่งการพิจารณาแล้วมันก็มีแก่ใจเกิดความสนใจขึ้นมาเรื่องความติดในความสงบมันก็น้อยลงน้อยลงต่อไปก็เห็นว่าความสงบนี่ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆนั่นปัญญาต่างหากเป็นที่ธรรมชาติที่บุกเบิกออกให้รู้ให้เห็นความสัตย์ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านสมาธิไม่รู้มีแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เนี่ยที่นี่ก็ก้าวแล้วนะนั่นนั้นก็มาเห็นโทษในความสงบที่ว่านอนอยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพียงความสงบไปเป็นวันๆเท่านั้นหาความเปิดโล่งยิ่งกว่านั้นไม่มีเพราะสมาธินี้เมื่อเต็มภูมิแล้วย่อมไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะเอาน้ำที่ไหนมาเพิ่มอีกมันก็เต็มแก้วมันก็ไหลออกล้นออกหมดไม่เลยจากปากแก้วไปได้เลยมีสมาธิจากขนาดไหนก็เต็มสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่ละเอียดขนาดไหนก็ละเอียดตามภูมิของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดในภูมิของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทางก้าวทางด้านปัญญาซึ่งมีความละเอียดกว่ากันแล้วมันถึงแตกต่างกันมากเทียบเคียงกันได้เหตุได้ผลจึงควรจะมาตำหนิสมาธิจึงตำหนิได้นอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะปัญญามีความแยบคายสอดส่องมองทะลุไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมันเห็นโทษกันไปเป็นระยะอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องได้รู้กิเลสเห็นกิเลสไปในขณะเดียวกันเรื่องปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ละเอียดมากนะถ้ามันไม่เป็นพูดอะไรมันก็ฟังเฉยๆนะผู้ที่ไม่เป็น
ถ้าเป็นแล้วมันรับกันทันทีถ้าต่างคนต่างเป็นพูดนี่พอแยบแยบฉะนั้นเข้าใจทันทีทันทีเป็นเครื่องดูดดื่มเสริมซึ่งกันและกันคือเสริมกำลังกันให้มีแก่ใจมากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นปัญญาก็มีไม่มีขั้นหนึ่งขั้นเดียวเอาปัญญาขั้นใดที่จะใช้กับสภาวะธรรมประเภทใดยกตัวอย่างเช่นกามราคะเรื่องกิเลสตัณหาราคะอันนี้ปัญญาประเภทนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทที่มันผาดโผนโจรทยานเช่นเดียวกันนั่นเจ้าปัญญาที่เรียบเรียงนิดสบายสบายมาใช้ไม่ได้มันหักบอกมันอยู่ในตัวขนาดนี้ไม่พอหนักเข้าไปอีกนั่นสติปัญญาชนิดนี้ไม่พอมันเพิ่มของมันไปเองล่ะการพินิจพิจารณาผาดโผนมากนี่ปัญญาขั้นนี้ผาดโผนมากทีเดียวความรวดเร็วก็รวดเร็วตามความผาดโผนของมันนั่นแหละละเอียดหรือหยาบมันก็เอาราคะตัณหานั่นแหละเหมือนกับเอาเป็นหินรับปัญญาให้มันพอเหมาะพอดีกันไปนั่นไม่มีใครบอกมันก็รู้เองพอมันหมดปัญหาในเรื่องรูปกายที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่แล้วเรื่องปัญญานั้นก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปหากเป็นในหลักธรรมชาติของตนสิ่งที่ปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นี้ที่ซึ่งเคยช้าอยู่ในขั้นนี้มันก็ค่อยหมดปัญหาของมันไปเหมือนจะเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันยกเท้าขึ้นก้าวไปข้างหน้ายกเท้าผ่านไปผ่านไปนี่ปัญญาก็เหมือนกันผ่านไปเรื่อยๆจนตั้งถึงปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นก็คือกิเลสมันอยู่ในขั้นนั้นขั้นที่พอเหมาะพอดีกันท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมานี่แหละมัชฌิมาในวงปฏิบัติอย่างมัชฌิมาที่เราศึกษาเราเรียนมามันคาดมันเดาเอาเฉยๆมันว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางสายกลางมันไม่เข้าใจสายกลางใครก็ใครเถอะเรียนมาเหมือนกันมันปฏิบัติไม่ถูกมีแต่ความจำเฉยความจริงไม่เข้าสู่ใจถ้าปฏิบัติไม่ได้เข้าสู่ตัวเองเลยแล้วมันไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์พอจะให้สะดุดใจได้เลยแหละถึงต้องภาคปฏิบัติถึงบรรดาขั้นไหนขั้นไหนนี่มันพอเหมาะพอดีกับกิเลสขั้นนั้นๆนามธรรมก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รูปธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ผ่านผลเต็มที่นั้นเลยจากนั้นไปก็ค่อยละเอียดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกลายเป็นเหมือนกับว่าน้ำซับน้ำซึมไปนี่ปัญญาไม่ใช่ขั้นเดียวนะปัญญาหากเป็นพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้ปฏิบัติจังหวะจะตกแต่งนะตกแต่งนี้มันก็ไม่เชิงจะตกแต่งมันนักพอเหมาะพอดีกันยังเหมือนกับนายช่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นนะควรจะขึงขังตึงตังฟันนั้นฟันนี้โป่งป้างโป่งป้างก็มีควรที่จะทำให้ละเอียดกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของนายช่างจะรู้กับหน้าที่การงานของตัวเองนี่อันนี้สติปัญญาของเราก็เหมือนกันควรถึงขั้นละเอียดมันก็ค่อยเป็นไปละเอียดเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นน้ำซับน้ำซึมหากเป็นอยู่อย่างนั้นหากเป็นอยู่งั้นถ้าพูดถึงว่าเรื่องสังขารก่อนเราไม่อยากจะพูดจะได้ว่าเป็นสังขารถึงขั้นปัญญาขั้นนั้นแล้วนะมันซึมนี่สังขารยังมียิบยิบยับยับปัญญายังมียิบยิบยับยับในปัญญาขั้นหยาบเช่นอย่างขั้น

ทั้งถึงมาละที่มันจะหมดจะสิ้นของมันแล้วมันก็ไม่มีใครบอกมันก็รู้ของมันเองการปฏิบัติธรรมต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความพินิจพิจารณาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทั้งภายนอกภายในมันหลักวิ่งกันเองถ้าลงนิสัยของความคิดความปรุงมีอยู่ในหัวใจนั้นแล้วออกทางภายนอกมันก็คิดใช้ความคิดความพินิจพิจารณาเข้าสู่ภายในยิ่งเป็นของละเอียดจะไม่คิดไม่พินิจพิจารณาได้อย่างไรต้องพินิจพิจารณาโดยไม่ต้องสงสัยเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันเป็นอยู่ที่ไหนซึมทราบอยู่นั่นขันที่มันไม่เห็นโทษอะไรเลยมีแต่ความเพลิดความเพลินความพุ่งเฟ้อเหิมเต็มหัวใจคือขั้นเราท่านธรรมดาซึ่งไม่ได้มีภูมิมีอะไรของอัดของทำเข้าเครือบแฝงเลยนี่เรียกว่ากิเลสตีตลาดเต็มเหนี่ยวเลยมีแต่เพลินกับมันไม่ได้เคยคิดเลยว่าได้เห็นโทษของมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คาดไปเฉยได้ยินท่านมากโทษของมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เราก็คาดไปเฉยมันไม่ประจักษ์ในหัวใจแต่ภาคปฏิบัติโดยปรากฏเขาแล้วมันประจักษ์จริงๆว่าโทษก็เห็นจริงๆท่านจึงว่าความจริงกับความจำมันต่างกันความจำมันคือได้ยินจากครูบาอาจารย์นี่ก็จำมาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจำอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมันจึงไม่ถึงใจเมื่อเป็นความจริงแล้วก็ต้องถึงใจเป็นลำดับลำดาเพราะว่าเห็นโทษไปเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจดังที่ว่าโทษกับคุณเข้าถึงใจอย่างเดียวกันสะเทือนถึงใจสะเทือนถึงใจด้วยว่าถึงใจเข้าถึงใจเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจนั่นคือเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าในหัวใจดวงนี้แล้วทำไมจะไม่มีกำลังต้องดีดผึ่งรอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่แต่กิเลสจะลากเราหัวกุดหัวขาดไปแบบรอไม่ได้กิเลสมันฟัดเอาไปเต็มเหนี่ยวของมันเรียกว่ามันรอไม่ได้มันเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องฟัดเบี่ยงเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันแล้วมันต้องเอากันเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งทางธรรมมีกำลังมากเนี่ยทีนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยรอไม่ได้นั่นนี่แหละที่ว่าเห็นโทษมากเห็นคุณที่จะหลุดพ้นจากโทษนี้ก็เห็นมากถึงหัวใจเข้าใจแล้วนั่นละหมุนที่เดียวรอไม่ได้ว่างั้นถึงขั้นนี้แล้วขั้นรอไม่ได้เป็นกับตายก็รอไม่ได้ว่างั้นนอกจากสิ้นลมเสียเท่านั้นเป็นกับตายก็ปล่อยเป็นหลักธรรมชาติไปเสียขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เรียกว่ารอไม่ได้เลยร้อนไหมจิตใจเมื่อถึงขั้นร้อนจากกิเลสแล้วก็ต้องร้อนอย่างนั้นไม่งั้นมีกำลังฆ่ากิเลสได้ยังไงลงจิตใจมันเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วกำลังอะไรจะไปเท่ากำลังของใจที่จะดีดดิ้นให้หลุดให้พ้นไปได้นั่นแหละเป็นความจริง ใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าตอบพระเถระมหาเถระนะเธออยู่คนเดียวเวลาปัญหาข้อของใจในอาณาธรรมเกิดขึ้นเธอไปปรึกเรื่องกับใครไปศึกษาประลบกับใครท่านก็กราบเรียนว่าท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นฟังสิคือตบต่อยกันอยู่นั่นต่อสู้กันอยู่นั่นแก้ไขกันอยู่ในนั่นในหลักธรรมชาติของจิตเนี่ยผู้ไม่เป็นมันก็ไม่รู้พอผู้เป็นแยบเท่านั้นมันเข้าใจทันทีเพราะมันเป็นแบบเดียวกันนี่แหละมีเดียวขั้นรอไม่ได้ต้องเป็นขั้นตบต่อยกันทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นขั้นรอไม่ได้ขั้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในกำลังใจหมดกำลังใจมีมากเท่าไหร่ความภาคเพียรยิ่งหมุนติ้วติ้วเลยกำลังใจที่เป็นความมุ่งมั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำความภาคเพียรของเราให้มีความเข้มแข็งให้เผ็ดร้อนได้เหมือนกันแต่กำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากความเห็นโทษเห็นคุณระหว่างธรรมกับกิเลสนี้เป็นสำคัญมากอันนี้หมุนติ้วเลยรอไม่ได้ว่างั้นเลยจะเป็นจะตายก็คำว่ารอนี่รอไม่ได้เลยจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจากหัวใจชิ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยพูดกันว่างั้นนี่ทางเดินของ

0: ผู้จะสิ้นจากทุกข์ท่านเดินอย่างนั้นแล้วเวลานี้ทางเดินอย่างนี้วิธีการเดินอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่มันจะไม่มีแล้วนะในวงศาสนาของเรามีในวงพระวงเณรของเราแต่เพราะอย่างยิ่งยกมาในวงปฏิบัติโลเลโลกเลขไปเสียมันสำคัญที่ชอบก่อสร้างนั่นสิอยู่ให้เป็นสุขคือเหมือนกับว่าแก้รำคาญอยู่เฉยๆไม่ได้กิเลสมันยุมันแย่มันก่อมันกวนให้คันตรงนั้นให้คันตรงนี้ให้เกานั้นให้เกานี้แล้วก็ไปทำนั้นไปสร้างนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นการแก้รำคาญมันไปข้างนอกแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มรำคาญเข้าไปอีกเพิ่มรำคาญเข้าไปอีกนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ทำท่านไม่ทำผู้จะทรงมรรคทรงผลต้องหมุนติ้วกับกิเลสเท่านั้นไม่ว่าวันว่าคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นก็หมุนติ้วกันไปยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยหมุนอยู่ในวงที่จะฆ่ากิเลสนี้หมุนอยู่ในวงที่จะแก้ที่ถอดถอนกิเลสนี้อันไหนที่ไม่ใช่เป็นการถอดถอนกิเลสแล้วทำให้ช้าเล็บนิดหนำซ้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสนี้ได้แล้วท่านไม่ทำอย่างนี้กรรมฐานเรามันตรงกันข้ามนะมันชอบก่อชอบสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่นี่โถทีลำดับตำราท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาปะป่าเถื่อนมาพูดถอดออกมาจากตำรับตำรามาพูดให้เพื่อนสูงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในฐานะที่ได้เรียนมาบ้างพอประมาณเราก้นคว้าจริงๆท่านสอนอย่างนั้นจริงๆดำเนินอย่างนั้นไม่มีอะไรเรื่องพระสงฆ์องค์การในครั้งนั้นว่าท่านไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ให้ยุ่งนั้นอย่างนี้ไม่มีในตำราฮะเขาบอกได้ชัดๆแบบนี้มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีที่มีก็คือนี่แหละการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมณธรรมองค์ไหนก้าวออกจากสถานที่ก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ก็ดีมีตั้งแต่อยู่เพื่อบำเพ็ญก้าวออกเพื่อบำเพ็ญเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากจิตตภาวนาทั้งนั้นเวลาพระองค์รับสั่งหรือแก้ไขปัญหานั้นก็มีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ลืมบอกว่าศาลาหลังนั้นทำไม่โตไม่ใหญ่ให้ใหญ่กว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นเอาหลายชั้นกว่านั้นท่านไม่ได้ว่างั้นนี่นะแล้วกุฏิก็ให้มันหรูๆหลาๆให้สวยๆงามๆศาลาก็มันกี่ชั้นอวดโลกเขาท่านไม่ได้สอนว่าอย่างนั้นนี่ที่ไหนพออยู่ได้อยู่เท่านั้นแหละกระต๊อบกระแตบท่านไม่ได้หรูหราอะไรแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นมันอยู่ในจิตภาวนาสถานที่ใดเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาสถานที่นั่นเป็นสถานที่ท่านปักใจมากท่านมักจะอยู่ที่เช่นนั้นภาวนาด้วยความสะดวกสบายท่านเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็นำธรรมเข้าไปถวายธรรมนั้นเป็นธรรมที่ได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นนำไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าเป็นปัญหาข้อของใจซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็เล่าถวายได้ทูลถามปัญหาท่านก็ทรงแก้ไขให้แล้วพูดสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลมาแล้วท่านก็ทรงอนุโมทนานั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านไม่ได้มาอนุโมทนาเรื่องไม้เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาอย่างพวกกรรมฐานผีบ้าเรานี่นะอันนี้มันเป็นบ้ากันหมดวงกรรมฐานในเวลานี้มันไม่ได้ฟังเสียงกันนะคำพีมีอยู่ยังไงมันไม่ได้สนใจกับคำพีมันสนใจยิ่งกับกิเลสตัณหาความเป็นบ้าหน้าด้านอย่างเดียวนี่แล้วสิ่งการก่อการสร้างนี้ไม่ไปรบกวนญาติโยมจะไปรบกวนใครแล้วว่ามีเงินสกตางก็ต้องไปติดต่อเขาคนนั้นได้5คนนี้ได้10คบกับสมาคมคบค้าสมาคมกับญาติกับโยมมีแต่คอยจะกินตับกินปอดเข้าไปกรรมฐานผีปอบอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานของศาสดาเมื่อไหร่จำมานะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้เอาเรื่องประปาเดินเกิดมาพูดนี่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดครั้งพระทั้งหลายในขั้งพุทธการถ้าดำเนินอย่างไรก็นำมาสอนหมดนี่มีแต่ภาคปฏิบัตินะไม่ได้มีภาคยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้มันไปคนละทวีปแล้วนะศาสนา คำสอนของพระพุทธเจ้ามียังไงเห็นอยู่มันไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเอาตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันลากมันเข็นไปไหนก็ไปตามเรื่องตามราวของมันแขนขาดก็ขาดไปหัวขาดขาดไปไม่ได้สนใจว่าแข้งขาดขาขาดหัวขาดเพราะกิเลสลากไปอะไรเลยแหละนี่สิสำคัญแต่ไปหามันรู้หลาอะไรมันรู้หลาในใจบังดูสิแล้วเอามาเทียบกันสิกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่สมาธิเท่านั้นมันก็เป็นฟากแผ่นดินไปแล้วล่ะความห่างไกลกันคนละทวีปไปแล้วกับสิ่งเหล่านี้เพียงสมาธิเท่านั้นล่ะไม่ต้องเอามากหรอกนะความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรมันเป็นยังไงกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่นั้นมันเป็นยังไงมันก็ดูมันก็รู้นี่เพราะฉะนั้นสมาจริงผู้บำเพ็ญจริงเมื่อไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านั้นจึงติดสมาธิได้เพราะมีความเป็นความสุขความสบายหายกังวลทุกอย่างเรื่องราคะตัณหาเป็นต้นก็ไม่ควรนะไม่ได้ควรมันไม่ได้คิดออกไปนี่มีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นไม่มีอะไรมากวนใจแต่นั้นก็เริ่มปัญญาแล้วสิสมาธิเป็นกว่าเป็นปลูกกว่าต้อนกิเลสเข้ามาในวงแคบทีนี้ปัญญาเข้าตีต้อนมันเลยสิฟาดฟันหันแหลกกันลงไปน่ะปัญญาจึงเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเครื่องตีตะล่อมเข้ามาและเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีกำลังท่านยิ่งสอนว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาปลาโหติมหานิสร้างสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมลึกหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวสอนพูดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆพอที่จะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางเพราะอิ่มตัวแล้วอิ่มอารมณ์ทั้งหลายไม่คิดพาทำงานอะไรก็ทำออกจากทำงานแล้วก็จะคอยจะเข้ามาสู่ความสงบนี่เสียเหมือนกับว่าเป็นความขี้เกียจให้ทำการทำงานอะไรคิดอ่านแต่ตองอะไรเมื่อยังไม่เห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมักจะเข้าหลบเข้ามาสู่สมาธิมาอยู่ความสงบนี่เสียให้ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางไปคิดวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายภายนอกนั้นไม่ไปจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตอิ่มตัวคืออิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั้นไม่ยุ่งนะทั้งๆที่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มากวนใจอำนาจแห่งความสงบนี่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่ไปยุ่งนะเพราะฉะนั้นจิตสงบนี่จึงพาเดินทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องตัวมันอิ่มตัวแล้วนี่พาเดินทำงานอะไรก็ทำสิท่านก่อนนั้นพูดแต่เรื่องมรรคเรื่องผลทุกวันนี้เราพูดกันพูดเรื่องอะไรเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียพูดกันเรื่องการสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเข้ามาเจือปนเลยเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนโลกแล้วถ้าเราไปแย่งงานของโลกมามันก็เลวกว่าโลกเลยสิแย่งมันมาแย่งเข้ามาทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเราตั้งใจปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ใช่เพื่อหยิบปูนหินทรายเด็ดหลักกุฏิศาลาหลังใหญ่เท่าภูเขานี่อะไรกันนี่นะเรายุ่งกับมันทำไมอยู่ไหนอยู่ไม่ใช่จะว่าอะไรเรื่องของโลกเขาเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกอย่าให้มาก้าวไก่กันหน้าที่ของเราจะปฏิบัติยังไงใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องของโลกฟังแต่โลกกับธรรมเป็นไรให้เล็งดูอัดดูธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นที่เกาะนั่นเถอะจะไม่เสียจิตใจเราอันนี้อะไรก็มีแต่เรื่องเอาโลกเขามาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าฉุดให้ลากไปอะไรก็อยากให้เหมือนโลกเขาเหมือนโลกเขาสุดท้ายวัดก็ให้เป็นเหมือนโลกเขาวัดก็ให้เป็นเหมือนบ้านเขาพระก็ให้เป็นเหมือนโยมเขาไปอย่างนั้นได้หรือมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่มันค่อยกุดค่อยด้วนไปค่อยกุดค่อยด้วนไปนะต่อไปจะไม่มีละตำราก็จะถูกกักถูกกันไว้ถูกขังไว้ในตู้ในหีบไปหมดมีแต่กิเลสมันออกเพ่นผ่านเพ่นผ่านตีตลาดตะเลตีพระตีเนนสุดท้ายก็ตีทั่วโลกทั่วสงสารมีแต่กิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดทำออกก้าวออกไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีทำอยู่มันก็เหมือนกับมีน้ำดับไฟปล่อยให้มันไหม้ตลอดมันเป็นเท่าเป็นฐานไปตามๆกันหมดนะ
1: โลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรนี่นะมันเห็นสาเหตุของมันเลยเมื่อโลกนอกโลกไหนแหละโลกเขาโลกเราเรียกว่าโลกด้วยกันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าไปแทรกแล้วเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแต่พอไม่เห็นโทษของมันนั่นเองจึงต่างคนต่างสอดต่างแสวงหาแล้วจับขยันจับไฟแต่เวลาไฟร้อนแล้วก็บ่นใครไปจับมันถึงได้ร้อนไฟไม่คิดอันนี้เรื่องที่เรียกมันก็เป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟท่านถึงว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้มันได้ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเราไปจับมันก็ร้อนนะสิแล้วผู้ไม่จับเป็นยังไงก็ไม่ร้อนแล้วผู้ผ่านสิ่งนี้ไปได้เป็นยังไงอีกนั่นมันเป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นผ่านไปมีราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ภายในหัวใจแล้วเป็นยังไงใจตรงนั้นมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะคุณภาพของใจที่มีธรรมมันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาทุกข์ในหัวใจไม่มีขอให้กิเลสทุกประเภทไปสิ้นลงไปจากหัวใจเถอะคำว่าทุกข์ภายในใจนี้ไม่มีตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ปังขึ้นมาหนเดียวเท่านั้นพอไม่ต้องซ้ำๆซากๆการบรรลุธรรมถึงโลกุตตรธรรมคือได้ขั้นอรหัตตบุคคลแล้วแม้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาท่านก็ไม่ได้มาซ้ำซากนี่มาเมื่อถึงขั้นถึงภูมิอะไรแล้วก็อยู่แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปทั้งตกลงมาก็ตกลงมาภูมิเก่าที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่เสียยิ่งอรหัตภูมิแล้วปึ๋งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากนั่นแหละขณะที่ตัดสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยสัตว์ออกในขณะนั้นปึ๋งออกมานั้นก็เท่ากับตัดทุกข์ในขณะเดียวกันแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมาให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจก็กิเลสคือสมุทัยมันไม่มีแล้วเอาทุกข์มันจะลอยลงมาจากไหนหรือมันจะลอยมาฟากเมฆจากไหนมาเข้าสู่หัวใจท่านพระอรหันต์ให้ท่านได้รับความทุกข์มีที่ไหนฟังสินั่นแหละท่านว่านี้นิโรธก็เมื่อดับสมุทัยแล้วนิโรธมันก็ทุกข์ก็ดับไปเองเพราะทุกข์เป็นผลของสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือกิเลสขาดสะบั้นประจักษ์หัวใจแล้วเอาทุกข์มาจากไหนมาสืบมาต่อพอให้มีความทุกข์อีกในพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้แล้วยังมาเป็นทุกข์ทางใจไม่เคยมีเรื่องทุกข์ทางกายมีได้โดยการเพราะกายนี่กับกายเรากายเขากายโลกกายของพระอรหันต์เหมือนกันมันเป็นรูปขันธ์ด้วยกันมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายเหมือนกันเพราะอันนี้มันเป็นโรคด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่เข้าไปถึงภายในจิตใจอันนี้เป็นเพียงมันมีเงื่อนสืบต่อกันอยู่กับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่ควรจะสนับสนุนกันมันก็เกี่ยวข้องกันไปเท่านั้นแต่ใจไม่มีอะไรอาหารพอตัวแล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทั้งเรื่องพระอันนั้นท่านว่าเสวยทุกขเวทนาเอาอะไรมาเสวยว่าเห็นเหตุเห็นผลดีทุกไหนที่จะไปเข้าไปแทรกทุกเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นแน่ว่าไงทุกขังก็เป็นทุกขังมันก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจริงจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติมันเข้ากันได้ยังไงแน่เป็นขั้นๆตอนๆอย่างนั้นแล้วจะเอาทุกข์ตรงนี้เข้าไปสวมท่านหรือบีบบังคับท่านได้ไงเป็นอฐานะด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นขั้นอฐานะมันเป็นไปไม่ได้แล้วทำยังไงมันก็ไม่เป็นบังคับให้ซึมก็ไม่ซึมมาถึงขั้นเป็นอฐานะแล้วหรือมันอยู่ในฐานะที่ควรเกี่ยวข้องกันได้นั่นสิมันถึงเป็นไปได้ดูหมู่เพื่อนปฏิบัติโอ้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกหยามผมไม่ได้ตำหนิติโทษหมู่เพื่อนโดยหาเหตุผลไม่ได้ดูแล้วมันหนักใจในเรื่องความเพ้อเจ้อซ่าๆอย่างนี้ทำยังไงมันเห็นอยู่ตลอดที่ว่าไงมันเลยทำให้อ่อนใจอินาละอาใจธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะหมดจะสิ้นไปเรื่อยๆแบบที่มองเห็นอยู่นี่เหรอนะนี่แบบนี้มันไม่ใช่แบบฆ่ากิเลสนี่แบบกิเลสฆ่าพระกรรมฐานนี่นะเสื่อซ่าซ่าถูกจูงจมูกไปด้วยอากัปกิริยาต่างๆซึ่งไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือสลับปัดมันบ้างเลยไม่รู้ตัวเนี่ยจะทำยังไงนี่สิมันน่าทุเรศนะ จำไม่ดีนะคำพูดอันนี้ขอแล้วก็พร้อมกับการปฏิบัติไปแล้วตายไปแล้วเรื่องนี้มันจะกังวานขึ้นในหัวใจของท่านผู้ปฏิบัติและเป็นขึ้นมาภายในใจนั่นแหละมันสดๆร้อนๆไปด้วยกับนี่นะพอเจ้าของปรากฏผึ่งขึ้นมาในขั้นใดภูมิใดมันจะค่อยระลึกได้ทันทีทีเดียวเพราะอันนี้ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนต้องหาวิธีดัดมันสิผู้ปฏิบัติธรรมไม่เสาะไม่แสวงไม่หาวิธีหลายแง่หลายแขนงแล้วไม่ได้นะทำไปกับทำภาวนาไปกับศัพท์แต่ว่าเลยกลายเป็นพิธีไปกิเลสมันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีเหมือนไอ้เราที่จะฆ่ากิเลสแล้วเป็นเจ้าพิธีมันเท่ากันไม่ได้นะกิเลสเป็นกิเลสมันยังค่ำแสดงออกทุกอากัปกิริยาของมันเป็นกิเลสทั้งนั้นเพื่อขนกองทุกข์มาบีบหัวใจเราทั้งนั้นแหละพากันจำเอาเท่านี้แหละพูดมาเหนื่อยวันนี้พูดเหนื่อยทนออก

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: Swakato
1: Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami
0: Supatayi

ตาเกวรสาลุขคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุตังปิตังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธัง

รมเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงเด็ดจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบำเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ดูเพื่อนของผมอินนาละอาใจก็โดยลำดับลำดับนั่นเองเพราะบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการบำรุงสั่งสอนไม่เคยปิดบังหรือยังถึงข่าวเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนมันจะมาเลาะแหละมันใช่ได้ที่ไหนมันยังในยถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความเลาะแหละความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระแถวนั้นไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอัตเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายที่บุคคลมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการพูดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายแก่ธรรมแก่วินัยได้อย่างไรก็ต้องมาเป็นความเสียหายแก่ตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกธรรมต้องเป็นความเสียหายสำหรับเราเองนี่เด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นที่ไรเราไม่รู้ไม่ทันมันถึงนักมวยที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สำคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่ามีเรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นมีท่าไหนที่ท่าไม่ต่อสู้กิเลสอยู่นั่นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชัยชนะจากความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรมันพูดไปกันเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสว่าท่านดุด่าว่ากล่าวที่คำชายอะไรไปมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสจะชอบยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นเรารู้ไหมตรงนี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่องความเสียหายทิพย์หายปนปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนหมู่เพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงใดมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะแล้วกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางธรรมเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงทำได้มีผลสุดท้ายกระจมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าไงรู้ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุดวิสัยมันก็ไม่ได้นั่นเราจะเอาความดีความดีจากไหนมันก็เหลวๆไหลๆไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเรานั้นบวชกิเลสไม่ได้บวชกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นข้าศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นข้าศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั้น

มันพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงกำลังบางชาจิตใจมันถอยเข้ามาโดยลำดับลำดับไม่อยากรับภาระทุลังอะไรอยู่โดยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพระเนรแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีอะไรมาสัมผัสเล็กน้อยมันก็ทุกข์ได้ง่ายมีการได้ง่ายทุกข์ร่างกายนั่นแหละใช่ไหมมันก็รู้ได้ง่ายสิงั้นวันหนึ่งมันอยู่ตามลำพังสะดวกเลยไม่ยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั่นหลังเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้ฟังเขาวิปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆดังนั้นกับปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอจะเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรามาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเป็นพิจารณาอย่างวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความใคร่ครวญพิจิตรพิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล่องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรรคผลนิพพานหวังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรแก่ความเจริญของจิตมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานวิตตภาวนานี่เลยสำหรับพระงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัยอย่าได้เล่นด้านๆเป็นเพ่นปั่นผ่านการประกอบความเพียรให้เอาจริงเอาจังเราไม่เห็นความได้เล่นด้านๆเป็นเพ่นปั่นผ่านไปตามกระแสของกิเลสฟาดไปเหี่ยงไปซัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลยมีแต่ความสลดสังเวชเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกข์เพื่อสู้กิเลสมันเป็นความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลสนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี้สิอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะถ้ามันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจเราสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเด่นขึ้นเดือนดอกของจิตใจของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านปล่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลำดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลำดับอยู่แล้วเพียงท่านใดปรากฏขึ้นมานี้ก็จะควรเหนือกับโลกามิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเข้าขั้นละเอียดก็ปล่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้ยังไงก็เหมือนกองหูกองพูดนำมาแข่งทองคำทั้งแท่งมันควรกันได้หรือใครๆก็รู้คุณค่าของทองคำทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั่นแหละมันเป็นไงเวลามันเทียบมันเข้าเทียบอย่างนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ชั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ลงทางต่ำเลยอะไรมีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันไม่แต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออัตนะธรรมทำโผล่ขึ้นไม่ได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะแข่งเนี่ยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลาย
อัตธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนห่างนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องกดขี่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิโสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอัตธรรมเอาคู่แข่งกิเลสล่ะมันก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดจะไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทำยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์ให้เจริญมรรคคือความภาคเพียรสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นภายในใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายภายในจิตใจคือสมุทัยให้จางลงไปโดยลำดับลำดับธรรมนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อที่เรียนดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจริยานเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องจิตกันมรรคผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมาจิตขวางมรรคผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุทัยนันทิราคะตาคตาสัตตะปตรายพนันมีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื่ออยู่ที่ดังคืออะไรนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาย่างเลยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือกิเลสตัณหานี่แต่ให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละตัวขีดปิดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายสมุทัยผิดขึ้นมาแก้กันนี่ทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมรรคกับนิโรธนี่เท่านี้อย่าไปหาจะไปคาดจะหมายที่อื่นที่ใดจะไปหาตะคุบเงาเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทำไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไรมันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสมันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ไหนเราเคยเห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมที่เด็กครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้ที่เด็กจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบำเพ็ญธรรมนั้นจึงจะทันที่เด็กมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็เราทำงานทำไมจะว่าเราทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับที่เด็กทำไมจะไม่คือเรายอมรับสิถ้าจะเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วไม่ใช่ผู้ร่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะกายเพราะความเพียรลำบากลำบนพระพุทธเจ้าในร่างมือเปิดสาวกสมัยร่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะสลบสลายก็มีมากมายเลยเพราะความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนื่อยหนักก็สู้คือว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยนี่ทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นชนะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสำเร็จผลในทางไหนท่านก็นำทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเส้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้ที่เด็ดซึ่งได้ประทานธรรมเหล่านี้ไว้พวกเราทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติมรรคผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจแต่ที่มันมืดมนอนตะการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอนตะการนั่นแลเป็นสิ่งที่ปิดบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยแล้วจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนจริงอาโลโกุตปาดิอันวะในธรรมจักรกับพระสุระวังโลดทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้จากเอโปธรรมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละท่านไม่มีหลักคำว่ามืดว่าสว่าง
เหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นถ้าลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดก็ไปครอบได้เลยอยู่ที่กายจะไปฆ่าใจหมายสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อทั้งภายนอกภายในก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สำคัญมันหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆแต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นของลำบากนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทำจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพิษอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งพิษอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสันพันในของกิเลสเป็นไปหมดมันเวลาจะแหลมคมยิ่งกว่าด้วยถ้ามันใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดกันหนึ่งนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกยึดถืองมงายแบบมึนงายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งถึงวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงธรรมของจริงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสวิบากของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสขัดกันออกมาให้สำคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปเลยความแตกชาติผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาเห็นตามจริงมันแล้วมันก็เกิดของมันเองต่อยของมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนเมื่อพิจารณารอบขอดคิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนเราอยู่วัดป่าบรรดาจะไปถามวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผู้อยากมาวัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนงั้นอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนี้อยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั้นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั้นถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพพานคืออะไรมันก็รู้เองนะพอพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะทำไงพอพูดไม่หลังเล่นไปตามเรื่องพอพูดมันก็ประเทือนส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอันในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดให้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดให้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับนะเกิดประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมให้อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนาอันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอนถูกจุดที่หมายที่แน่ทุกมุมอยู่แล้วทำไมผู้ปฏิบัติมันถึงไม่เป็นไปเพราะแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนเลยเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่าต้นเราเกาหมัดมาสอนไม่ได้อวดนะพูดตามความจริงนี่เลยเพราะฉะนั้นการสอดแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้วาดสั่งสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับที่
ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายฉันปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับ 100% เลยความอยากอยากเท่าไหร่ก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลน่ะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสั่งวิธีต่างๆในการปฏิบัติมันถึงจะเข้าใจแล้วจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้ามันจริงจังมันปรากฏนะสมาธิมันจะไปไหนพ้นวะความฟุ้งซ่านเพราะอะไรพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับมันที่จุดนั้นเหมือนกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันลงนั้นสติจะปัญญาถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั้นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันจิตมันจะไปไหนว่าจิตสมมติว่าบริกรรมทางไม่ถี่เหมือนเช่นเราบริกรรมทำบทใดเพื่อเพื่อหัดเบื้องต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตมันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่มันจะมาพูดเฉยๆสงบขึ้นได้นั่นเนี่ยก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติซึ่งสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไปทำอะไรถ้ามันถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวแหละนั่นก็รอเลาะเลยเร็วและหลายอย่างนั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับเรื่องอย่างนั้นเราก็เราไม่จริงไม่จังอะไรกับสิ่งที่ควรแต่จริงนี้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายบอกว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คือฝรั่งหลายชาตินะเราจำไม่ได้ไม่ทราบว่าชาติไหนก็ชาตินะก็ฝรั่งมีหลายชาติหลายประเทศเนี่ยเมื่อวานที่นอนสะอาดมีงานที่นอนสะอาดทองคำได้20กิโล55บาท78ตังค์เนี่ยไม่ใช่เล่นนะงานที่โรงพยาบาลนอนสะอาดเมื่อวานนี่มีทำรีได้เป็นหัวหน้าทำรีเป็นหัวหน้าในงานนี้ได้ทองคำ20กิโล55บาท78ตังค์นี่เฉพาะที่โนนสะอาดในงานนะนอกจากนั้นที่มาที่จอนเย็นก็ยังได้เมื่อวานทองคำจะไปได้นับความในจำนวนนี้ดอลลาร์466ดอลลาร์เงินไทยได้767,580บาทในงานนี้เมื่อวานนี่เห็นทองคำที่ได้รับมอบแล้วนี่ทองคำที่เราได้หลังจากมอบเรียบร้อยแล้วในคลังหลวงนะที่มอบเป็นส่วนใหญ่ยุติลงไปปุ๊บเสร็จแล้วที่นี่เราตั้งหางขึ้นมาใหม่นี่นะเพื่อให้เป็นทองคำประเภทซึมซาบเข้าสู่คลังหลวงของเรานี่นะประเภทซึมซาบเวลานี้ได้121กิโล66ตังค์นี่อ่ะประเภทคุณทราบนะได้น้อยเมื่อไหร่ตั้ง120กิโลจะต่อไปเรื่อยนะกรุณาทราบไปทั่วกันเมืองไทยเราหัวใจอยู่กับทองคำเราได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วถึงได้ออกประกาศขอวินทบาทออดอ้อนกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ต่อหางทองคำเราทองคำเราเวลานี้มีแต่ตัวหางยังไม่มีเข้าใจไหมหางพึ่งงอกมานิดๆหน่อยๆนี่งอกได้เยอะแล้วนะหางทองคำงอกเลย121กิโลแล้วนะเอาให้มันงอกยาวๆไปหน่อยเสริมทองคำส่วนใหญ่เราวิจารณ์ในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งควรจะได้ทองคำในคราวนี้เราอยากจะได้ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้นะมันเป็นรากเป็นตอนแต่มันตั้งขึ้นปุ๊บนี่ก็แสลงตาแสลงใจได้นะอันนี้ไม่แสลงตั้งแต่เราเริ่มแรกช่วยชาติของเรามาส่วนใหญ่ลงมาย่อยลงมาย่อยลงมาเป็นตนเป็นตัวแล้วก็ที่นี่ก็ลงมาหางละที่นี่นะหางทองคำนี่ได้121แล้วเนี่ยหางทองคำได้121กิโล66ตังค์แล้วจะพยายามให้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเลยจากนี้แล้วจะไม่มีโอกาสได้นะคืออะไรเราจะตั้งขึ้นนี่ต้องมีเหตุมีผลที่เหมาะพอเหมาะพอสมสังคมยอมรับกันนี่ก็สังคมช่วยชาติเมืองไทยของเรายอมรับแล้วว่าการช่วยชาตินั่นมีหัวหน้าช่วยเอ้านี่สวยงามแล้วแล้วก็เราก็ได้มาเป็นชิ้นเป็นอันทีนี้ทองคำเรายังขาดแม้จะได้มากก็สมควรที่ได้มอบแล้วก็ตามแต่ส่วนใหญ่ของทองคำเรายังขาดอยู่มากนะแล้วพยายามต่อหางเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลของมันไปใช่ไหมต่อหางทองคำให้ยาวใช่ไหมนะฟาดจากนี่ยาวถึงเมืองอุดรข้ามไปน้ำโขงนี่อะไรหางอะไรยาวๆนี่หางทองคำจะว่าไงหางทองคำมาจากไหนนี่เขาจะถามว่าหางทองคำมาจากไหนมาจากทุกคนใครไม่มีอันนี้พวกคนนั่นคนหางร่วนแต่ว่างั้นใครมีทองคำคนนั้นมีหางเข้าใจไหมต่อเรื่อยอย่างนี้แหละถ้าจะได้เลยคือมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะถ้าไม่ใช่โอกาสก็ไม่เหมาะต้องเป็นโอกาสเป็นจังหวะนี่ยังเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่เหมาะสมอยู่กับที่เราจะพยายามค้นขวายทองคำให้เพิ่มเติมเข้าสู่กลางหลวงอะไรเรียกว่าทองคำประเภทซึมซาบค่อยไหลเข้าสู่ส่วนใหญ่เพราะทองคำในกลางหลวงเรายังขาดอยู่มากนะ อะไรก็ตามถ้าเราไปเห็นเองแล้วพูดได้เต็มปากเต็มปากอย่างทองคำนี้เราไปดูเองเราจึงได้พูดได้เต็มปากเหตุที่จะดูก็คือว่าวันนั้นไปมอบทองคำกับดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวงธนาคารชาติเราหรืออะไรตรงนั้นนะตรงนั้นเขาเสร็จแล้วหัวหน้ามาดิมวนเราให้เข้าไปดูทองคำนั่นเห็นไหมล่ะก่อนเราไปมอบทองคำวันนั้นก็มีสายเกี่ยวโยงกันไปก็คงมีหวังว่างั้นเถอะนะจึงนิมนต์เราไปเยี่ยมทองคำในกลางหลวงเราไปเยี่ยมออกมาแล้วก็มีจริงๆประกาศป้างป้างมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ถอยทองคำนะนี่เห็นไหมล่ะมันมีเหตุมีผลของมันมาอย่างนี้นี่ก็ได้120
2: 121
3: ครับ
1: เนี่ย121กิโลนี่121กิโล66ตันนั่นต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้จะต่อไปเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆนะเข้ามา
4: 10บาท50ตังค์ฮะสิบบาทห้าสิบตังค์นะทองค
5: ำให้สีที่อัดอั้นตันใจ
1: ข้าการสวิงสุกิโนประธานสงฆ์วัดป่าศิวโยมรัตนารามบ้านบ้านชมงางามบ้านชมงางามถวายทองคำหนักสิบบาทห้าสิบตังค์และเงินคาราอีกจำนวนเล็กน้อยในงานก็จะอยู่พร้อมพระนักลูกศิษย์หลวงพ่อสว่างโอภาโสหรือถวายก็อะไรนั่นเนี่ย
4: สิบบาทห้าสิบตังค์ครับ
1: สิบบาทห้าสิบตัง
4: ค์ครับ
1: ขอใจ
4: บังออนบริรักษ์กูเจริญจากชลบุรีครับทองคำห้าบาทครับ
1: เออ
4: ครับ
1: เออไหนใคร
4: ชลบุรีครับ
1: บังออน
4: แม่ท่านพึกครับ
1: บังออนแม่พึกบังออนแม่ท่านพึกเอาถวายทองคำนะ
4: ครับ
1: ทองคำห้าบาท
4: คร
1: ับแล้วปัจจัย10,000บาท
4: ครับ
1: เดี๋ยวพ่อแม่ครูอาจารย์และพอใจเอาสาธุคำห้าบาทต้องคำเอาพอจัง
6: ขออนุญาตหลวงตาครับผมลูกศิษย์ชาวจังหวัดเวลำมาถวายสถานีทุกครับ
1: ขออนุญาตว่ามา
6: ขออนุญาตรายงาน
1: ครับขอทั้งเลย
4: ให
1: ้
4: ได้ก
1: ระ
4: ทัดรัด
6: กราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพบูชายิ่งด้วยคณะลูกศิษย์ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ขอโอกาสกราบถวายรายงานเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ดังนี้สถานีวิทยุเสียงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่50/5-8ถนนธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ200เมตรโดยมีนายภูวิวัฒน์นาคดีทำหน้าที่นายสถานีขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศักราช2548เป็นต้นมาด้วยกำลังส่ง250วัตต์เสาสูง60เมตรใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ8พวงส่งกระจายเสียงในระบบ FM คลื่นความถี่93เมกะเฮิรตซ์โดยเชื่อมต่อสัญญาณการจัดรายการจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา.com 100% ผลการทดลองกระจายเสียงออกอากาศดังกล่าวนี้ปรากฏว่าประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอกระสังอำเภอประคนชัยอำเภอลำปลายมาสและอำเภอสตึกสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดได้ในการจัดตั้งสถานีเสียงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้คณะโลกเศรษฐ์หลวงปู่สุวัตสุวโจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประมาณ 500,000 บาทและคุณโอภาสธีระคุณชวินเจ้าของสถานที่อนุญาตให้ใช้เสาอากาศส่วนตัวสูง60เมตรสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แก่ ค่าเช่าสถานที่เดือนละ 3,500 บาทและค่าไฟฟ้านั้นขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความประสงค์ไว้จำนวน14รายในโอกาสนี้คณะลูกศิษย์จังหวัดบุรีรัมย์ใกล้ขอกราบถวายสถานีวิทยุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกระจายเสียงทั้งหมดให้กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและกราบขอพรจากหลวงตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะลูกศิษย์ชาวจังหวัดบุรีรัมย์และให้การดำเนินงานของสถานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคทั้งปวงประชาชนได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างเต็มที่ต่อไปกราบเท้านมัสการด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงสุดคณะลูกศิษย์ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: พอใจแล้วล่ะก็เอาละมาเวลานี้การเงินต่างกำลังกระจายออกไปทั่วคุกภาคตรงนี้กำลังออกคุกภาคกำลังกระจายออกไปเออมาแล้ว
2: ถวายนี่ของลูกศิษย์2,400นี่ของพรหน
1: ึ่
2: งแล้วก็พรสองบาท
1: เออสองคำ
3: เท่าไหร่2บาท
1: ครับ
3: สองบาทครับ
1: โอ้ไม่ใช่เล่นนะเ
2: ล
1: ย
2: ว่าจะทำ
1: หลงหลงไม่ใช่เล่นนะหลังสวนเนี่ย
3: ครับคร
1: ับเดี๋ยวดูที่สองคำดูเล่นอะไรอะไรมันแต่เรายังนั่นอยู่ว่าไอ้จำปาดาเล่าไม้ป่ะมีการที่ถามมาไม่ถามมาไม่ถามดังเบาๆเจ้าบ่าวลิขิตโอจ้าเจ้าพ่อมันยังไงจำปาดาตายเปล่าในทางนั้นคุยเกี่ยวกับคนแทบเป็นรักษาทั้งนี้คอจะจะทวงเอาไม่ได้เรื่องเลยเราเห็นหน้าไหนเนี่ยจำปาดาหัวเนี่ยเนี่ยดีละพอใจ
2: พ
1: รุ่
2: งนี้ไม่อยู่
1: นะ
2: พรุ่งนี้ประชุม
1: มันก็ถูกเออๆก็ดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะมาสักวันนี้ว่างเวลาไหนมาเวลานั้นถือโอกาสเอาบุญกุศลความดีงามของเราให้เอาเวลานี้นะที่จะคอยให้เกียรติให้โอกาสไม่มีทางนะอย่าหวังกิเลสปิดกั้นตลอดเวลาธรรมะต้องแยกออกแทรกออกแทรกออกครอบได้ช่องไหนออกช่องนั้นช่องนั้นออกโอเบอร์กว้างแล้วตีเด่นแหลกไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นน่ะมาเรื่อยๆนี่อะไรเนี่ยเอาอ่านรายการพูดปั๊บพูดกับอ่านเลย
3: ครับครับ
1: ทางไหนทองคำก็มาอะไรก็มาเยอะนะ
7: รวมปัจจัยทั้งหมด
3: 13,500
7: นี่ 25,000 นี่ 25,000 ครับ
2: ก็บวก100บาทที่คน
7: หนึ่ง100บาทต่อยอดมาครับทองคำ4บาท50ตังค์ครับ
1: พอใจพอใจแล้วทองคำเท่าไหร่อ่ะมา
3: 4บาท50ครับ
1: ด้วยนะ4บาท50ตอนนี้ทองคำก็ได้เยอะอยู่แต่จะสู้ทำดีได้หรือไม่ก็ไม่ทราบทำดีโน่นได้ฟาดมาตั้ง20กิโลเมื่อวานนี้เราอยู่ทางนี้รับกันไม่ทราบใครจะชนะใครจะแพ้เอากันตรงนี้แหละนะระหว่างศิษย์กับอาจารย์ทำดีเป็นอาจารย์หลวงทำดีเป็นลูกศิษย์เราเป็นอาจารย์ใหญ่ระหว่างลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่ฟัดกันวันนี้คอยบ้างกันแล้วกันพอมันจะได้มากน้อยแค่ไหนช้ากับเข้ากับหลวงเลยเข้าตรงนั้น
2: หลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขา
1: อะไร
2: อันอะไรเลยได้สองฟองค
1: ่ะ
2: คุณคณิตปาปาจะรับวิจิตรหลานสาวหนูค่ะฝากประจำเดือนมาของเดือนหน้ามาถวาย 5,000 ค่ะแล้วก็ต่อไปนี้แม่บ้านของอาจารย์พิตวันค่ะฝากปัจจัยมากราบถวาย 10,000 บาทค่ะเอาเข้าไปวาง
1: พอใจพอใจ
8: พาจะมากราบเรียนศึกษาธรรมะจากคุณแม่บ้าน
1: มาอะไร
8: ภาวนาภาวนา
1: แล้วมาอะไรมาว่ามา
9: ผมดูที่มันเป็นผู้รู้อยู่ครับแล้วผมก็โดนไปแทนนี้อารมณ์น่ะมันค่ำก็รุนแรงมันก็ทำไงอารมณ์มันรุนแรงสัญญาเก่าๆมันรุนแรงครับมันเลยไม่เห็นจิตที่แท้จริงได้ผมเลยจะมาปรึกษาว่าทำไมมันยังอารมณ์เนี่ยมันรุนแรงจะพิจารณาอย่างไรจะจะ
1: อารมณ์รุนแรงเป็นเพราะเหตุมาจากต้นเหตุมาจากอะไรมีต้นเหตุมาอารมณ์รุนแรงมาเบามาหรือรุนแรงขึ้นเป็นเพราะสาเหตุอะไรต้นมันมีมาไง
9: สัญญาเก่าๆมันมาปรุงมาแต่งอยู่นั่นนะครับเพราะว่ามัน
1: นี่ยังจับต้นเหตุไม่ได้อารมณ์รุนแรงอยู่ในขั้นใดมันมีหลายขั้นของธรรมแต่ขั้นวัตถุขั้นการมากิเลสนี่รุนแรงยอมรับรุนแรงมากเข้าใจเลยนั่น
9: แต่ต้องใช้พิจารณาหรือว่าจะปล่อยแปรตามสภาพของเขา
1: ก็พิจารณาแล้วเรื่องถือว่าเป็นเครื่องปราบแบบนี้จะพูดแล้วมีนะเห็นว่าอะไรเข้าใจหรือเปล่า
9: ครับ
1: ต้องใช้เรื่องถือว่า เอาให้แหลกกระจายเลยนะขั้นนี้เป็นขั้นชุลมุนนักปฏิบัติจะทราบบนเวทีของเจ้าของเองขั้นนี้เป็นขั้นที่รุนแรงมากที่สุดในสามในโลกธาตุไม่มีขั้นใดที่จะรุนแรงมากยิ่งกว่าขั้นที่เรียกกามราคะอันนี้รุนแรงมากดึงสัตว์โลกลงไม่มีใครพ้นไปได้เลยขั้นนี้เขาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงชุลมุนถ้าเป็นนักมวยก็ซัดวงในกันเลยกรรมการมายุ่งไม่ได้ก่อยกันยังเต็มเหนียวเต็มเหนียวหลังจากนั้นมาแล้วก็เป็นอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติฝึกซ้อมอันนี้ที่สอบได้ขั้นภูมิแล้วก็ฝึกซ้อมให้ละเอียดออก็ไปก้าวขึ้นเรื่อยๆเป็นสติปัญญาอัตโนมัติตอนชุลมุนวุ่นวายอารมณ์รุนแรงให้ใช่อสุภะให้มากนะนั่งอยู่ยืนอยู่เดิมอยู่ตลอดเวลาไหนก็ตามฟาดให้มันแหลกกระจายกระจายเข้าใจเลยเอาเท่านั้นไม่ต้องพูดมากไปแต่นี่รุนแรงความสงบแล้วจะเป็นสติปัญญาจะเป็นมาตรก้าวเรื่อยๆที่นี่ไม่ลงขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ดึงลงพอมันขึ้นเวทีมันรู้กันนักปฏิบัติถ้ามันขึ้นเวทีเอากระพีมาอ่านเป็นนอนแค่กระดาษไปอย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์อะไร ดึงจากกระพีออกมามาเข้ามากลางในตัวเองทำภาคปฏิบัติซัดกันลงตรงนี้จะเห็นผลขึ้นมารับกับกับคำพีกับพีที่ท่านสอนไว้สอนไว้
10: ขอถวาย
1: เออไป
10: อะไรครับ
11: แขกค่ะจะร่วมฟังวัน
10: เจดีวัดโสเจดีวัดโสครับ200,000 บาทครับ
1: เอาเก็บไว้ที่เจดีใครเป็นคนจะเก็บได้เจดีวัดโสไปแยกคำพีนะ
10: เอาไปบอกครับ
1: อย่าเอาเข้าผสมกันนะใครเป็นคนจะเก็บเนี่ยก็ใจจะดีวัดโสเนี่ยถ้าแยกพิเศษ
10: แยก
1: ใครผู้รับผิดชอบให้แน่นอนนะอย่ามัดถึงถี่มากกับเรานะว่าอะไรเป็นอะไรนะอะไรแยกก็แยกทันทีแยกทันทีไม่ให้ก้าวเข้ากันมีสัตว์มีจริงด้วยอันนี้วัดของวัดโสแยกทันทีออกเลย
10: ตุ๊กตารับผิดชอบครับ
1: เออไปตุ๊กตารับผิดชอบดีแล้ววัดโสเท่าไหร่อยู่200,000นะ
10: 200,000ครับ
1: เออทางวัดโสก็อยู่ในหัวอกของเราเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆนะหนักมากอยู่วัดโสเวลานี้จะได้ช่วยไปแล้วเท่าไหร่9 ล้านกว่าแล้วหนุนไปทางวัดโสหนุนไปทางโน้นหนุนไปทางนี้เงินในวัดนี้นะจริงๆไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวหมุนทางนั้นหนุนไปทางนี้เรื่องทางวัดโสก็บอกไว้เลยเอาครูอาจารย์ทั้งหลายอยู่ที่นี่หมดเราลงใจจุดนี้นะเพราะงั้นเราถึงสละปึ๋งเข้าไปเลยนะครูอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งนี่เวลาสร้างเจดีย์นี่จะอารัธนาท่านมารวมอยู่ในจุดเดียวกันหมดให้เป็นที่กราบไหว้ของประชาชนในสมัยปัจจุบันว่าเป็นยังไงมีพระอรหันต์ไหมคุณง่ายว่างั้นถ้าลงอธิษฐานท่านกลายเป็นท่าตีกาแล้วนั่นตีกาไม่มีใครรับรองอาจารย์อาถีการพระธาตุนั้นคือกาแล้วเพียงๆสารทิฏฐิโกอันนี้แน่นอนนี่เราได้พยายามเต็มกำลังก็บอกท่านฟังเอาไปเลยอย่าให้หยุดงานวะหัวใจของชาติไทยเรายังไม่ขาดดิ้นไม่ถอยบอกเอาเจดีย์นี้ขึ้นให้ได้เราจะได้กล่าวว่าครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันคือเพชรน้ำหนึ่งในเจดีย์หลังนี้เราบอกงั้นเลยละเพราะงั้นถึงเอากันหนักบอกว่าให้ไม่หยุดเงินจะขาดเหลืออะไรเอาบอกมาเราจะค่อยพิจารณาเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วว่างั้นนะเพราะงานจึงงานนี้จึงไม่ให้หยุดไม่ให้หยุดว่าขาดเงินจะเอาให้ได้ทันทีงานต่อกันเรื่อยไม่ให้ขาดมีสั่งเรียบร้อยแล้วเวลานึงขาดเงินอยู่แค่1,000,000ช่างมันเถอะเจดีย์สำเร็จเท่านั้นเป็นจุดหมายแล้วว่าถ้าเจดีย์ไม่สำเร็จมันจะกี่ล้านก็มานะไม่ถอยจะเอาลากเข้ามานี่หมดเลยแล้วว่างั้นนะเราเคารพมากครูอาจารย์ทั้งหลายมีแต่ครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นนะเราสั่งแล้วให้อาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนับแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลงมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อธิของท่านกลายเป็นพระธาตุท่านอาราธนารวมมาที่เดียวกันหมดในเมืองไทยของเราในสมัยยุคปัจจุบันนี้ให้ได้เห็นพระอรหันต์ยุคปัจจุบันสดๆร้อนๆที่เจดีย์วัดอโศการามนั่นเรามุ่งอย่างนี้เพราะงั้นจึงเอาให้หนักมือเดียวในสมัยปัจจุบันถ้าได้เจดีย์อันสง่างามพระอรหันต์โสดร้อนในปัจจุบันขึ้นให้พี่น้องชาวไทยเราได้กราบไหว้บูชา จุดศูนย์กลางคือวัดโสปารามเราจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาเอาอย่างจริงจังเพราะพิจารณารวบรวมเหตุผลกลไกทุกอย่างลงแล้วลงเลขลงตัวแล้วถึงว่าถอยไม่ได้เลยเอาให้เต็มเหนียวนี่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่อติทั้งท่านกายประธาตุน้อยเมื่อไหร่นี่ละภาคปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนให้กิเลสมาเห่าว่าเอาขี้มาโปะมาโปะทำมาโปะทำทำอยู่ในใจเลยมุดมอดไปหมดไม่มีทำเหลือภายในใจให้กิเลสมารอศาสนาหมดยุคหมดสมัยบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะบุญให้ทานอะไรมรรคผลนิพพานไม่มีนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกให้จมดิ่งอยู่ในวัฏวนนี่มากี่กับกี่กันแล้วธรรมะมีแต่ลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นโดยฉาเดียวไม่มีหลอกใครธรรมะพุทธเจ้าไม่หลอกใครสดๆร้อนๆนี่กับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรานับเฉพาะสมัยปัจจุบันนี่คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวมารอาถิของครูบาอาจารย์เป็นที่ท่านล่วงรับไปแล้วนี่เป็นอัฐิการประสาทตั้ง20กว่าองค์แล้วนะเวลานี้ไม่ใช่น้อยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีเวลานี้พูดธรรมชาติเลยนะอยู่ในป่าในเขาท่านทรงทำประเภทนี้ไว้มีน้อยเมื่อไหร่เฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอยู่ตามป่าตามเขาท่านตักตวงธรรมะมรรคผลนิพพานอยู่อย่างเงียบเงียบเงียบเงียบนั่นนะเวลามาคุยกันนี่หัวจี๋ชั่วโมงลืมเวลาเธอในธรรมหลายองค์นี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นองค์นี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนั้นมารวมกันแล้วเป็นกระดังใจเพราะฉะนั้นเวลาจึงลืมไปคุยกันไม่ทราบกี่ชั่วโมงมีแต่ธรรมะล้วนๆโลกไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวมีแต่ธรรมะล้วนๆ นี่ละธรรมออกสนามบนหัวใจผู้ปฏิบัติกระจายไปสู่หัวใจประชาชนได้รับความสงบร่มเย็นจากกระแสธรรมที่ท่านปฏิบัตินำมาสั่งสอนพวกเราให้พากันตั้งหัวตั้งใจนะธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนสวาขาโตวกอตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นไม่มีคลาดเคลื่อนเลยให้ยึดอันนี้เป็นหลักกิเลสออกแง่ไหนแง่ไหนมีตลอดทางนั้นหลอกตั้งแต่โคตรแท้กิเลสลงมามีแต่โคตรแท้หรือสกุลที่หลอกลวงสัตว์โลกทางนั้นส่วนธรรมแล้วมีแต่จริงล้วนๆจริงล้วนๆให้ยึดอันนี้เป็นหลักนะพุทธังสังฆังฉามีสังฆังกระเทือนโลกแล้วแต่เราไม่ได้ว่าพุทธังสังฆังฉามีกระเทือนโลกทีไอ้กิเลสนี่มันกระเทือนหัวใจเราทุกคนเราไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่าเราถือกิเลสเป็นสรังคฉามีวันนี้เหนื่อยมากสรังคฉามีพักผ่อนซะหน่อยสรังคฉามีจะไปวัดไปว่าโอ้ยวันนี้ไม่มีโอกาสสรังคฉามีเข้าใจไหมจะไปทำบุญให้ทานโอ้ยวันนี้มีน้อยมากทีเดียวสรังคฉามีกิเลสไปกินหมดสรังคฉามีของกิเลสเข้าใจหรือล่ะนี่แหละเป็นแต่อย่างนั้นนะพวกเราไอ้สารกระฉามีเงียบๆนี่มันกินตลอดนะไอ้สารกระฉามีอย่างเปิดเผยนี่มีนิดหน่อยเท่านั้นนะทั้งท่านที่ว่าสารกระฉามีของพระพุทธเจ้าแต่จิตมันยังใส่หมอนที่เหลือไล่มนอยู่หมอนน่ะนะที่เหลือไล่มนอยู่หมอนที่มาลีมาที่นี่ก็ล้มตรงเสียงหมอนแต่ดังเบาบางเข้าใจพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันนี้มีน้อยเมื่อไหร่ท่านไม่ได้โฆษณาท่านไม่คู่ท่านไม่คุยท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาตักตวงมรรคผลนิพพานเวลามาถึงกันนั่นชัดเจนวงปฏิบัติจะถึงกันได้อย่างละเอียดรอมากในวงปฏิบัติด้วยกันคือพระกรรมฐานด้วยกันเข้าหากันแล้วคุยกันนี่รู้เรื่องละเอียดรอของมรรคของผลของแต่ละองค์ที่จะปฏิบัติตนได้ผลประจักษ์ออกมาแสดงต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านคุยกันนี่หลายชั่วโมงลืมวันลืมคืนเพลินในอดในธรรมไปนี่แหละออกจากนี้ก็เป็นกำลังใจของกันและกันนะ

เลยฟาดไปทั่วประเทศไทยดีไม่ดีออกทั่วโลกแต่ก่อนก็ไม่ออกเนี่ยแต่อย่างนั้นแล้วแต่ก่อนออกออกที่ศาลาดีเท่านั้นเทศนาว่าการสอนพระมีแต่แกงหม้อแล้วหม้อถือบนศาลานี่ผึ่งนี่ละเทพเหล่านี้ละที่ได้รับแจกไปจากทั่วประเทศไทยบรรดาวงกรรมฐานวัดป่าอยู่ที่ไหนที่ไหนออกหมดนะเทพที่เช่นวัดป่าบรรดาออกไปทั่วถึงกันหมดทุกภาคเงียบๆนะจนกว่าว่าเราได้ออกมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่เทศนาว่าการก็เลยกลายเป็นเรื่องปากเปาะฟาดกระเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไปเลยนี่แล้วก็พิจารณาสมควรแก่เหตุเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่ได้แสดงด้วยความโอ้อวดไม่แสดงด้วยแบบโลกสงสารเขาเป็นกันแล้วไม่มีอย่างนั้นมีแต่ความเมตตาล้วนๆที่เมืองไทยเราจะล่มจมต่อหน้าต่อตาอะไรจะฉุดลากเมืองไทยขึ้นได้ถ้าธรรมะฉุดไม่ได้แล้วไม่มีอะไรฉุดได้ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าฉุดลากสัตว์โลกขึ้นจากทุกข์ได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าทำไมธรรมพุทธเจ้ามาฉุดลากสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนับถือพุทธศาสนามาตั้งเดิมจะไม่ฟังเสียงขู่จังอาจารย์เจ้าเหลืออ้าวจะเป็นผู้นำนั่นแหละเห็นไหมที่นี่ก็ออกก็สมมักสมหมายพี่น้องชาวไทยเราได้ชมเธอตลอดมาไม่ว่าท่านผู้ใดคนทุกคนทนก็มีสละออกมาด้วยความจากความรักชอบของตัวเองสงวนตัวเองในปัจจัยทั้งหลายที่มีเอาออกมานี่รวมแล้วทองคำได้ตั้ง11ตันกว่านั่นเห็นไหมล่ะเป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราที่แสดงตัวออกมาในเวลาคับขันช่วยตัวเองด้วยทองคำจากนั้นก็ดอนล่าอย่างน้อยที่เข้ากำหลวงและเวลานี้10ล้านกว่านอกจากนั้นที่เป็นเงินไทยกระจายทั่วประเทศไทยไปที่ไหนเห็นแต่สิ่งก่อสร้างเต็มบ้านบางอย่างที่ไปโน่นจะอาจเห็นไหมเมื่อวานตึกใหญ่ๆนั่น22ล้านอีกหลังหนึ่ง8ล้านทำเสร็จหลังนั่นขึ้นหลังนี้มาพร้อมกันเลยกลายเป็นเรื่องฉลองตึกเมื่อวานนะ30ล้านนี่อย่างนี้แหละเงินสดออกอย่างนี้แหละเราจึงเรียกว่าเราภูมิใจที่สุดหรือจะหาใครมาแข่งก็บอกได้เลยเราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราว่าใจนี้บริสุทธิ์สุดส่วนที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายไม่มีแม่ไม่ถึงแม่ทรายที่เราได้ละแค่ละการในตัวเองว่ามุบมิบหรือมัวหมองได้หยิบเอาสมบัติพี่น้องหลายมาเท่านั้นท่านี้มาเป็นเรื่องความทุกข์ใจตัวเองแล้วบอกว่าไม่มีเลยเปิดโลกมีเท่าไรพุ่งหมดนี่แหละเราพอใจที่ได้มานี่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์พี่น้องหลายให้ทานด้วยความบริสุทธิ์แล้วนำบอกว่าช่วยโลกก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจโลกได้รับก็เห็นสง่างามอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันเราจึงพอใจในการนำพี่น้องหลายโดยด้านวัตถุเวลานี้กำลังก้าวเข้าสู่ธรรมะก็ออกแล้วก็เริ่มออกทางอินเทอร์เน็ตก็ออกทางอะไรทางวิทยุเหรอวิทยุอินเทอร์เน็ตกำลังทั่วประเทศไทยก็เป็นธรรมอันนี้เหมือนกันธรรมที่เราแน่ใจการนำพี่น้องหลายนำออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างจึงรู้สึกว่าไม่ผิดพลาดตลอดมาราบลื่นดีงามเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้ที่นี่นำทางด้านธรรมะก็ธรรมะทุกขั้นเราถอดออกมาจากหัวใจเราที่ได้ผ่านสนามมาบนเวทีมาแล้วอย่างโชคโชนและเป็นที่แน่ใจว่าที่ได้พังหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือมีแต่ธรรมล้วนๆเต็มหัวใจแสดงมาแง่ไหนรับรองทันทีเป็นธรรมสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วด้วยความถูกต้องไม่ว่าทำขั้นใดขั้นใดถึงนิพพานเราไม่สงสัยถ้าใครเห็นว่าเราเทศนาว่าการเหล่านี้มีข้อข้องใจมีข้อผิดพลาดจากธรรมะวิจารณ์ให้ข้านมาเราจะตามตอบเราบอกงั้นแล้วตั้งแต่ทำพื้นถึงนิพพานเราจะตอบให้หมดบรรดาที่ข้องใจว่าธรรมะเราเทศผิดที่ตรงไหนเอาจุดที่เราเทศผิดที่ว่าเราเทศผิดนี่ออกมาแจ้งเราจะแก้ทันทีเลยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นใครก็เพราะธรรมนี้ถูกต้องแล้วเราแสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างใครจะมากล้าขัดกับธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงต่อโลกสามโลกธาตุพระพุทธเจ้าแสดงใครมาฆ่าพระพุทธเจ้าไม่มีนี่ก็ทำประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแสดงอย่างเดียวกันเอาอะไรมาฆ่ากันเพราะมันถูกต้องอย่างเดียวกันเข้าใจไหมล่ะนี่แหละที่เราได้อุตส่าห์พยายามเวลานี้ธรรมะเรากำลังขยายออกสู่จิตใจของพี่น้องชาวไทยเราให้พากันนำธรรมะปฏิบัตินะจิตใจที่มันลุกอยู่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่นี่เพราะอำนาจของกิเลสให้เอาน้ำประดับไฟได้แก่ธรรมไประงับจิตใจของตนความโกรธมันจะรุนแรงขนาดไหนมันจะระงับเมื่อถูกน้ำดับลงไปความโลภความโกรธราคะตัณหาทุกอย่างจะระงับลงด้วยน้ำดับไฟคือธรรมถ้าไม่มีน้ำแล้วจม

0: ไปนะเหลือแต่เท่าแต่ฐานเท่านั้นละเอาละวันนี้พูดเพียงแค่นี้พอ
1: ทองคำ4บาททองคำ4บาท
0: ครับเราพูดถึงเรื่องพระอรหันต์ที่ท่านล่วงไปแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะเวลานี้อาจถึงท่านกลายเป็นพระธาตุชัดเจนมาก20กว่าองค์แล้วนะที่พอทราบได้บางองค์ท่านอยู่รับเป็นพระธาตุอยู่รับตรงนี้อย่างนั้นไม่เปิดเผยก็ทราบไม่ได้เราก็มานำออกมาที่แจกที่ทราบเรียบร้อยแล้วตั้ง20กว่าองค์นี่เห็นไหมมรรคผลนิพพานท้าทายที่เหลืออยู่ตลอดเวลาจากผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติตายทิ้งก็บอกว่าได้อะไรนะกอดคัมภีร์ก็เป็นหนอนแท้กระดาษอยู่นั้นนะไปกอดท้าวสบงจีวรพุทธเจ้าก็เป็นเกาะอยู่เฉยเหมือนเล่นถ้าตั้งใจปฏิบัติไม่จำเป็นต้องติดตามพุทธเจ้าเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นศาสตราแทนตามเสด็จพุทธเจ้าโดยหลักธรรมหลักวินัยพอนั่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่หมดเลยท่านแสดงว่าอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้มีน้อยเมื่อไหร่แต่ท่านเงียบๆอย่างที่เคยพูดมีแต่หลวงตาบัวองค์เดียวโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะคนเดียวใช่ไหมล่ะนอกนั้นท่านเงียบเพราะไม่ใช่การเวลาที่จะแสดงท่านไม่แสดงอันนี้ก็เหมือนกันที่เราแสดงไม่ได้แสดงด้วยความกระโตกกระตากอย่าโอ้อย่าอวดเรื่องการรักษาเราไม่มีมีแต่เรื่องความเมตตาสงสารโลกที่คนไทยทั้งชาติจะจมลงทะเลหลวงหมดนี่มันยังไงกันร้องโกนี่ร้องโกด้วยความเมตตาสงสารจากนั้นก็ทำก็ออกละเอาจะช่วยนั่นพอช่วยแล้วมีอะไรฟาดมันทั้งศอกทั้งเข่าทั้งอะไรอย่างท่านอาจารย์ฟันท่านพูดแล้วเราเป็นกรรมฐานต้องสู้ทุกด้านสิท่านว่างั้นนะนักมวยก็ต้องฟาดทั้งศอกทั้งเข่าทั้งอะไรทั้งหัวเพราะว่าทั้งหัวท่านหัวล้านนะเพราะว่าทั้งหัวเนี่ยหัวโดนเลยโอ้หัวล้านบาท่านว่าเนี่ยเวลาท่านจะตลกท่านอาจารย์ฟันทางไหนเอาหมดศอกเอาเข่าเอาเตะเอาอะไรเอาหมดท่านว่างั้นมาทางหัวกับหัวชนเลยเนี่ยโอ้หัวล้านคือท่านหัวล้านเวลาท่านพูดท่านเป็นอย่างนั้นแหละวงกรรมฐานที่แต่ตัวของผมนิพพานอยู่เงียบน้อยเมื่อไหร่ที่เราชัดเจนมากก็คือวงกรรมฐานสายพระแม่อาจารย์มั่นไม่ว่าธรรมยุทธมหาธิการเช่นอย่างอาจารย์ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นสายเดียวกันเรียกว่าสายมูมั่นเหมือนกันนี่แหละท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ทั้งหน้าทั้งตาบำเพ็ญธรรมะและตักตวงมรรคผลนิพพานอย่างเงียบเงียบเงียบเงียบเย็นอยู่ในนั้นโลกจะร้อนไปไฟท่านเย็นตลอดให้พากันจำไว้นะขอให้พากันบำเพ็ญธรรมะนี้สดสดร้อนตลอดเวลาอย่าไปเชื่อกิเลสมันหลอกโลกมานานพาโลกให้จมมาตั้งกี่กับกี่การไม่เข็ดลาบ้างเหรอเอาทำลากขึ้นด้วยความเข็ดลาบสิเอาละ
2: นี่เข็ดเลยนะเข็ดมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ช่างซะต้องทำไอ้นี่ก็พูดว่าเดี๋ยวพูดอีกแล้ว
1: เช็ค 20,000 ครับ
0: เ
1: ช็ค 20,000 ครับ
0: เออมาพอใจพอใจประตูหน้าม
3: ือ 5,000 เจ้าค่ะ
1: ครับ
3: 5,000 ให้ทำ
1: มีจะอยู่ 5,000 ครับ
0: นะ
3: พวกเพื่อนประมาณอีก
1: เขา
3: 5,900
1: ครับวิทยุครับ 5,000
0: ฮะ
3: 5,000 บาท
0: เอออันนี้เป็นหนังสืออะไรนะ
1: เป็นบอกใบ
3: โอนเงินเจ้าค่ะ
1: ใบโอนเงินนะ
0: โอ้ใบโอนเงิน
1: ครับครับ
0: โอนมาแล้วเหรอ
3: โอนมาแล้วเจ้าค่ะ
0: แต่แล้วเออถือไปอย่างนั้นนะ
1: ครับครับ
0: โอนมาแล้วถือไปอย่างนั้นเนี่ยโอนมาแล้วเนี่ย
4: มีเช็คอีก 10,000 ครับ
0: เ
4: ช็คอีก 10,000
0: นั่นเยอะนะ
1: ครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนั่งพลิกนู่นพลิกนี่มันจะตายแล้วนี่ล่ะทนเอาเฉยเนี่ย
5: ทำว
0: ิ
5: ทยุถวายเช็คแล้วก็ของที่น้องฝากมาทำบ
1: ุ
5: ญ
0: ว่าอะไร
1: ถวายทำบุญด้วยถวายเกี่ยวกับเรื่องวิทยุด้วย
0: เออวิทยุก็มารวมที่นี
1: ่ครับครับ
0: ท่านอะไรขาดอะไรออกจากนี้ทั้งนั้นส่งไปส่งไปส่งไปไม่ว่าใกล้ว่าไกลของเราเป็นจุดถึงกัน
5: ครอบครัวลูกทำบุญ3,000
0: ฮะ
5: ครอบครัวลูกทำบุญ
1: 3,000ครับ
0: ฮะ
1: 3,000ครับ
0: เออเออพอใจ3,000 4,000ว่าเถอะต่อไปมันก็ถึง 6,000 เองมันไม่ไปไหนแหละ 3,000 4,000 ก็มาแล้วเป็น 6,000 7,000 เองล่ะเอามานี่จะเอามา
1: ลพบุรีเขากราบเรียนเรื่องสถานีวิทยุกราบเรียนย่อๆ
0: เออลองอ่านดูที่วิทยุ
1: ย่อๆนะฮะ
0: ไอ้ที่ลพบุรีรู้สึกว่ามันขัดแย้งในหัวใจเลยแล้วให้เรื่องความบริสุทธิ์ตั้งหลายล้านนั่นน่ะนี่มีขัดแย้งอะไรเราลองอ่านดูที่เรื่องราวเป็นไงบ้าง
1: เริ่มต้นย่อเลยนะครับว่าทางสถานีวิทยุจังหวัดลพบุรีเนี่ยที่หลวงตาเมตตาสนับสนุน
6: ทั้งเครื่องทั้งสถานที่ต่างๆนะเขาบอกว่าในฐานะลูกศิษย์เขาขอปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งจะดูแลรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่จังหวัดลพบุรีให้อยู่ในฐานะเป็นสถานีลูกชายรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของวัดตาบ้านตาเท่านั้นข้อ 2ลูกศิษย์จะช่วยกันกำกับดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีทุกประการข้อ3ลูกศิษย์และคณะจะไม่นำสถานีวิทยุแห่งนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นข้อต่อไปในคณะลูกศิษย์จะออกค่าใช้จ่ายรวบรวมกันออกค่าใช้จ่ายเองโดยไม่รบกวนท่านหลวงตาข้อสุดท้ายหากมีสิ่งใดที่ท่านหลวงตาและคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดพิจารณาแล้วเห็นสมควรจะแก้ไขโปรดได้สั่งการลูกศิษย์ยินดีปฏิบัติตามลงชื่อแม่ชีวันนี้วงใหญ่
7: อันนี้มอบไปท่านท่านรบนะ
1: ครับครับครับ
7: ท่านรบไปทราบว่ามีอะไรเข้ามาแทรกมาแทรก
1: ครับผม
7: มันจะมาทำลายลานใหญ่ของเราซึ่งเป็นฐานีของสวนแข็งธรรมมีเข้ามาแทรกเลยให้ติดตามไปดูมันเป็นยังไงนี่เขาขี้แจงมาแล้วฟังแล้วก็น่าฟัง
1: อันนี้อะไรครับข้างมือ
7: เ
1: นี่ย
7: ก็มีอะไรอยู่นะนี่มีอะไรอยู่ไม่แล้วนะเดี๋ยวขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกบางทีกำลังให้น้ำต่อยกันแล้วข้างหลังขึ้นอีกอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่
7: ไอ้ภาษาธรรมของเราอะไรพุทธภาคม48ทองคำเมื่อเช้านี้ได้59บาท1กิโลยังนะ59บาท36ตังค์ยังไม่ได้1กิโลนะ
1: ยังครับยัง
7: โอ้ถ้างั้นยังสู้ทำดีมาได้ไกลกันลิบเลยทำดีตั้ง20กิโลไอ้หลวงตาบัวที่เป็นอาจารย์ได้59บาทตายเลยเราตายเลยคราวนี้สู้ทำดียุคผิดไม่ได้แล้วเอาฟิตกันใหม่สู้ใหม่ไอ้ทำดีหงายหมาดีอย่าให้หงายธรรมดาอาจารย์ก็ลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องหงายหมาอย่าให้ได้ยินว่าหลวงตาหงายหมาอาจารย์หงายหมาใช่ไหมล่ะเข้าใจมึงเมื่อวาน20วันนี้ก็เริ่มแล้วแต่21 22ไปเรื่อยแล้วมาได้ฮะมาเรื่อยๆมาได้เนี่ย
8: มาถึงเช้าม
7: าถึงเช้าเลยมารถยนต์เหรอ
8: เครื่องบินเจ้าค่ะ
7: โอ้มาเครื่องบินเอาว่ามันนี่จะมีอะไรอีกให้น้ำเบาๆแล้วขึ้นอีกแล้วกำลังให้น้ำก่อนแล้วขึ้นเอามาเลย
8: จะมากราบขอพระหลวงตาล
7: ู
8: กจะไปหาปลาในเม
7: ือง
8: เจ
7: ้
8: าค่ะ
7: ไปหาเก่งๆนะอ้าวพรก็ต้องให้กันจะหาเก่งๆนะก็ใจไม่ได้ลุงบอกว่าจะมาขอพรหลวงตาไปหาปลาในตลาดเลยบอกว่าเราก็ให้พรมาไปหาเก่งๆนะพรนี่เหมาะไหมเนื้อหาเก่งๆต้องใจเอาละมาโตเอามาเลยมาเลยมาเอานี่มาเออนะบอกให้ไปหาเก่งๆเดี๋ยวไม่ได้บอกละเอียดกว่านั้นไปกระเป๋านายเผื่อช่วยเลยนะไม่ได้บอกอ้าวเก่งมันต้องเก่งงั้นช่วยมากช่วยมากเลยนี่ไม่ได้มีขั้นนั้นไม่เอาใช้เป็นขั้นทีเออ
8: ท่านผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปคามจัดนางฟ้ามา
7: ได้
8: ค่ะท่านผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปคาม
7: มา
8: จัดนางฟ้าแล้วก็จัดนางฟ้ามาให้เจ้าค่ะแล้วก็ผีกับเปรตมารอรับบุญด้วยเจ้าค่ะ
7: ผีอะไร
8: ผีกับเปรตจ้า
1: เปรตกับผีครับ
7: เนื้อ
1: ครับ
8: รอรับบุญ
1: รอรับส่วนบุญ
7: โอ้เขารอรับส่วนบุญไม่เป็นไรละเรามีบุญเต็มที่แล้ววันนี้ยังไงเขาต้องกลับใจด้วยความภูมิใจเขาเข้าใจไหมเรามีบุญเต็มที่แล้วพวกนี้ภูมิใจเถอะยังไงก็ได้ไปเต็มที่แล้วนะเข้าใจนะเนื้อวันนี้คนจะเต็มนะวันนี้เพราะเริ่มงานที่จะก้าววันพรุ่งนี้เช้าแน่นหมดเลยละวันนี้ถึงตอนเย็นเต็มหมดทองคำได้มาเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็ถึงที่เราแล้วมาฮะถึงที่เราแล้วมา
8: เจ็ดบาทเป็นกิโลจ้ะ
7: ห้าสิบเก้าบาทส่วนแล้ว
8: เกินแล้ว
0: ถ้าเป็นธรรมดา
9: ใช่ไหม
0: ส
9: ัต
0: ย
9: าใหญ่ป
0: ิ
9: ดให้
0: 1 กิโล
9: เลยเจ
0: ้
9: าค
0: ่
9: ะ
0: เพิ่
9: มอ
0: ี
9: ก7 บาท
0: เป็น1 กิโล
9: เจ
0: ้
9: าค่ะ
0: สาครูนี่สัตยาใหญ่เอาเนี่ยต่อยพวกเลยมาจ้องลูกครูสัตยาคนนี้มายกครูต่อยพวกเลยใครสวยไม่ได้เอาเลยต้องระวังนะวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างทั้งวันแล้วคนก็จังแน่นอะไรแต่ฝนก็ปล่อยมันทั้งคืนนะมันสร้างโรงเรียนโกงก็ต้องโดดขึ้นมามันตกกลางนั้นโรงเรียนโกงตอนเช้าหอการธรรมยาตอนเช้าเป็นกิจวัตรของเราก็ไม่ใช่แต่เราไม่ตั้งใจตั้งเป็นกิจวัตรมาเป็นความเคยชินมาจนหายใจโยมผมถึงข้าวตีสามตื่นสูงเยอะเยอะก็รอมาหืมหืม
10: มา
0: ตายแล้วตายสามโมงกว่าแล้วงานเห็นไหมล่ะลูกมันยังขยับขึ้นไปอยู่นี่นะงานหนึ่งกิโล58 ตังค์แล้วเนี่ยวันนี้ยังหนึ่งกิโลแล้วเจ้าของเรื่องงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพอใจคนนอนกันที่ตลาดส่วนเหนือคือเล่าทั้งหลายทราบหรือยังเราก็แค่ไอ้สองโรคนี้มาไงก็ได้พยายามบ้างเล็กน้อยนะยังไม่ประกาศให้ทราบทั่วถึงกันว่าภาษาของเราที่พูดที่เทศนาว่าการอยู่ทุกวันนี้เป็นภาษาภาคปฏิบัติธรรมผลออกมาจากธรรมไม่ใช่ภาษาดั้งเดิมของเราภาษาดั้งเดิมของเราก็เหมือนโลกทั่วไปเวลาศึกษาเราเรียนได้มากได้น้อยจนกระทั่งถึงขั้นเป็นมหาเรียนออกมาแล้วภาษาก็เป็นแบบโลกทั่วไปนะไม่เป็นภาษาแบบประหลาดอะไรประเทศยังไงเราก็เทศอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันไม่เลยอันนั้นไปไม่เลยกรอบของปริยัติชั้นว่านั้นก็ว่าไปตามนั้นนะจึงเป็นเหมือนกับภาษาทั่วไปทั่วประเทศไทยเราใช้แบบนั้นมาดั้งเดิมนะเราไม่เคยคิดเคยอ่านเลยว่าภาษานี้จะขึ้นมานะที่เรานำมาเทศอยู่ทุกวันนี้เป็นภาษาใหม่ของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจะเรียกเป็นภาษาใหม่จากของเก่าที่เราเคยใช้มาแล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เราให้ฟังอย่างชัดเจนนั่นแหละเปิดออกมาให้ฟังอย่างชัดเจนภาษาชนิดเราไม่เคยใช้นะนี่เวลา เราใช้เราก็ดึงตามปริยัติมากน้อยมันก็ดึงประจำนั่นก็เป็นแบบโลกทั่วไปที่พอมาปฏิบัตินี่เราสำคัญตรงนี้ละมันเป็นเครื่องยืนยันเหมือนว่าตีกาไว้ที่เคลื่อนอย่างนี้ไม่ได้เป็นยังไงต้องออกอย่างนั้นเป็นยังไงต้องออกอย่างนั้นตีกาไว้อย่างถูกต้องหมดแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนี้ถูกต้องแล้วเวลาจะออกตัวเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นแล้วขัดแล้วไม่ขัดเป็นยังไงต้องให้พูดเป็นไปตามนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อพูดไปตามนั้นก็เป็นภาษาธรรมเรียกว่าภาษาธรรมล้วนเนี่ยที่โลกทั้งหลายเขาตำหนิติเตียนเราก็ไม่สนใจแต่เรานำมาพูดเฉยๆตามที่ได้ยินในฟังทั่วโลกแล้วเขาก็ติเตียนว่าหลวงตาบัวพูดกระแทกแตกดันเป็นขวานผ่าซากอะไรเขาว่าไปพูดดุพูดด่าเหล่านี้เป็นภาษาธรรมทางนั้นมีแง่หนักเบาที่จะชำระกิเลสถ้ากิเลสหนักมากขนาดไหนธรรมะจะหนักเข้าไปไม่ใช่จะไปกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดแต่กระทบกระเทือนกับกิเลสที่เป็นภัยต่อธรรมเพื่อโลกให้ยึดเป็นคติตัวอย่างเพราะงั้นภาษาธรรมนี้จึงออกมาเรื่อยๆออกมานี่ไม่มีเพียงเท่านี้ถ้ามีผู้มาถามในเรื่องอัดเรื่องธรรมที่ละเอียดแล้วหรือขนาดไหนอันจะออกทันทีทั้งที่เราไม่เคยคิดเคยอ่านไว้จะออกรับกันทางเข้ามาของปัญหาเป็นยังไงเข้ามาตรงนี้ปัญหาที่ตอบรับจะออกตรงเดียวกันท่องกันเท่ากันโดยไม่คิดไว้เลยนี่ภาษาธรรมท่านหลายจำเอาไว้นะที่ได้พูดแท้จริงนะว่าการอะไรขอความกรุณาจากพี่น้องหลายว่าให้ตายใจได้เลยภาษาของหลวงตาและกิริยาการหลวงตาที่แสดงออกต่อพี่น้องหลายนี้ไม่เป็นภัยแม่ไม่ถิ่นไม่ตายจะเผ็ดร้อนขนาดไหนดูเดือดขนาดไหนเป็นเรื่องของธรรมทำงานเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งนั้น
7: ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดเลยกรุณาทราบตามนี้นะเราปฏิบัติธรรมเรารู้อย่างนี้อย่างนี้แยกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะงั้นจึงได้นำธรรมประเภทนี้ออกมาแสดงแล้วมันก็ต่างจากโลกทั้งหลายเพราะความรู้นี้ไม่เหมือนที่เราเรียนมารู้ตรงไหนแม่นยำแม่นยำแน่นอนแน่นอนเคลื่อนไม่ได้เมื่อเคลื่อนไปแล้วออกมาก็ต้องเป็นแบบเดียวกันออกมาควรหนักหนักควรเบาเบาเบาไปเรื่อยเรื่อยกรุณาทราบตามนี้นะนี่แหละแก้กิเลสภายในใจบนสนามคือจิตใจในเวทีของกิเลสกับธรรมฟาดกันบนสนามฟาดกันตรงนี้ลู่กันตรงนี้เห็นกันตรงนี้กิเลสพังพังตรงนี้เพราะภาษาธรรมประเภทใดนี่เขารู้ออกนี่ละเอาออกมาใช้ถ้าที่ได้ชัยชนะเรียบร้อยเป็นมงคลแล้วนำมาชาติต่อพี่น้องหลายจึงคิดว่าไม่มีคำว่าเสด็จจันไรเพราะฉะนั้นกิเลสของโลกตาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมนี้เราจึงไม่มีอะไรที่เป็นภัยต่อโลกเราพูดได้ 100% เลยว่าไม่มีจะไปยาท่าทางแบบไหนก็ตามเป็นคำแสดงออกล้วนๆล้วนๆกิเลสไม่มีจะคิดจะมาแทรกให้เป็นพิษเป็นภัยไม่มีกรุณาทราบตามนี้นะการเทศนาว่าการธรรมะลึกตื้นอย่างละเอียดจะเป็นภาษาธรรมไปล้วนๆอย่างนี้เป็นอื่นไปไม่ได้นะเอาละพอเงี้ยสายแล้ว9โมงกว่าเอาเลิกกันได้เลิกกันได้ท้องคำวันนี้โอ้ท้องคำได้กิโลหนึ่งละวันนี้นะท้องคำได้กิโลหนึ่งแล้วพอใจบอกคำนี้ตั้งตัวไว้ดีไม่งั้นหนาหงายนะฮะหลวงตากำลังเริ่มพับเลยนะฮะคุณโม่คนหนึ่งตั้ง20กิโลคนหนึ่งได้กิโลเดียวต้องคุณขู่ทำดีให้กลัวแล้วคุณใจไหม
9: แต่ยังไงหลวงตาก็ชนะ
7: เน
9: าะแต่ยังไงหลวงตาก็ชนะเพราะว่าหลวงปู่ดีก็เอามาถวายหลวงตาเหม
7: ือ
9: นเด
7: ิมแต่หลวงตาต้องเข้าคำหลวงเหมือนกันเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครชนะเท่ากันเอาละไปไปไปไปไปยุ่งเว้ย
10: คนไทยในญี่ปุ่นคนไทยในญี่ปุ่นดูอินเทอร์เน็ตศรัทธาถวายปัจจัยมา 8,000 บาทครับ
7: เออพอใจ
10: พอใจ
7: พอใจเอาอันนี้ไปละพอใจ
10: ครับผม
7: เออเอาละที่ไปละไปละไปละไปละเออโอ้ไม่ทราบอะไรต่ออะไรเอาละเก็บเก็บละจริงไปละจริงไปละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้าน